ตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วหัวใจเราเริ่มเต้นมากขึ้นท่าใหม่เตรียมตัว4 3 2 step touch forward ก้าวทัดไปด้านหน้าถอยไปด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7เอียงขวาเอียงซ้ายถอยหลังโอเคเสร็จทัดเยี่ยมมากครับเป็นไงครับน้องไม้เยี่ยมมากสุดยอดครับผม4 3 Laker Single Double Laker Single Double เยี่ยมมากครับเป็นการยกขาขึ้นให้แตะก้นนะครับผม Laker Single ท่านี้นะครับผมหัวใจเราจะเต้นแรงมากขึ้นดึงส้นเท้านะครับให้แตะที่ก้น Laker Single Double ย่อแล้วยืดย่อ Power ย่อ Laker Laker เยี่ยมมากมือไขว้ยืดอกขึ้นLast one 4 3 2 marching ย่ำเท้าอยู่กับที่เหมือนเดิมกลับมาโฮเหมือนเดิมนะครับผม1 2 3 4รอบต่อไปดูตั้มให้ดีนะครับ4 3 Mambo cha cha cha Mambo cha cha cha ไปด้านหลังเกร็งหน้าท้องตัวต้องตรงตลอดเวลาจังหวะที่บิดมองไปด้านหน้าโอเคจังหวะหน้าช้าช้าช้าถ้าเกิดเราจะเล่นหรือว่าอยากให้เป็นแบบซูมบ้าซาวช้าช้าช้ายังนะครับผมอีก2รอบ last one 4 3 step touch hold step touch basic ไว้ดนตรีเริ่มเปลี่ยนไปหัวใจเราเริ่มแข็งแรงมากขึ้นเริ่มหายขึ้นเสร็จทัดย่อหน่อยย่อย่อย่อยืดย่อยืดเสร็จแทบเสร็จแทบ perfect ขอเสียงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยเร็วเยอะมากครับผมย่อยืดตอนนี้ฮาร์ทเรทเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นรีแลกซ์หน่อยนะครับผมหายใจปกตินะครับผม1 2 3ขออีก3รอบเรามาลองมานับพร้อมกันดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 Hop baby baby marching เอาใหม่ marching เอาใหม่ครับ1 2 3ย่ำ babybaby marching ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับ marching ยกเข่าให้สูงยกเข่าให้สูงเราจะเริ่ม move ไปด้านซ้ายด้านขวาท่าใหม่4 3 2 gap wide ก้าวไขว้ก้าวชิดเยี่ยมมากครับ5เยี่ยมมากตอนนี้เหงื่อเราเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มซึมแล้วนะครับผมเฮ้ยขอมือหน่อย1 2ท่าใหม่เตรียมตัวนะครับผม4 3 pony pony pony and pony ขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากครับผมลองเงียบดูนะครับว่าหัวใจเราเต้นแรงแค่ไหนไปด้วยกันสัก30วินาที Let's go ย่อ and bow ขวาซ้ายเสียงหน่อยคู่ไม้ go ดีมาก go อีกสัก10รอบได้ไหม go bow and bow เพิ่ม power one more 4 3 step touch step touch เยี่ยมมากครับต่อให้กลับไปแล้วกลับมาท่าเดิมผมว่าสมาชิกทางบ้านน่าจะไปได้ด้วยกันนะครับ

โอเคเล็กเคอร์เล็กเคอร์เล็กเคอร์ดึงให้สุดยืดอกเลเวลที่1พับขาให้สุดเยี่ยมมากครับผมเหงื่อเริ่มมาแล้วครับอยากให้สมาชิกย่อให้ต่ำแล้วยืดย่อทึบดีมากครับผมสุดยอด Go เริ่มมาเริ่มเหนื่อยขึ้นเสียงผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะหัวใจเริ่มเต้นไม่ปกติแล้วทีนี้เพราะว่าฮาร์ทเรทเราเริ่มไหลเวียนเร็วขึ้นOne more, four, three, marching home, marching, marching. ย่ำเท้าเหมือนเดิมชูบ่อลองนับพร้อมกันนะครับ4 3 2 easy walk โอเคก้าวเป็นรูปตัว V ท่าใหม่ดูตั้มนะครับผม4 3X step V X เป็นรูปตัว X ย่อแล้วยืดย่อแล้วยืดย่อย่อแล้วยืดย่อแรงกว่านี้ย่อให้ต่ำ

อยู่ทางบ้านนะครับจะทำได้ดีมากย่ออีกได้ไหมย่ออีกซ้ำเข้าไป4 3 2 10ทัดโห10ทัด last one 4 3 10ทัด L let's go move ไปด้านข้างเป็นรูปตัว L perfect ที่สุด1 2สวยงามมากครับยืดอกไว้นะครับไม่ตัวงอไม่ตัวโก่งยืดไว้เกร็งหน้าท้องทุกครั้ง Let's go 1 2 3 1 more 4 3 sashay ด้านข้างครับชะชะชะขอมือยกให้สูงชะชะชะ1 2 3 ชะชะชะไงครับครูไม้สึกแล้วเหยียดให้สุดชะชะชะ last one 4 3 marching marching โอเค4 3 lock back ครับผม lock back 9 lock back marching lock back ถ้าอยากจะแอดวานซ์ขึ้นดูตั้มนะ lock backล็อกแบ็คแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้นะครับให้กลับมาท่าเดิมท่าแรก One more time 4 3 10ทัดเบสิกไว้ Last one One more 4 3 2 Pony Pony ยกมือขวาซ้ายตอนนี้หัวใจทำงานมากเร็วมากขึ้นเราเริ่มใส่อารมณ์ไปกับเพลงได้โดดให้สูง power jump and jump น้องไม้สูงขึ้นนี้เยี่ยมมาก one more time 4 3 mambo cha cha cha mamboชัดๆไปด้านหลังก้าวให้กว้างแมมโบชัดๆ

0: สมาชิกที่อยู่ทางบ้านเป็นไงเนาะ
1: เ
0: ฮ้ยเ
1: หน
0: ื่อ
1: ยจังเลยค่ะ
0: ผมว่าน่าจะเหนื่อยแล้วนะครับ One more time รอบสุดท้าย4 3 Laker single double Laker single double Laker single ยืดให้สุดเฮ้ยเยี่ยมมากครับผมอีก2แบบไปต่ออีก4รอบเรามานับพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 One more time 4 3 2 3 member 1 and 2 and 3 mark mark 1 2 3 4 5 6 7 8ดูตามนะหน้าข้างหลังย่ำย่ำหน้าข้างหลังมาร์ทมาร์ทแอดวานซ์ขึ้นด้านหน้าแมมโบข้างหลังมาร์ทรอบสุดท้ายเสร็จทัดเป็นไงครับเหงื่อเริ่มมาแล้วครับสุดยอดหัวใจเราเต้นแรงมากขึ้นย่ออีกนิดนึงย่อย่อยืดเยียบเสร็จพัด One more 4 3 2 pony and pony โดดซ้ายขวาย่ำเหมือนโพนี่ขวาซ้ายชะชะเยี่ยมมากครับผม4 3 Mambo Mambo Basic Mambo หน้าหลังหน้าหลังเราอาจจะเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไป1 2 1 more 4 3 Double Laker เสร็จพัดเปลี่ยนข้างกันหน่อยโอเค4 3 Gap by ไปด้านข้าง1 2 3 9ไขว้9ชิด9ไขว้9แตะเจอมัน Go Perfect 1 2 3 4 2 more time Close mind ครับเซฟทัดเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเราจะไปล็อกแบ็กสวยๆ4 3 2ล็อกแบ็กล็อกแบ็ก1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8มาร์ทมาร์ทย่ำย่ำเหมือนย่ำอยู่กับที่ไขว้เป็นล็อกแบ็คมาร์ชชิ่ง1 2 3 4 5 6ย่ำย่ำเยี่ยมมากครับ4 3 easy walk ย่อรอบนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมย่อลึกๆฮาร์ทเรทเราจะเริ่มทำงานมากขึ้นย่อแล้วยืดขออีก10รอบได้ไหม10 98 7 6ดีมาก5 4ขอเสียงหน่อย3ไปอีกขออีกได้ไหม One more time 4 3เสร็จทัดเสร็จทัดเสร็จทัด9ชิดเยี่ยมมากครับผมถ้าต่อไป Laker 4 3 2Laker Laker เยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆดนตรีเริ่มเปลี่ยนท่าเริ่มมาเรื่อยๆนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4อยากเห็นทุกคนย่อมือทั้งสองข้างวางไว้ด้านข้างไขว้ย่อหน่อยขอแรงกว่านี้ได้ไหมฮึชเชื่อ Yeah, man. Last one. 4, 3, 2. สิบทัดสังเกตได้เลยนะครับผมว่าเหงื่อครูตั้มเองนะครับกับโค้ชมายก็เริ่มไหลออกมาเยอะเลยเพราะว่าหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นฮาร์ทเรทระบบไหลเวียนเลือดอย่างที่บอกครับผมคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงเต้นทุกครั้งย้ำๆ

0: สามารถทำให้หัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นเราจะไปกันอีกรอบนึงนะครับรอบสุดท้ายของเรานะครับโอเคพร้อมไหมครูไม
1: ้
0: Let's go ย่อท่านผู้ชมทางบ้านแล้วพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วไปกับผมเลยนะรอบสุดท้ายย่อให้สุดย่อยืดอันแทบแทบ one more time 4 3 easy walk 4 3 except except 1 and 2 3 and 4ย่อถอยก็ย่อยืดย่อแล้วยืดดีมากครับผมตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้วครับโอเคไหมครับย่อย่อลึกๆได้ไหมครับโค้ชไมค์ย่อแล้วยืดสุดท้ายทีสามสองแมมโบแมมโบแมมโบ1 2 3 4 3 แมมโบ cha cha cha แมมโบ cha cha cha cha cha cha ขอสวยๆหน่อย cha cha cha one more time เราจะต่อกันด้วยซาเช่สวยๆนะพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมไหมท่านผู้ชมทางบ้านเอาใหม่ 4 3ซาเช่ชัดชัดชายกมือขึ้นยืดให้สุด one and two พร้อมสะบัดเยี่ยมมาสุดท้ายโอเคไปอีกสุดครับรอบสุดท้ายนะเฮ้ย 4 3 2 step touch step touchสุดยอดมากครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะเหนื่อยเหมือนเรานะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฮาร์ดเรทเราเต้นแรงมากเลยนะครับทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกเช้านะครับทุกเช้ากับช่องทีถูกต้องไปเลยนะครับผมรอบสุดท้ายขอ X10 แล้วย่อให้ลึกนะครับทำเป็นรูปตัว X 4 3 2 except ย่อ marching ho ขวาย่ำขวาย่ำเท้าขวานะครับ4 3 except ย่อแล้วยืดเอาไหมให้กลับมาที่เดิมของเราเกรงหน้าท้องทุกครั้งที่ย่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแรงกว่านี้ได้ไหมย่อลึกๆโค้ชครูไม้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมครูตั้มก็ไม่ไหวเอาไหม1 2 3 4ย่อ4 3 2สเต็ปทัด4 3 marching marching marching โค้ชไม้ครับโอเคไหมครับโย่ marching 1 2 3 step touch ho ho ho เยี่ยมมากครับผมโหเหงื่อครูไม้เริ่มออกหมดแล้วครับโอเคมาร์ชิ่งมาร์ชิ่งโอเคครับผมโอเคครับเมื่อกี้เราก็เต้นแอโรบิกไปแล้วร่างกายเราเริ่มล้ามากขึ้นนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วก็จะมีการสเตรทชิ่งนะร่างกายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บอันดับแรกเราก็ยกแขนขวานะขึ้นมาโฟกัสที่หัวไหล่นะครับโอเคเชิงซ้ายเปลี่ยนข้างครับยืดเหยียดหัวไหล่ดึงก็หาลำตัวนะครับให้รู้สึกฟิลที่หัวไหล่นะครับโอเคครับยืดต้นแขนด้านหลังด้านหลังนะครับไตรเซปเอ็กเซนชันนะครับยืดไตรเซปเปลี่ยนข้างครับหายใจเข้าลึกๆนะครับผมหายใจปกติหลังจากนั้นวาดแขนเท้า

0: ชิปทั้งสองข้างชิปย่อเข่าเล็กน้อยจับข้อมือนะครับผมดันตัวขึ้นให้เป็นโค้งนะครับสังเกตที่ลำตัวตั้งนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นหลังด้านล่างนะครับผมหลังจากนั้นนะครับถอยเท้าขวายืดหน้าท้องเป็นการยืดหน้าท้องนะครับผมเปลี่ยนข้างครับไปพร้อมๆกันนะครับผมเปิดส้นเท้าหลังนะครับเหนื่อยหน้าขึ้นโอเคครับแล้วก็ยืดต้นขาด้านหน้านะครับผมดันสะโพกนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาที่ด้านหน้านะครับยืดออกมาเมื่อกี้เราใช้ขามากเลยครับเปลี่ยนข้างครับผมดันสะโพกไปด้านหน้าโอเคครับผมหลังจากนั้นยืดต้นขาด้านในนะครับหันปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาด้านในนะครับเชงซ้ายช้าๆไปตามเสียงเพลงนะครับสุดยอดเลยครับคุณไมค์วันนี้หวังว่ายืดขึ้นมานะครับผมเท้าสองข้างยกเข่าขึ้นมานะครับกดปลายเท้าลงนะครับยืดตัวให้ตรงเปลี่ยนข้างครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ด้านบ้านครับทางบ้านนะครับต้องยืดทุกครั้งนะครับเวลาเราออกกำลังกายโอเคขึ้นตัวมาบิดลำตัวเล็กน้อยนี่อย่างเซ็กซี่ด้วยครับเปลี่ยนข้างครับผมคือทั้งสองข้างประสานกันก้มลงไปให้จับโอเคครับผายมือออกด้านหน้าบิดซ้ายขวาโอเคครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วครับกับคลาสสปอร์ตเดย์ของเรานะครับผม
1: ซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านสามารถออกกำลังกายตามได้ในทุกๆวันเลยนะคะเพียงท่านผู้ชมเปิดที่ช่อง T-Sport

ชื่อซิงโกลาเนี่ยมันเป็นชื่อของจังหวัดสงขลาเป็นชื่อโบราณเท่าขั้วโบราณจริงๆอ่ะหาทานไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เราก็ใช้วิธีการแบบโบราณทั้งหมดในการทำแต่ว่าทำให้มันดูทันสมัยขึ้นนะครับสำหรับเมนูนี้ครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ล่ะมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่แน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่แม่แม่แม่แม่แม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอน

0: สร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทําอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทําไม
0: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
2: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
0: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
0: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
3: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
0: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
0: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
2: ้ฮะแย่แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
3: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
0: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
2: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
0: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
2: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
0: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
3: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
0: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
3: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
4: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
3: ขอโทษข
4: ้
3: าแค่คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
4: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
1: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
2: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
0: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
3: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
0: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
0: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลาย

0: ายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
2: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอฟเอาข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
3: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้ฮะงามๆๆอร่อยมากเลยคัพเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะอ้า
2: วงูช่วย
3: ไอ
4: ้เข็มทอง
2: ทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
4: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
2: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
5: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนหนึ่งที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะฮะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองเราน้อมนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุขก้าวดีคัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน9 โมง 9 นาที 9 ดี 99 ข้อ

0: ากว่าน้ำตาหนูได้ยินว่าคนใกล้ๆหมู่บ้านเราอ่ะติดตั้งหลายคนแน
1: ่พวกเข้าก็อย่าประมาทกาดอย่าตก
0: ตาย่านติดบ
1: ่ย่านคือกันถ้าติดเขาก็รักษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ต้องระมัดระวังทุกผู้ทุกคนเพราะว่าติดมาแล้วเสียเวลาทำมาหากินเสียหอดเงินทอง
0: ย่ำได้โควิดสิเบิดเนาะอยากไปโรงเรียนอยากพ่อหมู่เวลาเบิ่งข่าวในทีวีสงสารคนดีหน้าตาดีเนาะที่บ้านเฮาบ่ค่อยมีคนติดหลายเหมือนในข่าว
1: ติดคือกันแต่บ้านเฮานี่ให้ความร่วมมือกับทางส่วนราชการเพิ่นคนทุกคนก็ให้ความสามัคคีให้ความเคารพในกฎระเบียบบ้านเฮาเลยบ่แทบสิบ่มีคนติดเลยมีแต่คนติดไปทางนอกอย่าสิว่าบ้านเฮาบ่ติด

0: ชุมชนบ้านของเมืองของเฮามีนักท่องเที่ยวมากหนาหลายตาบ่ว่าสิมาจากต่างประเทศคนไทยก็นำกันก็หลายแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเฮานี่ก็บ่ว่าสิเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมเนาะบ่ว่าสิเป็นปราสาทเขาพนมรุ้งปราสาทเมืองตําปราสาทเขาไปบัดกุฏิฤาษีหรือว่าอโลคยสารเป็นโรงบาลสมัยก่อนเลยบาลัยพันปีอุโมงค์ต้นไม้นอกจากไปเที่ยวนําสถานที่ต่างๆแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเฮาก็สามารถแวะมาชมมาซื้อสินค้าเฮาก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําจากฝีมือชาวบ้านเฮานี่บ่ว่าสิเป็นทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ของเฮาเลยนะครับก็คือลายพระกูฏทอเสื้อกกถ้าเป็นเสื้อกกยกลายเนาะเฮ็ดได้รูปลายแบบจักสานนี่เฮาก็มีทั้งสานไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ใหม่คือสานปฏิกเนาะแล้วก็แม้กระทั่งผ้ามักโค่นบาลายพันปีงานฝีมือของชุมชนบ้านของเมืองนี่นะครับมีการรักษาอนุรักษ์สืบสานต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผลผลิตจึงมีคุณค่าน่าสนใจ
1: ทอดแต่อายุ20
2: อ้าวตลาดจิตติตาเป็นอย่างนึงคือยังเป็นอันปะน้อยแกยังพอเสื้อปกพอผ้าไหมอยู่เลย
3: เดี๋ยวนี้เขาเอิ้นว่าตลาดออนไลน์เนาะขายทางตลาดออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยมีช่องทางอีกช่องทางนึงป้าหน่อยเพิ่นเลยนั่งขายของได
2: ้แม่นๆหนูยังเห็นไอ้แดงอันไรสดขายกล้วยขายมะม่วงขายฝรั่งขายดีน้ําเดตาน
3: ั่นล่ะการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเนาะบ่ว่าสิเป็นเรื่องการทอผ้าของป้าหน่อยเพิ่นน่ะแล้วเพิ่นก็สิมีเวลาได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่นเพื่อว่าย่ําโควิดมันซาลงมันเศร้าลงเฮาก็สิได้มีสินค้าไว้ให้กับนักท่องเที่ยวกับผู้ที่เพิ่นมาเที่ยวเพิ่นมาซื้อ
2: จ้า
0: เพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหมู่บ้านเฮาก็มีบ้านเฮาก็มีที่พักเนาะเป็นโฮมสเตย์ให้เขามาได้อยู่มาได้นอนมาได้เศร้ามากินอาหารพื้นเมืองเป็นฝีมือของชาวบ้านพวกเฮานี่ล่ะช่วงนี้บ่มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านเฮาก็ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงบ่ว่าสิเป็นปูนาเลี้ยงหนูเลี้ยงหอยเลี้ยงกบครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเฮาอีกบางส่วนนะครับที่ชาวบ้านของเฮานี่ที่ผู้เพิ่นมีภูมิปัญญามีองค์ความรู้ด้านสมุนไพรเนาะเพิ่นก็หันมาปลูกสมุนไพรปลูกพืชผักสวนครัวเอาไปขายที่ตลาดครับหลังจากซื้อขายกันแล้วก็แบ่งปันกันกินในชุมชนของเฮา
2: ก็คือสิมีความสุขแท้เนาะเวลาเว้าเรื่องราวของหมู่บ้าน
3: บ้านเฮานี่ถึงสิเป็นบ้านน้อยๆเนาะแต่ก็มีความสุขซ้ําฝาเลยเฮาอยากเป็นคนทะเยอทะยานจะสิอยากมีอยากเป็นเอาน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวของเฮานี่มาใส่มีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีอย่างก็แบ่งปันกันกินชุมชนเฮาบ้านเฮาก็สิมีความสุขคือจังคือตาเว้านี่ล่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู่ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วอย่าก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: ถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวย
1: อ๋อบอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: ไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม่
1: หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่เหรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลเหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับเฮ้ยแก่นแก้ว
1: เฮ้ยรถให้เราด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ้ทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนหรอครับ
4: ท่านนี่แหละลูกทาส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้เนอะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดี
8: คร
7: ับ พ่อ
8: สวัสดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้า
3: ไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
0: ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวค คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
9: ปลอดภัย
10: ครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26

0: องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งขอทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา

0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: รู้จักหนอนกันไหมคะหนอนก็คือตัวอ่อนของแมลงที่จะอาศัยอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าค่ะและเมื่อเจ้าตัวหนอนเติบโตขึ้นก็จะกลายร่างไปเป็นดักแด้นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปตัวหนอนแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดหนวดทั้งสองข้างกันก่อนค่ะก่อนอื่นน้องๆต้องวาดเส้นลงมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ลากเส้นตรงกลับขึ้นไปแล้วก็วาดวงกลมขนาดเล็กๆน้องๆต้องทำแบบนี้ให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะพอได้หนวดทั้งสองข้างแล้วเนี่ยเราก็จะมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนน้อยของเรากันต่อเลยค่ะโดยเริ่มจากวาดวงกลมขนาดใหญ่ค่ะให้ติดกับหนวดทั้งสองข้างที่เราวาดเอาไว้แล้วค่อยๆวาดวงกลมขนาดเท่าๆกันต่อลงมาให้ได้แบบนี้ค่ะวาดไปทั้งหมด7วงนะคะ1 2 3 4 5 6 7หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนให้ดูน่ารักกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากวาดตาทั้งสองข้างค่ะให้เป็นลูกกลมๆสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆวาดปากของเจ้าหนอนให้ยิ้มแบบน่ารักสุดๆไปเลยจากนั้นเราก็มาวาดขาของเจ้าหนอนกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดขาให้ได้ทั้งหมด12ขานะคะแบ่งเป็นวงกลมละ2ขาแบบนี้เลยค่ะพอวาดขาครบแล้วอย่าลืมระบายสีดำเติมเข้าไปด้วยนะคะ

ตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มระบายสีที่ตัวหนอนกันต่อเลยค่ะเริ่มจากระบายสีแดงลงไปที่ปากกันก่อนค่ะแล้วก็เติมด้วยสีเหลืองให้เต็มหน้าของเจ้าหนอนเลยนะคะแล้วก็เอาสีน้ำเงินระบายลงไปที่

หัวทั้งสองข้างค่ะจากนั้นเราก็เอาสีชมพูมาระบายลงที่วงกลมอันที่สองต่อด้วยสีม่วงในวงกลมวงที่สามในวงกลมวงที่4น้องๆลองเอาสีฟ้าอ่อนมาระบายดูนะคะคราวนี้เราก็เริ่มได้ตัวหนอนแสนน่ารักขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เอาสีเหลืองที่เหมือนกับวงกลมวงแรกค่ะมาระบายต่ออีกทีนึง

สุดท้ายน้องๆ ลองใช้สีเขียวอ่อนมาระบายในวงกลมสุดท้ายดูนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถวาดรูปเจ้าหนอนน้อยน่ารักได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ตอนอารมณ์ไหนนะ
2: ภูผาวิ่งจัตวาลให้ได้สิ
1: ภูผาเราอยู่ตรงนี
3: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
1: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
2: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
3: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
2: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
1: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
2: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.daltv.th

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีนะสบายดีไหมครับ
2: สบายด
0: ีสบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครตอบเป็นครูได้บ้างวันใหม่ลูกเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
3: รูปหลายเหลี่ยมค่ะ
0: เยี่ยมมากอ่ะประเมินวันใหม่หน่อยครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปในเรื่องของรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมครับเอ๊ะชนิดของรูปหลายเหลี่ยมจะขึ้นอยู่กับจำนวนอะไรนะจำนวนอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วครับจำนวนด้านหรือจำนวนมุมใช่ไหมครับครั้งนี้เราจะมาหัดสร้างรูปหลายเหลี่ยมกันว่าแต่เราจะสร้างอย่างไรมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องการสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดานตะปูแน่นอนในชั่วโมงเรียนนี้เด็กๆน่าจะได้ใช้อะไรเอ่ยกระดานตะปูนะครับถ้าปลายทางไม่มีไม่เป็นไรนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูและเพื่อนๆต้นทางนะเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดานตะปูให้เหตุผลได้นะครับสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทบทวนนะครับในของชื่อของรูปเรขาคณิต2มิติซึ่งเป็นรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองแต่เราจะระบุชนิดลงไปว่าชื่อนั้นชื่ออะไรนะครับอ่ะใครตอบเป็นครูได้บ้างว่าเอ๊รูปหลายเหลี่ยมนี้ชื่ออะไรนะเอามือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือประกอบลูกเราเรียกว่ารูปอะไรครับ
4: 5เหลี่ยมครับ
0: รูป5เหลี่ยมเราทราบได้อย่างไรเอ่ยว่าเป็นรูป5เหลี่ยมลูก
5: มี5ด้านมี5มุมมีจุดยอดมุม5จุดครับ
0: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้ประกอบหน่อยนะถูกต้องไหมนะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นคือรูป5เหลี่ยมเราสังเกตจากจำนวนด้านและจำนวนมุมเอ๊ะมี5มุม5ด้านจริงไหมใครออกมานับให้คุณครูได้บ้างนโมลูกมานับจำนวนอะไรก่อนดี
4: ด
0: ้านก่อนนะอ่ะนับไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ1
2: 2
0: 3
2: 4
0: 5มีจำนวน5ด้านใช่ไหมมุมละลูกมุม1มุม2
2: 3
0: 4 5แสดงว่ามีกี่มุมลูก5มุมนะมีจำนวน5ด้าน5มุมเรียกว่ารูป5เหลี่ยมถูกต้องนะครับปรบมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับรูปถัดไปนะเอ๊ะรูปหลายเหลี่ยมชนิดนี้เรียกว่ารูปอะไรนะทีทัศน์ลูกทีทัศน์เรียกว่ารูปอะไรครับ
6: หกเหลี่ยมครับ
0: รูปหกเหลี่ยมนะทราบได้อย่างไรว่าเป็นรูปหกเหลี่ยมลูกต้องนับจำนวนอะไรเอ่ย
6: ด้านหกด้านมีมุมหกมุมครับ
0: เดี๋ยวเราลองมาดูว่ามีด้าน6ด้านมุม6มุมจริงหรือไม่อ่ะทีทัศน์ออกมานับให้ครูหน่อยลูกมาเลยลูกมานับด้านก่อนนะนับไปพร้อมกันครับ1
2: 2
0: 3
2: 4
0: 5 6มีด้านจำนวน6ด้านนั่นเองใช่ไหมครับเดี๋ยวเรานับมุมดูสิ1
2: 2
0: 3
2: 4
0: 5 6มีมุม6มุมเราเรียกว่ารูปอะไรครับรูป6เหลี่ยมนั่นเองปรบมือให้ทีทัศน์หน่อยเยี่ยมมากนะครับเรียกว่ารูป6เหลี่ยมนะรูปถัดไปเอ๊ะเด็กๆจะตอบได้ไหมนะรูปนี้เอ๊ะเด็กๆครับรูปนี้เป็นรูปปิดหรือรูปเปิดเอามือจับหูจับแขนยกทบทวนสักเล็กน้อยเจด้าลูกเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดครับ
7: รูปเปิดค่ะ
0: รูปเปิดทราบได้อย่างไร ใครช่วยเพื่อนตอบได้บ้างว่าทราบได้อย่างไรดาเนียลูกดาเนียทราบได้อย่างไรว่าเป็นรูปเปิด
5: เพราะว่าถ้าเราเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งแล้วพอจุดที่จุดจบที่จุดนั้นก็จะไม่วนกลับมาที่เดิมค่ะ
0: ไม่วกกลับมาที่เดิมแสดงว่าเป็นรูปเปิดอ่ะไหนดาเนียมาทำให้เพื่อนดูสิเป็นรูปเปิดอย่างไรนะทดลองให้เพื่อนดูหน่อยนะลองลากให้เพื่อนดูสิเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมลากไปตามขอบของรูปนะลากไปปรากฏว่าไม่วกกลับไปที่จุดๆเดิมใช่ไหมแสดงว่าเป็นรูปอะไรครับรูปเปิดนั่นเองปรบมือให้ดาเนียหน่อยนะเป็นรูปเปิดนะครับถูกต้องไหมนะถูกต้องนะเดี๋ยวเรามาดูรูปถัดไปกันดีกว่านะครับรูปนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมยังเป็นรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วเมื่อสักครู่เราเป็นรูปหลายเหลี่ยมไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับรูปหลายเหลี่ยมนี้เรียกว่ารูปอะไรเอ่ยเอามือจับหูปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งยกมือชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์เราเรียกว่ารูปอะไรครับ
4: สี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมทราบได้อย่างไรว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูก
4: มีสี่ด้านสี่มุม
0: มีสี่ด้านและมีสี่มุมจริงไหมใครออกมานับให้เพื่อนดูได้บ้างนะปณิดาลุกมาไหนนับให้ดูหน่อยสิมีสี่ด้านสี่มุมอย่างที่ชัยพฤกษ์พูดจริงหรือเปล่านะครับนับจำนวนด้านก่อนหนึ่งด้านสองด้านอันนี้ไม่ใช่ตรงนี้ลุกสามด้านสี่ด้านนับอีกครั้งหนึ่งนะนับอีกครั้งหนึ่งหนึ่งด้านสองด้านสามด้านสี่ด้านเดี๋ยวมานับจำนวนมุมนะจำนวนมุมมีกี่มุมนับสิหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่มุมแสดงว่ามีกี่มุมครับสี่มุมรูปที่มีสี่ด้านและมีสี่มุมเราเรียกว่ารูปอะไรนะ
7: สี่เหลี่ยม
0: เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้ปณิดาหน่อยนะรูปถัดไปคิดว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดตะวันลูกตะวันคิดว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดครับ
8: รูปเปิดครับ
0: รูปเปิดเพราะว่าอะไร
8: เพราะว่ามันมีทางเข้าครับ
0: อะไรนะมีทางเข้าอย่างไรเอ่ยใครให้เหตุผลได้บ้างนะโมลูกเพื่อนบอกว่าเป็นรูปเปิดน่าจะเพราะอะไร
8: พอวกจากจุดใดจุดหนึ่ง

0: ได้กลับมาที่เดิมแสดงว่าเป็นรูปเปิดครับ
1: ไหนมาแสดงให้เพื่อนดูหน่อยสิมาแสดงให้เพื่อนดูหน่อยมานะโมมาจากจุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมลากไปตามขอบของรูปลากไปและเราจะสังเกตว่าเอ๊ะเมื่อลากไปแล้วจะวกกลับไปที่จุดจุดเดิมไหมปรากฏว่าอะไรครับไม่วกกลับไปที่จุดจุดเดิมนั่นหมายความว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรนะ
2: ร
1: ูปเปิดนั่นเองปรบมือให้นโมหน่อยเยอะมากนะรูปนี้เป็นรูปเปิดนั่นเองใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าจากที่นักเรียนทำไปนะเมื่อสักครู่นี้ช่วยกันบอกชื่อถ้ารูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดลูก
2: ร
1: ู
2: ปป
1: ิ
2: ด
1: รูปหลายเหลี่ยมจะเป็นรูปปิดหรือรูปเปิด
2: ร
1: ู
2: ปปิด
1: รูปปิดนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำอีกเช่นเคยนะจากเมื่อสักครู่นี้คุณครูกำหนดรูปมาให้ใช่ไหมและให้เด็กๆทายเป็นรูปปิดรูปเปิดรูปหลายเหลี่ยมนั้นเป็นรูปอะไรนะครั้งนี้เด็กๆจะได้ลองสร้างบ้างนะครับให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับแบ่งกลุ่มละ4ถึง6คนนะรับกระดานตะปูพร้อมอย่างรัดนะครับให้แต่ละกลุ่มสร้างรูปหลายเหลี่ยมบนกระดานตะปูนะเช่นอาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมเด็กๆอาจจะยังไม่เคยสร้างเดี๋ยวคุณครูนะครับจะสาธิตนะการใช้กระดานตะปูนะพร้อมอย่างรัดเพื่อสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะครับว่าแต่จะสร้างได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะครับโดยใช้กระดานตะปูกันนะกระดานตะปูหน้าตาเป็นอย่างไรนะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยครับนี่คือกระดานตะปูนะครับและสิ่งสำคัญที่จะใช้ในการช่วยสร้างนะครับรูปหลายเหลี่ยมนั่นก็คือยางรัดนะครับเวลาที่นักเรียนจะสร้างเช่นรูปสามเหลี่ยมนะแน่นอนว่าเด็กๆก็จะต้องทราบก่อนว่ารูปสามเหลี่ยมมีจุดยอดมุมกี่จุดครับเด็กๆยังจำได้ไม่เอ่ยจุดยอดมุมหรือ vertex มีจำนวนกี่จุดครับใช่แล้วครับมีจำนวน3จุดนั่นเองฉะนั้นแล้วขั้นแรกเราก็จะต้องกำหนดจุดยอดมุมก่อนนะครับเราจะกำหนดเช่นจุดนี้นะครับเป็นจุดยอดมุมของรูปสามเหลี่ยมจุดที่1นะครับจุดนี้เป็นจุดยอดมุมของรูปสามเหลี่ยมจุดที่2นะครับและจุดนี้เป็นจุดยอดมุมของรูปสามเหลี่ยมจุดที่3นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันนะครับเราก็ใช้ยางรัดนะครับรัดไปนะในลักษณะนี้นะครับเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนั่นเองยากไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมนักเรียนลองสังเกตนะครับจากที่คุณครูสร้างจะเห็นว่าอะไรจะเห็นว่าจุดยอดมุมทั้ง3จุดจะอยู่แนวเดียวกันไหมครับจะไม่อยู่ในแนวเดียวกันนะครับเพราะถ้าจุด3จุดอยู่ในแนวเดียวกันคุณครูลองยกตัวอย่างนะถ้าจุด3จุดอยู่ในแนวเดียวกันเห็นไหมนักเรียนจะเห็นว่าอะไรครับนักเรียนจะเห็นว่าเป็นยังไงเอ่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมไหมไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมหรือถ้านักเรียนเลือก3จุดใดๆนะแบบนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมไหมครับไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมเลยนะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนจะต้องเลือกจุดยอดมุมจุด3จุดใดๆนะครับไม่ให้อยู่ในแนวเดียวกันในลักษณะที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในลักษณะนี้นะก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมในลักษณะนี้นั่นเองนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนด้านมีกี่ด้านเอ่ยมีจำนวนกี่ด้านครับจำนวน3ด้านนั่นเองนะครับด้านที่1ด้านที่2และด้านที่3นะครับมีจำนวนมุมกี่มุมเอ่ย มีจำนวนมุม3มุมมุมที่1มุมที่2มุมที่3นะครับซึ่งจะเห็นว่ามีจำนวนเท่ากับจำนวนจุดยอดมุมไหมลูกเท่าเลยใช่ไหมครับเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดนะ3จุดนะครับเท่ากับจำนวนด้านและจำนวนมุมเอ๊ะแล้วท่านครูต้องการที่จะสร้าง

0: รูปสี่เหลี่ยมล่ะครับเด็กๆคิดว่าคุณครูต้องกำหนดจุดยอดมุมจำนวนกี่จุดครับ
1: 4 จุด
0: ใช่ไหมนักเรียนน่าจะมองเห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้เด็กๆช่วยกันสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูรูปหลายเหลี่ยมแบบอื่นๆกันบ้างนะครับว่าเราจะสร้างได้แบบใดบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับถ้าเราต้องการที่จะสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะเราอาจจะสร้างได้แบบนี้ก็ได้นะรูปอะไรครับเป็นรูปอ๋อเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเด็กๆก็ต้องกำหนดจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดนะ
1: 4 จุด
0: ใช่ไหมครับและสามารถที่จะใช้ยางรัดนะครับตรึงลงไปได้เลยนะครับในลักษณะนี้นะนี้รูปสี่เหลี่ยมนะครับหรืออาจจะสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมในลักษณะนี้ก็ได้นะครับอันนี้รูปอะไรกี่เหลี่ยมลูกลูกกี่เหลี่ยมรูป6 เหลี่ยมนะเพราะว่ามีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุด6 จุดนะมีจำนวนด้าน6 ด้านมีจำนวนมุม6 มุมนะครับรูปถัดไปรูปอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมนะรูปถัดไปรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ล่ะลูกรูป6 เหลี่ยมนะเด็กๆจะเห็นว่าเวลาที่เราต้องการที่จะสร้างรูปหลายเหลี่ยมนั้นนะโดยใช้กระดานตะปูก็จะต้องกำหนดจุดยอดมุมให้มีจำนวนเท่ากับอะไรจำนวนมุมหรือจำนวนด้านของรูปหลายเหลี่ยมนั้นนะครับโดยที่จุดยอดมุม3 จุดใดๆต้องทำไมต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกันถ้านักเรียนเข้าใจในเรื่องของการสร้างรูปหลายเหลี่ยมแล้วคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันสร้างรูปสามเหลี่ยมจำนวน3 รูปที่มีขนาดแตกต่างกันทั้งต้นทางและปลายทางถ้านักเรียนเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับช่วยกันสร้างลูกช่วยกันสร้างนะสร้างรูปสามเหลี่ยมจำนวน3 รูปนะขนาดแตกต่างกัน
2: ก็เลยสามเหลี่ยมได้
0: คุณครูให้สร้างรูปอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยมจำนวน3 รูปที่มีขนาดแตกต่างกันใช่ไหมจำนวนกี่รูปลูก3 รูปแสดงว่าต้องสร้างเพิ่มอีกกี่รูป2 รูปใช่ไหมรูปสามเหลี่ยมจำนวน3 รูปขนาดที่แตกต่างกันสามรูปนะกลุ่มใดเสร็จแล้วบ้างแหมเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอนะจำนวน3 รูปที่แตกต่างกันนะครับขนาดนะตอนนี้กลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดและเสร็จแล้วนั่นก็คือกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มใดที่นั่งตัวตรงคุณครูจะทราบว่าเสร็จแล้วนะครับกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่3กลุ่มที่2ออกมานำเสนอกลุ่มที่2ออกมานำเสนอของเราเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมของเพื่อนเป็นรูปสามเหลี่ยมไหมเป็นรูปสามเหลี่ยมนะมีขนาดแตกต่างกันไหมเอ่ยมีขนาดแตกต่างกันไหมมีขนาดแตกต่างกันนะครับรูปสามเหลี่ยมต้องใช้จำนวนจุดยอดมุมกี่จุดลูก
1: 3 จุด
0: ต้องใช้จำนวนจุดยอดมุม3 จุดใช่ไหมครับมีด้านกี่ด้านเอ่ย
1: 3 ด้าน
0: มีด้าน3 ด้านมีมุมกี่มุม
1: 3 มุมค่ะ
0: มีมุม3 มุมใช่ไหมครับถูกต้องไหม

0: ถูกต้องนะครับของกลุ่มที่2อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะถูกต้องทั้ง3รูปนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าจากที่เพื่อนสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อสักครู่นี้จุด3จุดใดๆอยู่ในแนวเดียวกันมั้ยไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันใช่ไหมครับจึงเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมได้นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งกลุ่มนะนั่นก็คือกลุ่มที่4ครับออกมานำเสนอกลุ่มที่4ออกมานำเสนอลูกมาลุ่มที่4ไหนจำนวน3รูปขนาดที่แตกต่างกันไหมของเราเป็นรูปสามเหลี่ยมไหมคิดว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะอะไรลูก
1: เพราะมี3ด้านมี3มุมครับ
0: และขั้นแรกในการสร้างเลยเราต้องกำหนดจำนวนอะไรนะ
1: จำนวนฐานครับ
0: จำนวนอะไรเอ่ยจำนวนจุดอะไร
1: จุดยอดครับ
0: จำนวนจุดยอดมุมนั่นเองนะครับจำนวนจุดยอดมุมต้องมีกี่จุดลูก
1: 3ครับ
0: 3จุดนะจำนวนด้าน3ด้านจำนวนมุม3มุมเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับถูกต้องไหมเอ่ยเพื่อนทำถูกต้องไหมครับถูกต้องนะประมือให้กลุ่มที่4นอเยี่ยมมากนะกลุ่มอื่นก็น่าจะทำกันได้นะครับรูปถัดไปที่ครูจะให้เด็กช่วยกันสร้างนะครับนั่นก็คือรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมจำนวน4รูปนะครับรูปสี่เหลี่ยมจำนวน4รูปนะถ้าเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติครับไหนดูสิ
2: 1เหลี่ยม2เหลี่ยม3เหลี่ยม4เหลี่ยมยังไง4เหลี่ยมคู่เกิน3ได้มั้ย
0: ต้องจำนวนจุดยอดมุมจำนวนกี่จุดนะลองดูสิ
2: 1เหลี่ยม2เหลี่ยม3เหลี่ยม4เหลี่ยม
0: ได้ไหมลูกแค่กี่รูปลูกลองให้เพื่อนสร้างดูบ้างอันนี้รูปกี่เหลี่ยมเนี่ยใช่สี่เหลี่ยมไหมดูสิให้เพื่อนลองสร้างบ้างให้เพื่อนลองสร้างบ้างแบ่งบ้างกันเสร็จหรือยังจำนวนกี่รูปสี่รูปและนี่ได้กี่รูปขาดแค่นี้ลงไปกลุ่มใดเสร็จแล้วนั่งตัวตรงนะคุณครูจะได้ทราบว่าอ๋อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณครูให้สร้างจำนวน4รูปนะจำนวน4รูปนะครับกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดที่จะออกมานำเสนอนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่3ลูกออกมานำเสนอนะครับในรูปสี่เหลี่ยมที่เราสร้างนะรูปสี่เหลี่ยมที่เราสร้างนะมาดูนะอันนี้คือรูปอะไรลูก
1: สี่เหลี่ยมอะค่ะ
0: รูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดลูก
1: 4จุดค่ะ
0: สี่จุดยกตัวอย่างรูปนี้รูปนี้นะไหนลองชี้จำนวนจุดยอดมุมสิจุดที่หนึ่ง

0: มีจำนวนสี่ด้านอ่ะจำนวนมุมละลูกจำนวนมุมละลูกจำนวนมุมกี่มุม
1: สี่มุมค่ะ
0: ลองนับจำนวนมุมให้เพื่อนดูหน่อยสิลูก
1: หนึ่งสอง
0: สอง
1: สาม
0: สาม
1: สี
0: ่มีจำนวนมุมสี่มุมเราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเหมือนสองรูปนี้น่าจะมีขนาดเท่ากันไหมลูกเท่ากันเลยใช่ไหมครับสองรูปนี้เนาะคุณครูบอกให้สร้างขนาดที่แตกต่างกันใช่ไหมไม่เป็นไรนะคุณครูอนุโลมให้นะครับให้เรารู้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับและสองรูปนี้ล่ะลูกสองรูปนี้ล่ะเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: สี่เหลี่ยมค่ะ
0: เป็นรูปสี่เหลี่ยมเช่นกันนะครับเพราะว่ามีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุด
1: สี่จุดค่ะ
0: จำนวนด้าน
1: สี่ด้าน
0: และจำนวนมุม
1: สี่มุม
0: สี่มุมนะครับปรบมือให้กลุ่มที่สามหน่อยนะเดี๋ยวเราจะมาดูอีก2กลุ่มนะครับอีก2กลุ่มนะกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่1ลูกออกมานะกลุ่มที่1ตะวันกับประกรณ์มาๆเรียกว่ารูปอะไรเนี่ยลูกที่เราสร้าง
1: รูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมครับ
0: รูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะสักหนึ่งรูปนะครับรูปนี้ละกันนะรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะว่ามีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดในนับให้เพื่อนดูหน่อย
1: 1จุด
0: 1จุด
1: 2จุด
0: 2จุด
1: 3จุด
0: จุด
1: 4จุด
0: 4จุดนะครับเราเรียกว่ารูปอะไรเอ่ย
1: รูปสี่เหลี่ยมครับ
0: เราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะจำนวนมุมละลูกจำนวนมุมกี่มุม
1: 1มุม2มุม3มุม4มุม
0: เรียกและจำนวนด้านละลูกจำนวนด้าน
1: 1ด้าน2 1ด้าน2ด้าน3ด้าน
0: 3ด้านและอีก1ด้าน
1: 4ด้าน
0: 4ด้านนะไหนตรงไหนเอ่ยชี้ชัดเจน4ด้านนะครับเยี่ยมมากนะช่วยกันนะครับช่วยกันอยู่กลุ่มเดียวกันนะมีจำนวนจุดยอดมุม4จุดจำนวนด้าน4ด้านและจำนวนมุม4มุมใช่ไหมครับเราเรียกว่ารูปอะไร
1: สี่เหลี่ยมครับ
0: เยี่ยมมากนะครับรูปนี้ล่ะลูกรูปนี้ล่ะ
1: รูป
0: นี้
1: สี่เหลี่ยมครับ
0: ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมครับรูปนี้ล่ะลูก
1: สี่เหลี่ยมครับ
0: และรูปนี้ล่ะ
1: สี่เหลี่ยมครับ
0: รูปสี่เหลี่ยมนะครับสรุปซิว่ามีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดสี่เหลี่ยมได้ลูกรูปสี่เหลี่ยม
1: สี่จุดครับ
0: จำนวนด้านล่ะลูก
1: สี่จุดสี่ด้านครับ
0: สี่ด้านนะและจำนวนมุม
1: สี่มุมครับ
0: เยี่ยมมาประเมินให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยนะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งกลุ่มนะครับอีกหนึ่งกลุ่มนะนั่นก็คือกลุ่มที่ห้าลูกออกมานำเสนอมาลูกมาก ลุ่มที่5ของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆทางต้นทางและปลายทางดูสิครับจากที่เพื่อนสร้างมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมทุกรูปไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมทุกรูปไหมลูก
2: เป็น
0: รูปสี่เหลี่ยมทุกรูปนะครับเพราะอะไรลองยกตัวอย่าง1รูปนี้แปลกๆดีอ่ะ
2: ว่าม
0: ีจุดยอดมุมกี่จุด
2: 4จุดค่ะ
0: ในนับให้เพื่อนดูหน่อยจำนวนจุดยอดมุม
2: 1จุด2จุด3จุด4จุด
0: เยี่ยมมากนะครับมีจำนวนจุดยอดมุม4จุดมีด้านกี่ด้านนับให้เพื่อนๆดูหน่อยสิ
2: 1ด้าน2ด้าน3 3ด้าน
3: 3
2: 3ด้าน4 4ด้านนะคะ
0: ให้นับอีก1ครั้งให้เพื่อนเห็นชัดเจนนะ
2: หนึ่งด้าน
0: 2ด้าน3ด้าน
2: 4ด้าน
0: 4ด้านนะครับมีจำนวนด้าน4ด้านและจำนวนมุมละลูกจำนวนมุม
2: 4มุมค่ะ
0: มีจำนวนมุม4มุมรูปอื่นล่ะรูปอื่นเพื่อนๆต้นทางและปลายทางสังเกตรูปอื่นสิครับมีจำนวนด้าน4ด้านมุม4มุมไหมมีไหมมีนะครับและจำนวนจุดยอดมุมละลูกกี่จุดกี่จุด 4 จุดนะ

0: นะครับเยี่ยมมากเราเรียกว่ารูปอะไรนะ
1: สี่เหลี่ยมค่ะ
0: รูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับอัปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยนะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมลูกว่าเวลาเราสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะจุด3จุดใดๆจะต้องทำไมไม่อยู่ในแนวเดียวกันนะครับโดยกำหนดจุดยอดมุมตามชื่อของรูปหลายเหลี่ยมนั้นนั่นเองนะและจำนวนด้านกับจำนวนมุมก็จะต้องเท่ากับจำนวนจุดยอดมุมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาให้นักเรียนนะครับลองสร้างรูปหลายเหลี่ยมอีกเด็กๆคิดว่าคุณครูจะให้สร้างรูปอะไรเอ่ยรูปห้าเหลี่ยมจำนวน5รูปนะครับทุกกลุ่มลองสร้างสิครับรูปห้าเหลี่ยมจำนวน5รูปนะที่มีขนาดแตกต่างกันด้วยนะถ้าเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติเท่าไร
1: สี
0: ่รูปห้าเหลี่ยมมีจุดยอดมุมกี่จุดคิดด้วยตนเองนะ5รูปนะครับนี่กี่เนี่ยนี่ใช้รูปห้าเหลี่ยมไหมเนี่ย
2: ไม่ใช
0: ่แก้ไข
3: เดี๋ยวนี้ให้เหลี่ยม2เหลี่ยม3เหลี่ยม4เหลี่ยม5เหลี่ยม
4: หัว1 2 3 4 5 6
0: คุณครูให้สร้างรูปห้าเหลี่ยมจำนวน5รูปใช่ไหมเอาให้ครบจำนวน5รูปนะอันนี้ใช่รูปห้าเหลี่ยมไหมรูปนี้ดูนับใหม
5: ่
0: ตอนนี้นับได้ไหม
5: 3
0: 4 4เองครบหรือยังอันนี้เท่าไหร่กี่เหลี่ยมเนี่ย
6: สี่เหลี่ยม
0: กี่เหลี่ยมเนี่ยดูดิครบหรือยังลูกครบ5รูปหรือยังกลุ่มได้ครบแล้วนั่งตรงกลุ่มได้ครบแล้วนั่งตรงมีบางกลุ่มยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่เสร็จเรียบร้อยนะนั่งตัวตรงเป็นระเบียบจะดูว่ากลุ่มใดนะครับกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่5ลูกออกมานำเสนอกลุ่มที่5นะคุณครูให้สร้างรูปห้าเหลี่ยมจำนวนกี่รูปลูก
1: 5รูปค่ะ
0: 5รูปนะอ่ะมาดูซิของเรามีกี่รูปเนี่ย4รูปเดี๋ยวต้องไปสร้างเพิ่มนะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับรูปไหนเป็นรูปห้าเหลี่ยมบ้างเนี่ยลูก
1: อันนี้อันนี
0: ้อ๋อเป็นรูปห้าเหลี่ยมหมดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองตรวจสอบกันนะเริ่มที่รูปนี้เลย เอ๊ะมีจำนวนจุดยอดมุมกี่เด็กๆช่วย

0: กันดูสิมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุด
1: 1จุด2จุด3จุด4จุด5จุด
0: มีจำนวนจุดยอดมุม5จุดนะครับมีจำนวนด้านกี่ด้านนับให้เพื่อนๆดูหน่อย
1: 1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้าน5ด้านค่ะ
0: 5ด้านนะมีจำนวนมุมกี่มุม
1: 1มุม2มุม3มุม4มุม5มุมค่ะ
0: มีจำนวนมุม5มุมนะครับมีจำนวนจุดยอดมุม5จุดจำนวนด้าน5ด้านและจำนวนมุม5มุมเราเรียกว่ารูป
1: ห้าเหลี่ยม
0: รูปห้าเหลี่ยมอ่ะรูปถัดไปรูปนี้ล่ะลูกเป็นรูปห้าเหลี่ยมไหมไม่ต้องนับละเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองช่วยกันสังเกตสิว่ารูปที่เพื่อนชี้อยู่นั้นนะครับเพื่อนที่เพื่อนชี้นะเป็นรูปห้าเหลี่ยมไหมครับเป็นรูปห้าเหลี่ยมไหมเป็นรูปห้าเหลี่ยมเพราะอะไรครับมีด้านกี่
2: ด
0: ้
2: าน
0: มีด้านห้าด้านมีจำนวนมุม5มุมจำนวนจุดยอดมุมล่ะครับ5จุดใช่ไหมครับรูปถัดไปเป็นรูปอะไรเอ่ยชี้เพื่อนดูสิรูปอะไรเนี่ยลูก
1: ห้าเหลี่ยม
0: รูปห้าเหลี่ยมเช่นกันเพราะว่าอะไรครับตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเพราะอะไรครับ
2: มีด้านห้าด
1: ้
2: าน
1: มีมุม5มุมค่ะ
0: 5จุดใช่ไหมเยี่ยมมากมีด้าน5ด้านมีมุม5มุมมีจำนวนจุดยอดมุม5จุดนะครับและรูปอีกรูปนึงเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปห้าเหลี่ยมไหม
1: ห้าเหลี่ยม
0: รูปห้าเหลี่ยมเช่นกันนะครับแสดงว่ากลุ่มนี้ขาดอะไรไปอีกรูปหนึ่งรูปห้าเหลี่ยมไปอีก1รูปใช่ไหมครับต้องแก้ไขเพิ่มเติมนะไปประมือให้กลุ่มที่5หน่อยกลุ่มถัดไปกลุ่มที่2ลูกออกมานำเสนอนะกลุ่มที่2แม่มาลูกของเรามีรูปห้าเหลี่ยมจำนวน5รูปไหมช่วยคุณครูตรวจสอบหน่อยว่าเอ๊ะของเพื่อนเป็นรูปห้าเหลี่ยมไหมนะทุกรูปเป็นรูปห้าเหลี่ยมไหมลูกเป็นรูปห้าเหลี่ยมไหมเป็นรูปห้าเหลี่ยมหมดเลยใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยเอ๊ะลองดูสัก1รูปนะรูปนี้ละกันนะรูปแรกนี้นะครับด้านบนนี้เอ๊ะเป็นรูปห้าเหลี่ยมไหมลูกเป็นรูปห้าเหลี่ยมไหมรูปแรกนี้ที่เราสร้างเป็นไหมการที่เราจะดูว่าเป็นรูปห้าเหลี่ยมหรือไม่ขั้นแรกเราต้องดูอะไรเอ่ยจำนวนจุดยอดมุมใช่ไหมครับไหนชี้จำนวนจุดยอดมุมให้เพื่อนดูหน่อยสิมีกี่จุด
2: 1
0: 2สามสี่อีกหนึ่งจุดลูกอีกหนึ่งจุด
2: ห
0: ้
2: า
0: ห้านะมีจำนวนจุดยอดมุม5จุดนะครับจำนวนด้านละลูกจำนวนด้านกี่ด้านนับให้เพื่อนดูหน่อย1ด้าน
2: 2
0: 3
2: 4
0: 5มีจำนวน5ด้านนั่นเองจำนวนมุมกี่มุมเอ่ย
1: 1
0: มุม
1: 2
0: มุม3มุม4มุม
1: 5มุม
0: 5มุมนะครับมีจำนวน5มุมนั่นเองนะครับเราเรียกว่ารูปอะไรลูก
1: เหลี่ยม
0: รูปห้าเหลี่ยมนั่นเองนะครับจะเห็นว่าทุกรูปที่กลุ่มที่2สร้างนะครับเป็นห้าเหลี่ยมหมดเลยนะนักเรียนลองสังเกตดูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะเป็นรูปห้าเหลี่ยมหมดเลยมั้ยลูกเป็นไหม
2: เป็น
0: นะครับเอ๊ะเป็นรูปห้าเหลี่ยมหมดเลยเพราะอะไรใครตอบเป็นครูได้บ้างประกรณ์ลูกประกรณ์เพราะอะไรเอ่ยที่เพื่อนนำเสนอเพราะว่าม
2: ี5ด้านมี5มุมแล้วก็มีจุดยอดมุม5มุมครับ
0: จุดยอดมุม5
2: จุด5จุด
0: 5จุดนะมีจุดยอดมุม5จุดนะครับเยี่ยมมากประมือให้กลุ่มที่2หน่อยนะเยี่ยมมากนะเดี๋ยวอีกสัก1กลุ่มนะครับอีกสัก1กลุ่มนะกลุ่มที่จะได้ออกมานั่นก็คือกลุ่มที่1ลูกออกมามาประภัสสรา

0: กับออร์แกนลูกมาดูนะของเรานะครับเป็นรูปห้าเหลี่ยมทั้งหมดเลยไหม
1: ทั้งหมดเลยค่ะ
0: ทราบได้อย่างไรเดี๋ยวลองมาดูรูปนี้ก่อนรูปนี้นะมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดลูกนับให้เพื่อนดูหน่อยสิ
1: 1จุด2จุด3จุด4จุด5จุดค่ะ
0: มีจำนวนจุดยอดมุม5จุดนะจำนวนด้านล่ะลูกจำนวนด้านนับให้เพื่อนดูหน่อย
1: 1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้าน5ด้าน
0: มีจำนวนด้าน5ด้านจำนวนมุมล่ะลูกจำนวนมุม
1: 1มุม2มุม1มุม2มุม3มุม4มุม5มุมค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเป็นรูปอะไร
1: ห้าเหลี่ยม
0: เป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับให้นักเรียนสังเกตรูปอื่นๆที่เพื่อนสร้างทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสังเกตซิมีรูปใดไม่ใช่รูปห้าเหลี่ยมบ้างไหมมีไหมมีไหมเอ่ยมีไหมไม่มีนะเป็นรูปห้าเหลี่ยมทุกรูปเลยนะครับเพราะว่าอะไรมีด้านกี่ด้าน5ด้านมีมุม5มุมมีจุดยอดมุม5จุดนั่นเองนะครับปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะครับถัดไปคุณครูจะให้เด็กๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางสร้างรูปหลายเหลี่ยมที่แตกต่างจากที่สร้างมาแล้วนั่นหมายความว่าเด็กๆจะต้องไม่สร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมแล้วนะครับให้เด็กๆสร้างรูปหลายเหลี่ยมตามที่นักเรียนชอบจำนวน1รูปต่อ1กลุ่มนะครับถ้าเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติครับ1รูปนะหนึ่งรูปหนึ่งรูปที่ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมและห้าเหลี่ยมนะแล้วแต่เรานะพร้อมบอกชื่อรูปหลายเหลี่ยมนั้นด้วยนะหนึ่งรูปนะให้สร้างหนึ่งรูปนะครับ
2: ชอบสามเหลี่ยม
0: คนครูให้สร้างรูปที่ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะให้แตกต่างจากเดิมรูป1รูป1รูปนะให้สร้าง1รูปเท่านั้นนะครับรูปอะไรเนี่ย1 2คุณครูให้สร้างกี่รูปกี่รูป1รูปต่อ1กลุ่มกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มใดจะเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเสร็จเรียบร้อยเด็กๆต้องนั่งอะไรตัวตรงนะพร้อมที่จะออกมานำเสนอนะครับนั่งตัวตรงเลยและอย่าลืมที่จะบอกชื่อของรูปหลายเหลี่ยมนั้นด้วยนะว่าเราสร้างรูปหลายเหลี่ยมชนิดใดนะครับเริ่มที่กลุ่มที่2ก่อนเลยครับมากลุ่มที่2มาเป็นรูปอะไรนะเราสร้างรูปอะไรลูกเนี่ยรูปกี่เหลี่ยม
1: หกเหลี่ยม
0: เราสร้างรูปหกเหลี่ยมมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดกี่จุดลูกมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุด
1: หกจุด
0: หกจุดอันไหนนับให้เพื่อนดูหน่อยหนึ่งสอง
1: สาม
0: สี
1: ่
0: ห
1: ้
0: า
1: ห
0: กนะแอบมีจำนวนด้านกี่ด้าน
1: หกด้าน
0: มีจำนวนด้านหกด้านจำนวนมุมละลูก
1: หกมุม
0: หกมุมนะครับประเมินให้กลุ่มที่สองหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งกลุ่มนะไปดูอีกหนึ่งกลุ่มแล้วกันกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่1ลูกออกมากลุ่มที่1ออกมาลูกมากลุ่มที่1ออกมาเราสร้างเป็นรูปอะไรเนี่ยลูก
1: หกเหลี่ยมค
0: ่
1: ะ
0: เป็นสร้างเป็นรูปหกเหลี่ยมมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดลูก
1: 6จุดค
0: ่ะไหนนับให้เพื่อนดูหน่อย
1: 1จุด2จุด3จุด4จุด5จุด6จุด
0: มีจำนวนจุดยอดมุม6จุดมีด้านกี่ด้านเอ่ย
1: 6ด้าน
0: มีด้าน6ด้านนะครับและมีมุมกี่มุม
1: 6มุมค่ะ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะครับจากที่เด็กๆนะครับได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดานตะปูไปเด็กๆได้อะไรบ้างใครได้ความรู้อะไรบ้างนะครับใครได้ความรู้อะไรบ้างลูกน้ำโมลูกน้ำโมได้ความรู้อะไรบ้างครับเกี่ยวกับการสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดานตะปูลูก
3: การคิดรูปหลายเหลี่ยมครับคิดรูปหลายเหลี่ยมครับ
0: การสร้างรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมใครได้อะไรอีกบ้างครับใครได้อะไรอีกบ้างใครได้อะไรอีกบ้างเอ่ยจากที่เราได้ทำกิจกรรมสร้างรูปหลายเหลี่ยมไปif ลูก if ได้อะไรครับ
1: ความรู้เกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมค่ะ
0: ความรู้เกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมอย่างไรครับ
1: ได้สร้างรูปสี่เหลี่ยมค่ะ
0: ถ้าสร้างรูปสี่เหลี่ยมเราต้องทำอย่างไรขั้นแรกกำหนดอะไรก่อน
1: จุดยอดมุม
0: กำหนดจุดยอดมุมกี่จุด
1: 4จุด
0: 4จุดถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้อิฟหน่อยนะเยี่ยมมากนะสรุปแล้วนักเรียนจะเห็นว่ารูปหลายเหลี่ยมจะมีจำนวนอะไรเท่ากับจำนวนมุมหรือจำนวนด้านของรูปหลายเหลี่ยมนั้นใครเติมให้ครูได้บ้างดานเนียลุกมาจำนวนอะไรเอ่ยเขียนให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยจำนวนจุดยอดยอดมุมมอุมอมุมนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้ดาเนียหน่อยนะนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่เราจะสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะรูปหลายเหลี่ยมจะมีจำนวนจุดยอดมุมเท่ากับจำนวนจำนวนมุมหรือจำนวนด้านนะของรูปหลายเหลี่ยมนั้นนั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะครับนั่นก็คือการสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดาษจุดนะการสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดาษจุดนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นคือแบบฝึกหัดที่ 3.4 นั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ghv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับในเรื่องของการสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดานตะปูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บนเกาะทางขั้วโลกเหนือหลังจากพาลูกแมวน้ำน้อยมาส่งเรียบร้อย7มหัศจรรย์ยังได้เพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ว่ายน้ำเก่งอีกหลายตัวและกำลังเพลิดเพลินกับเพื่อนใหม่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงหนึ่งแว่วมาเกิดอะไรขึ้นน่ะนั่นคือโลมาเพื่อนใหม่อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายปลาแต่ไม่ใช่ปลามีนิสัยใจดีขี้เล่นแต่เอ๊ะเจ้าโลมาน่าสงสารกำลังถูกพวกคณะละครสัตว์ไล่จับจะเอาไปแสดงแน่ๆเลย
1: แย่แล้วน่ากลัวจัง
2: นั่นมันพวกคนใจร้ายนี่จริงด้วยพวกเราไปจัดการมันเลย
3: เดี๋ยวก่อนเราต้องช่วยเจ้าโลมานั่นก่อน
0: ใช่ชักช้าต้องถูกพวกนั้นจับได้แน่ๆเลยเร็วเข้าทำยังไงดีพวกเรา

0: นี่มันอะไรกันเนี่ย
1: อย่าเล่นจ๋าลงครับ
0: มันกำลังจะหยุดแล้วครับเรือเป็นอะไรไปรีบไปแก้ไขสิโหจะจับได้อยู่แล้วเชียว

0: พวกเราช่วยโลมาได้แล้ว
1: ดูสิพวกเราพลังความดีเพิ่มขึ้นอีกแล้ว
2: เพื่อพลังสำหรับการเดินทางไปดวงจันทร์7มหัศจรรย์สะสมพลังจากการทำความดี
0: ดีดีดีเพิ่มพลัง
2: พลังเพื่อทุกคน
1: เราจะเพิ่มพลังความดีต่อไป
3: เจ็ดมหัศจรรย
2: ์ตั้งใจมั่น
4: ไม่ย่อท้อ
1: เหลือเคลื่อนตัวได้แล้วครับ
5: ดีงั้นเดินทางกันต่อ
1: แล้วเราไม่ไล่จับเจ้าโลมานั่นแล้วหรอครับ
5: ไม่ต้องแล้ว
1: ป่านนี้มันดำน้ำไปถึงไหนๆแล้วแล้วเราจะไปไหนกันต่อล่ะครับ
5: ก็กลับเข้าฟังสิวะเดี๋ยวไม่ทันงานแสดงเร็วออกเดินทางได
2: ้โชคดีที่พวกคณะละครสัตว์จะไปแสดงที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์ทั้งหมดจึงสามารถกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องแอบให้ดีๆล่ะหวังว่าทั้งหมดจะเดินทางโดยปลอดภัยไปถึงฐานบินสู่ดวงจันทร์ได้สำเร็จเอาใจช่วยพวกเขาได้ในตอนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Lady.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. How are you today? I'm happy too, thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss แก้วตาชิดเพชร. You can call me Teacher แก้ว. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะเด็กๆลองมาดูภาพของหน้าปกเรื่องในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นอย่างไรคะนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสัตว์ที่เป็นยังไงคะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์อะไรดีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมเอ่ยเด็กๆเห็นภาพของสัตว์เลี้ยงมีภาพของสัตว์เลี้ยงมีอะไรคะขอหนึ่งคนกลุ่มที่4ช่วยครูแก้วหน่อยเห็นสัตว์เลี้ยงคืออะไรคะ
3: สุนัขครับ
2: สุนัขนั่นเองนะคะสุนัขนั่นเองมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย How many กี่ตัวลูกกี่ตัวกี่ตัวน้องทีตอบต่อเลยน้องทีตอบต่อเลย
3: 3
2: มี3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของTom's pet is a dog. Tom's pet is a dog. เรื่องนี้เลยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงต่อไปนะคะระบุคำบุพบทบอกสถานที่ได้ซึ่งเราก็ได้เรียนคำบุพบทที่บอกสถานที่ไปในครั้งที่แล้วมีทั้งหมดกี่คำนะคะมีทั้งหมด3คำนั่นเองนะคะต่อไปนะคะพูดให้ข้อมูลสัตว์เลี้ยงโดยใช้คำบุพบทบอกสถานที่ได้แล้วก็มีความเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมวันนี้นะคะครูแก้วนะคะให้นักเรียนนะคะวันนี้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการฟัง listening skill มีเกี่ยวกับทักษะการฟังนะคะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนได้ทำด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจฟังอย่างยิ่งเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆให้มาดูที่ภาพนี้เลยค่ะ Everyone look at the picture ดูภาพนี้เป็นอย่างไรเด็กๆคิดว่าสถานการณ์นี้ควรจะเกิดที่ควรจะเกิดที่หลังบ้านสวนหลังบ้านเป็นสนามหญ้าใช่ไหมคะมีใครเห็นต่างไหมเอ่ยและเด็กๆลองสังเกตสิคะว่ามีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกี่ชนิดคะทั้งหมดเท่าไหร่สามใช่ไหมคะเด็กๆลองมาดูสัตว์ตัวแรกเด็กๆรู้จักสัตว์อะไรบ้างเอ่ยขอหนึ่งคนกลุ่มที่หนึ่งตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งบอกครูแก้วตาหน่อยยกมือสูงๆใช่ไหมเมื่อสักครู่ตัวแรกสัตว์เลี้ยงตัวแรกที่หนูรู้จักคืออะไรคะ
4: กระต่ายครับ
2: กระต่ายภาษาอังกฤษคืออะไรลูกจำได้เปล่า
4: rabbit ครับ
2: rabbit เด็กๆพูดพร้อมกันค่ะ rabbitต่อไปตัวนี้รู้จักไหมเอ่ยจะหนูตอบต่อเลยค่ะ
4: cat
2: again please
4: cat
2: ใช่ไม่ใช่เพื่อนและอีกหนึ่งตัวคืออะไรเอ่ย
4: hatter
2: again please พูดดังๆค่ะ
4: hatter
2: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนไม่คุ้นใช่ไหมคะเราไม่คุ้นคำนี้ขอเป็นต้นหอมค่ะอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์อีกหนึ่งชนิดตัวนี้นักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะนั่นก็คือ
5: แฮมสเตอร์
2: อีกรอบขอดังๆค่ะลูก
5: แฮมสเตอร
2: ์นักเรียนปลายทางได้ยินว่าอย่างไรคะแฮมสเตอร์นักเรียนในห้องเรียนได้ยินว่าอย่างไรคะ
1: แฮมสเตอร์
2: เก่งมากนะคะดีมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาดูคำศัพท์นะคะนั่นก็คือคำว่าอะไรนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: hamster
2: ให้นักเรียนนะคะ bring your notebook นำอะไรขึ้นมา notebook สมุดนั่นเองให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมานะคะและจดคำศัพท์ลงไปเลยค่ะคำแรกนั่นก็คือคำว่า hamster

0: แรกนั่นก็คือคำว่า hamsterฝากนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนจดคำศัพท์ลงไปด้วยนะคะให้นักเรียนจดคำศัพท์ลงไปด้วยและฝากครูปลายทางช่วยเดินดูการจดคำศัพท์ของนักเรียนด้วยค่ะเด็กๆเราจะมีกิจกรรมนะคะมีทั้งกิจกรรมการฟังพูดอ่านและเขียนนะคะให้เด็กๆตอนนี้เด็กๆจดบันทึกคำศัพท์คำว่าอะไรลงไปคะอ่ะจดลงไปเลยค่ะใช้สมุดส้มเสริมได้หยิบขึ้นมาใช่สอดโซ่ได้อ่ะเร่งมือค่ะ quickly ครูแก้วจะไปคำศัพท์ถัดไปแล้วนะคะเพื่อนๆอ่ะเด็กๆคำศัพท์ถัดไปนั่นก็คือคำว่าอะไรคะอ้าวอีกรอบค่ะ again please cat เป็นคำศัพท์ที่เราเรียนกันตั้งแต่ปอไหนเอ่ยปอ1นั่นเองนะคะอ่ะเป็นคำที่2มีสมุดอะไรบ้างจ๊ะอันนี้ของหนูไหมจดด้านหลังจดด้านหลังได้ไหมมีใบงานที่ยังไม่ใช้ไหมอ่ะจดด้านหลังและอีกหนึ่งคำเด็กๆอีกหนึ่งคำศัพท์ที่แก้วจะนำเสนอนั่นก็คือคำว่าอะไรคะคำว่าคำว่า rabbit เด็กๆพูดพร้อมกันค่ะ rabbit ฝากนักเรียนปลายทางนะคะจดคำศัพท์ลงไปด้วยค่ะเรียบร้อยหรือยังคะเพื่อนๆใครจดคำศัพท์3คำเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างยกมือดีมากนะคะดีมากค่ะให้เวลาอีก1นาทีให้เวลาอีก1นาที1 minute ดีมากนะคะเด็กๆจดบันทึกลงไปได้เลยนะคะไหนมีกลุ่มไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างตอนนี้มีกลุ่มที่5กลุ่มที่3กลุ่มที่2กลุ่มที่4กลุ่มที่1มีเรียบร้อยหรือยังให้ดูของตัวแทนของเพื่อนในกลุ่มนะคะเราจะไปที่คำศัพท์หน้าถัดไปค่ะเด็กๆดูที่ภาพ everyone look at the picture look at the picture เป็นอย่างไรคะภาพนี้ภาพนี้เด็กๆสังเกตอยู่ที่หน้าบ้านหรือหลังบ้านดีนะหลังบ้านใช่ไหมแล้วมีสัตว์กี่ชนิดคะเพื่อนมีสัตว์3ชนิดนั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูคำศัพท์คำแรกนะคะนั่นก็คือคำว่า again please fish เด็กๆจดลงไปเลยค่ะนั่นก็คือปลานั่นเองใช่ไหมคะเป็นการทบทวนคำศัพท์ในวันนี้นะคะเด็กๆจดบันทึกคำศัพท์คำว่า fish ลงไปได้เลยค่ะมีกลุ่มไหนที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างแสดงว่าเด็กๆจดจำคำศัพท์ได้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะคะคำต่อไปค่ะเพื่อนๆนั่นก็คือคำว่าเด็กๆลองอ่านเลยค่ะ
1: bird
0: again please
1: bird
0: นั่นเองนะคะจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะเรียบร้อยหรือยังไม่ยากนะคะไม่ยากและอีกหนึ่งคำนะคะเพื่อนๆและอีกหนึ่งคำนั่นก็คือคำว่าดีมากนะคะเด็กๆนั่นก็คือคำว่า dog นั่นเองนะคะสุนัขเด็กๆจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะเรียบร้อยใช่ไหมคะต่อไปค่ะเพื่อนๆมาดูสัตว์เลี้ยงตัวต่อไปเรามาดูที่ภาพนี้กันค่ะเรามาดูที่ภาพนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยว่ามีสัตว์กี่ชนิดคะมี2ชนิดนั่นเองเด็กๆเราลองมาดูภาพนี้ก่อนค่ะนั่นก็คืออะไรเอ่ยเพื่อนไก่นั่นเองนะคะเราจะใช้คำศัพท์คำว่า rooster เด็กๆ repeat after me rooster นั่นก็คือคำนี้เลยนะคะเด็กๆ อ่ะให้เด็กๆสะกดคำศัพท์ตามคุณครูนะคะ R
1: O
0: O
1: S
0: T
1: E
0: R Rooster
1: Rooster
0: นั่นก็คือไก่นั่นเองเด็กๆไก่ตัวผู้หรือตัวเมียดีนาจะต้องเป็นไก่ตัวผู้นั่นเองนะคะเด็กๆบันทึกคำศัพท์ลงไปได้เลยค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูการจดบันทึกคำศัพท์ของนักเรียนด้วยนะคะเพราะวันนี้คำศัพท์คำว่า rooster เป็นคำศัพท์ใหม่หรือเก่าคะเพื่อนใครเคยได้ยินคำนี้บ้างนักเรียนปลายทางเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าเด็กจดใบได้เลยนะคะต่อไปอีกหนึ่งคำใช่ไหมคะนั่นก็คืออะไรเอ่ยเด็กๆโอ้เก่งมากเลยน้องชีขอเสียงดังๆหน่อยค่ะภาพนี้นะคะจะได้เป็นอะไรคะ
2: Turtle
0: Again please
2: Turtle
0: อีกรอบค่ะ
2: Turtle
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆคำศัพท์คำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า Turtleเด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะ T
1: U
0: R
1: T
0: L
1: E
0: Turtle นั่นก็คืออะไรคะเพื่อนๆนั่นก็คือเต่านั่นเองนะคะจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะมีกลุ่มที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยกลุ่มที่2มีเพื่อนๆคนใดเสร็จแล้วบ้างอ่ะเรียบร้อยดีมากนะคะนักเรียนปลายทางทันไหมเอ่ยต่อไปนะคะเพื่อนๆต่อไปเด็กๆคุ้นๆกับภาพนี้หรือไม่ยังจำได้ไหมจะต้องบอกว่าอย่างไรนะจะต้องบอกว่าอย่างไรใช้อะไรเอ่ยมีกระต่ายอยู่1ตัวใช่ไหมเอ่ยมีกระต่ายอยู่1ตัวอยู่ที่สนามหญ้าพูดว่าอย่างไรใครจำได้บ้างไม่เป็นไรนะคะเด็กๆจะได้ประโยคแบบนี้เด็กๆดูจะได้ประโยคแบบนี้ There is a ครูแก้วเว้นไว้ต้องเป็นอะไรเอ่ยตรงนี้ต้องเป็นคำบุพบทใช่ไหมคะคำบุพบทที่เราเรียนบอกตำแหน่งเรียนไป3คำได้แก่คำว่าอะไรบ้าง in on เก่งมากอีกรอบค่ะin on under เด็กๆช่องว่างเล็กๆที่แก้วเว้นให้จะต้องใส่คำบุพบท in on หรือว่า under เลือกแค่กี่คำลูก1คำหลังจากนั้น the ตามด้วยสนามใช่ไหมคะสนามหญ้าเราจะใช้คำว่า yard จะได้ประโยคที่ว่า there is a rabbit in the yardThere is a rabbit in the yard นั่นก็คือมีกระต่ายอยู่ในสนามหญ้านั่นเองค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคลงบนกระดานให้นักเรียนด้วยนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆมาดูที่ภาพนี้ค่ะEveryone look at the picture look at the picture ภาพนี้เป็นอย่างไรเอ่ยภาพนี้เป็นอย่างไรเอ่ยมีอะไรอยู่คะมีสุนัขอยู่ใช่ไหมเด็กๆคุ้นๆกับภาพนี้ไหมคะใครจำได้บ้างต้องใช้ there is อะไรเอ่ยต้องใช้ว่าอย่างไรครูแก้วมีครูแก้วนะคะได้เว้นส่วนที่ขาดหายไปให้เด็กลองคิดสิคะว่าจะต้องเติมคำอะไรประโยคถึงจะสมบูรณ์นักเรียนปลายทางสามารถตอบให้คุณครูปลายทางฟังได้เลยนะคะจะต้องใช้คำว่าอะไรบ้างน้องทีลองตอบใช่ไหมคะเพื่อนๆ listen to your friend กลุ่มที่3ให้ฟังเพื่อนด้วยนะคะกลุ่มที่4จะตอบได้ว่า
3: there is a dog under the table
0: มีใครอยากตอบอีกไหมอีกสักคนแก้วขอฟังเสียงอีก1คนมีไหมเอ่ยใครอยากลองตอบบ้างใครอยากลองตอบบ้างจำได้ไหมเอ่ยจะได้ว่าอย่างไรจำได้ไหมคะครูแก้วให้2หัวใจถ้าใครตอบข้อนี้ได้ครูแก้วให้2หัวใจค่ะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมเอ่ย ลองฟังกลุ่มที่3นะคะลองฟังกลุ่มที่3หนูใช้ไมค์ได้เลยค่ะจะได้ประโยคว่าอย่างไรเรามาฟังเพื่อนนะคะ

0: is a dog under the table
1: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนนั่นก็คือประโยคนะคะก็คำแรกที่ขาดหายไปนั่นก็คือคำว่า dog ต่อไปคำว่าเป็นคำบุพบทที่ใช้บอกตำแหน่งใช่ไหมเอ่ยและอีกหนึ่งคำสุนัขอยู่ใต้โต๊ะก็จะใช้คำว่า table เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะได้ว่า there is a dog under the table there is a dog under the table ก็จะได้ประโยคนี้ไปเลยนะคะเพื่อนๆได้ไหมคะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆมาดูที่ภาพนี้ค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยต้องใช้ประโยคว่าอย่างไรต้องใช้ประโยคว่าอย่างไรใครจำได้บ้างใครจำได้บ้างใครจำได้บ้าง there is a มีภาพอยู่หนึ่งมีปลาอยู่หนึ่งตัวตามด้วยคำบุพบทและปลาอยู่ในอะไรขวดโหลใช่ไหมอยู่ในโหลต้องใช้คำว่าอะไรใครได้บ้างอ่ะกลุ่มที่5เด็กๆลองมาฟังกลุ่มที่5นะคะตัวแทนจะตอบว่า
2: There is a fish
3: in
2: a boat
1: ยังไม่ชัดเจนนะคะมีกลุ่มอื่นอีกไหมที่สามารถมั่นใจได้ไหมเอ่ยไม่เป็นไรนะคะเด็กๆ เพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า there is a fish in the bowl there is a fish in the bowl คำแรกที่ขาดหายไปนั่นคือคำว่าอะไรคะเพื่อนๆคำว่า fish นั่นเองต่อไปค่ะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไร in on หรือว่า under ดีคะin ใช่ไหมคะเพราะปลาอยู่ในอะไรเอ่ยเพื่อนๆอยู่ในโหลนะคะต้องใช้คำนี้ใช่ไหมเอ่ยและอีกหนึ่งคำนั่นคือคำว่า bowl นั่นเองนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นประโยคก็จะได้ว่า there is a fish in the bowl there is a fish in the bowl จะได้ประโยคนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆเด็กๆลองดูแตกต่างไหมคะคราวนี้จะมีจำนวนที่เป็นอย่างไรขึ้นคะจำนวนที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมเอ่ยเด็กๆลองสังเกตคราวนี้ครูแก้วเว้นช่องว่างคำศัพท์ไว้เยอะกว่าเดิมไหมคะเพื่อนเยอะกว่าเดิมเด็กๆมีใครอยากลองตอบไหมเอ่ยคราวนี้ครูแก้วมีคำใบให้ว่าใช้คำว่าใช้ประโยคที่ว่า there is ไม่ได้แล้วค่ะต้องใช้เป็น there อะไรเอ่ย there มีคุ้นๆออกมา there are ใช่ there are อะไรเอ่ยตามด้วยอะไรนะมีกี่ตัวมีกี่ตัวนักเรียนปลายทางเราคิดไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อกี้ลองตอบสิเมื่อกี้ลองตอบจะใช้ว่าอย่างไร
0: there are is
1: จำนวน
0: two
1: อะไรเอ่ย two อะไรเอ่ย
0: two is rabbit
1: rabbit ต้องเติม s ไหมคะ
0: rabbit
1: rabbit ต่อไปกระต่ายอยู่บนโต๊ะใช่ไหมต้องใช้คำบุพบทว่าอะไร
0: on
1: the
0: table
1: ดีมากนะคะขอฟังหนึ่งคนชัดๆต้นหอมจะสามารถพูดประโยคได้ว่า
0: There are two rabbits on the table
1: เก่งมากประมือเสียงดังๆค่ะยอดเยี่ยมมากนะคะนักเรียนมีความพยายามนะคะเพราะฉะนั้นคำแรกนั่นก็คือคำว่าเด็กๆสามารถจดบันทึกลงไปได้นะคะและคำถัดไปคือคำว่าอะไรคะrabbit ต้องมีจำนวนก่อนใช่ไหมเอ่ยนั่นก็คือคำว่า two นั่นเองต่อไปตามด้วยคำว่าแล้วคำว่า rabbits ต้องเติมอะไรด้วยลูก
4: s
1: ต้องเติม s ด้วยนะคะและคำบุพบทคำต่อไปคือคำว่าใช้คำว่าอะไรใช้คำว่า on นั่นเอง on the

0: table ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ประโยคที่ว่า there are two rabbits on the table there are two rabbits on the table เป็นการบอกว่ามีกระต่ายกี่ตัวลูกอยู่บนโต๊ะนั่นเองนะคะดีมากนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปมาดูภาพนี้ค่ะเด็กๆดูแก้มมีให้ว่า there are อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเด็กกลุ่มไหนตอบได้บ้างกลุ่มไหนตอบได้บ้างยกมืออ่ะกลุ่มที่4ใช่ไหมคะไม่ได้ยกมือเอามือจับหูเฉยๆอ่ะกลุ่มไหนบ้างกลุ่มไหนบ้างกลุ่มไหนอยากตอบ there are ตามด้วยจำนวนใช่ไหมคะตามด้วยจำนวนมีคำศัพท์มาให้แล้วนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยอ่ะดาเนียมีเพื่อนยกมือแล้วนะคะให้กลุ่มอื่นๆฟังตัวแทนของกลุ่มที่สองจะได้ว่า
1: they are two feet in the bowl
0: อีกรอบค่ะ they are two fish ขอดังๆค่ะ
1: they are two feet on the bowl
0: ใช่ไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆไม่คุ้นเลยอ่ะกลุ่มที่5อ่ะกลุ่มที่5ลองตอบ there are อะไรเอ่ย
2: there are two feet in a dirt
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนยังไม่คุ้นเลยอ่ะยังไม่คุ้นเลยมีกลุ่มไหนสามารถตอบได้บ้างค่อยๆตอบลูกอ่ะกลุ่มที่4มาฟังเพื่อนกลุ่มที่4กันบ้างจะได้ว่า
3: there are two fish
0: ไม่เป็นไรขอฟังวันใหม่แก้ตัวอีกรอบจะได้ว่า
2: There are two fish in a dirt
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนๆไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยอะแก้วตาThere are อะไรเอ่ย
2: There are two fish in a bowl
0: ใช่ไม่ใช่คะโอ้ยังไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรมาฟังครูแก้วตาเฉลยดีกว่าจะได้ว่า there are คำที่ขาดหายไปคือคำว่า two there are two fish ต่อไปต้องใช้คำอะไร
4: in
0: ใช้คำว่า in นั่นเองและ the
4: bowl
0: เก่งมากเพราะฉะนั้นประโยคจะได้ว่าอ่ะฟังครูแก้วตานะคะประโยคก็จะได้ว่าThere are two fish in the bowl. There are two fish in the bowl. เด็กๆลองพูดเลยค่ะ
4: There are two fish in the bowl.
0: อีกรอบนะคะจะได้ว่า There are two fish in the bowl.
4: There are two fish in the bowl.
0: เก่งมากนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคนี้ลงไปเลยต่อไปมาดูที่ภาพนี้บ้างค่ะไม่ยากเด็กๆค่อยๆ คิดตามไปทีละนิดนะคะจะต้องเติมคำว่าอะไรบ้างใครได้ there are ตามด้วยจำนวนตามด้วยจำนวน there are two cats ใช้คำบุพบทว่าอะไร in on หรือว่า under ดีอ่ะต้นหอมอยากตอบเพื่อนๆลองฟังต้นหอมจะตอบได้ว่า
2: there are two cats under the table
0: ขออีกหนึ่งรอบลืมเสียง s สาวใช่ไหม s อ่ะอีกหนึ่งรอบค่ะ
2: there are two cats under the table
0: เก่งมากนะคะประโยคก็จะได้ว่า there are two cats under the table นะคะคำแรกก็คือคำว่า two ที่ขาดหายไปและคำที่ขาด

0: two cats under the table ก็จะได้ประโยคตามนี้เลยนะคะเด็กๆ เข้าใจไหมเอ่ยเด็กๆวันนี้เรียนเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือการใช้เป็น there are ใช่ไหมคะเด็กๆถ้าสมมติว่ามีมากกว่าหนึ่งเด็กๆก็จะต้องใส่จำนวนก่อนหน้าคำนามนั้นๆถูกต้องไหมคะเพื่อนๆและตามด้วยการใช้คำอุปบทบอกตำแหน่งนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปมาที่กิจกรรมของนักเรียนบ้างแล้วล่ะค่ะเด็กๆกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องทำใบงานที่9นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะวาดภาพเล็กๆน้อยๆนั่นเองค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียนในใบงานที่9ด้วยนะคะเราสามารถที่จะทำไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะวันนี้นะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเรามาดูหน้าตาของใบงานที่เรามาดูหน้าตาของใบงานที่9กันนะคะเด็กๆจะต้องใส่เครื่องหมายอะไรลงไปลูกใส่เครื่องหมายถูกลงไปในช่องว่างใต้ภาพที่ตรงกับประโยคที่นักเรียนเป็นอย่างไรได้ยินนะคะตรงกับประโยคที่นักเรียนได้ยินครูแก้วจะเก็บคะแนนนะคะข้อละ1คะแนนนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยเด็กๆให้เด็กๆเปิดไปที่หน้าใบงานที่9ได้เลยนะคะเด็กๆก็จะมีทั้งหมดนะคะเด็กๆก็จะมีทั้งหมด5ข้อนั่นเองนะคะเด็กๆก็จะมีทั้งหมด5ข้อนะคะใบงานที่9อยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่ลูกอยู่ที่หน้าที่45นั่นเองอยู่ที่หน้าที่45ฝากนักเรียนปลายทางนะคะเปิดทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะซึ่งใบงานก็จะอยู่ที่หน้าที่45นั่นเองนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูด้วยนะคะว่านักเรียนเปิดหน้าที่จะทำถูกต้องหรือไม่ค่ะเพราะวันนี้จะเป็นกิจกรรมการอะไรเอ่ยกิจกรรมอะไรการอะไรการฟังพูดอ่านหรือเขียนตอนนี้เราจะทำกิจกรรมการ
1: เขียน
0: การ
1: ฟัง
0: การฟังนี่ค่ะเพราะว่าคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนฟังนั่นเองนะคะเด็กๆก็จะต้องฟังคุณครูนะคะเด็กๆก็จะต้องฟังคุณครูตอนนี้มีนักเรียนคนใดที่ยังไม่เปิดหน้าที่45บ้างค่ะหน้า45เจอไหมเอ่ยเพื่อนเจอไหมเอ่ยเพื่อนเด็กๆให้เด็กๆทำเครื่องหมายอะไรลงไปนะอีกรอบติ๊กถูกตามที่นักเรียนได้ยินซึ่งครูแก้วตาจะพูดแค่กี่ครั้งคะกี่ครั้งดีคะไม่ครูแก้วตาจะพูดแค่1ครั้งดีไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้อง listen carefully ตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังเอาละค่ะเด็กๆดูข้อที่1ประโยคที่จะพูดนะคะก็จะได้ว่า there is a cat on the chair ฟังทันไหมเอ่ยขอให้ฟังอีกหนึ่งรอบก็ได้เด็กๆให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้ใจดีข้อที่หนึ่งนะคะจะได้ว่า there is a cat on the chair ห้ามมีเสียงนะคะห้ามมีเสียงอื่นเล็ดลอดออกมาเลยไม่ให้ลอกกันนะคะไม่ให้ลอกเพื่อนแล้วก็ไม่ให้เพื่อนลอกนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเป็นข้อที่เท่าไหร่คะ2ข้อที่2นั่นเองนะคะให้เด็กๆดูภาพให้ดีๆนะคะฟังทันไหมเอ่ยรอบนี้นะคะรอบนี้ตั้งใจฟังข้อที่2ใครเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างดีเยี่ยมนะคะเด็กๆเอามือลงค่ะนักเรียนปลายทางตามทันไหมเอ่ยตอนนี้เราอยู่ที่ข้อที่2แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่และฟังครูแก้วตาข้อที่3นะคะก็จะได้ว่า there is a rooster under the tree

ฟังทันไหมเอ่ยถ้าตั้งใจจะฟังทันนะคะไม่มีเสียงเพื่อนกำลังคิดอยู่นักเรียนปลายทางเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนในห้องเรียนเป็นอย่างไรบ้างเรียบร้อยหรือยังไหนกดไลค์หน่อยค่ะใครมั่นใจข้อนี้ฉันทำได้กดไลค์ดีมากค่ะเด็กๆเอามือลงค่ะต่อไปนะคะมาดูข้อที่เท่าไหร่เพื่อนๆข้อที่4ใช่ไหมคะข้อที่4นะคะครูแก้วจะสามารถพูดครูแก้วจะพูดประโยคที่ว่า there is a turtleOn the table อีกรอบไหมคะจะได้ว่า there is a turtle on the table คนที่ตั้งใจฟังก็จะได้เลยคนที่ตั้งใจฟังก็จะได้เลยนะไม่มีเสียงอื่นเพื่อนกำลังคิดอยู่ไปเพื่อนๆข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่5นะคะนักเรียนปลายทางต่อไปข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่5นั่นเองนะคะข้อที่5นะคะเด็กๆตั้งใจฟัง listen carefully ประโยคนะคะที่ครูแก้วจะพูดนั่นก็คือประโยคที่ว่า there is a rabbit in the yard คุ้นๆไหมเอ่ยเด็กๆได้ไหมคะไม่คุยนะคะเพราะว่ารบกวนผู้อื่นเพื่อนๆกำลังใช้สมาธิอยู่ใช่ไหมเรียบร้อยหรือยังไหนนักเรียนคนใดยังไม่เสร็จบ้างยังไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างมีไหมเอ่ยดีมากนะคะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการเฉลยกันนั่นเองนะคะเด็กๆให้เด็กตรวจไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาดูที่ข้อแรกคือข้อที่1นะคะเด็กๆประโยคจะได้ว่าอย่างไรใครจำได้บ้างประโยคจะได้ว่าประโยคก็จะได้ว่า there is a cat on the chair there is a cat on the chair ใครถูกต้องบ้างกดไลค์ถูกใจเลยนะคะนักเรียนปลายทางข้อที่1ถูกต้องไหมคะดีมากนะคะต่อไปข้อที่2คำตอบมาแล้วเด็กๆจะได้ประโยคที่ว่า there are two fish in the bowl there are two fish in the bowl นะคะจะได้ประโยคนี้เลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะทันไหมคะเพื่อนต่อไปนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3 there is a rooster under the tree there is a rooster under the tree ได้ไหมคะถูกต้องไหมในข้อนี้ใครถูกต้องกดไลค์ดีมากนะคะดีมากค่ะต่อไปข้อที่4ข้อที่4จะได้ว่าอย่างไรนะลองอ่านให้ครูแก้วตาฟังหน่อยค่ะลองพูดประโยคออกมาค่ะก็จะได้ประโยคที่ว่า there is a turtle on the table นั่นเองมีเต่าอยู่บนอะไรลูกอยู่บนโต๊ะนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5 there is a rabbit in the yard there is a rabbit in the yard ก็จะได้เป็นข้อนี้เลยนะคะเด็กๆไหนใครถูกต้องหมดทุกข้อบ้างยกมือขอดูหน่อยเก่งมากนะคะเรียบดีมากนะคะเด็กๆปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาที่กิจกรรมถัดไปเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมนี้นะคะครูแก้วก็จะให้เด็กๆนะคะวาดภาพนั่นเองค่ะให้เด็กๆวาดภาพเด็กๆวันนี้เราเรียนประโยคที่ใช้ there is กับ there are ใช่ไหมเอ่ยกิจกรรมนี้นะคะให้ทำลงในอะไรเอ่ยเพื่อน
โน้ตบุ๊กให้ทำลงในสมุดนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆนะคะก็จะต้องมีการวาดภาพวาดภาพลงไปนะคะพร้อมทั้งเขียนประโยคลงไปนะคะเด็กๆวันนี้เราจะต้องใช้ทั้งเขียนประโยคทั้งการใช้ there is แล้วก็ there are ใช่ไหมคะถ้าสมมติภาพแรกที่ครูแก้ววาดนะคะนั่นก็คือภาพของสุนัขอยู่ใต้โต๊ะใช่ไหมคะครูแก้วก็จะสามารถเขียนประโยคได้ว่า there is a dog under the table ก็จะเขียนประโยคได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะและอีกหนึ่งประโยคนะคะครูแก้วจะต้องเขียนเป็นอะไรคะ there is หรือว่า there areเก่งมากนะคะก็จะได้ประโยคว่า there are two fish in the bowl there are two fish in the bowl ในลักษณะแบบนี้ใครเข้าใจบ้างยกมือเด็กๆครูแก้วให้จดบันทึกคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆสามารถนำมาเติมได้เลยนะคะแล้วก็คิดนะคะว่าเราจะวาดภาพอะไรดีเด็กๆให้มีทั้งการใช้เป็น there is แล้วก็ there are ได้ไม่ได้คะเพื่อนอันนี้เป็นตัวอย่างเด็กๆจะลอกของครูแก้วตาเลยได้ไหมคะให้เด็กคิดเองนะคะให้นักเรียนคิดเองพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทำได้เลยค่ะเด็กๆสามารถทำกิจกรรมนี้นะคะลงในสมุดได้เลยนะคะทำกิจกรรมนี้ลงในสมุดได้เลยนะคะได้ค่ะหรือจะหน้าถัดไปก็ได้ค่ะใช้ได้ค่ะดีมากค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของคุณครูห้ามลอกเลียนแบบนะคะ

เด็กๆมีคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆแล้วใช่ไหมเอ่ยสามารถนำมาเขียนเป็นประโยคได้เลยนะคะใช่อันนี้เป็นตัวอย่างของคุณครูแบบนี้เลยนะคะวาดภาพเด็กๆวาดภาพก่อนเลยได้แล้วแต่ค่ะแล้วแต่นักเรียนนะคะอะไรนะลูกไม่จำเป็นเด็กๆครูแก้วให้เวลา5นาทีนะคะ5นาทีอ่ะเริ่มทำได้เลยนะคะเด็กๆวันนี้กิจกรรมนี้เราทำกี่ข้อเอ่ยเพื่อนๆกี่ข้อคะ2ข้อนะคะ2ข้อ

หนูจะเขียนประโยคตรงไหนคะต่อไปออนอยู่บนหญ้าใช่ไหมออนโอเอ็มใช่ไหมเอ่ยคุ้นๆไหมเขียนเรื่องป้าย

0: เวลาเขียนประโยคต้องเขียนเป็นอย่างไรเขียนให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะอย่าเขียนตกบรรทัดนะใช้คำนี้ค่ะ YARD จบประโยคต้องมีจุดอะไรจุด full stop นั่นเองนะคะ there is a letter A ขยับมาอีกนิดนึงลบแล้วก็เขียนใหม่เดี๋ยวจะโชว์ผลงานให้เพื่อนปลายทางดูนะคะเว้นวรรคนิดนึงให้อยู่ดีมากมั่นใจไหมมั่นใจไหมคะวาดรูปอะไรยังเลยใช่ไหมเด็กๆ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ เป็นอย่างไรบ้างไหนใครวาดเสร็จทั้งสองข้อแล้วบ้างเด็กๆลองสังเกตนะคะเด็กๆคำว่า fish เด็กๆลองสังเกตคำว่า fish เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าทำไมครูแก้วถึงใช้แบบเดิมเพราะอะไรคะคำว่า fish นะคะสามารถเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ถ้ามีแค่หนึ่งตัวก็ใช้เป็นอะไรลูกก็ไม่ต้องเติม s หรือ es เหมือนกันเข้าใจไหมคะเป็นคำยกเว้นนะคะเด็กๆเป็นคำยกเว้นต่อให้มีปลา2ตัว3ตัวก็ใช้คำว่า fish ได้เลยนะคะเพื่อนๆเข้าใจไหมเอ่ยดีมากนะคะเด็กๆทำได้ไหมไหนใครทำเสร็จแล้ว1ข้อไหนใครทำเสร็จแล้ว1ข้อดีมากมีต้นหอมมีกลุ่มที่3ใช่ไหมกลุ่มที่2ดีมากนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะเด็กๆให้เด็กดูภาพ2ภาพนี้ค่ะเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าเหมือนกันหรือแตกต่างแตกต่างอย่างไรเด็กๆขอเป็นภาพแรกก่อนค่ะภาพที่1เป็นอย่างไรคะเพื่อนๆมีเต่าอยู่อะไรลูกมีเต่ากี่ตัวลูก1ตัวอยู่ใต้โต๊ะจะได้ประโยคว่าอย่างไรจะได้ประโยคว่า there is หรือ there are เอ่ย there อะไร there is ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆเพราะฉะนั้นก็จะได้ประโยคว่าอย่างไรน้องทีลองอ่านให้ฟังได้ไหมคะจะได้ประโยคว่า
1: there is
0: A turtle.
1: There is a turtle under the table.
0: ก็จะได้ประโยคที่ว่า There is a turtle under the table นั่นเองนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้นะคะคำบุพบทที่ใช้นั่นก็คือคำว่าอะไรคะ under คำบุพบทที่ใช้นะคะนั่นก็คือคำว่า under นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งประโยคนะคะเด็กๆและอีกหนึ่งประโยคเราจะต้องใช้ประโยคว่าอย่างไรคะเพื่อนจะต้องใช้ว่า there is หรือว่า there are ขึ้นต้นใช้ว่าอะไรด้านนี้ลองพูดให้ฟังหน่อยค่ะจะได้ประโยคที่ว่า

0: There are
1: two turtles.
0: Turtle ต้องเติมอะไรด้วยลูก
1: Turtles.
0: แล้วก็อะไรอีกคะคำหัวบทนั้นก็คือคำว่า on the
1: table.
0: เก่งมากนะคะดาเนียก็จะได้ประโยคที่ว่า there are two turtles on the table. ก็จะได้ประโยคที่ว่าThere are two turtles on the table. ก็จะได้ประโยคนี้เลยนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคนี้เลยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนนะคะประโยคแล้วก็คำศัพท์นะคะเกี่ยวกับการใช้คำบุพบทการใช้ there is แล้วก็ there are ใช่ไหมเอ่ยต่อไปนะคะแก้วขอฝากนะคะเป็นการบ้านค่ะการบ้านวันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานที่เท่าไหร่คะเพื่อนๆใบงานที่เท่าไหร่คะเพื่อนๆใบงานที่10นะคะฝากให้นักเรียนทำเป็นการบ้านใบงานที่10อยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่คะเพื่อนๆ40เท่าไหร่ลูกนะคะเด็กๆฝากทำใบงานที่10เป็นการบ้านด้วยนะคะแล้วก็ฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูการทำการบ้านของนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบได้เลยเอาละค่ะนักเรียนต่อไปนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ My cat is blackจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเด็กๆซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือบัตรภาพหรือว่าบัตรคำศัพท์คุณครูนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานแล้วก็สื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแก้วเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะได้ความรู้แล้วก็คำศัพท์ใหม่ๆนะคะนำไปใช้ในบทเรียนแล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะ
1: As lady.
2: Thank you.
0: Thank you so much. See you later. Goodbye.
3: Bye-bye.

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kids ตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลือดกำเดาไหล

0: แล้วนะถ้าเลือดพี่เอย่าไม่หยุดไหลพี่เอย่าต้องทำ 2-3 ครั้งถ้างั้นเดี๋ยวไปล้างจมูกกันไ
1: ปหัวโน
0: พี่เอย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะนี่สั่งซึ่งโอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
2: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
0: ่อ๋อได้เลย

0: ถึง5นาทีเพื่อลดการบวมแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูให้เย้ยาเย็นยังไม่ใช่ต้องแบบพี่สิเอาหรอหนูลืมไป
1: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
0: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
2: แผลถลอก
0: โอ้ยอ้าวพี่ย่าเป็นไรเปล่า
3: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
0: โอ้ยแซ่บหน่อยนะพี่เอย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์แล้วเช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อแซ่บหน่อยนะพี่เอย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
1: ขอบคุณนะถูกใจ
0: ไม่เป็นไรพี่เอย่า
1: เมื่อกี้เสียง
4: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
5: ทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
0: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้เพย่าทั้งเลือดกำเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้มอีก
5: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
0: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
5: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
0: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอะพี่ย่าจำได้ไหม
6: จำได้สิ
0: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
5: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
0: ค่ะแม่
5: อ
0: ่
5: ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: นั้นมีอากาศที่ร้อนครับแล้วก็อย่างที่หลายคนบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆครับเจ้าอากาศร้อนมากนี่แหละครับนำมาซึ่งอันตรายครับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆคงเคยได้ยินข่าวที่มีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากความร้อนเจ้าโรคนี้เรียกว่าโรคลมแดดครับหรือฮีทสโตรกเจ้าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรวิตามินข่าววันนี้มีคำตอบครับเราจะมาทำความรู้จักกับความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์กันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นสูงขึ้นอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและแน่นอนว่ากลไกในร่างกายของเราก็จะมีวิธีการป้องกันตัวเองเพื่อระบายความร้อนสมองจะสั่งการให้ร่างกายของเรานั้นเกิดอาการหิวน้ำและเหงื่อออกครับแต่ในทางกลับกันนะครับเมื่อไรก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นเย็นลง
1: หนาว
0: อุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะเย็นลงตามไปด้วยร่างกายของเราจะเกิดอาการหนาวครับสมองจะสั่งการให้กล้ามเนื้อของเรานั้นเกิดอาการสั่นครับเพื่อต่อสู้กับความหนาวสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราครับทุกครั้งที่เราร้อนเราจึงเหงื่อออกและทุกครั้งที่เราหนาวเราจึงสั่นนี่คือระบบการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ครับแต่กลไกการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของคนเรา

0: เราก็มีขีดจำกัดนะครับเหมือนกับเครื่องยนต์ครับหากว่าร้อนมากเครื่องยนต์ทนไม่ไหวก็จะพังได้เช่นเดียวกับร่างกายคนเราถ้าหากว่าร้อนมากร่างกายทนไม่ไหวก็จะเกิดอาการโรคลมแดดหรือที่เรียกว่าฮีทสโตรกครับอุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์ก็คือ37องศาเซลเซียสครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อุณหภูมิเราสูงขึ้นถึง40องศาเซลเซียสและกลไกในการป้องกันตัวตามธรรมชาติของเราทำงานผิดปกติไม่สามารถระบายความร้อนได้อาการโรคลมแดดก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะครับซึ่งอาการบ่งชี้ก็คือไม่มีเหงื่อตัวร้อนจัดเลยครับมีอาการเผลอครับอาการที่ตามมาก็คือหมดสติครับและ 70% ของคนที่ป่วยเป็นโรคลมแดดอาจจะเสียชีวิตได้ครับลิซี่
1: การผสมพยาบาลเบื้องต้นให้คนไข้นอนราบเสร็จแล้วยกขายกคางถอดเฟอร์นิเจอร์ถอดเสื้อไปเอาผ้าลมมาระบายความร้อนเสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าประกบน้ำแข็งถ้าไม่ดีขึ้นรีบไปส่งโรงพยาบาลเลย
2: การป้องกันโรคลมแดดดื่มน้ำวันละ8แก้วถ้าร้อนจัดก็ดื่มมากกว่านั้นก็ได้ครับให้อยู่ในอากาศถ่ายเทใส่เสื้อสบายอย่าอยู่กลางแดดเป็นเวลานานนะครับ
0: วันนี้เราได้ทราบถึงสาเหตุและการป้องกันตัวจากอันตรายจากอากาศที่มาในหน้าร้อนติดชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับ

0: เรื่องทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่องบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาพูดถึงการดูแลตัวเองมีใครหลังจากกลับบ้านเราไปทำอะไรบ้างก่อนที่เราจะเข้านอนมีใครอยากเล่าของตัวเองไหมคะเรื่องราวของตัวเองน้องจักรพรรดิค่ะน้องจักรพรรดิเล่าเรื่องราวของคุณแม่หน่อยค่ะเมื่อกลับไปถึงบ้านน้องจักรพรรดิทำกิจวัตรประจำวันอะไรบ้างคะ
2: กินข้าวครับ
1: รับหนึ่งพอกลับไปถึงบ้านรับประทานอาหารเลยใช่ไหมคะสองละคะ
2: อาบน้ำครับ
1: สองอาบน้ำสามละคะ
2: เข้านอนครับ
1: สามเข้านอนมีใครที่แตกต่างจากน้องจักรพรรดิบ้างไหมคะน้องดาเนียค่ะน้องดาเนีย
3: กลับไปบ้านอาบน้ำกินข้าวแล้วก็เข้านอน
1: อาบน้ำกินข้าวแล้วก็เข้านอนลักษณะจะคล้ายๆกันมีใครแตกต่างจากนี้ไหมคะน้องค่ะน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมบอกหน่อยค่ะว่าทำอะไรบ้าง
4: อาบน้ำค่ะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าทำการบ้านค่ะแล้วกินข้าวค่ะก็เข้านอนค่ะ
1: อาบน้ำใส่เสื้อผ้ารับประทานอาหารแล้วก็ทำการบ้านแล้วก็เข้านอนใช่ไหมคะนี่ก็เด็กๆบอกว่านี่ก็คือกิจวัตรประจำวันของเด็กๆมีใครแตกต่างจากนี้บ้างน้องอีฟค่ะน้องอีฟทำอะไรบ้างคะ
5: ทำการบ้านอาบน้ำกินข้าวแล้วก็เข้านอนค
1: ่
5: ะ
1: ลักษณะจะคล้ายๆกันเลยนะคะนี่ก็คือกิจวัตรหลังจากที่เลิกเรียนนะคะของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะทำอะไรบ้างวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะเรียกว่ากิจวัตรประจำวันของเด็กๆว่าเป็นอย่างไรนะคะส่งผลอย่างไรต่อเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆติดตามชมด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆก่อนอื่นค่ะเราจะมาเรียนรู้นะคะวันนี้ในเรื่องของเข็ดแล้วเรื่องเข็ดแล้วนะคะจะสอดคล้องกับกิจวัตรประจำวันของเด็กๆอย่างไรพูดถึงเรื่องลักษณะของเด็กๆอย่างไรต้องคอยติดตามชมนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการจับใจความสำคัญได้บอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อ่านเรื่องเข็ดแล้วได้นอกจากอ่านแล้วได้อ่านได้นะคะเด็กๆก็จะต้องตอบคำถามรวมถึงเห็นความสำคัญของการจับใจความสำคัญเพราะว่าการจับใจความสำคัญเนี่ยเรียกว่านำไปสู่การอ่านเรื่องราวต่างๆแล้วก็สามารถบอกข้อคิดของเราได้ด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อสักครู่นี้เด็กๆเล่าไปว่าเด็กๆเนี่ยกลับบ้านใช่ไหมคะบางคนก็ทำการบ้านบางคนก็อาบน้ำรับประทานอาหารแล้วก็เข้านอนนะคะก่อนที่จะเข้านอนเด็กๆทำตามภาพฝั่งซ้ายหรือทำตามภาพฝั่งขวาใครเรียกว่าทำการบ้านเสร็จแล้วนอนเลยหรือใครแปรงฟันก่อนใครเป็นลักษณะเหมือนภาพทางซ้ายภาพแรกบ้างยกมือค่ะนี่เด็กๆต้นทางหลายคนเลยนะคะเอามือลงค่ะเด็กๆคนไหนที่มีลักษณะท่าทางเหมือนคนขวาทำการบ้านเสร็จไม่ไหวแล้วค่ะคุณแม่ขาคุณพ่อขานอนหลับเลยมีไหมคะเด็กๆปลายทางมีไหมคะเพื่อนๆต้นทางบอกว่าไม่มีค่ะทำเหมือนกับภาพที่หนึ่งเลยนะคะแล้วเด็กๆลองดูถ้าสมมติว่าเราทำเหมือนกับผึ่งเราจะมีลักษณะอย่างไร
6: ฟ
1: ันสะอาดแล้วถ้าเรารับประทานอาหารใช่ไหมคะอาบน้ำแต่เราไม่ได้แปรงฟันเราจะมีลักษณะอย่างไร
6: ฟ
1: ัน
6: ผ
1: ุมีกลิ่นปากฟันผุเด็กๆลองดูภาพแรกฟันที่สวยมีเรียกว่าช่องปากที่แบบว่าสะอาดนะคะไม่มีฟันผุนั่นเองเด็กบอกว่าขอเลือกแบบนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมารู้จักบุคคลหนึ่งที่มีลักษณะที่แบบว่าไม่ค่อยมีสุขอนามัยนะคะในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะเป็นการอ่านเพื่อจับใจความคิดหลักนะคะเรียกว่าจับใจความคิดหลัก ของข้อความเรื่องที่อ่านเป็นข้อความที่ครอบคลุมเนื้อหาในประโยคในย่อหน้านั้นนะคะหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของย่อนั้นย่อหน้านั้นได้ขาดไม่ได้เลยนะคะใจความสำคัญหลักถ้าขาดแล้วเราก็จะไม่ทราบเลยว่าเรื่องนั้นเนี่ยกล่าวถึงอะไรนะคะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องจะมีใจความสำคัญนะคะแล้วก็มีรายละเอียดซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นั่นเองนะคะเด็กๆลองดูประโยคนี้กลุ่มที่5เด็กๆลองดูนะคะการอ่านหลักการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มที่5อ่านออกเสียงให้ฟังหน่อยค่ะข้อแรกต้องเป็นอย่างไรคะอ่านพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3
7: ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน
1: ข้อที่2ด้วยค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
7: อ่านเรื่องยาวอย่างคู่
1: คร่าวๆ
7: เข้าพอเข้าใจและเก็บความสำคัญของแต่ยอดหน้า
1: เก่งมากค่ะหลักการอ่านจับใจความสำคัญนะคะ1เลยเราจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านอ่านเพื่ออะไรก็คือการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญหรือค้นหาแก่นเรื่องค้นหาความคิดหลักของเรื่องที่เราอ่านนั่นเองนะคะ2อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆนะคะพอที่จะเข้าใจนะคะและเก็บใจความสำคัญของแต่ละหน้าย่อหน้าบางเรื่องใจความสำคัญก็อาจจะอยู่ที่ย่อหน้าแรกบางเรื่องก็อาจจะอยู่ที่กลางเรื่องหรือบางเรื่องย่อหน้าอาจจะอยู่ที่ท้ายย่อหน้าก็ได้นะคะของเรื่องนั้นๆนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆข้อที่3ข้อที่3ค่ะกลุ่มที่1อ่านออกเสียงให้คุณ

0: อไอไรเมื่อไรค่ะจบนะคะให้เด็กๆลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับใครมีใครบ้างเขาทำอะไรทำที่ไหนทำเมื่อไรและทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นนั่นเองนะคะข้อที่4นะคะนำสิ่งที่สรุปได้นะคะมาเรียบเรียงใจความใหม่ด้วยสำนวนของตนเองนะคะเพื่อให้เกิดความสลัดสลวยและเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเรียกว่าจดจำได้นั่นเองนะคะเพราะเราเรียกว่าสรุปใจความนะคะเพื่อให้ตนเองเนี่ยรู้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการอ่านจับใจความสำคัญนะคะข้อที่1ค่ะเด็กๆต้องอ่านพิจารณาเนื้อหาทีละย่อหน้าและค้นหาประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้านั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกเขาจะมีคำที่เป็นรายละเอียดก่อนหน้าคำเนี่ยเขาก็จะมีตัวอย่างเช่นคำว่าตัวอย่างเช่นตัวเลขคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่ารายละเอียดหรือว่าส่วนขยายนะคะไม่เรียกว่าเป็นใจความสำคัญนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคุณแม่มีประโยคมาให้เด็กๆอ่านประโยคเด็กๆอ่านประโยคพร้อมกัน1 2 3
1: ฉันมาโรงเรียนสายเพราะรถติด
0: ขออีก1ครั้งค่ะอ่านออกเสียงพร้อมกัน1 2 3คิดว่าประโยคนี้ฉันมาโรงเรียนสายเพราะรถติดใจความสำคัญคืออะไรคะถ้าเด็กๆบอกว่ารถติดเป็นใจความสำคัญใช่หรือเปล่าไม่ใช่น้องจักรพัฒน์บอกว่าไม่ใช่น้องจักรพัฒน์งั้นน้องจักรพัฒน์บอกคุณแม่หน่อยค่ะว่าข้อความนี้อะไรที่เป็นใจความสำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะ
2: คำว่าสายครับ
0: เด็กๆใจความสำคัญไม่จำเป็นต้องเป็นคำเป็นประโยคก็ได้แต่ว่าเราจะตัดรายละเอียดออกอะไรคะน้องวันใหม่น้องวันใหม่ลองตอบสิคะ
3: มาโรงเรียนสายค่ะ
0: ใครมาโรงเรียนสายคะ
3: ฉัน
0: ฉันมาโรงเรียนสายเก่งมากเลยนะคะนี่แหละค่ะเด็กๆเรียกว่าใจความสำคัญเด็กๆลองดูนี่เพราะรถติดบอกเหตุผลใช่ไหมคะซึ่งเรียกว่าไม่ใช่ใจความสำคัญหลักนั่นเองนะคะใจความสำคัญของเราก็คือฉันมาโรงเรียนสายแบบนี้นะคะต่อไปให้โอกาสเด็กๆแก้ตัวนั่งตัวตรงอ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะ1 2 3
1: ลุงส่งชายขุดสระน้ำขนาดใหญ่เอาไว้กักเก็บน้ำเพื่อรดน้ำต้น
0: มีคำว่าน้ำไหมคะเพื่อใหม่ค่ะเด็กกลุ่มไหนหาใจความสำคัญหลักได้แล้วใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเอามือจับหัวไว้ค่ะกลุ่มที่จะได้ตอบคำถามและได้คะแนนก็คือ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะ
4: ลุงสมชายขุดสระน้ำขนาดใหญ่เอาไว้กักเก็บน้ำค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะใจความสำคัญหลักนะคะก็คือลุงสมชายขุดสระน้ำขนาดใหญ่เอาไว้กักเก็บน้ำนั่นเองนะคะซึ่งเรียกว่ารายละเอียดหรือว่าส่วนขยายก็คือเพื่อรดต้นไม้รดผักและเลี้ยงปลานั่นเองนะคะนี่เรียกว่าเป็นส่วนขยายนะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาอ่านนะคะถึงตัวละครที่ครูแหม่มได้กล่าวไปข้างต้นว่าเราจะมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของสุขอนามัยลักษณะกิจวัตรประจำวันของเด็กๆว่าเป็นอย่างไรนะคะในบทที่10นะคะจากหนังสือภาษาภาธีเรื่องเข็ดแล้วนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆหยิบหนังสือภาษาภาธีขึ้นมาได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรานะคะจะมาอ่านหนังสือนะคะบทอ่านที่มีชื่อว่าเข็ดแล้วกันนะคะเด็กๆจากหนังสือภาษาภาทีแบบนี้เลยนะคะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะเตรียมหนังสือขึ้นมาให้พร้อมเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูกันนะคะเด็กๆว่าเรื่องเข็ดแล้วของเรานะคะจะอยู่ที่หน้าไหนก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆลองดูเราจะเปิดมาหาหน้าสารบานเพื่อค้นหาเรื่องที่เราจะอ่านเด็กๆเห็นไหมคะนี่ก็คือหน้าสารบานของหนังสือภาษาภาทีของเรานะคะเรื่องที่เราอ่านเด็กๆช่วยคุณแหม่มดูหน่อยค่ะเรื่องเข็ดแล้วอยู่บทที่เท่าไหร่คะอยู่บทที่10นะคะเรื่องเข็ดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าครูแหม่มอยากอ่านเรื่องเข็ดแล้วคุณแหม่มจะต้องเปิดหนังสือไปที่หน้าไหนคะ
1: 154
0: ถูกต้องค่ะครูแหม่มต้องเปิดไปที่หน้า154แล้วถ้าครูแหม่มอยากอ่านเรื่องนักคิดสมองใสเด็กๆบอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่าครูแหม่มจะต้องเปิดไปที่หน้าไหนคะ102เก่งมากๆเลยนะคะถ้าเด็กๆอยากค้นหาว่าเรื่องที่เราอยากอ่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนของเราหรือหนังสือต่างๆที่อยู่ในห้องสมุดนะคะเด็กๆก็สามารถเปิดมาที่หน้าสารบัญนะคะเพื่อค้นหาเรื่องที่เราจะอ่านได้เลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะเปิดไปที่หน้า100เท่าไหร่เอ่ย154นะคะเวลาเปิดเด็กๆเนี่ยสามารถเปิดเรียกว่าถ้ารู้ว่าอยู่หน้าที่แบบไกลๆหน้าที่100เด็กๆสามารถเปิดหลายๆหน้าได้เลยนะคะไม่ต้องเปิดทีละหน้าจะได้ไม่เสียเวลานะคะเด็กๆลองดูค่ะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า
1: เข็ดแล้ว
0: นะคะเด็กๆลองดูตัวละครตัวละครของเรานะคะตัวเอกน่าจะอยู่ที่ไหนเอ่ยเด็กเพื่อนๆบอกว่าเคยอ่านเหมือนผู้พากับน้ำใสเนี่ยจะเป็นพระเอกกับนางเอกในเรื่องนะคะจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆ เดี๋ยวคุณครูแหม่มนะคะจะพาเด็กๆอ่านรู้จักคำนำเรื่องนะคะแต่ว่าเพื่อความที่ไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านเพียงแค่บางคำนะคะที่เป็นคำยากแล้วก็เป็นคำศัพท์ที่เด็กๆเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินนะคะคำแรกค่ะเด็กๆให้เด็กๆออกเสียงคำนี้พร้อมกันค่ะคำนี้ค่ะ1 2 3
1: อ
0: ้วกเดี๋ยวเสียงค่ะอ้วก
1: อ้วก
0: หมายถึงอะไรคะเด็กๆอาการอาเจียนนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
1: ขย
0: ี้เดี๋ยวเอาเสียงค่ะขยี
1: ้
0: ขยี้หมายถึงอะไรคะเด็กๆการที่เรานำมือมาถูแรงๆใช่ไหมคะขยี้แบบนี้นะคำต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะคำนี้นะคะอ่านว่าเชื้อโรคเชื้อโรคหมายถึงอะไรคะหมายถึงเชื้อบางเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายเราแล้วก็อาจจะทำให้เราเกิดโรคต่างๆได้นะคะคำต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
1: พยาธ
0: ิขอเสียงดังๆเลยค่ะ
1: พยาธ
0: ิพยาธิหมายถึงอะไรคะเด็กๆบอกว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเราเป็นลักษณะอย่างไรเอ่ย
1: เป
0: ็นเส้นยาวๆเหมือนกับเส้นด้ายสีขาวๆนะคะเขาก็จะเกาะกินเลือดของเรานะคะเด็กๆพยาธิไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีและอยากมีนะคะไม่ควรมีอยู่ในตัวเรานะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะออกเสียงค่ะสกระปกหมายถึงอะไรเลอะเทอะนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านเรื่องของเรานะคะเรื่องเข็ดแล้วเดี๋ยวครูแหม่มกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะจะอ่านไปพร้อมๆกันเด็กๆปลายทางอ่านออกเสียงด้วยนะคะบางช่วงเนี่ยอาจจะให้เด็กๆนะคะสุ่มเลขที่เฉพาะเจาะจงเลขที่นะคะให้เด็กๆได้อ่านนะคะแล้วก็ระหว่างที่อ่านเนี่ยเด็กๆจะต้องมีมารยาทในการอ่านใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆจะต้องจับใจความสำคัญจากที่ครูแหม่มสอนไปด้วยนะคะเดี๋ยวสุดท้ายเราจะมาตอบคำถามกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาอ่านเรื่องกันเลยค่ะ
1: เข็ดแล้ว
0: เด็กๆอ่านตามครูได้เลยนะคะ1 2 3ภูผาและน้ำใสมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจเพื่อนๆชอบโจเพราะโจอารมณ์ดีไม่โกรธใครชอบพูดตลกโจอ้วนเพราะกินจุมากไม่กินคนเดียวแต่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยภูผาและ

0: ยจะกินบ้างในบางครั้งแล้วรีบบ้วนปากทันทีโจมองอย่างสงสัยขนมพวกนี้ทำให้ฟันผุง่ายน้ำใสเลยต้องระวังฟันถึงได้สวยอย่างนี้ไงน้ำใสยิงฟันให้เพื่อนเพื่อนดูฮ่าฮ่าฮ่าโจหัวเราะเสียงดังเอาน้ำอัดลมล้างปากก็ได้อร่อยเสียอีกเย็นชื่นใจด้วยต่อไปขอให้น้องน้องประกรณ์ค่ะน้องประกรณ์อ่านต่อค่ะ
1: แต่น้ำอัดลมมีน้ำตาลทำให้ฟันผุเหมือนกันนะภูผาพูด
0: เด็กๆเวลาที่เราอ่านหนังสือเด็กๆเห็นไหมคะถ้าเราเว้นเหมือนกับน้องประกรณ์ใช่ไหมคะเราไม่ได้กวาดสายตาไปก่อนเราก็จะเว้นวรรคไม่ถูกทำให้ฟันผุเหมือนกันนะเป็นบทสนทนาที่ต่อเนื่องกันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องเรียกว่าอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามตั้งนานแล้วฟันไม่เห็นผุเลยโจยิงฟันให้เพื่อนดูบ้างเห็นฟันเป็นคราบเหลืองมีเศษขนมติดตามซอกฟันคำนี้ออกเสียงยังไงคะอีออีอีไม้ไม้อะไรคะเด็กๆลองผ่านคำนี้1 2 3อีอีอีอีอีคำนี้เป็นวรรณยุกต์อะไรคะเด็กๆไม้ตรีลองผ่านอีก1ครั้งไม้ตรีจะออกเสียงว่าอย่างไร1 2 3อีอีอีอีอีอยู่ที่นิ้วอะไรคะนิ้วนางอยู่ที่นิ้วนางเพราะฉะนั้นคำนี้ออกเสียงว่าอีหรืออี
1: อ
0: ีเก่งมากออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งสองสาม
1: ส
0: กประกบโจคงไม่ได้แปลงฟันละสิน้ำใสคิดโจทำท่าอวดเพื่อนมากไปไม่ทันระวังขนมจึงหกหมดทั้งซองโจก้มลงเก็บต่อไปนะคะเด็กๆนั่งตัวตรงออกเสียงให้เต็มปากนะคะ1 2 3อย่ากินนะโจน้ำใสห้ามภูผาเข้ามาดึงแขนขนมสกระปกแล้วทิ้งเถอะโจไม่ฟังเพื่อนห้ามไม่เป็นไรหรอกเชื้อโรคไม่ทันเกาะกินได้ไม่เป็นไรมีใครทำเหมือนโจไหมคะเห็นขนมตกลงบนพื้นบอกไม่เป็นไรหรอกวันนี้เชื้อโรคไม่ทำงานหยิบขึ้นมากินต่อมีไหมคะเด็กๆอย่าทำนะคะต่อไปค่ะว่าแล้วก็เก็บขนมกินต่อจนหมดโรงเรียนปิดเทอมทำให้เด็กๆไม่ได้พบกันหลายวันยกเว้นคนที่บ้านอยู่ใกล้ๆกันก็ได้พบกันบ้างพอเปิดเทอมเพื่อนพบว่าโจจะไม่พูดคุยกับเพื่อนๆไม่อ้าปากหัวเราะเสียงดังเหมือนเคยคนต่อไปค่ะที่จะได้อ่านน้องดาเนียค่ะ
1: โจเป็นอะไรไป
0: เอาใหม่ค่ะเว้นวรรคให้ถูกนะคะ1 2 3
1: โจเป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าไม่เห็นคุยเลยภูผาถาม
0: ต่อไปค่ะอ่านพร้อมกัน1 2 3ไม่ได้เป็นอะไร โสปฏิเสธตอนปิดเทอมเราปวดฟันมากแม่พาไปหาหมอหมอบอกว่าฟันผุกินแต่ขนมหวานแล้วไม่แปรงฟันเลยต้องอุดฟันหลายซี่โจอ้าปากให้เพื่อนดูเห็นจุดสีน้ำเงินเห็นจุดสีเงินที่อุดฟันหลายจุดเราเลยไม่อยากพูดกลัวเพื่อนล้อโจเพื่อนรักคงไม่มีเพื่อนคนไหนหรอกที่อยากสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นภูผานึกอยากจะพูดอย่างนี้กับโจครูกิตติจะเตือนนักเรียนอยู่เสมอว่าให้ล้างมือบ่อยๆเพราะเชื้อโรคอาจมาอยู่ที่มือเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเราใช้มือขยี้ตาหยิบของเข้าปากเกาตามตัวเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเท่ากับล้างเชื้อโรคให้ออกไปจากตัวต่อไปนะคะเด็กๆมีใครหลับแล้วบ้างมาติดตามเรื่องราวของโจต่อกันต่อเลยนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ1 2 3ทุกคนทำตามครูกิตติยกเว้นโจบางครั้งไปเล่นดินมือยังเลอะโจจะเกาตามตัวเช็ดจมูกขยี้ตาพอเพื่อนๆเตือนโจก็เอามือเช็ดขากางเกงแรงๆหัวเราะเสียงดังและพูดว่าสะอาดแล้วเชื้อโรคตายหมดแล้วตอนพลักกลางวันภูผาน้ำใสและเพื่อนๆนั่งล้อมวงกินอาหาร

0: ยน้ำก็ไม่ใช้ปะปนกันเป็นการป้องกันโรคติดต่อได้เป็นอย่างดีต่อไปค่ะคนที่จะได้อ่านค่ะน้องจักรพัฒน์ค่ะ
1: โจทำตามกิตติ
0: คำนี้คือคำว่าอะไรคะเด็กๆกติกาก
1: ติกาการ
0: ขอใหม่นะคะ1 2 3
1: โจทำตามกติกาของกลุ่มเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนคนไหนกินไม่หมดโจจะกวาดอาหารนั้นมาใส่กล่องของตนกินจนหมด
0: เก่งมากค่ะต่อไปเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะ1 2 3โจไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันแล้วโจหายไปไหนเพื่อนๆจึงไปเยี่ยมโจที่บ้านโจนอนสมลุกไม่ขึ้นเราท้องเสียมากอ้วกจนหมดแรงหมอบอกว่าอาหารเป็นพิษและตรวจพบไข่พยาธิด้วยกินอะไรไม่ลงมาหลายวันแล้วมีไข้สูงดูคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะซออิซออิซีเอาใหม่นะคะ1 2 3ดูสิเราผอมไปเลยเพื่อนๆพยักหน้าเห็นใจโจสงสารโจจังเลยโจไม่ระวังเรื่องอาหารไม่รักษาความสะอาดจึงป่วยนานคราวนี้โจคงเข็ดแล้วนะเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสำหรับบทอ่านเรื่องเข็ดแล้วนะคะสรุปแล้วใครเป็นพระเอกของเรื่องนี้คะเด็กๆใครที่เรียกว่าเด่นในเรื่องนี้เลย
2: โจโ
0: จนะคะเป็นพระเอกของเรื่องนี้นั่นเองนะคะก็พูดถึงการรักษาสุขลักษณะอนามัยนะคะของเด็กๆของโจนะคะนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆคนไหนปฏิบัติตนเหมือนกับโจบ้างมีไหมคะมีใครปฏิบัติตนเหมือนกับโจบ้างไหมคะเด็กๆบอกว่าผมไม่ได้ปฏิบัติตามโจเลยปื้มใส่หน้าเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะเด็กๆบางพฤติกรรมนะคะของโจก็เป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีน่าเอาตัวอย่างน่าเอาทำเป็นตัวอย่างนะคะบางพฤติกรรมก็ไม่ควรทำตามนั่นเองนะคะเอาละค่ะมีใครอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องได้ไหมคะถ้าเด็กๆอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเข็ดแล้วโจของเรานะคะวันนี้เราจะมาตอบคำถามการเมื่ออ่านได้แล้วจับใจความสำคัญต้องได้ด้วยนะคะแล้วก็นำมาตอบคำถามให้ได้นะคะคำถามข้อแรกค่ะกลุ่มไหนจะได้ตอบกลุ่มไหนที่เรียกว่ากลุ่มที่ตั้งใจเรียนหรือไม่ตั้งใจเรียนดีคะกลุ่มที่ตั้งใจเรียนก็จะได้คะแนนเพิ่มนะคะมาดูคำถามแรกบทอ่านเรื่องเข็ดแล้วคำว่าเข็ดแล้วหมายถึงใครใครที่เข็ดแล้วไม่ทำอีกแล้วค่ะคุณแม่เอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะ
3: โจครับ
0: โจเป็นคนที่เข็ดแล้วถูกต้องไหมถูกต้องนะคะคำว่าเข็ดแล้วหมายถึงโจนั่นเองยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำถามต่อไปค่ะเด็กๆช่วยบอกการกระทําที่ดีของโจลักษณะที่ดีของโจกับครูแหม่มหน่อยว่าในเรื่องเนี่ยโจมีลักษณะที่ดีอย่างไรบ้างมือจับหูไว้นะคะเดี๋ยวให้ยกตัวอย่างกลุ่มละ1ข้อเท่านั้นนะคะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะให้น้องไรวินเป็นคนตอบค่ะน้องไรวินบอกครูแหม่มหน่อยค่ะการกระทําที่ดีของโจมีอะไรบ้างคะ
4: แบ่งปันขนมเพื่อนครับ
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวประมือให้น้องไรวินหนึ่งเลยแบ่งปันขนมให้เพื่อนมีอีกไหมคะเอามือจับหูไว้มีอีกค่ะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3นอกจากแบ่งขนมให้เพื่อนแล้วมีอะไรอีกคะ
5: ไม่กด

0: ใจเพื่อนนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะประมือให้กลุ่มที่3ค่ะหมดหรือยังคะการกระทําที่ดีของโจน้องอีฟกลุ่มที่5ค่ะ
1: อารมณ์ดีค่ะ
0: เป็นคนที่
1: อารมณ์ดี
0: อารมณ์ดีตลกกับเพื่อนๆนั่นเองนะคะหมดหรือยังคะเด็กๆมีอีกไหมมาดูบ้างโจการกระทําที่ดีของโจข้อแรกอารมณ์ดีไม่เคยโกรธใครไหนใครเป็นเหมือนโจบ้างข้อนี้อารมณ์ดีไม่เคยโกรธใครเลยเพื่อนเดินมาชนก็ไม่เป็นไรจ้ามีไหมคะมีนะคะในปลายทางนะคะมีไหมคะควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะข้อต่อไปค่ะชอบพูดตลกไหนใครเป็นแบบโจบ้างชอบพูดตลกเน่มากหลายคนเลยนะคะเอามือลงค่ะข้อต่อไปรู้จักแบ่งปันข้อนี้สำคัญเลยไหนใครเป็นแบบโจและอยากเป็นแบบโจบ้างไหนเด็กๆเอามือลงค่ะเราจะแบ่งปันกับผู้อื่นได้อย่างไรบ้างขอสักหนึ่งตัวอย่างค่ะเอาคนที่ยังไม่เคยตอบบ้างน้องประกรณ์ค่ะเราจะแบ่งปันกับผู้อื่นอย่างไรได้บ้างคะ
2: ให้เพื่อนยืมดินสอค
0: ่
2: ะ
0: ให้เพื่อนยืมดินสอน่ารักมากๆเลยนะคะต่อไปมีการทำที่ดีแล้วต่อไปมาดูการกระทำที่ไม่ดีของโจบ้างการที่นำพาไปสู่สิ่งต่างๆที่โจเนี่ยพบเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นฟันผุไม่ว่าจะเป็นปวดท้องมีอะไรบ้างคะเด็กๆเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะเอาคนอื่นบ้างค่ะน้องกิ่งก้าวบ้างค่ะน้องกิ่งข้าวที่ยังไม่ได้ตอบนะคะการกระทําที่ไม่ดีของโจมีอะไรบ้างคะน้องกิ่งก้าว
3: แบ่งของให้เพื่อนค่ะ
0: การกระทําที่ไม่ดีค่ะ
4: ไม่ดี
0: หมดเวลากลุ่มอื่นคนที่ยังไม่ได้ตอบเตรียมตัวไว้นะคะมือจับหู1 2 3น้องตะวันค่ะการกระทำที่ไม่ดีของโจมีอะไรบ้างคะน้องตะวันค่ะ
5: กินขนมที่
3: เก็บขนมกินที่พื้นครับ
0: เก็บขนมที่หล่นพื้นขึ้นมารับประทาน1ข้อแล้วนะคะข้อต่อไปเอามือจับหูตอนนี้กลุ่มที่5ยังปรึกษากันอยู่เลยนะคะกลุ่มอื่นเตรียมตัวไว้นะคะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะ
6: ไม่แปรงฟันครับ
0: ไม่แปลงฟันเก่งมากค่ะต่อไปค่ะมีอีกค่ะเอามือจับหู1 2 3กลุ่มที่4ค่ะขอคนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างนะคะเด็กๆปลายทางตอบคำถามด้วยนะคะ
7: ไม่อวดเพื่อน
0: ไม่กวนเพื่อนเป็นการกระทำที่ไม่ดีไหมคะยังไม่ถูกนะคะได้เอามือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่2ค่ะคนไหนยังไม่ได้ตอบบ้างคะ
8: เล่นดินโดยไม่ล้างมือ
0: เล่นดินโดยไม่ล้างมือนะคะหรือว่าทำกิจวัตรต่างๆแล้วไม่ล้างมือนั่นเองค่ะมีอีกไหมคะได้เอามือจับหูขอข้อสุดท้ายแล้ว1 23กลุ่มที่1ค่ะน้องประภัสราค่ะ
9: กินขนมหวานจนฟันผุค่ะ
0: เหมือนกับที่กลุ่มไหนบอกเอ่ยไม่แปลงฟันกลุ่มไหนคะเหมือนกันเลยนะคะมีอีกขออีก1ข้อค่ะเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะ
10: เพื่อนค่ะ
0: หัวเราะเพื่อนตอนไหนเอ่ยยังไม่ถูกนะคะไม่เป็นไรเด็กๆมาดูของครูแหม่มบ้างเด็กๆนั่งตัวตรงเดี๋ยวเราจะมาดูการกระทําที่ไม่ดีหรือว่าไม่ควรนําไปเป็นตัวอย่างของโจนะคะข้อแรกค่ะเด็กๆตั้งใจเรียนนั่งตัวตรงหรือยังคะข้อแรกนะคะชอบกินลูกอมและขนมนะคะ2เอาน้ำอัดลมบ้วนปากนี่บอกเพื่อนบอกว่าก็ต้องไปแปรงฟันก็ต้องไปล้างปากแต่โจบอกว่าอะไรก็เอาน้ำอัดลมบ้วนปากสิอร่อยด้วยใช่ไหมคะเด็กๆเป็นการกระทําที่ไม่ดีนั่นเองนะคะต่อไปเก็บขนมจากพื้นมากินหรือว่ามารับประทานนั่นเองนะคะไม่ล้างมือบ่อยๆเหมือนกับที่น้อง จ้านายบอกใช่ไหมคะไปเล่นดินไปเล่นอะไรเสร็จแล้วนะคะไม่ล้างมือพอเพื่อนบอกให้ล้างทำอย่างไรคะเอามือเช็ดกางเกงแบบนี้นะคะและข้อสุดท้ายค่ะนำอาหารของเพื่อนที่กินไม่หมดที่เพื่อนเนี่ยตอนแรกเพื่อนรับประทานอาหารร่วมกันใช่ไหมคะเขาก็จะมีช้อนกลางในการแบ่งอาหารแต่โจบอกว่าไม่เป็นไรใครกินไม่หมดเอามาให้เราโจก็กินหมดเลยนะคะทำให้เกิดผลนั่นเองนะคะมาดูผลเสียจากการกระทำที่ไม่ดีของโจมีอะไรบ้างน้องทีทัศน์ค่ะน้องทีทัศน์ลองบอกคุณแม่หน่อยค่ะผลเสียจากการที่โจเนี่ยทำไม่ดีเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ
6: ปวดฟันครับ
0: ปวดฟันอะไรอีกคะได้อีกไหมคะ
6: ฟันผุครับ
0: ปวดฟันฟันผุคนอื่นค่ะน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มปวดฟันฟันผุแล้วอะไรอีกคะ
6: ท้องเสียอย่างหนักคร
0: ับท้องเสียอย่างหนักเก่งมากเลยนะคะมีอีกไหมคะน้องปานิดาค่ะน้องปานิดาอ้วกเพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่ากินเยอะ
0: เพราะว่าเป็นอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างอาหารเป็นพิษนั่นเองนะคะนี่เลยการกระทำที่ไม่ดีของโจต้องนอนสมเห็นไหมคะไม่ไปโรงเรียนจนเพื่อนเนี่ยมาหานั่นเองนะคะก็คือโจเป็นคนที่ไม่รักษาสุขอนามัยของตนเองเนื่องจากพฤติกรรมหลายอย่างนะคะก็ส่งผลทำให้โจฟันผุเจ็บป่วยร่างกายไม่แข็งแรงและที่สำคัญเลยไปโรงเรียนไม่ได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆแล้วเรื่องเข็นแล้วเนี่ยมีใจความสำคัญหรือมีใจความสำคัญอย่างไรน้องค่ะ
5: แต่ถ้าไม่รักษาความสะอาดจะทำให้ท้องเสีย
0: น้องชัยพฤกษ์บอกว่าถ้าหากไม่รักษาความสะอาดในร่างกายหยิบอาหารหยิบขนมอะไรที่ตกพื้นแล้วมากินอาจจะทำให้ท้องเสียได้มีใครอีกไหมคะกลุ่มที่5ค่ะใจความสำคัญของเรื่องค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
11: เข็ดแล้วจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าใจความสำคัญของเรื่องก็คือโจเข็ดแล้วและจะไม่ทำอีกแล้วนะคะใจความสำคัญเพื่อนบอกอย่างนี้นะคะมาดูใจความสำคัญของครูแหม่มบ้างก็คือควรรักษาสุขภาพของตนเองจะได้ไม่ได้เป็นแบบโจใช่ไหมคะจะได้เข็ดแล้วแบบโจนะเช่นเด็กๆควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งไม่หยิบอาหารจากพื้นมารับประทานหมั่นล้างมือบ่อยๆไม่รับประทานอาหารในจานของผู้อื่นรวมทั้งควรใช้ช้อนกลางเพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนั่งตัวตรงค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคำถามของเรานะคะต่อไปเราจะมาทำใบงานที่5เรื่องข้อคิดจากโจนะคะก่อนอื่นนี่เลยใบงานที่5นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเขียนข้อคิดจากเรื่องเข็ดแล้วก็คือการรักษาสุขอนามัยของตนเองนะคะรวมทั้งวาดภาพในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็นำมาเขียนข้อคิดลงในเส้นบรรทัดที่คุณแหม่มให้นะคะหรือว่าอาจจะเขียนเป็นประโยคก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆเลยก่อนอื่นค่ะเราลองมาสนทนาเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยของตนเองที่ดีบ้างจะได้นำไปเขียนในแบบฝึกหัดได้มีอะไรบ้างคะเด็กๆน้องชัยพฤกษ์ค่ะ
12: แปรงฟันทุกวันล้างมือบ่อยๆครับ
0: แปรงฟันวันละกี่ครั้งดีคะ
12: 2ครั้งครับ
0: 2ครั้งตอนไหนบ้างคะน้องชัยพฤกษ
12: ์ตอนเช้ากับตอนดึกครับ
0: ตอนเช้ากับก่อนเข้านอนนั่นเองและอะไรคะ
12: และล้างมือบ่อยๆ
0: หมั่นล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะมีอะไรอีกคะเด็กๆมีใครตอบได้อีกไหมคะน้องค่ะน้องจักรพัฒน์ค่ะ
13: ไม่หยิบอาหารที่ตกพื้นแล้วขึ้นมากินครับ
0: เก่งมากค่ะไม่หยิบอาหารหรือขนมตกพื้นขึ้นมากินคุณแม่เคยได้ยินเด็กๆโรงเรียนเราเนี่ยแหละทำขนมตกแล้วก็พูดว่าไม่เป็นไรหรอกวันนี้เชื้อโรคไม่ได้ทำงานหยิบกินได้แล้วก็หยิบขึ้นมากินเลยมีเด็กปลายทางคนไหนเป็นแบบนี้ไหมคะห้ามทำนะคะเพราะเชื้อโรคอยู่ทุกที่นะคะเด็กๆกินไปแล้วอาจจะท้องเสียได้นะคะขออีกหนึ่งข้อค่ะเด็กๆหนึ่งข้อใครเอ่ยน้องดาเนียค่ะ
14: ถ้าไอหรือจามให้เอาข้อพับแขนปิดปากค่ะ
0: ถ้าไอหรือจามให้นำข้อพับแขนมาปิดปากอันนั้นอาจจะเป็นเรียกว่า การป้องกันเชื้อโรคใช่ไหมคะให้ไปสู่ผู้อื่นไหนขอการรักษาสุขอนามัยของตนเองก่อนที่เราจะไอจะจามจะไม่เป็นโรคเนี่ยเราควรที่จะเป็นอย่างไรน้องประกรณ์ค่ะ
15: ถ้าเรามือสกปรกเราไม่ควรไปหยิบอาหารขึ้นมากิน
0: ควรล้างมือก่อนรับประทานอาหารนั่นเองนะคะแล้วค่ะเด็กๆนี่ก็คือตัวอย่างของเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาลงมือเขียนได้เลยค่ะลงมือเด็กๆให้เขียนข้อคิดก่อนแล้วให้เด็กๆกลับไปวาดรูประบายสีที่บ้านนะคะเร่งมือเลยเดี๋ยวจะทำไม่เสร็จนะคะให้เขียนก่อนนะคะค่อยไปกลับไปวาดรูปที่บ้านนะนะคะน้องกุลเปิดเลยค่ะหน้าไหนคะหน้าไหนบอกเพื่อนๆหน่อยเร็ว136เขียนประโยคหรือข้อความเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยของตนเองก่อนข้อละ1อย่างเท่านั้นนะคะเด็กๆแล้วถ้าใครเสร็จแล้วถ้ามีเวลาว่างก็สามารถวาดรูประบายสีได้เลยค่ะ

ขียนเสร็จแล้วบ้างข้อแรกเด็กๆเร่งมือเลยนะคะเขียนก่อนค่อยวาดรูปนะคะข้อละ1อย่าง1พฤติกรรม

อหีบสระอิต้องอยู่ที่หัวหีบหรือยอยักษ์ยอยักษ์เก่งมากค่ะไลวีนแก้ไขใหม่นะน้องปณิดาไปข้อ2แล้วนะคะน้องปณิดาบอกว่าข้อแรกเขียนว่าล้างมือก่อนรับประทานอาหารน้องธัญญาราเขียนว่าข้อ2ค่ะข้อแรกล้างมือบ่อยๆข้อที่2แปรงฟัน2ครั้งต่อวันใช่ไหมคะหรือวันละ2ครั้งก็ได้นะคะเวลารับประทานอาหารต้องมีอะไรคะเด็กๆช้อนกลางใช่ไหมคะแบ่งอาหารให้เพื่อนๆก่อนแล้วช้อนที่ใช้แล้วเราจะไม่ตักอาหารร่วมกับผู้อื่นนะคะแก้วเหมือนกันมีใครเรียกว่าน้ำขวดเดียวกับเพื่อนบ้างมีไหมคะเวลาที่เด็กดื่มน้ำเนี่ยขวดเดียวกับเพื่อนก็จะมีน้ำลายสารปนเปื้อนต่างๆบางคนไม่สบายก็อาจจะมีเชื้อโรคในน้ำนะคะแล้วก็อาจจะเรียกว่าแพร่เชื้อโรคให้กับผู้อื่นนะคะแล้วก็จะเกิดอาจจะเกิดโรคต่างๆตามมานะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะดื่มน้ำขวดใครขวดมันนะคะไม่รับประทานไม่ดื่มน้ำร่วมกันนะคะเด็กๆ

คออวดรอคือวนคอควายเขียนคอควายหมายคอควายเหมือนดอเด็กเลยนะคะน้องเจด้าเขียนว่าอะไรคะข้อแรกข้อแรกเขียนว่าอะไรคะเก่งมากค่ะฉันแปรงฟันทุกวันวันละกี่ครั้งคะวันละ3ครั้งเด็กๆบอกว่าเด็กๆบางคนอาจจะแปรงวันละ3ครั้งใช่ไหมคะตอนเช้าก็คือหลังจากตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันใช่ไหมคะครั้งที่2คือตอนไหนคะหลังรับประทานอาหารกลางวันนะคะแล้วครั้งที่3ล่ะคะตอนก่อนเข้านอนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆให้เวลาอีก2นาทีเท่านั้น2นาทีค่ะน้องเมย์สระอืออยู่ที่มอมาค่ะตัวเดียวข้อแรกค่ะอันนั้นใหญ่มากเลยสระอือไปที่ออ่างด้วยสระอืออยู่ที่พยัญชนะแค่พยัญชนะต้นตัวเดียวนะคะอันนี้ค่ะถูกต้อง

0: เดี๋ยวเรามาเฉลยใบงานกันนะคะให้เด็กๆวางดินสอนะคะดูการรักษาสุขอนามัยที่คุณแหม่มเตรียมมานะคะข้อแรกค่ะเด็กๆนี่เลยควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งพูดคำว่าอย่างน้อยแสดงว่าแปรงมากกว่า2ครั้งได้ไหมคะได้เหมือนอย่างที่น้องเจด้าบอกเลยว่าแปรงฟันวันละ3ครั้งได้หรือว่าแปรงหลังจากรับประทานอาหารทุกมื้อก็ได้นะคะนี่เลยต่อไปค่ะเด็กๆไม่หยิบอาหารที่หล่นพื้นมารับประทานเหมือนกับโจใช่ไหมคะเด็กๆไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดโรคต่างๆได้นะคะข้อต่อไปล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือขนมทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราบางคนไปเล่นดินไปจับนู่นจับนี่ใช่ไหมคะเพราะว่าทุกที่เนี่ยมีเชื้อโรคนะคะก็ควรที่จะล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งนะคะข้อต่อไปค่ะไม่รับประทานอาหารในจานของผู้อื่นใช่ไหมคะอย่างเช่นตอนกลางวันเรามีถาดอาหารของใครของมันใช่ไหมคะก็ควรที่จะรับประทานอาหารในถาดของตนเองถ้าอิ่มหรือไม่พอนะคะสามารถไปเติมใหม่ได้นะคะแต่ว่าไม่ควรรับประทานอาหารในจานของเพื่อนนั่นเองนะคะและข้อต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยการมีน้ำใจแบ่งปันให้กับผู้อื่นใช่ไหมคะข้อคิดจากโจที่โจเนี่ยมีน้ำใจเราก็สามารถนำมาเขียนเป็นข้อคิดได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับใบงานของเราเด็กๆคนไหนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปทำเป็นการบ้านนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆสรุปบทเรียนของเราเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะซึ่งเป็นการอ่านเพื่อรู้ใจความสำคัญหรือรู้ส่วนสำคัญของเรื่องนั้นๆนะคะรวมทั้งที่สำคัญที่สุดเลยเมื่อเด็กๆอ่านเรื่องแล้วนะคะก็ควรที่จะนำข้อคิดจากเรื่องนำสาระสำคัญจากเรื่องนะคะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนกับเรื่องอะไรที่เราอ่านวันนี้คะเข็ดแล้วนั่นเองนะคะก็คือการนำเรื่องสุขอนามัยของตนเองนะคะแล้วการมีน้ำใจนะคะการไม่โกรธเพื่อนของโจเนี่ยนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆบทเรียนครั้งต่อไปเด็กๆคุณครูจะพาเด็กๆเข้าไปทำอาหารในป่าในเรื่องของครัวป่านะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่6เรื่องคำถามจากครัวป่าสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆบทเรียนเรื่องเข็ดแล้วนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะนำข้อคิดไปปรับใช้นะคะสิ่งที่ดีให้นำไปใช้สิ่งไหนที่ไม่ดีนะคะให้ลองมาดูว่าไม่ดีอย่างไรและเราไม่ควรไปปฏิบัติอย่างไรนั่นเองเหมือนกับโจที่เข็ดแล้ว
1: ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษา

0: ปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
2: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
3: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
2: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
3: ่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
3: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
4: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้โอ้เห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
2: ค่ะ
4: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก

ว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
3: แย่แล้ว
2: เครื่องหมดแล้วทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าหากเรา

0: ามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
1: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
1: ใช่
3: นะ
1: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
4: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
6: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้า

หลังจากวิ่งตะบึงพร้อมกับช่วยบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้รอดพ้นไฟป่ามาได้7มหัศจรรย์ก็ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่ขณะพักเอาแรงอยู่นั่นเองกระแสลมก็พัดกลับมาอีกทางหนึ่งทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ป่าฝั่งตรงข้ามก็พลันโหมแรงขึ้นตามกระแสลมที่ผันผวนและลุกใกล้เข้ามาทางแม่น้ำที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่

0: กำลังมาทางเรานี
1: ่จริงด้วยแย่แล้วชายชายแย่แล้ว
2: นี่แล้ว
0: พวกเราต้องช่วยพาสัตว์พวกนี้หนีแล้วล่ะอีกครั้งหนึ่งที่เจ็ดมหัศจรรย์คิดหาทางแก้ปัญหาอะไรนะที่จะพาพวกสัตว์หนีไฟไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องโดดลงน้ำสะพานยังไงล่ะใช่แล้ว
3: โยเย
4: หัวแหลม
1: ฟ้าแฟนตองและตาม
5: ทางและสาย
1: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์

0: มาเร็วเด็กๆข้ามสะพานไปเลย
1: เจ็ดมหัศจรรย์ช่วยเพื่อนๆไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ต่างยินดีและเข้ามาขอบใจเจ็ดมหัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขาไว้

สนธรรมชาติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกชีวิตและเสียงชัยโยโห่ร้องของบรรดาสัตว์ต่างๆ7มหัศจรรย์ร่วมกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานไปกับพวกสัตว์ทั้งหลายความสุขกำลังห้อมล้อมพวกเขามากกว่าเดิมหลายเท่าแสงแห่งความปิติก็พลันสว่างเรืองรองยิ่งขึ้นไปอีก

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: อยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
3: จริงเหรอ
2: พี่ใบครูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอะ
3: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
4: จริงมาก
3: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
2: ว้าว
3: นี่ไฟเช็คหรอ
1: จริงอะ
3: เดี๋ยวกดดูดิก่อนแม้เติมน้ำน้ำมีนู่นน่ะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะ
3: อ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
5: เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะอุ๊ยไปแล้ว
6: นี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไว
5: ้ปิดแก๊สก่อนเลยอยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
3: โอ๊ย
5: แม่กูไปทางนู้น
7: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
7: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
3: ค่ะ
7: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะแม่
7: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
7: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะมันถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้นะคะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
2: ะ
7: โอเคไหมคะ
2: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อ่ะคะ
3: ใช่ค่ะ
7: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
7: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
2: ได้ค่ะ
7: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยนะมาเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในช่วงปิดเทอมก็คือข่าวเกี่ยวกับอาการติดเกมของเด็กๆครับและหากว่าเราติดเกมอยากจะเลิกจะต้องทำอย่างไรดีครับโอ้โหยังเล่นเกมอยู่เลยติดเกมเปล่าเนี่ย
1: ผมไม่รู้เลยครับว่าผมติดเกมหรือไม่ติดเก
0: ม
1: เล่นแค่สนุก
0: ครับ
1: ไม่น่าจะติดเกมเลยนะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาดูระดับการติดเกมของพิมพ์ดีกว่าว่าอยู่ที่ระดับไหนดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: การเล่นเกมไม่ใช่เรื่องผิดนะครับทุกคนสามารถจะเล่นเกมได้แต่จะต้องเล่นให้พอดีและจะต้องไม่เล่นจนเกินพอดีครับ
1: ถ้าผมเล่น1ชั่วโมงจะเป็นอย่างไรครับ
0: 1ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นการเล่นเพื่อผ่อนคลายนะครับก็เล่นได้ครับ
1: แต่ถ้าผมเพิ่มไปครึ่งชั่วโมงล่ะครับ
0: โอ้โหเพิ่มครึ่งชั่วโมงนี่ไม่ค่อยอยากเลยนะครับแต่ว่าก็เอาเป็นว่าช่วยพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วนะครับแล้วก็ช่วยในการเรียนรู้ก็พอเล่นได้ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขอลุย3ชั่วโมงเลยนะคะ
0: โอ้โห3ชั่วโมงเลยนะครับทำการบ้านเสร็จหรือยังครับ
1: การบ้านเหรอครับเดี๋ยวทำครับแต่ตอนนี้ผมขอเล่นเกมก่อนนะคะ
0: ตอนนี้อะไรก็มายับยั้งไม่อยู่แล้วครับเสียทั้งเงินเสียทั้งงานเสียทั้งเวลาสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเกมควบคุมเราหมดเลยครับ
1: ผมไม่สนใจอะไรแล้วการบ้านไวรัลเพื่อนถ้าผมไม่ชนะด่านนี้ผมจะไม่นอน
0: แบบนี้ไม่เรียกว่าคนเล่นเกมนะครับเขาเรียกว่าเกมเล่นคนครับอาการน่าเป็นห่วงครับนี่คือกล่องกลับใจครับกล่องใบนี้นะครับมีเรื่องราวชีวิตจริงของคนที่ติดเกมมาเล่าสู่กันฟังครับโดยแบ่งเป็นการกลับใจด้วยตัวเองและการกลับใจเพราะผู้อื่นครับเรื่องแรกในกล่องกลับใจนะครับเป็นเรื่องของเด็กหญิงคนนึงนะครับมีผลการเรียนที่ตกต่ำครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเธอและเพื่อนติดเกมออนไลน์อย่างหนักครับผลการเรียนเริ่ม

0: าถูกให้ออกมหาวิทยาลัยเหมือนเพื่อนคนที่เล่นเกมอื่นๆใช่ไหมครับ
1: จริงๆแล้วก็เกือบจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าพี่เขาไม่มาพบกับกล่องกลับใจครับกล่องกลับใจใบนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของเธอครับทำให้เธอค้นพบความหมายในชีวิตครับกลับมาคิดได้ว่าถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจะต้องถูกให้ออกจากมหาเธอเรียนจบมหาวิทยาลัยเพราะว่ากล่องกลับใจใบนี้แหละครับ
0: เยี่ยมเลยครับกลับใจได้ด้วยตัวเองเย
1: ้กล่องกลับใจเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งซึ่งหนีออกจากบ้านครับคิดว่าเขาหนีเพราะอะไรครับ
0: เขาคงไปเที่ยวมั้งครับ
1: เขาไม่ได้หนีจากบ้านเพราะว่าไปเที่ยวครับแต่ว่าหนีออกจากบ้านเพราะตอนที่อยู่ที่บ้านครับเขาเป็นเด็กที่เล่นเกมมากติดเกมอย่างยิ่งเล่นอย่างไม่รู้เวลาครับพ่อแม่ก็พร่ำบ่นจนเขาทนไม่ไหวอยากเล่นเกมแล้วก็ไม่อยากฟังเสียงบ่นของพ่อแม่ก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านครับน้องพิมพ์คิดว่าชีวิตของเขาจะเป็นยังไงครับ
0: เขาคงเล่นรอดลำบากคร
1: ับ แน่นอนครับแต่ครอบครัวนี้โชคดีที่มีพ่อและแม่ครับค้นพบกล่องกลับใจครับกล่องกลับใจนะครับทำให้ชีวิตของครอบครัวที่เปลี่ยนไปตลอดกาลครับทันทีที่เห็นลูกเล่นเกมอยู่ครับพ่อและแม่โผเข้าไปกอดลูกด้วยความรักครับพลังรักจากอ้อมกอดของพ่อและแม่ทำให้เด็กคนนี้คิดได้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในตู้เกมแต่อยู่ในครอบครัวอยู่ในอ้อมกอดของพ่อและแม่ครับทำให้เขาค้นพบชีวิตใหม่กลับคืนสู่สังคมได้ด้วยความรักของครอบครัวครับ
0: โอ้โหเรื่องนี้พ่อแม่ช่วยลูกกลับใจ
1: สังคมของเรายังมีคนติดเกมอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถหลุดพ้นออกมาได้ครับพี่ซุปอยากให้น้องๆทุกคนศึกษาผ่านกล่องกลับใจเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าเราต้องเล่นเกมอย่างพอดีรู้จักแบ่งเวลาเพื่อสร้างภูมิต้านทานป้องกันการติดเกมครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: คุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยสุรล่ามประสามือวันนี้พบกับคุณอรรถกาเที่ยงปีชารักค่ะ
1: มาดูเรื่องของอาวุธปืนที่ตอนนี้มีการพูดถึงกันอย่างมากหลังจากเกิดเหตุติดกันหลายเหตุเนี่ยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุอุกอาจใช้อาวุธปืนอีกแล้วครับที่งานชิมช็อปใช้จังหวัดนครราชสีมาก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนตำรวจก็สามารถจับผู้ก่อเหตุได้1คนพร้อมกับอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ส่วนสาเหตุนั้นผู้ต้องหาอ้างว่ามาจากการทะเลาะวิวาทเพราะถูกกล่าวหาขโมยรถจักรยานยนต์ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่กล้องวงจรปิดบริเวณฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุสามารถบันทึกเสียงขณะเกิดเหตุการณ์ได้โดยได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดและมีเสียงคนตะโกนเอะอะโวยวายในที่เกิดเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณปริสุทธโธและในจำนวนนี้2คนถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเนื่องจากมีอาการสาหัสเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 22:30 ของคืนมาภายในงานชิมช็อปใช้หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดจังหวัดนครราชสีมาคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์บุกกราดยิงและอาวุธมีดทำร้ายผู้คนในช่วงที่งานกำลังเลิกและพ่อค้าแม่ค้ากำลังเก็บของตำรวจสภ.ด่านขุนทดสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้1คนคือนายณัฐกิจให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับเพื่อนอีก4คนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มผู้จัดงานชิมช็อปใช้สาเหตุเพราะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับกลุ่มผู้จัดงานเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์จึงใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มผู้จัดงานจนได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นได้แจ้งข้อหานายณัฐกิจในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะ
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แสดงความกังวล นะคะต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็กล่าวถึงแนวทางการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนว่าณขณะนี้รัฐบาลค่ะกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างส่วนที่มีการเผยแพร่ภาพการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวในงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่ามีการสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการยกเลิกนโยบายดังกล่าวแล้วก็ให้ปรับเปลี่ยนเป็นรางวัลประเภทอื่นแทนค่ะ
2: ใช่ค่ะที่ผ่านมางานชิมช็อปใช้ที่โคราชนะคะ
3: จะสวนทางกับนโยบายรัฐบาล
4: สั่งให้อธิบดีปกครองเลิกนโยบายนี้เปลี่ยนเป็นการให้รางวัลเหลือ3ผู้ที
0: ่ทางด้านของนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองยืนยันนะคะว่าตามนโยบายของรัฐบาลจะไม่มีการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านค่ะโดยได้พิจารณาจัดหาสิ่งของที่มีมูลค่าทดแทนพร้อมเน้นย้ำถึงนโยบายเร่งด่วนในการระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าใบป.3ทั่วประเทศซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลปืนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะไม่สามารถขอออกใบอนุญาตได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าระบบส่วนกลางได้ทำการระงับการออกใบอนุญาตไว้ทั้งหมดแล้ว
5: แต่ที่มอบไปแล้วก็คือ
6: ไม่ได้มอบครับที่ผ่านมานั้นคือเรามอบเข็มมอบใบประกาศแต่รางวัลอื่นเนี่ยเช่นอาวุธปืนเนี่ยมันจะต้องจัดหาทุกปีก็เช่นเดียวกันต้องจัดหาแล้วปืนอาวุธปืนมันต้องจัดหาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นนโยบายที่เราจะต้องจำกัดจึงจะต้องเป็นในเรื่องของการมอบสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทนครับ

0: ที่จัดหาครับในแต่ละปีเนี่ยต้องดำเนินการตรวจสอบตอนนี้มันอยู่ในขั้นการตรวจสอบและแต่ละคนที่ได้รางวัลไปที่มอบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับเขาจะต้องไปดำเนินการออกใบป.3ก่อนทุกคนเนี่ยเวลาจะซื้อปืนจะมีปืนแต่ไม่ว่าจะปืนอะไรก็แล้วแต่ต้องไปออกใบป.3เพราะนั้นวันนี้เนี่ยป.3เนี่ยเราระงับหมดแล้วเราระงับไม่ใช่ระงับแค่สั่งไประงับเราระงับเราล็อกระงับชั่วคราวโดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางใช้ระบบจากส่วนกลางหยุดปฏิบัติการเรื่องออกใบป.3ไว้ทั้งหมดทั่วประเทศ
1: แล้วที
0: ่
1: ร
0: ับ
1: ไปก็ต
0: ้
1: องเรียกคืนไหมคะ
0: รับไปเมื่อไหร่ฮะ
1: ที่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้ว
0: ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วคือมอบแหนบทองคำนะครับแหนบแหนบกลับไปประกาศครับไม่ได้มอบคืน
2: สำหรับคำสั่งระงับโครงการปืนสวัสดิการนะคะซึ่งก็มีเสียงสะท้อนจากตำรวจถึงความกังวลในการปฏิบัติงานค่ะอธิบดีกรมการปกครองอธิบายบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยมีความจำเป็นเพื่อจำกัดปริมาณอาวุธปืนแล้วก็สร้างความเท่าเทียมกันระหว่างข้าราชการและประชาชนทั่วไปทั้งนี้ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแล้วก็หน่วยงานราชการหากมีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจะต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะรองรับการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3: รัฐบาลชี้แจงมาตรการควบคุมอาวุธปืนโดยจะมีการจัดระเบียบทั้งปืนเถื่อนและปืนที่มีทะเบียนโดยจะคุมเข้มทั้งการครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์แนวทางการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลว่าหลักคิดสำคัญของนายกรัฐมนตรีก็คือการทำให้การครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธปืนอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นโดยต้องแยกให้ชัดระหว่างสิทธิ์ในการครอบครองกับสิทธิ์ในการพกพาและใช้อาวุธซึ่งไม่ใช่สิทธิ์เดียวกันการมีอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำปืนออกไปพกพาในที่สาธารณะหรือว่าหยิบมาใช้ได้ตามใจประเด็นสำคัญคือรัฐบาลต้องการจัดระเบียบปืนถูกกฎหมายและปืนเถื่อนและต้องการควบคุมการพกพาและการใช้อย่างจริงจังทั้งนี้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการหลายด้านพร้อมกันทั้งการระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่การระงับและการตรวจสอบการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนว่าป.3การจัดระเบียบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบผู้ค้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนการตรวจสอบอาวุธและกระสุนในสนามยิงปืนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดส่วนข้อเสนอให้มีการตรวจสุขภาพกายสุขภาพจิตหรือว่าการเซตซีโร่เรียกผู้ครอบครองอาวุธปืนทั้งหมดกลับเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่เป็นข้อเสนอที่สามารถนำมาศึกษาได้แต่จำเป็นต้องพิจารณาทั้งข้อกฎหมายผลกระทบความพร้อมของหน่วยงานและหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมก่อนนำไปใช้จริงสำหรับนักกีฬายิงปืนนั้นรัฐบาลรับทราบถึงข้อกังวลและจะพิจารณารายละเอียดให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการกีฬาโดยแนวคิดที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องของการตรวจสอบและจัดเก็บอาวุธและเครื่องกระสุนในสถานที่ที่เหมาะสมไม่ใช่ข้อสรุปว่ารัฐบาลจะยุติการเล่นกีฬายิงปืนหรือว่าปิดโอกาสทางการกีฬา
2: ส่วนกรณีที่สังคมนะคะกำลังถกเถียงเรื่องของข้อกฎหมายเจ้าของบ้านเนี่ยจะสามารถใช้อาวุธปืนยิงผู้บุกรุกนะจนเสียชีวิตในการป้องกันตัวค่ะในเรื่องนี้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าข้อกฎหมายยิงโจรในบ้านเนี่ยพยานหลักฐานจะเป็นตัวชี้ว่ามีความผิดหรือว่าเป็นการปกป้องตัวเองค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวชี้แจงอธิบายหลักกฎหมายนะคะเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและไม่ด่วนสรุปความผิดของเจ้าของบ้านค่ะส่วนผู้ใช้อาวุธจะมีความผิดหรือไม่ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานต่างๆก่อนทำความเห็นทางคดีเสนอต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาต่อไปดังนั้นนะคะจึงไม่สามารถสรุปผลทางกฎหมายได้ในทันทีเพียงเพราะประเมินจากสถานว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้บุกรุกหรือเหตุเกิดภายในบ้านแต่ว่าในขณะเดียวกันกฎหมายก็รับรองสิทธิ์ของประชาชนในการป้องกันตนเองและผู้อื่นอย่างชัดเจนค่ะอย่างเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา68นะคะกำหนดหลักในเรื่องของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหากมีภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและการเพื่อป้องกันนั้นพอสมควรแก่เหตุผู้กระทำไม่มีความผิดค่ะเพราะฉะนั้น จึงไม่มีหลักง่ายๆว่าคนร้ายเข้าบ้านจะยิงได้ทุกกรณีแล้วก็ในทางกลับกันก็ไม่มีหลักว่ายิงผู้บุกรุกในบ้านแล้วเจ้าของบ้านต้องผิดทุกกรณีค่ะเอาไปฟังคำชี้แจงในประเด็นนี้กันค่ะ
4: ผู้บุกรุกเข้าบ้านเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ป้องกันตัวอยู่แล้วแต่การป้องกันตัวนั้นต้องไม่เกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นหลักของกฎหมายก่อนนะครับหลักกฎหมายเนี่ยเมื่อมีเหตุที่มีผู้เสียชีวิตจะถือว่าเป็นคดีอาญานะครับเจ้าที่ตำรวจต้องมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะครับอย่างหลักที่ผมนำมาเสนอที่เป็นแนวคำพิพากษาศาลฎีกาก็จะเห็นว่าในการพิจารณาในชั้นของพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการเองเนี่ยเห็นว่าเป็นอาจจะเห็นว่ามีดุลพินิจว่าจะเห็นว่าเป็นการยังไม่เข้าข่ายป้องกันตัวจึงได้มีการฟ้องไปจนถึงการพิจารณาคดีของชั้นศาลแล้วก็สู้กันจนถึงศาลฎีกาจึงได้มีแนวคำพิพากษาศาลว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าป้องกันตัวไม่เกินกว่าเหตุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะให้หลักว่าอย่าไปยึดเป็นหลักว่าถ้าคนเข้าบ้านยิงได้เลยแบบไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับกฎหมายถือว่าเมื่อมีความตายเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาแล้วล่ะมีการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดทางอาญาส่วนผู้ยิงเนี่ยจะอยู่ในสาธารณะป้องกันตามสิทธิ์ตามมาตรา68หรือเกินกว่าเหตุหรือไม่เป็นหลักป้องกันเลยนะครับก็จะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงไป
2: แต่ว่าในทางกลับกันนะคะหากพยันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วและยังมีการติดตามไปใช้กำลังหรือว่าใช้อาวุธค่ะการพิจารณาทางกฎหมายก็อาจแตกต่างกันออกไปตามพฤติการหากข้อเท็จจริงเป็นการป้องกันโดยชอบและพอสมควรแก่เหตุตามมาตรา68ผู้กระทำไม่มีความผิดแต่หากมีเหตุที่จะป้องกันจริงแต่ว่ากระทำเกินสมควรแก่เหตุก็อาจเข้าสู่หลักตามมาตรา69ซึ่งกฎหมายเปิดทางให้ศาลพิจารณาลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดและหากการกระทำนั้นเกิดจากความตื่นเต้นความตกใจหรือว่าความกลัวศาลอาจไม่ลงโทษก็ได้ทั้งนี้นะคะการที่ตำรวจต้องสอบสวนไม่ได้หมายความว่าตำรวจสรุปว่าผู้ป้องกันตัวนั้นเป็นคนผิดค่ะ
4: ก็อาจจะเป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุนะครับก็อาจจะเข้ามาตรา69ก็คือมีความผิดแต่ศาลอาจจะพิจารณาลดหย่อนความโทษได้หรือถ้าเป็นกรณีที่เช่นเราตะโกนสั่งให้หยุดนะครับแล้วก็คนร้ายเนี่ยได้วิ่งหลังกลับวิ่งออกไปแต่เรายังยิงตามไป 2-3 นัดนี่อาจจะไปเข้าเหตุเป็นเรื่องการฆ่าคนตายโดยเจตนาเลยก็ไปอีกเรื่องนึงเลยนะครับหลุดหลักเรื่องป้องกันเกินกว่าเหตุไปด้วยนะครับ
2: เพราะฉะนั้นดังนั้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องมองเป็น2ขั้วที่ว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้ในกรณีที่โจรเข้าบ้านเพื่อป้องกันตนเองเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญกว่าก็คือประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและผู้อื่นตามที่กฎหมายรับรองและกระบวนการยุติธรรมก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงว่าการป้องกันนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่และกฎหมายไม่ได้พิจารณาเพียงว่าเหตุเนี่ยเกิดในบ้านหรือนอกบ้านแต่พิจารณาพฤติการทั้งหมดค่ะ
3: และเมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงที่โรงเรียนครับโดยมีงานที่บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอาลัยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทศศิรินทร์นนทบุรีที่วัดในอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษโดยมีครอบครัวญาติเพื่อนร่วมงานข้าราชการบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและร่วมกันสงบนิ่งไว้อาลัยแก่การจากไปของนายกิติพงษ์ในพิธีเจ้าหน้าที่ได้เชิญหีบเพลิงและพระตรายพระราชทักเข้าสู่บริเวณพิธีอย่างสมเกียรติจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกอบพิธีจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพก่อนที่ประธานสงฆ์พระสงฆ์แขกผู้มีเกียรติญาติและผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมกันวางดอกไม้จันทร์เพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายนายกิติพงษ์สมรัตน์ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีและเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาและครอบครัวได้นำศพกลับมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจที่บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติสูงสุดแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
2: มาดูความคืบหน้านะคะในคดี Forex TD นะคะมูลค่าความเสียหายเกือบ 2,500 ล้านบาทค่ะ วันนี้ทางศาลอาญานะคะก็มีการนัดอ่านคำพิพากษาที่มีจำเลยคนสำคัญ

0: อย่างนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาพร้อมครอบครัวและผู้บริหารรวม24คนค่ะเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณศาลอาญานะคะศาลได้นัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D ค่ะซึ่งทางอัยการคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายอภิรักษ์ผู้บริหารพร้อมพวกรวม24คนมีนักแสดงชื่อดังอย่างพิงกี้รวมถึงมันดาแล้วก็พี่ชายตกเป็นจำเลยร่วมด้วยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับพฤติการในคดีนี้ค่ะตามคำฟ้องระบุนะคะว่าในช่วงปี2558ถึง2563กลุ่มจำเลยได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนผ่านทางเว็บไซต์และเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Forex 3D โดยกล่าวอ้างว่ามีทีมงานมืออาชีพนำเงินไปลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศแทนพร้อมทั้งชักชวนให้ร่วมลงทุนคือเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ 15,000 บาทไปจนถึง 50,000 บาทอีกทั้งก็ยังมีการการันตีผลตอบแทนแล้วก็รับประกันเงินต้น 100% ส่งผลให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อนะคะเป็นจำนวนมากถึง 9,842 คนรวมมูลค่าความเสียหายสูงกว่า 2,489 ล้านบาทซึ่งในความเป็นจริงแล้วค่ะไม่ได้มีการนำเงินเนี่ยไปลงทุนเทรดจริงตามที่มีการกล่าวอ้างส่วนบรรยากาศที่บริเวณศาลอาญาในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางพิงกี้นักแสดงสาวพร้อมกับทนายความได้เดินทางขึ้นไปยังห้องพิจารณาคดีล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันศาลก็มีคำสั่งเบิกตัวมันดาแล้วก็พี่ชายของพิงกี้ตลอดจนจำเลยคนอื่นๆจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมาร่วมรับฟังคำพิพากษาด้วยค่ะ
1: เรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะครับเจ้าหน้าที่ตชด.ภาค3สกัดรถต้องสงสัยขนยาเสพติดจากชายแดนจังหวัดเชียงรายโดยคนร้ายพยายามขับรถหลบหนีพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่จนสุดท้ายถูกจับได้และเข้าตรวจค้นในรถก็พบยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดร้อยตชด327อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากสายสืบว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดใช้รถมิตซูบิชิปาเจโร่สีดำทะเบียนจังหวัดเชียงรายลักลอบลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่จากชายแดนผ่านเส้นทางแม่จันเชียงแสนพันตำรวจเอกรังสิมันสงเคราะห์ธรรมรองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3จึงนำกำลังชุดปราบปรามยาเสพติดร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็วร้อยตชด327วางแผนเข้าจับกลุ่มกระทั่งพบรถต้องสงสัยเจ้าหน้าที่แสดงตัวเรียกให้หยุดรถแต่ว่าคนร้ายกลับเร่งเครื่องรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ก่อนขับไล่ติดตามเป็นระยะทางยาวกว่า25กิโลเมตรจนถึงพื้นที่บ้านดอยจำปีหมู่6ตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนรถคนร้ายนั้นเสียหลักปีนเกาะกลางถนนไปต่อไม่ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามและควบคุมตัวไว้ได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจค้นรถพบกระสอบสีรุ้งภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ4ล้านเม็ดจึงคุมตัวชายคนขับรถพร้อมกับของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ไปดูการตรวจค้นสินค้าผิดกฎหมายกันบ้างนะคะทางด่านศุลกากรเบตงได้ร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองค่ะเข้าไปตรวจค้นยานพาหนะแล้วก็บุคคลที่เดินทางผ่านด่านนะเพื่อที่จะปรับปรามการลักลอบนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนโดยนายกิติพัชวลานายด่านศุลกากรเบตงนะคะร่วมกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงค่ะบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านพรมแดนเบตงเข้าตรวจค้นยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางผ่านด่านอย่างละเอียดและเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าต้องห้ามสินค้าหลบเลี่ยงภาษีรวมถึงสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ที่ไม่มีเอกสารสำแดงถูกต้องนายด่านศุลกากรเบตงระบุนะคะว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นแล้วก็เฝ้าระวังตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
1: ช่วงหน้าฝนนะครับมรสุมในช่วงนี้สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคอีสานยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นโดยขณะที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารตอนนี้ระดับน้ำนะครับอยู่ในสูงที่ระดับมีการเตือนภัยระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬเช้านี้ตามข้อมูลจากกรมชลประทานรายงานว่าระดับน้ำอยู่ที่12เมตร25เซนติเมตรแม้จะลดลงจากเมื่อวานนี้แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับเตือนภัย

0: ประชาชนในพื้นที่แล้วทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬก็กำชับผู้บริหารท้องถิ่นให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดรายงานสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนเพื่อขอพร้อมขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วย
1: ส่วน

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู่ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วอย่าก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้น

0: กับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
1: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
0: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริ
2: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
2: ไปหัวเมืองใหม
3: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
2: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
3: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
2: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
1: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
2: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับ
4: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
2: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
0: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางของคุณแนนทุกๆคนนะคะสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีหรือคุณแนนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือเรื่องการสืบขุนนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้ในชั่วโมงนี้แล้วเด็กๆก็จะสามารถบอกวิธีการสืบขุนข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนของเราได้นั่นเองค่ะซึ่งในชั่วโมงวิชาประวัติศาสตร์ที่เราเรียนผ่านมาแล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับชุมชนน่าอยู่การที่เราเป็นสมาชิกของชุมชนในชุมชนเราจะต้องมีการปฏิบัติตนที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีอย่างเช่นไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำจัดทิ้งขยะให้เป็นที่ทำความสะอาดไม่ทะเลาะวิวาทกันหรือสิ่ง

0: ที่เราทำให้สังคมสงบสุขนะคะเราก็ต้องปฏิบัติทำตามกฎระเบียบของชุมชนเพื่อให้ชุมชนเป็นยังไงคะ
1: หน้าอย
0: ู่หน้าอยู่นั่นเองถ้าคนในชุมชนไม่รักไม่สามัคคีกันไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจจะทำให้ชุมชนของเรานั้นวุ่นวายไปด้วยใช่ไหมคะแล้วทีนี้ชุมชนของเราที่คุณแนนได้ยกตัวอย่างไปแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะคะ
1: 2
0: ลักษณะคืออะไรบ้างคะไหนใครจะช่วยคุณแนนในการตอบว่าชุมชนของเรามีกี่ลักษณะกลุ่มที่4ค่ะคุณแนนขอตัวแทนหน่อยค่ะชุมชนของเรามีกี่ลักษณะนะคะ
2: 2ครับ
0: 2ลักษณะมีอะไรบ้างลูก
2: ชุมชนชนบทกับชุมชนในเมืองครับ
0: เก่งมากเลยค่ะนักเรียนตอบได้นั่นเองนะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจในบทเรียนที่ครูแนนได้ให้ความรู้ไปแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะจำได้ไหมนะคะชุมชนของเราก็จะแบ่งออกเป็นชุมชนชนบทและก็ชุมชนเมืองชุมชนชนบทมีลักษณะการดำเนินชีวิตอย่างไรคะการใช้ชีวิตของคนในชุมชนชนบทนี้เป็นอย่างไรใครตอบได้การดำเนินชีวิตของคนในชุมชนชนบทจะเป็นอย่างไรคะอย่างเช่นการใช้ชีวิตในแต่ละวันการประกอบอาชีพจะเป็นอย่างไรคะมีใครตอบได้ไหมน้องนาเดียค่ะการใช้ชีวิตของคนในชุมชนชนบทเป็นอย่างไรคะ
3: ไม่แออัดค่ะ
0: ไม่แออัดนะคะการตั้งบ้านเรือนก็จะไม่แออัดนั่นเองและผู้คนอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไรคะความสัมพันธ์ของผู้คนกลุ่มที่5ค่ะความสัมพันธ์ของคนในชุมชนชนบทเป็นอย่างไรคะ
4: รู้จักกันดีครับ
0: รู้จักกันดีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วชุมชนเมืองล่ะคะชุมชนเมืองจะมีความแตกต่างอย่างไรน้องแก้วตาค่ะชุมชนเมืองจะมีความแตกต่างอย่างไรหรือมีการใช้ชีวิตอย่างไรคะ
5: คนอยู่เยอะกว่าม
0: ีสมาชิกในชุมชนเป็นจำนวนมากใช่ไหมคะอะไรอีกคะน้องเบิ้ลค่ะ
6: จะว้าวุ่นค่ะ
0: วุ่นวายใช่ไหมคะเพราะว่าผู้คนนั้นอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นความวุ่นวายก็จะตามมานั่นเองความอำนวยความสะดวกสบายเยอะไหมคะลูกเยอะนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของชุมชนนั่นเองทั้งชนบทแล้วก็ในเมืองนั่นเองนะคะการใช้ชีวิตก็จะแตกต่างกันทีนี้ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกในชุมชนเราอะไรคะ
7: สอบถาม
0: จากใครได้บ้างคะลูก
7: พ
0: ่
7: อก
0: ับ
7: แม
0: ่ปู่ย่าตายายทำไมผู้ปกครองทำไมเราถึงเลือกที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายคะอ๋อน่าจะรู้ประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ล่ะคะไปสอบถามใครได้อีกอาจจะทราบข้อมูลไม่เพียงพอคุณครูคุณครูจะรู้ประวัติความเป็นมาของแต่ละชุมชนไหมอ่ะรู้ไหมลูกไม่รู้อ่ะลองช่วยกันระดมความคิดเดี๋ยวคุณแนนจะขอตัวแทนอีกหนึ่งคนนะคะกลุ่มที่สองได้หรือยังคะเราจะทราบข้อมูลประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนได้อย่างไรคะ
8: สอบถาม
0: สอบถามจากใครคะ
8: คนในชุมชน
0: ปู่ย่าตายายแล้วก็คนในชุมชนเก่งมากกลุ่มที่3ได้หรือยังคะคุณแนนให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรคะลูกเกี่ยวกับอะไรคุณแนนให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรคะ
9: เกี่ยวกับความเป็นมา
0: ความเป็นมาของชุมชนแล้วเราจะทราบข้อมูลนี้ได้อย่างไรคะสอบถามจากใครลูกสอบถามจาก
10: คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณ
0: แม่อ๋อถ้าคุณแนนสอบถามจากคุณแนนได้ไหมทำไมอ่ะถึงได้ลูก
10: เพราะค
0: ุ
10: ณแนนเคยถาม
0: เพราะอย่าง
11: น
0: ี
11: ้
0: เพราะบางคนอยู่ในชุมชนบ่อฝ้ายชุมชนส มอโพรงชุม

0: ชนในเทศบาลหัวหินซึ่งแต่ละชุมชนครูแนนอาจจะมีความไม่เพียงพอแต่ละชุมชนที่สำคัญหนูต้องไปสอบถามใครที่จะรู้จริง
1: ๆคนที่แก่กว่า
0: คนที่แก่กว่าคนที่อยู่ในชุมชนของเราอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายได้หมดหรือผู้นำชุมชนรู้จักผู้นำชุมชนไหม
1: ไม่รู้จัก
0: ผู้ใหญ่บ้านทุกนั่นแหละค่ะเก่งมากกลุ่มที่4ได้หรือยังคะได้แล้วใช่ไหมคะนอกจากสอบถามคุณพ่อคุณแม่แล้วมีใครได้อีก
1: ดูจากอาชีพส่วนใหญ
0: ่ดูจากอาชีพการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ใช่ไหมคะอะไรอีกคะ
2: ถามพ
0: ี่ถามพี่ถามใครได
3: ้
0: อ
3: ี
0: ก
3: ถามแม่
0: ถามคุณครูคุณครูเดี๋ยวครูแนนจะสอบถามข้อมูลกลุ่มที่5ได้หรือยังคะอ้าวกลุ่มที่5เราจะรู้ประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนได้อย่างไร
4: สอบถามคนในช
0: ุ
4: มชน
0: สอบถามคนในหมู่บ้านสอบถามก็อันเดียวกัน อันเดียวกันลูกใคร
4: สอบถาม
0: ตำรวจผู้ใหญ่บ้านได้ไหมพระได้ไหมได้พระหรือบุคคลที่อยู่ในชุมชนนั้นก็จะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคนในชุมชนแต่ถ้าบางทีมาสอบถามครูแนนครูแนนอาจจะรู้ข้อมูลเพียงบางส่วนเพราะครูแนนไม่ได้อยู่ในชุมชนนั้นๆ นะคะดังนั้นแล้วเราต้องสอบถามเกี่ยวกับคนที่อยู่ในชุมชนแล้วก็เราอยากรู้ในด้านไหนเราก็ต้องไปสอบถามในด้านนั้นอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าคนในชุมชนของเรานับถือศาสนาอะไรเป็นส่วนใหญ่เราจะไปถามใครได้บ้าง
4: คนในหมู่บ้าน
0: คนในหมู่บ้านอาจจะไปสำรวจหรือสอบถามใช่ไหมคะ
4: ตำรวจ
0: คุณตำรวจสอบถามคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่บ้านพระก็ได้นั่นเองหรือเราอาจจะสำรวจจากการแต่งกายการเข้าร่วมพิธีก็ได้เด็กดีปรบมือหนึ่งครั้งเด็กดีปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งจากการที่ครูแนนได้ให้นักเรียนลองเสนอแนะว่าเราจะทราบข้อมูลประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนอย่างไรนะคะกลุ่มที่หนึ่งทราบได้อย่างไรคะทราบประวัติความเป็นมาของชุมชนได้จากอะไร
5: สอบถามค่ะ
0: สอบถามกลุ่มที่สองได้จากอะไรคะกลุ่มที่สองหนูจะทราบประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนได้อย่างไรคะ
6: สอบถามคนในชุมชน
7: ถามคนในชุมชน
0: สอบถามคนในชุมชนกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่และกลุ่มที่ห้ามีคำตอบที่แตกต่างจากกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองไหมคะเพื่อนบอกว่าสอบถามจากผู้ปกครองสอบถามจากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายสอบถามจากคนในชุมชนมีใช่ไหมคะคุณแนนให้กลุ่มที่3ตอบก่อนกลุ่มที่3มีข้อเสนอแนะแตกต่างจากเพื่อนไหมคะ
8: มีครับ
0: ค่ะหนูสามารถรู้ประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนได้อย่างไรคะ
8: ถามผู้ใหญ่บ้านครับ
0: สอบถามผู้ใหญ่บ้านกลุ่มที่5มีข้อแตกต่างจากเพื่อนไหมคะสอบถามคุณตำรวจนะคะสอบถามคุณตำรวจกลุ่มที่4ค่ะสอบถามใครได้อีกคะตอบถามคุณครูนะคะเด็กดีเด็กดีปรบมือ1ครั้งเด็กดีปรบมือ1ครั้งจากการที่ครูแนนได้ให้เด็กๆเสนอแนะนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าจากการที่เราจะรู้ประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนนะคะเราสามารถสอบถามได้จากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้ใหญ่บ้านหรือคนในชุมชนนั้นๆ นั่นเองนะคะถือว่าถูกต้องนั่นเองนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการสืบค้นข้อมูลในชุมชนของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำทีละขั้นตอนนะคะซึ่งวิธีการสืบค้นข้อมูล ของคนในชุมชนหรือชุมชนของเรานะคะคุณแนนนำเสนอมา5แนวทางนั่นเองนะคะไหนลองอ่านแนวทางที่1หน่อยค่ะ1คืออะไรคะ
3: การตั้งคำถาม
0: 1คือการตั้งคำถาม2
3: การสำรวจ
0: การสำรวจ3
3: การสอบถาม
0: 4
3: การ
7: ตั้งคำถาม
0: การศึกษาจากภาพถ่ายหรือสถานที่สำคัญและ5ก็จะเป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลของเราจากการที่เรารวบรวมข้อมูลมาแล้วนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามการสำรวจนะคะต่อมาเราอาจจะมานำเสนอข้อมูลหรือรวบรวมข้อมูลมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้นั่นเองนะคะเรามาดูข้อที่1การตั้งคำถามตั้งคำถามอะไรคะเราอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับชุมชนของเราเราก็จะตั้งคำถามในประเด็นนั้นๆนะคะการตั้งคำถามในสิ่งที่เราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชุมชนของตนเองอย่างเช่นครูแนนอยากทราบข้อมูลว่าชุมชนของฉันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงมีชื่อหมู่บ้านว่าชุมชนสมอโพรงทำไมชุมชนของฉันถึงมีชื่อว่าชุมชนบ่อฝ้ายทำไมชุมชนของฉันมีคนนับถือศาสนาพุทธเป็นจำนวนมากนี่คือการตั้งคำถามในประเด็นที่เราสงสัยหรือเราอยากจะรู้นั่นเองนะคะทีนี้ให้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาเลยค่ะครูแนนจะให้นักเรียนลองเขียนประเด็นสิ่งที่เราอยากจะรู้เกี่ยวกับชุมชนของเรานะคะนักเรียนปลายทางด้วยค่ะว่าชุมชนของฉันนั้นฉันอยากรู้ข้อมูลอะไรนะคะให้นักเรียนเขียนข้อที่1และตั้งคำถามค่ะว่าฉันอยากจะทราบข้อมูลอะไรนั่นเองนะคะลงมือปฏิบัติงานได้เลยค่ะคุณแนนให้ทำอะไรคะคุณแนนให้ทำอะไรคะ
9: ตั้งคำถาม
0: ถูกต้องคุณแนนให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับอะไรคะ
9: ชุมชนค่ะ
0: ชุมชนเราจะตั้งคำถามอย่างไรคะการตั้งคำถามเกี่ยวกับชุมชนของเราก็คือการตั้งคำถามในประเด็นที่เราอยากจะรู้ข้อมูลในชุมชนนั้นๆว่าฉันอยากจะรู้ข้อมูลอะไรอย่างเช่นศาสนาก็ได้หรือฉันอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในชุมชนของฉันนักเรียนก็สามารถตั้งประเด็นได้นะคะตอนนี้ให้ตั้งประเด็นคำถามก่อนคุณแนนให้ทำคะเขียนข้อที่1เขียนประเด็นคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยของเราเลยค่ะข้อที่1การตั้งคำถามตอนนี้คุณแนนให้นักเรียนทำอะไรคะกลุ่มที่3คุณแนนให้ทำอะไรคะลูก
10: เขียน
0: ข้อสงสัยหรือตั้งคำถามว่าเราจะอยากศึกษาข้อมูลอะไรในชุมชนอย่างเช่นคุณแนนบอกว่าฉันอยากจะรู้ว่าคนในชุมชนประกอบอาชีพอะไรหรือฉันอยากจะรู้ว่าสถานที่สำคัญในชุมชนของฉันมีอะไรบ้างในชุมชนของเรานะไม่ใช่ชุมชนของคุณแนนศึกษาชุมชนของตนเองนะคะคุณแนนไม่ได้ให้วาดภาพนะลูกให้ตั้งคำถามหรือประเด็นที่ตนเองอยากจะศึกษาเกี่ยวกับชุมชนไม่ต้องเขียนคำว่าตั้งคำถามค่ะเขียนประเด็นสิ่งที่ตนเองอยากจะศึกษาลงไปเลยในบริบทของชุมชนสภาพแวดล้อมของชุมชนแต่ละชุมชนเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันและสิ่งที่ครูแนนอยากรู้กับสิ่งที่เด็กๆอยากรู้ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นแต่ละคนให้ตั้งประเด็นคำถามในสิ่งที่ตนเองอยากจะรู้อย่างเช่นทำไมชุมชนของฉันถึงมีการประกอบอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องค่ะหรือครูแนนอาจจะบอกว่าทำไมชุมชนของครูแนนจึงประกอบอาชีพเกษตรกรเกษตรกรรมเป็นหลัก
11: ครูแนน
10: ณตอนนี้คุณเอนอยู่ชุมชนสมอโปรกลุ่มที่1ได้ยังคะได้ข้อสงสัยเลยหรือยังอย่าหนูหอนออูหนูลูกหนูหอนออูหนูอยากออยออากออยากตั้งประเด็นข้อสงสัยหรือที่เราอยากจะรู้นะคะว่าเราอยากจะรู้อะไรในชุมชนของแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันเราอยากรู้ข้อมูลอะไรในชุมชนของเรานะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถตั้งข้อสงสัยหรือคำถามได้เลยนะคะว่าในชุมชนของเรานั้นเราอยากรู้ข้อมูลอะไรเพื่อที่เราจะได้ไปสืบค้นไปสอบถามตามวิธีการสืบค้นข้อมูลในชุมชนนั่นเองค่ะครูเนนจะขอตัวแทนออกมานำเสนอด้วยนะคะหลังจากที่เราได้ทำหรือตั้งข้อสงสัยตั้งประเด็นที่เราสนใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปขั้นตอนต่อไปเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณแอนจะให้ออกมานำเสนอนักเรียนจะต้องบอกเหตุผลได้นะคะว่าทำไมเราถึงอยากจะรู้ข้อมูลที่เราตั้งประเด็นไว้ตั้งมาแค่หนึ่งประเด็นก่อนก็ได้นะคะอาชีพทุกคนอะไรลูกหนูอยากรู้อะไรมอสอยากรู้อะไรลูกน้องมอสอยากรู้อะไรคะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับชุมชนของตนเองมีเยอะแยะเลยชุมชนของเราการอยู่รวมกันเป็นชุมชนมันก็จะมีสิ่งแวดล้อมต่างๆสถานที่สำคัญการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพการอะไรอีกนอกจากการประกอบอาชีพแล้วการใช้ชีวิตสถานที่สำคัญศาสนาบางชุมชนอาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะเราอาจจะอยากรู้ข้อมูลในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นก็ได้ใครยังไม่ได้ประเด็นข้อสงสัยหรือประเด็นที่เราสนใจคะคำว่าสถานไม่มีสระอะลูกคะ
11: ไม่
10: ได้ได้ค่ะไม่มีสระอะสถานถอถุงชิดเข้ามาลบออกหมดเลยต้องมันต้องชิดเข้ามาสถานถอถุงสระอานอหนูคะหนูอยากรู้อะไรคะหนูอยากอ่ออ่างมีอ่ออ่างด้วยคำว่าอยากมีอ่ออ่างคำว่าอยากมีออ่างสถานที่ดูจากของเพื่อนได้ที่ก็ทออีทีเมกที่ลูกค่ะทำไมชุมชนของเราค่ะได้ค่ะการนับถือศาสนาก็ได้กลุ่มที่5ตั้งประเด็นที่สนใจได้หรือยังคะได้แล้วน้องเบิ้ลหรือน้องเบิ้ลนะคะน้องเบิ้ลสนใจอะไรลูกในชุมชนของเราอยากจะรู้อะไรคะทำไมชุมชนของฉันถึงประกอบไม่มีรอเรือรูปประกอบอาชีพอาชีพอะไรฮะประกอบอาชีพทำไมชุมชนของฉันถึงประกอบอาชีพคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรคนในชุมชนเราหรือหลากหลายอาชีพทำไมชุมชนของเรามีการนับถือศาสนาพุทธก็ได้เอาใหม่ลูกทำไมชุมชนของฉันนับถือศาสนาพุทธคะได้ค่ะหนูอยากรู้ว่าชุมชนบ่อฝ้ายเกิดมาได้อย่างไรเกิดมาได้อย่างไรอย่างไรใช่ไหมคะยังไงหนูจะเขียนคำว่ายังไงล่ะคะเขียนว่ายังไงก็ได้อย่างไรถ้าเป็นอย่างไรหนูต้องลบตรงนี้ออกเลย
0: ไลวินลองอ่านให้คุณเฮนฟังสิคะ
11: เขียนมันจะ
10: กดรู้อ้าวไม่หนูจะเขียนว่าอะไรคะ
11: ไม่ย้อนออกไปจากซอยถึงเป็นเมืองตอนเข้าไปในซอยหนึ่งเมืองน
0: ั่นเองอ๋อหนูอยากรู้ว่าทำไมบ้านของฉันอยู่ในหมู่บ้านนี่เป็นชนบทใช่ไหมคะแล้วก็ทำไมออกไปหน้าปักซอยทำไมเป็นเมืองหนูต้องเขียนแบบนี้ทำไมชุมชนของฉันมีความแตกต่างกันก็ได้เพราะว่าในชุมชนนั้นใกล้เคียงกันนะมันมีทั้งเมืองแล้วก็ชนบทใช่ไหมคะหนูก็อาจจะเขียนว่าทำไมชุมชนของฉันมีความแตกต่างกันเด็กดีเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนอ
12: ยู่นี่จ้ะอยู่น
0: ี่จ้ะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
12: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: เด็กดีหันมามองครูแนนค่ะทีนี้หมดเวลานะคะซึ่งประเด็นแรกครูแนนให้นักเรียนทำอะไรคะครูแนนให้นักเรียนได้ตั้งคำถามหรือประเด็นสงสัยนะคะเกี่ยวกับชุมชนของเราเพื่อที่เราจะนำไปสู่วิธีการต่อไปนั่นเองนะคะถ้าเราไม่มีสิ่งที่เราสนใจหรือประเด็นสงสัยเราจะเกิดการสืบค้นต่อไปได้ไหมคะได้ไหมลูกไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสิ่งที่เราอยากจะรู้หรือประเด็นที่เราสนใจก็จะไม่เกิดการสืบค้นดังนั้นอันดับแรกเลยเราจะต้องตั้งประเด็นที่เราสนใจหรือที่เราสงสัยไว้ก่อนว่าฉันอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะขั้นตอนต่อมาเลยค่ะคือการสำรวจหลังจากที่เราได้ข้อสงสัยหรือประเด็น

0: ะพานถนนนะคะซึ่งในประเด็นที่เราจะลงไปสำรวจก็คือประเด็นที่เราตั้งคำถามไว้แล้วอย่างเช่นคุณแอนบอกว่าฉันอยากจะลงไปศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนประวัติความเป็นมาของชุมชนว่าทำไมถึงมีชื่อว่าบ่อฝ้ายครูแนนก็ลงไปสำรวจสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือสภาพแวดล้อมในชุมชนว่าเอ๊ะทำไมต้องมีคำว่าบ่อฝ้ายเพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่แล้วจะตั้งชื่อชุมชนตามสภาพแวดล้อมใช่ไหมคะใช่อย่างเช่นที่หมู่บ้านที่ต่างจังหวัดของครูแนนครูแนนเคยสอบถามแล้วว่าทำไมถึงมีชื่อว่าบ้านเหล่าสวนกล้วยนักเรียนเคยได้ยินชื่อนี้ไหมคะบ้านของครูแนนชื่อว่าบ้านเหล่าสวนกล้วยแปลกใจไหมคะทำไมต้องสวนกล้วยถูกต้องค่ะครูแนนเลยสอบถามจากคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายบอกว่าชุมชนของเราสมัยก่อนที่จะมีผู้คนตั้งมาสร้างบ้านเรือนเป็นจำนวนมากผู้คนนะครับชุมชนตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มีต้นกล้วยเป็นจำนวนมากดังนั้นแล้วจึงตั้งชื่อจากสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเหล่าสวนกล้วยนั่นเองนักเรียนลองไปสังเกตดูนะคะว่าสภาพแวดล้อมในชุมชนของเราเป็นอย่างไรซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันอาจจะมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะคือเราจะต้องลงไปสำรวจข้อมูลอันดับแรกคุณแนนให้ทำอะไรนะคะ
1: ตั้งคำถาม
0: ต่อไปขั้นตอนที่2เราจะต้องทำอย่างไรคะเราจะต้องไปสำรวจนะคะสภาพแวดล้อมในชุมชนของเราอย่างเช่นบางคนอาจจะบอกว่าชุมชนของฉันส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรเราก็อาจจะสังเกตจากการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเลยว่าหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพอะไรนะคะอย่างเช่นทำสวนทำไร่นั่นเองต่อมาประเด็นต่อมาคือวิธีการสอบถามโดยการสอบถามวิธีการสืบค้นข้อมูลโดยการสอบถามนั่นเองซึ่งเราจะสามารถสอบถามได้จากผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณครูหรือญาติผู้ใหญ่ว่าในชุมชนของเรานั้นมีความเป็นมาอย่างไรหรือสิ่งที่เราต้องการที่จะศึกษานั้นมีความเป็นมาอย่างไรนั่นเองนะคะต่อมาค่ะให้นักเรียนเขียนข้อที่2ว่าฉันจะไปสอบถามข้อมูลจากใครนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางคะข้อที่1ให้นักเรียนตั้งข้อประเด็นหรือข้อที่สนใจว่าชุมชนของฉันนั้นอยากจะรู้อะไรประเด็นที่2คือฉันจะไปสอบถามข้อมูลจากใครได้บ้างนั่นเองนะคะให้เวลานักเรียนในการเขียนคำตอบลงไปค่ะต่อไปข้อที่2สอบถามค่ะเราจะไปสอบถามใครจากประเด็นที่หนูสงสัยในประเด็นที่เราสงสัยนี้เราจะสอบถามใครได้บ้างคะเขียนลงไปเลยค่ะเขียนข้อ2ลงไปเลยทำไมชุมชนของฉันส่วนมากชอบขายผักผลไม้ครับอันนี้ข้อที่1เขียนข้อที่1ด้วยลูกต่อมาค่ะเขียนเลข1แค่ตัวเดียวก็ได้ลูกแล้วต่อมาเว้นบรรทัดแล้วก็เขียนข้อที่2ฉันจะสอบถามใครจากประเด็นที่ฉันสงสัยผู้ใหญ่บ้านหรือใครที่เราสามารถสอบถามข้อมูลในประเด็นที่เราสงสัยได้คะไหนค่ะเขียนข้อ2ลงไปเลยหนูจะสอบถามใครทำไมชุมชนของผมถึงชื่อชุมชนสมอเรียงทำหนูจะสอบถามจากใครคะถามใครได้ค่ะได้ค่ะหรือผู้ใหญ่บ้านได้ไหมคะได้หรือนอกจากการที่เราสอบถามแล้วเราอาจจะไปศึกษาข้อมูลจากเอกสารได้ไหมจากเอกสารที่แต่ละชุมชนก็จะมีหนัง

0: ที่เป็นประวัติความเป็นมาของชุมชนอยู่แล้วแล้วก็จะศึกษาจากตรงนั้นได้นั่นเองนะคะข้อที่2สอบถามจากใครคะสอบถามจากใครลูกพ่อแม่ปู่ย่าพ่อแม่อ้าวพ่อแม่ย่าอีฟได้ไหมคะเขียนข้อ2สอบถามจากใคร
1: จากข้างเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะหนูจะสอบถามคุณครูในประเด็นไหนลูกศาสนาทุกคนเป็นศาสนาอะไรชุมชนของฉันนับถือศาสนาอะไรหนูต้องเขียนแบบนี้ข้อที่1อีฟเขียนไหมข้อที่1อีฟเขียนไหมค่ะทำไมหมู่บ้านฉันต้องอยู่ป่าทำไมหมู่บ้านฉันต้องชื่อป่าละอูเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจดังนั้นแล้วนโมอยากจะสอบถามใครได้ค่ะเขียนลงไปเลยครูแนนเห็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพื่อนบอกว่าทำไมหมู่บ้านฉันถึงชื่อว่าป่าละอูทำไมหมู่บ้านฉันถึงชื่อว่าป่าละอูอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะสอบถามย่าหรือเปล่าลูกย่าใช่ไหมคะย่ามีไหมเอ่ยค่ะคะสอบถามใครค่ะค่ะอันไหนลูกไหนคุณเดี๋ยวคุณแอนมีอีกคนสั้นๆนะคะประเด็นที่2คือเราจะสอบถามใครนั่นเองนะคะเด็กดีคะเด็กดีเรียบร้อยหรือยังคะหมดเวลานะคะการสอบถามเราสามารถสอบถามได้จากบุคคลในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้นำชุมชนของเราผู้ใหญ่บ้านไหนใครรู้จักผู้ใหญ่บ้านคะยกมือขึ้นไหนใครรู้จักผู้ใหญ่บ้านยกมือขึ้นเลยผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นผู้มีหน้าที่ในการดูแลคนในชุมชนนะคะในการพัฒนาชุมชนของเราต่อมาประเด็นที่4ค่ะวิธีการสืบค้นข้อมูลที่4คือศึกษาอะไรคะศึกษาจากอะไรลูกศึกษาจากภาพหรือสถานที่สำคัญหรืออาจจะศึกษาจากเอกสารก็ได้นั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะลูกอันนี้เป็นวิธีการสืบค้นข้อที่2คืออะไรการอะไรการลงสำรวจซึ่งคุณแนนไม่ได้ให้เขียนในประเด็นนี้เพราะการสำรวจมันต้องลงพื้นที่คุณแนนเลยข้ามมาเป็นประเด็นที่3คือการสอบถามว่านักเรียนจะสอบถามใครต่อมาวิธีที่4คือการศึกษาจากภาพถ่ายหรือสถานที่สำคัญอย่างเช่นวัดอาจจะมีหนังสือประวัติความเป็นมาในชุมชนก็ได้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของเราซึ่งเราสามารถศึกษาได้เลยนะคะซึ่งให้ความรู้นะคะวัดอนุสาวรีย์ต่างๆซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในชุมชนของเราได้นั่นเองนะคะประเด็นที่3ในสมุดของเราครูแนนอยากให้นักเรียนเขียนว่าเราสามารถศึกษาได้จากภาพถ่ายหรือสถานที่สำคัญได้ไหมประเด็นที่3นะคะให้นักเรียนเขียนลงไปว่าเราสามารถศึกษาจากภาพถ่ายหรือเอกสารอะไรได้บ้างนะคะเขียนลงไปเลยค่ะนอกจากการสอบถามแล้วเราจะศึกษาจากภาพถ่ายหรือสถานที่อะไรได้บ้างรวมไปถึงเอกสารต่างๆนะคะเราสามารถศึกษาได้ไหมหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้
1: ที่เก็บวัตถุโบราณ
0: ได้ค่ะหรือบางคนอาจจะบอกว่าประเด็นของฉันศึกษาได้จากการสอบถามก็รู้แล้วก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะหนูก็เขียนว่าข้อที่3ไม่มี3ค่ะ
1: 3
0: นะคะบางคนอาจจะไม่มีก็ได้นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับประเด็นที่เราศ ึกษาหรือสนใจนั่นเองภาพถ่ายหรือสถานที่สำคัญนะคะบางประเด็นบางคนอาจจะไม่มีไม่ต้องใช้นะคะ
1: ผมไม่รู้ว่ามันเก
0: ิดอะไรค่ะอย่างของน้ำโมน่าจะมีประเด็นข้อที่3นะคะในประเด็นนี้ก็คือศึกษาจากสถานที่หรือภาพถ่ายอย่างเช่นภาพถ่ายของชุมชนในสมัยก่อนเพราะว่าเราจะเห็นสภาพแวดล้อมในชุมชนในสมัยก่อนหรือจะเป็นเอกสารประวัติความเป็นมาของชุมชนได้น้ำโมอาจจะเขียนว่าศึกษาจากภาพถ่ายหรือเอกสารก็ได้บางคนนะคะบางคนประเด็นนี้อาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้แต่คุณแนนบางคนอาจจะมีนะคะในประเด็นเกี่ยวกับภาพถ่ายค่ะ
1: ถามว่าอะไร
0: ฉันจะศึกษาจากหลานอะไรนอกจากการสอบถามอย่างเช่นภาพถ่ายเอกสารประวัติความเป็นมาของคนในชุมชนได้ค่ะรูปภาพแล้วก็จะเห็นสภาพแวดล้อม
1: เขียนค่ะ
0: โบราณวัตถุเดี๋ยวค่ะวัตถุวัดต่อเต่าถอถุงสระอุอันไหนใครมีประเด็นข้อที่4บ้างคะการศึกษาจากภาพถ่ายหรือสถานที่สำคัญไหนยกมือหน่อยค่ะมีไหมคะศึกษาจากอะไรลูกศึกษาจากอะไรนะคะเกี่ยวกับเอกสารที่ชุมชนได้บันทึกไว้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะศึกษาจากอะไรคะในประเด็นข้อที่4นี้หนูศึกษาจากภาพถ่ายเอกสารหรือสถานที่คะเก่งมากค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1ครั้งนักเรียนจำจังหวะมือที่ครูแนนสอนได้ไหมคะซึ่งในชั่วโมงวิชาสังคมศึกษาครูแนนบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกกันอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนจำได้ไหม
1: จำได
0: ้มือตักตักมือตักตักมือขวาซ้ายขวาซ้ายมือตักตักมือขวาซ้ายขวาซ้ายมือตักตักมือมือหมุนหมุนมือตักตักมือมือหมุนหมุนมือตักตักมือมือสอกสอกมือตักตักมือมือสอกสอกมือตักตักมือมือไหลไหลมือได้ไหมคะไหนใครทำได้คุณเอนให้อีก1รอบนะคะเราจะขวาซ้ายขวา1 2ก็จะเป็นหมุนหมุนมือและ3คืออะไรสอก4คือไหลพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมวางอุปกรณ์ดินสอก่อนค่ะแก้วตาคะน้องแก้วตาวางก่อนน้องเจด้าน้องเจด้านะคะพร้อมไม่พร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมมือนักเรียนยังไม่พร้อมเลยนะคะนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะมือตักตักมือตักตักมือขวาซ้ายขวาซ้ายมือตักตักมือขวาซ้ายขวาซ้ายมือตักตักมือมือหมุนหมุนมือตักตักมือมือหมุนหมุนมือตักตักมือมือสอกสอกมือตักตักมือมือสอกสอกมือตักตักมือมือไหลไหลมือปรบมือให้ตัวเองนะคะเห็นไหมเมื่อสักครู่ครูแนนก็มีผิดบ้างนะคะซึ่งการใช้การร้องเพลงและก็การทำท่าทางประกอบจะต้องใช้สติและก็สมาธิเป็นอย่างมากนั่นเองนะคะทีนี้เราผ่านไปนะคะ4วิธีแล้วซึ่งการสำรวจครูแนนบอกว่าอย่างไรคะการสำรวจเราไม่ได้เขียนลงในสมุดเพราะว่าต้องลงพื้นที่ในการสำรวจจริงๆนั่นเองนะคะต่อมาประเด็นที่5คือการนำเสนอท ้าเรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนของเราแล้วเราสามารถนำเสนอหรือเล่าให้เพื่อนฟังได้ไหมคะ

0: ายนั่นเองนะคะนำเสนอก็คือการเล่าเรื่องราวหรืออาจจะมาเขียนบันทึกไว้ในสมุดบันทึกของเราได้นั่นเองนะคะก็เป็นการนำเสนอข้อมูลจากสิ่งที่เราตั้งข้อสงสัยหรือประเด็นสนใจนั่นเองค่ะทีนี้ต่อมานะคะก่อนที่เราจะไปทำใบงานครูแนนขอตัวแทนนะคะสัก2คนเพื่อมานำเสนอสิ่งที่เราได้เขียนประเด็น1คือตั้งคำถาม2การสอบถามจากใครและ3หลักฐานอื่นๆอย่างเช่นภาพถ่ายนะคะเราศึกษาจากอะไรบ้างไหนใครจะเป็นตัวแทนคนที่1น้องนโมค่ะต่อไปตัวแทนคนที่2น้องดาเนียนะคะน้องนโมเชิญเลยค่ะน้องนาเดียออกมาเลยค่ะยืนหน้าชั้นเรียนของเราเลยนะคะเด็กดีคะเด็กดีคะเด็กดีเด็กดีคุณแนนไปไหนเนาะเด็กดีคะเด็กดีคะเด็กดีคะลองฟังจากประเด็นที่เราได้จดลงในสมุดของเรานะคะมีกี่ประเด็นคะมีกี่ประเด็นคะมีกี่ข้อมี3ข้อนะคะข้อที่1ครูแนนให้ทำอะไรคะข้อที่1ครูแนนให้ทำอะไรลูก1คือตั้งคำถาม2คือการสอบถามสอบถามจากใครได้บ้างและก็3คือศึกษาจากข้อมูลอะไรได้อีกอย่างเช่นภาพถ่ายเอกสารนะคะน้องนโมคะน้องนโมสงสัยประเด็นอะไรคะข้อที่1
1: ทำไมหมู่บ้านของทำไมหมู่บ้านฉันต้องอยู่ในป่า
0: ค่ะ
1: ทำไมหมู่บ้านฉันต้องชื่อป่าละอู
0: เพื่อนบอกว่าทำไมหมู่บ้านของฉันต้องอยู่ในป่าและทำไมหมู่บ้านของฉันต้องชื่อป่าละอูแสดงว่านโมอยู่ในชุมชนอะไรคะกลุ่มที่1ไอ้กลุ่มที่3คะนโมอยู่ชุมชนอะไรคะชุมชนป่าละอูนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะเราสอบถามจากใครคะ
1: สอบถามย่าสอบถามพ่อสอบถามแม
0: ่ค่ะและประเด็นข้อที่3ค่ะศึกษาได้จากอะไรคะ
1: ศึกษาจากภาพถ่ายครับ
0: เพราะอะไรเราถึงศึกษาจากภาพถ่ายคะลูก
1: จะได้รู้ว่า
0: สภาพแวดล้อม
1: สภาพแวดล้อมในตอนในอดีตของชุมชนเราเป็นยังไงครับ
0: ค่ะเด็กดีกลุ่มที่3คะเด็กดีกลุ่มที่4คะเด็กดีกลุ่มที่5เมื่อสักครู่นี้นโมบอกว่าเพราะอะไรนโมถึงอยากจะศึกษาจากภาพถ่ายคะไหนใครตอบได้ทำไมนโมถึงอยากศึกษาจากภาพถ่ายเพราะอะไรคะนาเดียเพราะอะไรคะเมื่อสักครู่นโมถึงศึกษาจากภาพถ่าย
2: นโมจะได้รู้ว่าอดีตกับปัจจุบันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างค่ะ
0: เก่งมากค่ะขอบคุณนะคะน้องนาเดียบอกว่าสาเหตุที่น้องนโมจะต้องศึกษาจากภาพถ่ายนะคะอยากจะรู้ว่าทำไมหมู่บ้านฉันถึงชื่อป่าละอูนะคะก็คือได้จากการดูภาพถ่ายได้ว่าในอดีตและปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องนโมหน่อยค่ะต่อไปน้องนาเดียหนูสงสัยอะไรคะ
2: อยากรู้ว่าชุมชนบ่อฝ้ายเกิดมาได้อย่างไร
0: อยากรู้ว่าชุมชนบ่อฝ้ายเกิดมาได้อย่างไรหรือมีประวัติเป็นมาความเป็นมาอย่างไรหนูสอบถามจากใครคะ
2: ผู้ปกครองค่ะ
0: สอบถามจากผู้ปกครองและ3เราสามารถสอบศึกษาจากเอกสารอะไรได้อีกคะ
2: เอกสารเก่าๆค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องนาเดียหน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะลูกปรบมือเป็นสเต็ป1รอบ

0: 5พอไม่พร้อมกันเลยแสดงว่านักเรียนไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วนั่นเองนะคะอ่ะพร้อมปรบมือเป็นสเต็ป1รอบแสดงว่านักเรียนมีสติและมีสมาธิแล้วนั่นเองนะคะซึ่งในการทำใบงานของเราใบงานที่2ชุมชนหน้าอยู่ครูแนนจะฝากให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านเพราะเป็นใบงานที่เราต้องลงพื้นที่สำรวจหรือสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองผู้นำชุมชนหรือปู่ย่าตายายนั่นเองนะคะซึ่งมีบางข้อเราอาจจะต้องไปสอบถามจากปู่ย่าตายายถึงจะทำได้นั่นเองนะคะโดยให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับชุมชนให้ถูกต้องนะคะโดยให้นักเรียนทำใบงานที่2คุณครูปลายทางแนะนำหรือเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนสงสัยหรือเพิ่มประเด็นที่นักเรียนต้องไปศึกษาข้อมูลในชุมชนได้เลยนะคะใบงานที่2เรื่องการสืบค้นโดยประเด็นที่เราจะไปศึกษาข้อมูลนะคะคือ1จุดเด่นของชุมชนฉันนะคะมีจุดเด่นอะไรบ้างอย่างเช่นมีน้ำตกมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมีทะเลมีภูเขาหรือมีสวนทุเรียนนะคะนี่ก็คือเป็นจุดเด่นของชุมชนของฉันเลยข้อที่2วิธีการที่ฉันได้สืบค้นประวัติความเป็นมาของชุมชนนะคะ1จากการสอบถามจากใครได้อีกคะจากการสอบถามการสำรวจการดูจากภาพถ่ายได้เลย3สถานที่ที่สำคัญในชุมชนของฉันนะคะมีอะไรบ้างมีวัดมีโรงเรียนสถานีตำรวจมีอะไรอีกให้เราไปศึกษาจากชุมชนของตนเองนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูแนนให้แนวคำตอบในการทำใบงานที่2ซึ่งนักเรียนจะตอบเหมือนครูแนนได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองเพราะว่าเราอยู่คนละชุมชนนั่นเองนะคะซึ่งนี่เป็นเพียงแนวคำตอบอย่างเช่นจุดเด่นของชุมชนฉันคนในชุมชนส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม2วิธีการที่ฉันใช้ในการสืบค้นคือสอบถามจากคุณปู่ต่อมา3สถานที่ที่สำคัญในชุมชนของฉันคือมัสยิดโรงเรียนสวนสาธารณะนี่เป็นเพียงแนวคำตอบจากครูแนนเท่านั้นนะคะครูแนนฝากการบ้านให้นักเรียนไปทำอะไรนะคะไปทำอะไรคะให้ไปทำการบ้านใบงานที่2เรื่องการนั่นเองนะคะเกี่ยวกับชุมชนของเรานะคะโดยในวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูลของเรา1เราจะต้องทำอะไรก่อนคะ
1: สอบถาม
0: สอบถามเลยเหรอคะ
1: ตั้งคำถาม
0: เก่งมาก1เราจะต้องตั้งคำถามก่อนว่าเราอยากจะศึกษาอะไร2
1: สำรวจ
0: เราอาจจะลงไปสำรวจนะคะว่าในชุมชนของเราเป็นอย่างไรสภาพแวดล้อมมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะต่อมา3ค่ะเราอาจจะไปสอบถามจากผู้ปกครองผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านได้เลยนะคะถ้าคุณแนนจะมาสอบถามเราจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ นะคะถึงจะมีความรู้หรือรู้เรื่องเกี่ยวกับชุมชนนั่นเองต่อมาค่ะเราอาจจะศึกษาจากอะไรได้อีกคะ
1: ภาพถ
0: ่ายเอกสารได้ไหมคะได้นั่นเองนะคะและหลังจากนั้นเราก็รวบรวมข้อมูลที่เราได้มาแล้วออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้หรือเขียนจดบันทึกลงในสมุดของเราได้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นวิธีการสืบค้นข้อมูลในชุมชนนั่นเองนะคะในบทเรียนต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องวิถีชีวิตในอดีตสิ่งที่เราต้องเตรียมคือใบงานที่3เรื่องวิถีชีวิตในอดีตนั่นเองนะคะครูแนนก็ฝากให้นักเรียนนะคะได้ไปสืบค้นเกี่ยวกับความเป็นมาหรือสิ่งที่เราสงสัยในชุมชนของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นหนึ่งในสมาชิกในชุมชนถ้าเรารู้จักชุมชนของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะเพื่อการอยู่ร่วมและเข้าใจสิ่งแวดล้อมหรือคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะในวันนี้คุณแอนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะ

0: หยุดแล้วนะ
1: ถ้าด้วยพี่เอ๊ยไม่หยุดเลยพี่เอ๊ยต้องทำ 2-3 ครั้งถ้างั้นไปล้างจมูกกัน
0: ไป
2: หัวโน
1: พี่เอ๊ยมาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะ1 2 3 4โอ้โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
0: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
0: โอเคได
1: ้เร็วสุดขีดเลยนะ
0: ได้ได
1: ้โอ้ยพี่ยาเป็นไรไหมพี่ยา
0: โอ้ย
1: พี่ยาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแอบนะ
0: โอ้ยโอ้ย
1: พี่ยาไหนหนูขอดูหน่อยแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้เพย่าเย็นยัง
0: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
1: เอาเหรอหนูลืมไปพี่มาเข้าไปนะพี่อ๋อเพย่าถ้ากลับบ้านน่ะเพย่าต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
2: แผลถลอก
1: โอ้ยอ้าวพี่ยาเป็นไรเปล่า
0: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
1: โอ้ยเซฟหน่อยนะพี่ยาชีหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อแสบหน่อยนะพี่ย่า
0: โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่ย่า
0: เมื่อกี้เสียง
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
4: อุ๊ยตายแล้วโหทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหอกล้มอีก
4: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการประถมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ประถมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยประถมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอะพี่ย่าจำได้ไหม

0: สิถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
1: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
0: ค่ะแม่
1: อ
0: ่
1: ะป้าโอ้โหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป้าเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีนะสบายดีไหมครับ
2: สบายด
0: ีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครตอบเป็นครูได้บ้างวันใหม่ลูกเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
3: รูปหลายเหลี่ยมค่ะ
0: เยี่ยมมากอ่ะประเมินวันใหม่หน่อยครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปในเรื่องของรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมครับเอชนิดของรูปหลายเหลี่ยมจะขึ้นอยู่กับจำนวนอะไรนะจำนวนอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วครับจำนวนด้านหรือจำนวนมุมใช่ไหมครับครั้งนี้เราจะมาหัดสร้างรูปหลายเหลี่ยมกันว่าแต่เราจะสร้างอย่างไรมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องการสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดานตะปูแน่นอนในชั่วโมงเรียนนี้เด็กๆน่าจะได้ใช้อะไรเอ่ยกระดานตะปูนะครับถ้าปลายทางไม่มีไม่เป็นไรนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูและเพื่อนๆต้นทางนะเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้อง

0: สร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดานตะปูให้เหตุผลได้นะครับสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทบทวนนะครับในเรื่องของชื่อของรูปเรขาคณิต2มิตินะซึ่งเป็นรูปหลายเหลี่ยมแต่เราจะระบุชนิดลงไปว่าชื่อนั้นชื่ออะไรนะครับอ่ะใครตอบคุณครูได้บ้างว่าเอ๊รูปหลายเหลี่ยมนี้ชื่ออะไรนะเอามือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือประกอบลูกเราเรียกว่ารูปอะไรครับรูปห้าเหลี่ยมเราทราบได้อย่างไรเอ่ยว่าเป็นรูปห้าเหลี่ยมลูก
1: มี5ด้านมี5มุมมีจุดยอดมุม5จุดครับ
0: เยี่ยมมากครับปรบมือให้ประกอบหน่อยนะถูกต้องมั้ยนะถูกต้องมั้ยถูกต้องนะครับนั่นคือรูปห้าเหลี่ยมเราสังเกตจากจำนวนด้านและจำนวนมุมเอ๊ะมี5มุม5ด้านจริงไหมใครออกมานับให้คุณครูได้บ้างนโมลูกมานับจำนวนอะไรก่อนดี
2: ด
0: ้านก่อนนะอ่ะนับไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ1
2: 2
0: 3
2: 4
0: 5อ่ะมีจำนวน5ด้านใช่ไหมอ่ะมุมละลูกมุม1มุม2
2: 3
0: 4 5แสดงว่ามีกี่มุมลูก5มุมนะมีจำนวน5ด้าน5มุมเรียกว่ารูป5เหลี่ยมถูกต้องนะครับเอาปรบมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับรูปถัดไปนะเอ๊ะรูปหลายเหลี่ยมชนิดนี้เรียกว่ารูปอะไรนะทีทัศน์ลูกทีทัศน์เรียกว่ารูปอะไรครับ
3: 6เหลี่ยมครับ
0: รูป6เหลี่ยมนะทราบได้อย่างไรว่าเป็นรูป6เหลี่ยมลูกต้องนับจำนวนอะไรเอ่ย
3: ด้าน6ด้านมีมุม6มุมครับ
0: เดี๋ยวเราลองมาดูว่ามีด้าน6ด้านมุม6มุมจริงหรือไม่อ่ะทีทัศน์ออกมานับให้ครูหน่อยลูกมาเลยลูกมานับด้านก่อนนะนับไปพร้อมกันครับ1 2 3 4 5 6มีด้านจำนวน6ด้านนั่นเองใช่ไหมครับเดี๋ยวเรานับมุมดูสิ1 2 3 4 5 6มีมุม6มุมเราเรียกว่ารูปอะไรครับ
2: 6
0: รูป6เหลี่ยมนั่นเองเอาปรบมือให้ทีทัศน์หน่อยเยี่ยมมากนะครับเรียกว่ารูป6เหลี่ยมนะรูปถัดไปเอ๊ะเด็กๆจะตอบได้ไหมนะรูปนี้เอ๊ะเด็กๆครับรูปนี้เป็นรูปปิดหรือรูปเปิดเอามือจับหูจับแขนยกทบทวนสักเล็กน้อยเจด้าลูกเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดครับ
4: รูปเปิดค่ะ
0: รูปเปิดทราบได้อย่างไรใครช่วยเพื่อนตอบได้บ้างว่าทราบได้อย่างไรดาเนียลูกดาเนียทราบได้อย่างไรว่าเป็นรูปเปิด
4: เพราะว่าถ้าเราเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งแล้วพอจุดที่จุดจบที่จุดนั้นก็จะไม่วนกลับมาที่เดิมค่ะ
0: ไม่วกกลับมาที่เดิมแสดงว่าเป็นรูปเปิดอ่ะไหนดาเนียมาทำให้เพื่อนดูสิเป็นรูปเปิดอย่างไรนะทดลองให้เพื่อนดูหน่อยนะลองลากให้เพื่อนดูสิเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมลากไปตามขอบของรูปนะลากไปปรากฏว่าไม่วกกลับไปที่จุดๆเดิมใช่ไหมครับแสดงว่าเป็นรูปอะไรครับรูปเปิดนั่นเองอ่ะปรบมือให้ดาเนียหน่อยนะเป็นรูปเปิดนะครับถูกต้องไหมนะถูกต้องนะเดี๋ยวเรามาดูรูปถัดไปกันดีกว่านะครับรูปนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมยังเป็นรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วเมื่อสักครู่เราเป็นรูปหลายเหลี่ยมไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับรูปหลายเหลี่ยมนี้เรียกว่ารูปอะไรเอ่ยเอามือจับหูปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งยกมือชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์เราเรียกว่ารูปอะไรครับ
3: สี่เหลี่ยม

0: รูปสี่เหลี่ยมทราบได้อย่างไรว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูก
1: มีสี่ด้านสี่มุม
0: มีสี่ด้านและมีสี่มุมจริงไหมใครออกมานับให้เพื่อนดูได้บ้างนะปณิดาลูกมาไหนนับให้ดูหน่อยซิมีสี่ด้านสี่มุมอย่างที่ชัยพฤกษ์พูดจริงหรือเปล่านะครับนับจำนวนด้านก่อนหนึ่งด้านสองด้านอันนี้ไม่ใช่ตรงนี้ลูกสามด้านสี่ด้านนับอีกครั้งหนึ่งนะนับอีกครั้งหนึ่งหนึ่งด้านสองด้านสามด้านสี่ด้านเดี๋ยวมานับจำนวนมุมนะจำนวนมุมมีกี่มุมนับสิหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่มุมแสดงว่ามีกี่มุมครับสี่มุมรูปที่มีสี่ด้านและมีสี่มุมเราเรียกว่ารูปอะไรนะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้ปณิดาหน่อยนะรูปถัดไปคิดว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดตะวันลูกตะวันคิดว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดครับ
2: รูปเปิดครับ
0: รูปเปิดเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: ว่ามันมีทางเข้าครับ
0: อะไรนะมีทางเข้าอย่างไรเอ่ยใครให้เหตุผลได้บ้างนะโมลูกเพื่อนบอกว่าเป็นรูปเปิดน่าจะเพราะอะไร
2: เพราะวกจากจุดใดจุดหนึ่งแล้ววกไม่กลับมาที่เดิมแสดงว่าเป็นรูปเปิดครับ
0: ไหนมาแสดงให้เพื่อนดูหน่อยสิมาแสดงให้เพื่อนดูหน่อยมานะโมมาจากจุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมลากไปตามขอบของรูปลากไปแล้วเราจะสังเกตว่าเอ๊ะเมื่อลากไปแล้วจะวกกลับไปที่จุดจุดเดิมไหมปรากฏว่าอะไรครับไม่วกกลับไปที่จุดจุดเดิมนั่นหมายความว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรนะ
3: ร
0: ูปเปิดนั่นเองประเมินให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะรูปนี้เป็นรูปเปิดนั่นเองใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าจากที่นักเรียนทำไปนะเมื่อสักครู่นี้ช่วยกันบอกชื่อถ้ารูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดลูกรูปหลายเหลี่ยมจะเป็นรูปปิดหรือรูปเปิด
3: ร
0: ู
3: ป
0: ปิดนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำอีกเช่นเคยนะจากเมื่อสักครู่นี้คุณครูกำหนดรูปมาให้ใช่ไหมและให้เด็กๆทายเป็นรูปปิดรูปเปิดรูปหลายเหลี่ยมนั้นเป็นรูปอะไรนะครั้งนี้เด็กๆจะได้ลองสร้างบ้างนะครับให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับแบ่งกลุ่มละ4ถึง6คนนะรับกระดานตะปูพร้อมยางลัดนะครับให้แต่ละกลุ่มสร้างรูปหลายเหลี่ยมบนกระดานตะปูนะเช่นอาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเด็กๆอาจจะยังไม่เคยสร้างเดี๋ยวคุณครูนะครับจะสาธิตนะการใช้กระดานตะปูนะพร้อมยางรัดเพื่อสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะครับว่าแต่จะสร้างได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะครับโดยใช้กระดานตะปูกันนะกระดานตะปูหน้าตาเป็นอย่างไรนะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยครับนี่คือกระดานตะปูนะครับและสิ่งสำคัญที่จะใช้ในการช่วยสร้างนะครับรูปหลายเหลี่ยมนั่นก็คือยางรัดนะครับเวลาที่นักเรียนจะสร้างเช่นรูปสามเหลี่ยมนะแน่นอนว่าเด็กๆก็จะต้องทราบก่อนว่ารูปสามเหลี่ยมมีจุดยอดมุมกี่จุดครับเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยจุดยอดมุมหรือ vertex มีจำนวนกี่จุดครับใช่แล้วครับมีจำนวน3จุดนั่นเองฉะนั้นแล้วขั้นแรกเราก็จะต้องกำหนดจุดยอดมุมก่อนนะครับเราจะกำหนดเช่นจุดนี้นะครับเป็นจุดยอดมุมของรูปสามเหลี่ยมจุดที่1นะครับจุดนี้เป็นจุดยอดมุมของรูปสามเหลี่ยมจุดที่2นะครับและจุดนี้เป็นจุดยอดมุมของรูปสามเหลี่ยมจุดที่3นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันนะครับ

0: เราก็ใช้ยางรัดนะครับรัดไปนะในลักษณะนี้นะครับเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนั่นเองยากไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมนักเรียนลองสังเกตนะครับจากที่คุณครูสร้างจะเห็นว่าอะไรจะเห็นว่าจุดยอดมุมทั้ง3จุดจะอยู่แนวเดียวกันไหมครับจะไม่อยู่ในแนวเดียวกันนะครับเพราะถ้าจุด3จุดอยู่ในแนวเดียวกันคุณครูลองยกตัวอย่างนะถ้าจุด3จุดอยู่ในแนวเดียวกันเห็นไหมนักเรียนจะเห็นว่าอะไรครับนักเรียนจะเห็นว่าเป็นยังไงเอ่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมไหมไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมหรือถ้านักเรียนเลือก3จุดใดๆนะแบบนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมไหมครับไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมเลยนะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนจะต้องเลือกจุดยอดมุมจุด3จุดใดๆนะครับไม่ให้อยู่ในแนวเดียวกันในลักษณะที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในลักษณะนี้นะก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมในลักษณะนี้นั่นเองนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนด้านมีกี่ด้านเอ่ยมีจำนวนกี่ด้านครับจำนวน3ด้านนั่นเองนะครับด้านที่1ด้านที่2และด้านที่3นะครับมีจำนวนมุมกี่มุมเอ่ยมีจำนวนมุม3มุมมุมที่1มุมที่2มุมที่3นะครับซึ่งจะเห็นว่ามีจำนวนเท่ากับจำนวนจุดยอดมุมไหมลูกเท่าเลยใช่ไหมครับเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดนะ3จุดนะครับเท่ากับจำนวนด้านและจำนวนมุมเอ๊ะแล้วท่านครูต้องการที่จะสร้างรูปสี่เหลี่ยมล่ะครับเด็กๆคิดว่าคุณครูต้องกำหนดจุดยอดมุมจำนวนกี่จุดครับ
1: 4จ
0: ุดใช่ไหมนักเรียนน่าจะมองเห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้เด็กๆช่วยกันสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูรูปหลายเหลี่ยมแบบอื่นๆกันบ้างนะครับว่าเราจะสร้างได้แบบใดบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับถ้าเราต้องการที่จะสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะเราอาจจะสร้างได้แบบนี้ก็ได้นะรูปอะไรครับเป็นรูปอะไรเอ่ยเนี่ยอ๋อเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเด็กๆก็ต้องกำหนดจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดนะ
1: 4
0: จุดใช่ไหมครับและสามารถที่จะใช้ยางรัดนะครับตรึงลงไปได้เลยนะครับในลักษณะนี้นะนี้รูปสี่เหลี่ยมนะครับหรืออาจจะสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมในลักษณะนี้ก็ได้นะครับอันนี้รูปอะไรกี่เหลี่ยมลูกลูกกี่เหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมนะเพราะว่ามีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุด6จุดนะมีจำนวนด้าน6ด้านมีจำนวนมุม6มุมนะครับรูปถัดไปรูปอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมนะรูปถัดไปรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ล่ะลูกรูปหกเหลี่ยมนะเด็กๆจะเห็นว่าเวลาที่เราต้องการที่จะสร้างรูปหลายเหลี่ยมนั้นนะโดยใช้กระดานตะปูก็จะต้องกำหนดจุดยอดมุมให้มีจำนวนเท่ากับอะไรจำนวนมุมหรือจำนวนด้านของรูปหลายเหลี่ยมนั้นนะครับโดยที่จุดยอดมุม3จุดใดๆต้องทำไมต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกันถ้านักเรียนเข้าใจในเรื่องของการสร้างรูปหลายเหลี่ยมแล้วคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันสร้างรูปสามเหลี่ยมจำนวน3รูปที่มีขนาดแตกต่างกันทั้งต้นทางและปลายทางถ้านักเรียนเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับช่วยกันสร้างลูกช่วยกันสร้างนะสร้างรูปสามเหลี่ยมจำนวน3รูปนะขนาดแตกต่างกันคุณครูให้สร้างรูปอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยมจำนวน3รูปที่มีขนาดแตกต่างกันใช่ไหมจำนวนกี่รูปลูก3รูปแสดงว่าต้องสร้างเพิ่มอีกกี่รูป2รูปใช่ไหมรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมจำนวน3รูปขนาดที่แตกต่างกัน3รูปนะกลุ่มใดเสร็จแล้วบ้างนะเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอนะจำนวน3รูปที่แตกต่างกันนะครับขนาดนะตอนนี้กลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดและเสร็จแล้วนั่นก็คือกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มใดที่นั่งตัวตรงคุณครูจะทราบว่าเสร็จแล้วนะครับกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เหลือกลุ่มที่5และกลุ่มที่1ปลายทางแล้วครับเสร็จหรือยังครับแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ไม่เป็นไรนะสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเดี๋ยวดูผลงานที่เพื่อนๆทำนะครับกลุ่มที่2ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่2กลุ่มที่2ออกมานำเสนอกลุ่มที่2กลุ่มที่2ออกมานำเสนอของเราเป็นรูปอะไรเอ่ย
2: สามเหลี่ยม
0: เป็นรูปสามเหลี่ยมของเพื่อนเป็นรูปสามเหลี่ยมไหมเป็นรูปสามเหลี่ยมนะมีขนาดแตกต่างกันไหมเอ่ยมีขนาดแตกต่างกันไหมมีขนาดแตกต่างกันนะครับรูปสามเหลี่ยมต้องใช้จำนวนจุดยอดมุมกี่จุดลูก
2: 3จุด
0: ต้องใช้จำนวนจุดยอดมุม3จุดใช่ไหมครับมีด้านกี่ด้านเอ่ย
2: 3ด้าน
0: มีด้าน3ด้านมีมุมกี่มุม
2: 3มุมค่ะ
0: มีมุม3มุมใช่ไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับของกลุ่มที่2อ่ะประมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะถูกต้องทั้ง3รูปนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าจากที่เพื่อนสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อสักครู่นี้จุด3จุดใดๆอยู่ในแนวเดียวกันไหมไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันใช่ไหมครับจึงเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมได้นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งกลุ่มนะนั่นก็คือกลุ่มที่4ครับออกมานำเสนอกลุ่มที่4ออกมานำเสนอลูกมากลุ่มที่4ไหนจำนวน3รูปขนาดที่แตกต่างกันไหมของเราเป็นรูปสามเหลี่ยมไหมคิดว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะอะไรลูก
2: เพราะมี3ด้านมี3มุมครับ
0: และขั้นแรกในการสร้างเลยเราต้องกำหนดจำนวนอะไรนะ
2: จำนวนฐานครับ
0: จำนวนอะไรเอ่ยจำนวนจุดอะไร
2: จุดยอดครับ
0: จำนวนจุดยอดมุมนั่นเองนะครับจำนวนจุดยอดมุมต้องมีกี่จุดลูก
2: 3ครับ
0: 3จุดนะจำนวนด้าน3ด้านจำนวนมุม3มุมเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับถูกต้องไหมเอ่ยเพื่อนทำถูกต้องไหมครับถูกต้องนะประมือให้กลุ่มที่4นอเยี่ยมมากนะกลุ่มอื่นก็น่าจะทำกันได้นะครับรูปถัดไปที่ครูจะให้เด็กช่วยกันสร้างนะครับนั่นก็คือรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมจำนวน4รูปนะครับรูปสี่เหลี่ยมจำนวน4รูปนะถ้าเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติครับไหนดูสิ
3: 1เหลี่ยม2เหลี่ยม3เหลี่ยม4เหลี่ยมยังไง4เหลี่ยมคู่เกิน3ได้มั้ย
0: ต้องจำนวนจุดยอดมุมจำนวนกี่จุดนะลองดูสิ
3: 1เหลี่ยม2เหลี่ยม3เหลี่ยม4เหลี่ยม
0: ได้ไหมลูกใช้กี่รูปลูก
3: มา
0: ล่ะลองให้เพื่อนสร้างดูบ้างอันนี้รูปกี่เหลี่ยมเนี่ยใช่สี่เหลี่ยมไหมดูสิให้เพื่อนลองสร้างบ้างให้เพื่อนลองสร้างบ้างแบ่งปันกันเสร็จหรือยังจำนวนกี่รูป4รูปและนี่ได้กี่รูป
4: ขาเธอเนี่ยลงไป
0: กลมได้เสร็จแล้วนั่งตัวตรงนะคุณครูจะได้ทราบว่าอ๋อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณครูให้สร้างจำนวน4รูปนะจำนวน4รูปนะครับกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดที่จะออกมานำเสนอนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่3ลูกออกมานำเสนอนะครับในรูปสี่เหลี่ยมที่เราสร้างนะรูปสี่เหลี่ยมที่เราสร้างนะมาดูนะอันนี้คือรูปอะไรลูก
5: สี่เหลี่ยมค่ะ
0: รูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดลูก
5: 4จุดค่ะ
0: 4จุดยกตัวอย่างรูปนี้รูปนี้นะไหนลองชี้จำนวนจุดยอดมุมสิจุดที่1ไหนจุดที่2จุดที่3จุดที่4มีจำนวน4จุดใช่ไหมครับมีจำนวนด้านกี่ด้าน
5: 4ด้าน
0: ไหนชี้ดูหน่อย1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้านนะครับมีจำนวน4ด้านนะมีจำนวน4ด้านจำนวนมุมละลูกจำนวนมุมละลูกจำนวนมุมกี่มุม
5: 4มุม
0: ลองนับจำนวนมุมให้เพื่อนดูหน่อยสิลูก
5: 1 2
0: 2
5: 3
0: 4มีจำนวนมุม4มุมเราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเหมือน2รูปนี้น่าจะมีขนาดเท่ากันไหมลูกเท่ากันเลยใช่ไหมครับ2รูปนี้เนาะคุณครูบอกให้สร้างขนาดที่แตกต่างกันใช่ไหมไม่เป็นไรนะคุณครูอนุโลมให้นะครับให้เรารู้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับและ2รูปนี้ล่ะลูก2รูปนี้ล่ะเป็นรูปอะไรเอ่ย
5: สี่เหลี่ยมค่ะ
0: เป็นรูปสี่เหลี่ยมเช่นกันนะครับเพราะว่ามีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุด
5: 4จุด
0: จำนวนด้าน
5: 4ด้าน
0: และจำนวนมุม
5: 4มุม
0: 4มุมนะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยนะเดี๋ยวเราจะมาดูอีก2กลุ่มนะครับอีก2กลุ่มนะกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่1ลูกออกมานะกลุ่มที่1ตะวันกับประกรณ์มาเรียกว่ารูปอะไรในลูกที่เราสร้างรูปอะไร
5: รูปสี่เหลี่ยมครับ
0: รูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะสักหนึ่งรูปนะครับรูปนี้ละกันรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะว่ามีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดในนับให้เพื่อนดูหน่อย
5: 1จุด
0: 1จุด
5: 2จุด
0: 2จุด
5: 3จุด
0: 3จุด
5: 4จุด
0: 4จุดนะครับเราเรียกว่ารูปอะไรเอ่ย
5: รูปสี่เหลี่ยมครับ
0: เราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะจำนวนมุมละลูกจำนวนมุมกี่มุม
5: 1มุม2มุม3มุม4มุม
0: เรียกและจำนวนด้านละลูกจำนวนด้าน
5: 1ด้าน2 1ด้าน2ด้าน3ด้าน
0: 3ด้าน

0: และอีกหนึ่งด้าน
1: สี่ด้าน
0: สี่ด้านนะไหนตรงไหนเอ่ยชี้ชัดเจนสี่ด้านนะครับเยี่ยมมากนะช่วยกันนะครับช่วยกันอยู่กลุ่มเดียวกันนะมีจำนวนจุดยอดมุม4จุดจำนวนด้าน4ด้านและจำนวน

0: รูปนี้
1: สี่เหลี่ยมครับ
0: แล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมครับรูปนี้ล่ะลูก
1: สี่เหลี่ยมครับ
0: และรูปนี้ล่ะ
1: สี่เหลี่ยมครับ
0: รูปสี่เหลี่ยมนะครับสรุปซิว่ามีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดสี่เหลี่ยมได้ลูกรูปสี่เหลี่ยม
1: 4จุดครับ
0: จำนวนด้านล่ะลูก
1: 4จุด4ด้านครับ
0: 4ด้านนะและจำนวนมุม
1: 4มุมครับ
0: เยี่ยมมาเอาประมือให้กลุ่มที่1หน่อยนะเดี๋ยวมาดูอีก1กลุ่มนะครับอีก1กลุ่มนะนั่นก็คือกลุ่มที่5ลูกออกมานำเสนอมาลูกมากลุ่มที่5ของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางดูสิครับจากที่เพื่อนสร้างมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมทุกรูปไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมทุกรูปไหมลูก
2: เป็น
0: รูปสี่เหลี่ยมทุกรูปนะครับเพราะอะไรลองยกตัวอย่าง1รูปรูปนี้แปลกๆดีอ่ะ
2: เพราะว่ามี
0: จุดยอดมุมกี่จุด
2: 4จุดค่ะ
0: ในนับให้เพื่อนดูหน่อยจำนวนจุดยอดมุม
2: 1จุด2จุด3จุด4จุด
0: เยี่ยมมากนะครับมีจำนวนจุดยอดมุม4จุดมีด้านกี่ด้านนับให้เพื่อนๆดูหน่อยสิ
2: 1ด้าน2ด้าน3ด้าน3ด้าน4ด้านนะคะ
0: ให้นับอีก1ครั้งให้เพื่อนเห็นชัดเจนนะ
2: 1ด้าน
0: 2ด้าน3ด้าน
2: 4ด้าน
0: 4ด้านนะครับมีจำนวนด้าน4ด้านและจำนวนมุมแล้วลูกจำนวนมุม
2: 4มุมค่ะ
0: มีจำนวนมุม4มุมรูปอื่นล่ะรูปอื่นเพื่อนๆต้นทางและปลายทางสังเกตรูปอื่นสิครับมีจำนวนด้าน4ด้านมุม4มุมไหมมีไหมมีนะครับและจำนวนจุดยอดมุมแล้วลูกกี่จุด4จุดนะครับเยี่ยมมากเราเรียกว่ารูปอะไรนะ
2: สี่เหลี่ยมค่ะ
0: รูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับอัปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยนะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมลูกว่าเวลาเราสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะจุด3จุดใดๆจะต้องทำไมไม่อยู่ในแนวเดียวกันนะครับโดยกำหนดจุดยอดมุมตามชื่อของรูปหลายเหลี่ยมนั้นนั่นเองนะและจำนวนด้านกับจำนวนมุมก็จะต้องเท่ากับจำนวนจุดยอดมุมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาให้นักเรียนนะครับลองสร้างรูปหลายเหลี่ยมอีกเด็กๆคิดว่าคุณครูจะให้สร้างรูปอะไรเอ่ยรูปห้าเหลี่ยมจำนวน5รูปนะครับทุกกลุ่มลองสร้างสิครับรูปห้าเหลี่ยมจำนวน5รูปนะที่มีขนาดแตกต่างกันด้วยนะถ้าเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติครับเท่าไ
2: หร่4
0: รูปห้าเหลี่ยมมีจุดยอดมุมกี่จุดคิดด้วยตนเองนะ5รูปนะครับอันนี้กี่เนี่ยนี่ใช้รูปห้าเหลี่ยมไหมเนี่ยแก้ไข
2: เดี๋ยวนี้ใช้ห้าเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก
0: คุณครูให้สร้างรูปห้าเหลี่ยมจำนวน5รูปใช่ไหมเอาให้ครบจำนวน5รูปนะอันนี้ใช่รูปห้าเหลี่ยมไหมรูปนี้

0: ดูนับใหม
1: ่
0: ตอนนี้นับได้ไหม
1: สาม
0: สี่เองครบหรือยัง
1: หรือเปล่า3 4 5
0: อันนี้เท่าไหร่กี่เหลี่ยมเนี่ย
1: สี่เหลี่ยม
0: กี่เหลี่ยมเนี่ยดูดิ
1: 5
0: ครบหรือยังลูกครบ5รูปหรือยังกลุ่มได้ครบแล้วนั่งตัวตรงกลุ่มได้ครบแล้วนั่งตัวตรงมีบางกลุ่มยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่เสร็จเรียบร้อยนะนั่งตัวตรงเป็นระเบียบจะดูว่ากลุ่มใดนะครับกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่5ลูกออกมานำเสนอกลุ่มที่5นะคุณครูให้สร้างรูป5เหลี่ยมจำนวนกี่รูปลูก
2: 5รูปค่ะ
0: 5รูปนะอ่ะมาดูซิของเรามีกี่รูปเนี่ย4รูปเดี๋ยวต้องไปสร้างเพิ่มนะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับรูปไหนเป็นรูป5เหลี่ยมบ้างเนี่ยลูก
2: อันนี้อันนี
0: ้อ๋อเป็นรูป5เหลี่ยมหมดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองตรวจสอบกันนะเริ่มที่รูปนี้เลยเอ๊ะมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดครับเด็กๆช่วยกันดูสิมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุด
2: 1จุด2 3จุด4จุด5จุด
0: มีจำนวนจุดยอดมุม5จุดนะครับมีจำนวนด้านกี่ด้านนับให้เพื่อนๆดูหน่อย
2: 1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้าน5ด้านค่ะ
0: 5ด้านนะมีจำนวนมุมกี่มุม
2: 1มุม2มุม3มุม4มุม5มุมค่ะ
0: มีจำนวนมุม5มุมนะครับมีจำนวนจุดยอดมุม5จุดจำนวนด้าน5ด้านและจำนวนมุม5มุมเราเรียกว่ารูป
2: 5เหลี่ยม
0: รูป5เหลี่ยมอ่ะรูปถัดไปรูปนี้ล่ะลูกเป็นรูป5เหลี่ยมมั้ยไม่ต้องนับละเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองช่วยกันสังเกตสิว่ารูปที่เพื่อนชี้อยู่นั้นนะครับเพื่อนที่เพื่อนชี้นะเป็นรูป5เหลี่ยมไหมครับเป็นรูป5เหลี่ยมไหมเป็นรูป5เหลี่ยมเพราะอะไรครับมีด้านกี่ด้านมีด้าน5ด้านมีจำนวนมุม5มุมจำนวนจุดยอดมุมละครับ5จุดใช่ไหมครับรูปถัดไปเป็นรูปอะไรเอ่ยชี้เพื่อนดูสิรูปอะไรเนี่ยลูก
2: 5เหลี่ยม
0: รูป5เหลี่ยมเช่นกันเพราะว่าอะไรครับตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเพราะอะไรครับ
2: มีด้าน5ด้านมีมุม5มุมค่ะ
0: 5จุดใช่ไหมเยี่ยมมากมีด้าน5ด้านมีมุม5มุมมีจำนวนจุดยอดมุม5จุดนะครับและรูปอีกรูปหนึ่งเป็นรูปอะไรเอ่ยรูป5เหลี่ยมไหม
2: 5เหลี่ยม
0: รูป5เหลี่ยมเช่นกันนะครับแสดงว่ากลุ่มนี้ขาดอะไรไปอีกรูปหนึ่งรูป5เหลี่ยมไปอีก1รูปใช่ไหมครับต้องแก้ไขเพิ่มเติมนะไปประเมินให้กลุ่มที่5หน่อยกลุ่มถัดไปกลุ่มที่2ลูกออกมานำเสนอกลุ่มที่2แม่มาลูกของเรามีรูป5เหลี่ยมจำนวน5รูปไหมช่วยคุณครูตรวจสอบหน่อยว่าเอ๊ะของเพื่อนเป็นรูป5เหลี่ยมไหมนะทุกรูปเป็นรูป5เหลี่ยมไหมลูกเป็นรูป5เหลี่ยมไหมเป็นรูป5เหลี่ยมหมดเลยใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยเอ๊ะลองดูสัก1รูปนะรูปนี้ละกันนะรูปแรกนี้นะครับด้านบนนี้เอ๊ะเป็นรูป5เหลี่ยมไหมลูกเป็นรูป5เหลี่ยมไหมรูปแรกนี้ ที่เราสร้างเป็นไหมการที่เราจะดูว่าเป็นรูปห้าเหลี่ยมหรือไม่ขั้นแรกเราต้องดูอะไรเอ่ยจำนวนจุดยอดมุมใช่ไหมครับไหนชี้จำนวนจุดยอดมุมให้เพื่อนดูหน่อยสิมีกี่จุด1 2 3 4อีก1จุดลูกอีก1จุด5นะมีจำนวนจุดยอดมุม5จุดนะครับจำนวนด้านล่ะลูกจำนวนด้านกี่ด้านนับให้เพื่อนดูหน่อย1ด้าน
2: 2
0: 3
2: 4
0: 5มีจำนวน5ด้านนั่นเองจำนวนมุมกี่มุมเอ่ย
2: 1
0: มุม
2: 2
0: มุม3มุม4มุม
2: 5มุม
0: 5มุมนะครับมีจำนวน5มุมนั่นเองนะครับเราเรียกว่ารูปอะไรลูกร
2: ู
0: ป5เหลี่ยมนั่นเองนะครับจะเห็นว่าทุกรูปที่กลุ่มที่2สร้างนะครับเป็นรูป5เหลี่ยมหมดเลยนะนักเรียนลองสังเกตดูนะครับทางต้นทางและปลายทางนะเป็นรูป5เหลี่ยมหมดเลยมั้ยลูกเป็นไหมเป็นนะครับเอ๊ะเป็นรูปห้าเหลี่ยมหมดเลยเพราะอะไรใครตอบเป็นครูได้บ้างปกรณ์ลูกปกรณ์เพราะอะไรเอ่ยที่เพื่อนนำเสนอเพราะว่าม
2: ี5ด้านมี5มุมแล้วก็มีจุดยอดมุม5มุมครับ
0: จุดยอดมุม5
2: จุด5จุด
0: 5จุดนะมีจุดยอดมุม5จุดนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยนะเยี่ยมมากนะเดี๋ยวอีกสัก1กลุ่มนะครับอีกสัก1กลุ่มนะกลุ่มที่จะได้ออกมานั่นก็คือกลุ่มที่1ลูกออกมาๆประภัสรากับออแกนลูกมาดูนะของเรานะครับเป็นรูปห้าเหลี่ยมทั้งหมดเลยไหม
2: ทั้งหมดเลยค่ะ
0: ทราบได้อย่างไรเดี๋ยวลองมาดูรูปนี้ก่อนรูปนี้นะมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดลูกนับให้เพื่อนดูหน่อยสิ
2: 1จุด2จุด3จุด4จุด5จุดค่ะ
0: มีจำนวนจุดยอดมุม5จุดนะจำนวนด้านละลูกจำนวนด้านนับให้เพื่อนดูหน่อย
2: 1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้าน5ด้าน
0: มีจำนวนด้าน5ด้านจำนวนมุมละลูกจำนวนมุม
2: 1มุม2มุม1มุม2มุม3มุม4มุม5มุมค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเป็นรูปอะไร
2: ห้าเหลี่ยม
0: เป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับให้นักเรียนสังเกตรูปอื่นๆที่เพื่อนสร้างทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสังเกตซิมีรูปใดไม่ใช่รูปห้าเหลี่ยมบ้างไหมมีไหมมีไหมเอ่ยมีไหมไม่มีนะเป็นรูปห้าเหลี่ยมทุกรูปเลยนะครับเพราะว่าอะไรมีด้านกี่ด้าน5ด้านมีมุม5มุมมีจุดยอดมุม5จุดนั่นเองนะครับปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะครับถัดไปคุณครูจะให้เด็กๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางสร้างรูปหลายเหลี่ยมที่แตกต่างจากที่สร้างมาแล้วนั่นหมายความว่าเด็กๆจะต้องไม่สร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมแล้วนะครับให้เด็กๆสร้างรูปหลายเหลี่ยมตามที่นักเรียนชอบจำนวน1รูปต่อ1กลุ่มนะครับถ้าเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติครับ1รูปนะหนึ่งรูปหนึ่งรูปที่ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมและห้าเหลี่ยมนะแล้วแต่เรานะพร้อมบอกชื่อรูปหลายเหลี่ยมนั้นด้วยนะหนึ่งรูปนะให้สร้างหนึ่งรูปนะครับ
3: ชอบสามเหลี่ยม
0: คุณครูให้สร้างรูปที่ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะให้แตกต่างจากเดิมรูป1รูป1รูปนะให้สร้าง1รูปเท่านั้นนะครับรูปอะไรเนี่ย1 2คุณครูให้สร้างกี่รูปกี่รูป1รูปต่อ1กลุ่มกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มใดจะเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเสร็จเรียบร้อยเด็กๆต้องนั่งอะไรตัวตรงนะพร้อมที่จะออกมานำเสนอนะครับนั่งตัวตรงเลยและอย่าลืมที่จะบอกชื่อของรูปหลายเหลี่ยมนั้นด้วยนะว่าเราสร้างรูปหลายเหลี่ยมชนิดใดนะครับเริ่มที่กลุ่มที่2ก่อนเลยครับมากลุ่มที่2มาเป็นรูปอะไรนะเราสร้างรูปอะไรลูกเนี่ยรูปกี่เหลี่ยม
2: หกเหลี่ยม
0: เราสร้างรูปหกเหลี่ยมมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดกี่จุดลูกมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุด
2: หกจุด
0: หกจุดไหนนับให้เพื่อนดูหน่อย1 2
2: 3
0: 4
2: 5
0: 6นะมีจำนวนด้านกี่ด้าน
2: 6ด้าน
0: มีจำนวนด้าน6ด้านจำนวนมุมละลูก
2: 6มุม
0: 6มุมนะครับประเมินให้กลุ่มที่2หน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูอีก1กลุ่มนะไปดูอีก1กลุ่มแล้วกันกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่1ลูกออกมากลุ่มที่1ออกมาลูกมากลุ่มที่1ออกมาเราสร้างเป็นรูปอะไรเนี่ยลูก
2: หกเหลี่ยมค
0: ่
2: ะ
0: เป็นสร้างเป็นรูปหกเหลี่ยมมีจำนวนจุดยอดมุมกี่จุดลูก
2: 6จุด
0: ไหนนับให้เพื่อนดูหน่อย
2: 1จุด2จุด3จุด4จุด5จุด6จุด
0: มีจำนวนจุดยอดมุม6จุดมีด้านกี่ด้านเอ่ย
2: 6ด้าน
0: มีด้าน6ด้านนะครับและมีมุมกี่มุม
2: 6มุมค่ะ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะครับจากที่เด็กๆนะครับได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดานตะปูไปเด็กๆได้อะไรบ้างใครได้ความรู้อะไรบ้างนะครับใครได้ความรู้อะไรบ้างลูกน้ำโมลูกน้ำโมได้ความรู้อะไรบ้างครับเกี่ยวกับการสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดานตะปูลูก
2: การคิดรูปหลายเหลี่ยมครับคิดรูปหลายเหลี่ยมครับ
0: การสร้างรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมใครได้อะไรอีกบ้างครับใครได้อะไรอีกบ้างใครได้อะไรอีกบ้างเอ่ยจากที่เราได้ทำกิจกรรมสร้างรูปหลายเหลี่ยมIf ลูก If ได้อะไรครับ
2: ความรู้เกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมค่ะ
0: ความรู้เกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมอย่างไรครับ
2: ได้สร้างรูปสี่เหลี่ยมค่ะ
0: ถ้าสร้างรูปสี่เหลี่ยมเราต้องทำอย่างไรขั้นแรกกำหนดอะไรก่อน
2: จุดยอดมุม
0: กำหนดจุดยอดมุมกี่จุด
2: สี่จุด
0: สี่จุดถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้อิฟหน่อยนะเยี่ยมมาก

0: สรุปแล้วนักเรียนจะเห็นว่ารูปหลายเหลี่ยมจะมีจำนวนอะไรเท่ากับจำนวนมุมหรือจำนวนด้านของรูปหลายเหลี่ยมนั้นใครเติมให้ครูได้บ้างดานิเอลลุกมาจำนวนอะไรเอ่ยเขียนให้เพื่อนๆดูนะจำนวนจุดยอดยอดมุมมอุมอมุมนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้ดาเนียหน่อยนะนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่เราจะสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะรูปหลายเหลี่ยมจะมีจำนวนจุดยอดมุมเท่ากับจำนวนจำนวนมุมหรือจำนวนด้านนะของรูปหลายเหลี่ยมนั้นนั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะครับนั่นก็คือการสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดาษจุดนะการสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดาษจุดนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นคือแบบฝึกหัดที่ 3.4 นั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ghv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับในเรื่องของการสร้างรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้กระดานตะปูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกที

0: ลอดภัยแล้วในที่สุด7มหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้ง7เกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: พร้อมพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

ความเป็นไทยว่าวน้อยลอยบนฟ้าช่างตื่นตาชวนตื่นใจสวยงามทะเลไทยรักษาไว้

ยบนฟ้าช่างตื่นตาชวนตื่นใจสวยงามทะเลไทยรักษาไว้ให้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกค

ใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับผมเต๋าเสรีวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยวิถีนะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆโดยแอปพลิเคชันนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยเป็นแอปพลิเคชันที่นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับผมต้องมีติดตัวไว้เลยนะครับเพราะว่ามีข้อมูลเยอะมากและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: เที่ยวชุมชนยวิถีเที่ยวกันได้ทั้งปี
2: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยวนวิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

เช้าๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมาจุดชมวิวผาบ่องนะครับเราจะเห็นทัศนียภาพนะครับผมภูเขาต้นไม้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีแม่น้ํานะครับผมคล้ายๆแบบเป็นน้ําตกเลยนะครับไหลผ่านตามช่องนี้ไปนะครับผมดูจากภูเขา2ฝั่งนี้นะครับผมมันจะเป็นช่องใบนะฮะชาวบ้านที่นี่นะครับผมก็เรียกว่าช่องนี่แหละแต่คําว่าช่องของที่นี่เค้าเรียกว่าเป็นบ่องนะครับก็เลยเป็นผาบ่องนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีลำน้ำนะครับผมแม่ละมาดนะครับเขาเรียกว่าเขื่อนพลังงานน้ำผาบ่องนะครับที่ผลิตไฟฟ้าให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ใช้กันนะครับผมอยู่ด้านล่างนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ชื่นชมดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามนะครับในเช้านี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวให้หนักใจเลยครับ

0: าวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องสภาพแวดล้อมรอบๆวัดจะมีต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นและความสงบมีอาคารอุโบสถกุฏิสงฆ์และศาลาอเนกประสงค์ปูชนีวัตถุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบพม่าและองค์พระเจดีย์ครับ
1: อีกหนึ่งความสำคัญของวัดผาบ่องใต้แห่งนี้นะครับนั่นก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มครับที่ชาวบ้านนะครับผมขึ้นไปบนภูเขาผาบ่องแล้วก็ไปเจอพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มเนี่ยชาวบ้านก็เลยนำมาสักการะบูชานะครับก็เลยไปอัญเชิญมาแล้วก็มาที่วัดผาบ่องใต้แห่งนี้ครับผมจริงๆองค์จริงนะฮะจะอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับผมแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็มีองค์จำลองมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับอยู่ด้านล่างแห่งนี้ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดผาบ่องเหนือนะครับผมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้นะครับและในวัดแห่งนี้นะฮะจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนะครับที่จัดแสดงนะครับผมการแต่งกายนะครับผมคนแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ครับ
0: สถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปะแบบไทยใหญ่ผสมกับพม่าโดยจะเห็นได้จากรูปทรงของศาลาการประเรียนโบสถ์และเจดีย์ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่เป็นผลงานที่สวยงามเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้เราก็ไปทั้งวัดผาบ่องเหนือและวัดผาบ่องใต้ซึ่งนอกจากความงดงามทางศิลปะแล้ววัดทั้งสองยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องอีกด้วยอิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วจุดต่อไปเราจะไปหาอาหารอร่อยๆกินกันครับที่นี่เลยร้านอาหารลาบเป็ดชายทุ่งเที่ยวแล้วเราก็ต้องกินใช่ไหมครับมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับอยู่ที่ร้านลาบเป็ดชายทุ่งนะครับเป็นร้านขึ้นชื่อมากเลยเขาบอกว่าไก่ที่นี่อร่อยลาบเป็ดที่นี่ก็อร่อยนะครับผมไม่ไหวแล้วนะฮะไปกินกันเลยดีกว่าครับผมมาผมทางร้านนะฮะจัดเมนูเด็ดๆมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกนะฮะไก่อบฟางนี่อันนี้น่าจะเป็นไก่บ้านนะผมก็จะมีอันนี้เลยครับลาบเป็ดชายทุ่งนะครับแล้วก็มีส้มตำทอดแล้วก็อีกลาบนึงก็คือลาบปลาดุกแล้วก็มีต้มยำปลาคังนี่ครับอันนี้จัดมาสวยงามมากนะครับปลาช่อนกระบอกนะฮะมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านี่ครับชิมลาบเป็ดก่อนเลยนี่ครับลาบเป็ดชายทุ่งจัดไปคำเบิ่มอร่อยอร่อยอร่อยมากชิมลาบต่อไปครับลาบปลาดุกมันมีความแห้งกว่าแล้วสีไม่เหมือนกันขออนุญาตใช้มือนะฮะเนื้อดีมากเนื้อแน่นมากต้มยำปลาคังแซ่บบอกเลยว่าแซ่บปลาช่อนกระบอกต้มตำทอดต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่มาผาบ่องนะครับผมห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดนะครับผมลาบเป็ดชายทุ่งนะฮะอร่อยจริงๆผมรับประกันเลยนะครับผมเดี๋ยวกินเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนั่นก็คือบ้านห้วยปูแกงครับการเดินทางของเรานะครับที่จะไปบ้านห้วยปูแกงนะครับเราจะเดินทางโดยเรือนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาร่องเรือในแม่น้ำเขาเรียกว่าแม่น้ำปายนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านห้วยปูแกงเลยละกันนะครับ

ู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนะครับและที่นี่นะครับผมมีอยู่2ชาติพันธุ์นะครับนั่นก็คือกะยันแล้วก็กะยอนะครับกะยันเนี่ยคือกะเหรี่ยงคอยาวส่วนกะยอเนี่ยคือกะเหรี่ยงหูใหญ่ครับกะยันหรือที่รู้จักทั่วไปว่ากะเหรี่ยงคอยาวเป็นชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐกะยาประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าเมื่อสมัยก่อนนะครับเกิดการสู้รบครั้งใหญ่ระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลทหารพม่าทำให้ประชากรกะเหรี่ยงคอยาวพากันอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยตามตะเข็บแนวชายแดนและบางส่วนได้เข้ามาอาศัยในเขตประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่จึงเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่และเก่าแก่และยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีอีกแห่งหนึ่ง

ึงแล้วครับออนเซ็นธรรมชาติขนาดใหญ่และที่นี่คือบ่อน้ำร้อนผาบ่องนั่นเองครับเที่ยวมาก็เหนื่อยเดินมาก็เยอะนะครับที่ผาบ่องแห่งนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยครับนั่นก็คือท่านนี่ครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนผาบ่องนะครับผมที่นี่เขามีบริการนวดด้วยนะครับมีนวดอะไรบ้างครับพี่นวดเท้านวดตัวนวดน้ำมันแล้วก็มีแช่ออนเซ็นด้วยใช่ไหมครับนี่ที่แห่งนี้นะครับมีทั้งแช่เท้าก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องส่วนตัวก็ได้คุณผู้ชายคุณผู้หญิงนี่แยกกันนะครับแยกได้นะครับไม่ได้แช่รวมนะฮะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าเอาท์ดอร์ด้วยฮะชื่นชมกับบรรยากาศทิวทัศน์ภูเขาสวยงามนะครับมันเหมาะมากเลยนะฮะที่เราเดินมาทั้งวันเที่ยวมาทั้งวันกินมาทั้งวันแล้วก็ได้มาพักผ่อนที่น้ำพุร้อนผาบ่องแห่งนี้นะครับ

0: มีคนบอกไว้ว่าถ้าเราอยากยนต์วิถีของชุมชนและสัมผัสกับการใช้ชีวิตแท้ๆของชาวบ้านให้เราไปที่ตลาดและสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องแห่งนี้ตลาดที่ไม่ควรพลาดที่จะไปแวะชมนั่นก็คือตลาดที่เรียกกันว่ากาดซอกจ่ากาดซอกจ่าตลาดนัดวิถีชุมชนของบ้านผาบ่องตั้งอยู่ที่ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่องโดยเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้นำอาหารและผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงอาหารของชาวไทยใหญ่และอาหารพื้นเมืองมาวางจำหน่ายครับ
1: เชิดชูเกียรติเป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบก็ต้องชื่นชมต้องแสดงความยินดีที่ชุมชนของท่านมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมในทุกมิติ
2: ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กระทรวงธรรมเองพร้อมยินดีที่จะช่วยผลักดันนะคะยกระดับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลประเพณีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวนะคะก็ขอบคุณและเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ

ถ้าใครจะวางโปรแกรมมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะครับเต๋าแนะนำให้ใส่กาดซอกจ๋าลงไปเป็น1จุดเช็คอินของคุณด้วยนะครับรับรองว่าจะหลงรักเสน่ห์ของชุมชนชาวปากกากยอและชาวไทยใหญ่แบบเต๋าแน่ๆ

ที่นี่คือพิชพรเฮาส์นะครับผมที่พักแห่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะทางซ้ายมือของผมนะครับนี่ถ้าเป็นฤดูที่ปลูกข้าวนะฮะก็จะมีทุ่งข้าวนะครับผมสวยงามเขียวกระจีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะเขาเรียกว่าเฮือนไทยใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพักที่นี่คืนนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่ลานครับผมพามารีวิวห้องก่อนพามารีวิวห้องก่อนนี่ห้องพักนะครับแล้วนี่คือวิวของห้องพักดูฮะวิวนี่หลักร้อยล้านอ่ะรอบๆนะครับบอกเลยว่าล้อมรอบด้วยภูเขานะครับทั้งหมด360องศาเลยโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้เข้ากับธีมงานในวันนี้ก่อนนะครับผมจะเป็นชุดอะไรรอดูฮะรอดูสวัสดีครับไม่สูงนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็ดูโชว์กันนะครับผมตอนนี้แต่งตัวเข้ากับบรรยากาศแล้วเรียบร้อยกับธีมงาน

ังจากที่เมื่อคืนเราได้สัมผัสถึงอาหารที่แสนอร่อยการแสดงสุดพิเศษและรอยยิ้มอันแสนเป็นมิตรของชาวชุมชนผาบ่องแล้วเช้านี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนบ้านผาบ่องด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่จึงทำให้เมืองในสายหมอกแห่งนี้เงียบสงบและเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยล่ะครับซึมซับกับบรรยากาศยามเช้าที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวทิวเขาให้เราได้สัมผัสบรรยากาศหนาวๆสุดแสนจะโรแมนติกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะช่วยเติมพลังชีวิตให้เต็มได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: ครับต้องเตาครับเอาชาเพิ่มไปครับผม
1: อ๋อขอบคุณครับขอบคุณพ่อครับ
0: ครับผม
1: ข้าวผัดนี่อร่อยมากเลย
0: ก็ที่นี่เราใช้น้ำมันพืชถั่วลิสงที่เราผลิตตรงนี้
1: อ๋อคือผลิตเองเหรอครับ
0: ผลิตเองครับที่นี่ครับ
1: อ๋อมีหน้านี่คือความพิเศษของที่นี่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมันจะหอมแล้วก็มีที่เดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ผลิตน้ำมันถั่วลิสงที่นี่ที่เดียวเดี๋ยววันนี้เรามีการสาธิตการทำถั่วลิสงครับผม
1: ไอ้ยะเฮ้ยขอไปดูได้ไหมครับคุณ
0: ได้ครับเดี๋ยวพาน้องเต๋าไปดู
1: ได้ครับผมเดี๋ยวผมรีบกินแล้วเดี๋ยวรีบไปดูเลยครับ
0: ได้เลยครับ

0: ครับคุณพ่อครับเรียบร้อยครับอิ่มเรียบร้อยแล้วฮะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มีวิธี
1: อันนี้วิธีน้ำมันถั่วลิสงไหมครับ
0: น้ำมันถั่วลิสง
1: ขั้นตอนที่หนึ่งจะวิธีปอกเปลือก
0: ร้อยๆนี่เราก็ใส่ในช่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่อ๋อเอาใส่
0: ก็จะบดอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่แม่ละเอาใส่แล้วก็บดออกมาแล้วก็ไปปัดแล้วก็ไปตำเต่าในเป็นขั้นตอนที่2ที่2ตอนนี้เฮามันต่ำขึ้นละเอียดแต่ว่าเฮามันเป็นการออกกำลังกายด้วยที
0: ่ขั้นตอนที่3คือเอามา1ขั้นตอนที่4นะครับส
1: ุ
0: ดท้ายแล้ว
1: สุดท้ายละ
0: คืออย่างครับคืออย่าง
1: ตอก
0: น้ํามัน
2: ตอกน้ํามัน
0: ตอกน้ํามันนะครับนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนในการทําน้ํามันถั่วไร้เสือ
1: เมื่อก่อนนี่จะถั่วพื้นเมืองแต่ตอนนี้เราถั่วไร้เสือ
0: ไปเจอที่ร้านถั่ว
1: สายฟ้า
0: โอ้ชื่อเท่ครับร้านถั่วสายฟ้าสายฟ้าไป
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับถึงแล้วครับร้านถั่วสายฟ้านะครับผม0857110607นะฮะเมมไว้นะครับผมโทรสั่งได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีกลุ่มคั่วถั่วผาบ่องด้วย

0: สวัสดีครับพี่สายฟ้าครับผมที่ขายถั่วอะไรบ้างครับพี
1: ่ครับของเราที่หลักๆก็คือจะเป็นถั่วลายเสือนะครับ
0: เขาเรียกว่ากลุ่มคั่วถั่วเลยเหรอฮะ
1: ครับเป็นกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย
0: อ๋อกลุ่มคั่วถั่วผาบ่อง
1: ครับคั่วถั่วเสือสามหมอกนะครับ
0: อ๋ออันนี้คือ3หมอกเสือ3หมอกอันนี้คือต้มยังครับ
1: นี่ต้มแล้วครับคือตอนนี้เป็นขั้นตอนการคั่วนะครับ
0: เราเลือกยังไงครับในการคัดเมล็ด
1: ยกคือคัดเม็ดที่มันไหม้ออกนะครับ
0: เม็ดไหม้เม็ดไหม้นี่อาจจะเป็นถั่วดำได้ไหมถั่วสีดำ
1: นี่คือเป็น
0: ถั่วสีดำอ่ะ
1: ไม่ใช่อันนี้คือมันจะเป็นเม็ดไหม้คือตอนเราตักแล้วตักไปตอนไฟแรงไงครับ
0: อ๋อก็คือคัดไหม้ออกเพราะว่ามันจะขมนะ
1: ครับ
0: นี่พอเราทอดเสร็จก็ไปเสด็จน้ำมันตรงนู้นใช่ไหมครับแล้วก็แพ็คได้เลย
1: ครับแพ็คขายได้เลยซึ่งของเราก็มีวางจำหน่ายที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวให้เชิญพี่เต๋าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับขอบคุณพี่สายฟ้ามากๆนะ

นี่คือสะพานข้าวก้าวเพื่อสุขนะครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปข้างบนนี้นะครับตรงนู้นก็มีนะฮะนั่นก็จุดแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งนะครับถ่ายรูปได้ตอนเช้านี่คือหมอกสวยมากจบทริปของเมืองในสายหมอกด้วยความประทับใจจริงๆนะครับเชียร์เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบความอินความฟินแบบนี้กับชุมชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามแฝงมีชีวิตอันเปี่ยมเสน่ห์แบบดั้งเดิมที่ผู้คนที่นี่ยังคงสืบสานรักษาไว้ที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านขาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแล้วคุณจะหลงรั

อย่าลืมนะครับมาเที่ยวชุมชนกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้

0: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
1: กากากากาไม่ใช่กากากากากายากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
2: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
1: อักษรสูงผันได้3เสียง
2: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
1: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
2: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
1: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
4: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
5: ๆคุณผีเสื้อ
4: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
5: ดีค่ะ
4: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
6: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
4: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
3: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
4: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
1: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
4: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
5: ากากากากา
4: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
1: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
4: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
5: กะกะกะกะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
4: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือค่ะค่ะคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
2: ครับ
4: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
1: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่ะคะขาคือเสียงโทตรีจัตวา
5: ค่ะคะขา
2: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
4: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
6: ปอ ปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
4: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
5: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อสาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญ

การหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับโอ้ขอรบกวนพูดได้ไหมพูดไม่ได้เอาไงทีนี้เดี๋ยวออกยังไง
1: อ๋อได้ครับจะให้ภาคให
0: ้อ๋อต้องมีคนภาคได้แกภาคกันนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ใช่ได้รบกวนสอบถามชื่ออะไรครับเนี่ยวันเนี้ย
1: กระผมชื่อหนุมานทานสมร
0: หนุมานทานสมร
1: ครับ
0: อ๋อนี่โหเมื่อกี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยได้มาเห็นตัวเป็นๆเนี่ย
1: ทำไมล่ะครับ
0: ไม่เคยเจอหนุมานตัวเป็น
1: ๆเอ้าน
0: ี่วันนี้อยากจะถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร
1: อ๋อที่นี่
0: อ่ะ
1: บ้านศิลปิน
0: บ้านศิลปินโอ้โห
1: คลองบางหลวง
0: บ้านเป็นคลองบางหลวง
1: ใช่จ้ะ
0: เคยเห็นแต่ในทีวี
1: โอ้วันนี้ได้มาเห็นแล้วไง
0: ดีใจนี่ได้เห็นตัวเป็นๆท่านหนุมานด้วย
1: ใช่ตัวเรา
0: จะรบกวนหน่อย
1: รบกวนอะไร
0: จะขอเข้าชมเนี่ยสถานที
1: ่
0: ได้ไหม
1: ตอนเนี้ยต้องขอค้นตัวดูก่อน
0: ค้นตัวเหรอเอาได้เออหน้าต่าง
1: ไหนดู
0: ซิ
1: ไหน
0: แต่โอ้ยมาเนี่ยเอาแต่ข้างบนก็พอไม่ต้องค้นข้างล่าง
1: ปลอดภัย
0: นะฮะปลอดภัยงั้นรบกวนพาผมนำชมหน่อย
1: ให้เข้าชม
0: สถานที่
1: ฟรี
0: บ้านศิลปิน
1: ฟรีๆเลย
0: ฟรีนะ
1: ไม่เสียค่ะใช่
0: ไม่โกหกนะ
1: เชิญ
0: นำ
1: มาเลย
0: เดี๋ยวจะคุณนำไปเลยจะไปไหนโอ้โห
2: บ้านศิลปินเนี่ยนะเป็นบ้านไม้เก่าแก่2ชั้นทรงมะนิลารูปตัว L ที่ยังคงสภาพเก่าของตัวอาคารไว้อย่างสมบูรณ์เดิมเป็นของตระกูลรักสำรวจตระกูลช่างทองเก่าแก่ภายในบริเวณบ้านเนี่ยมีเจดีย์ย่อมุมไม้12ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น1ใน4ของเจดีย์ทิศที่เขตพื้นที่ของวัดกำแพงบางจาก
3: ปัจจุบันกลุ่มศิลปินได้ขอซื้อต่อจากทายาทและบูรณะใหม่ด้านบนของตัวอาคารเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ทำงานศิลปะต่างๆรวมถึงการจัดแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงโดยเปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
4: ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานซีอิ๊วเฮาย่องเซ้งนะครับที่ริมคลองบางหลวงกับคุณพี่สหรัฐกมลศักดาวิกุล
5: ครับ
4: นะครับเดี๋ยวเราจะให้อธิบายหน่อยนะครับว่าโรงงานแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับกว่าที่จะมาเป็นโรงงานในปัจจุบันนี
5: ้ครับโรงงานนี้ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ครับกงมาจากเมืองจีน
4: โอ
5: ้ครับแกก็ออกเรือ
4: โลสำเภามา
5: เสียมาแล้วก็มาบุกเบิกก่อตั้งขึ้นมาประมาณ100กว่าปีนะฮะ108ปีได
4: ้โอ้อย่างนี้คุณพี่สารัตเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้ว
5: รุ่นที่สามครับ
4: รุ่นที่สาม
5: ก็มีคุณปู่กงนะฮะแล้วก็คุณพ่อทำต่อมาแล้วก็ตกมาถึงผม
4: แล้วก็วิธีการทำซีอิ๊วนะครับมันเป็นยังไงเขาเคยแต่กินไม่เคยรู้ว่าวิธีการมันเป็นยังไง
5: ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วของเราจะมีซีอิ๊วเค็มแล้วก็ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วเค็มเนี่ยเราทำมาจากถั่วเหลืองโดยการนำถั่วเหลืองมานึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาเพาะเชื้อเสร็จแล้วก็นำมาหมัก
3: เพาะให้เป็นเชื้อราเหรอ
5: เพาะเชื้อเนี่ยฮะให้มันเกิด
3: รา
5: ใช่ครับหมายถึงว่าการวิธีเนี่ยเราทำมาชุดหนึ่งเราก็จะแบ่งไว้เป็นเชื้อ
3: เก็บหัวเชื้อไว้
5: แล้วก็เก็บหัวเชื้อไว้แล้วมาทำต่อไปแล้วก็เอาหัวเชื้อเนี่ยมาผสม
3: โอ้โหไม่ใช่แค่ตกท่อมาแล้วไปหัวเชื้อก็ร้อยปี
5: ใช่
4: คือโรงงานก็ร้อยปี
3: เชื้อเก็บไว้ร้อยกว่าปี
5: เชื้อนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันสมัยกงเขานำขึ้นมายังไงใช่มันก็จะตกทอดกันมาเรื่อยๆ
3: ครับครับ
5: ครับ
4: อันนี้เมื่อกี้บอกพอเอามาหมักให้เป็นเชื้อแล้ว
5: เสร็จพอนั่นเสร็จเราไปใส่ตุ่ม
4: ใส
5: ่น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ3เดือนนึงเสร็จแล้วก็ชักน้ำขึ้นมาต้มครับ
4: แล้วก็อันนั้นคือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
5: ต้มเสร็จแล้วเราก็มากองเสร็จก็บรรจุขวดอันนี้คือซีอิ๊วเค็ม
4: แล้วถ้าหวานล่ะครับ
5: หวานนี่คือเราเอาโมลาสครับโมลาสกากน้ำตาลนะฮะเห็นไหมที่เขาไปทำ
3: น้ำตาลอ้อยอะไรพวกนี้
5: ใช่นั่นแหละฮะเราเอามาเสร็จเราเอาโมลาสมาต้ม
3: ไม่ได้ใช้ถั่วเหลืองเหมือน
5: ไม่ใช่ครับโมลาสมันเป็นกากน้ำตาลนะฮะ
3: เอากากน้ำตาลมาต้ม
5: ใช่นั่นแหละเพราะว่าในฉลากนี่ฮะในฉลากนี่เขียนเลยครับซอสจากกากน้ำตาล
4: อ๋อครับผมและที่นี่ผมเห็นว่ามีเป็นแบบสูตร1สูตร2ก็คือวิธีการทำมันต่างกันไหมครับ
5: มันต่างกันตรงที่ว่าการชักน้ำขึ้นมาครับถ้าสูตร1เนี่ย มุติเราจะชักน้ำแรกขึ้นมาพอเราชักน้ำหนึ่งขึ้นมาเสร็จเราได้สูตรหนึ่งใช่ไหมครับ
4: คร
5: ับ
4: ผม
5: พอสูตรสองเนี่ยพอเราชักน้ำขึ้นมาเสร็จเราก็จะเติมน้ำเกลือลงไปใหม
4: ่คือเราเหลือกากของ
5: กากที่อยู่ใช่
0: เอาแต่น้ำ
5: กากที่เราดึงจากชุดแรกเนี่ยเราเติมน้ำเกลือลงไปใหม่แล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณเดือนนึงเราก็ชักน้ำขึ้นมาก็เอามาต้มก็กลายเป็นสูตรสองความมันก็จะเจือจางลงนิดนึง
0: จางแต่ว่าความเค็มยังเหมือนเดิม
5: เพราะเราเติมเกลือลงไปแต่ความหอมจากถั่วแต่โปรตีนจากถั่วมันก็จะน้อยลงนิดนึง
0: อ๋อ
4: ทีนี้นอกจากซีอิ๊วผมเห็นด้านหน้ามี
5: เป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวขาวมันมีเต้าเจี้ยวขาวกับเต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยฮะคือจริงๆเขาเรียกว่าเหมือนเต้าเจี้ยวไทย
4: ครับผม
5: ไทยตัวเนี้ยที่เข้าไปทำเต้าเจี้ยวหลน
0: ที่ทำเต้าเจี้ยวหลนก็ใช้อันน
5: ี้ใช่
0: ไม่ผัดใช้สีดำไม่ได้
5: ผัดพวกผัดขิงใส่เห็ดหูหนูอะไรอย่างเงี้ย
4: คือมันจะเห็นเป็นซีกๆถั่วอะไรอย่าง
5: เ
4: งี้ย
5: ซีกๆอย่างเงี้ยเขาก็ต้องสมมติว่าถ้านั่นถ้าเต้าหลนเขาก็จะไปบดไปบดใส่กะทิใส
0: ่หมูสับ
5: อย่างใส่กุ้งใส่หมูสับอะไรอย่างเงี้ย
4: คือกระบวนการทำเต้าเจี้ยวกับซีอิ๊วเนี่ยเหมือนกันไหมครับ
5: ไม่เหมือนครับมันคนละอย่างกัน
0: ทำไงเต้าเจี้ยว
4: โรงงานนี้นอกจากเป็นโรงงานซีอิ๊วแล้วก็ทำเต้
5: าเจี้ยวด้วย
4: ทีนี้วิธีการทำเต้าเจี้ยวนี่เป็นยังไงบ้างครับ
5: เต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเต้าเจี้ยวขาวเราก็จะเอาถั่วก่อนถั่วมาล้าง
0: ใช้ถั่วอะไร
5: ขั้นแรกถั่วเหลืองครับ
0: ถั่วเหลือง
5: ผ่าซีกคือเราสั่งมาเนี่ยเขาผ่าซีกมาสำเร็จแล้วเราก็มาล้างเสร็จขึ้นไปนึ่ง
0: เหมือนกับทำซีอิ๊วเลย
5: เหมือนกันเนี่ยขั้นตอนคล้ายๆกันแต่เต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเราเพาะเชื้อแค่วันเดียว
0: อันนั้นเพาะเป็นเดือน
5: ใช่ซีอิ๊วเป็นเดือนเพาะเชื้อวันนึงวันขึ้นเราก็เอาลงบ่อหมัก2วันก็ใช้ได้เลย
4: โอ้สั้นกว่ากันเยอะเลย
5: สั้น
4: แล้วถ้าเกิดทำ
5: เต้าเจี้ยวดำเนี่ยกับวิธีก็คือเอาถั่วมาน
0: ึ่งเหมือนกัน
5: แต่อันเนี้ยเต้าเจี้ยวดำเนี่ยพอนึ่งเสร็จเราลงมาคลุกกับแป้งข้าวเจ้
0: า
5: แป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์พอคลุกแป้งเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเชื
0: ้อ
5: พอขึ้นเชื้อเสร็จเราก็เอาลงบ่อเติมน้ำเกลือเพราะเราหมักเนี่ยถ้าเต้าเจี้ยวดำอยู่ประมาณ2เดือนถึงจะใช้ได
4: ้ก็แปลว่ามัน
0: หมักนานกว่า
4: ประมาณเท่ากับซีอิ๊วเลย
5: ใช่ครับเพราะไอ้นี่มันจะโดนแดดเงี้ยพอแดดมันโดนแดดสีมันก็จะเข้มขึ้นไอ้เต้าเจี้ยวขาวมันโดนแดดไม่ได้เพราะมันโดนแดดถ้ามันเป็นไอ้น้ำเนี่ยมันจะขึ้นลา
0: อ๋อ
4: เห็นได้ยินวิธีการ
0: การทำแล
4: ้วแบบใช่แล้วกินอย่างเดียวเลยไม่รู้เลยว่าเขาทำยังไงและทีนี้ถ้าเกิดจะให้พูดถึงโรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งแห่งนี้มีซีอิ๊วมีเต้าเจี้ยวที่ผลิตมาอย่างเงี้ยจุดเด่นของเราคืออะไรครับผม
5: คือซีอิ๊วเค็มเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันหาคนทำยากนะครับมันไม่ค่อยมีในไม่ค่อยมีคนทำในท้องตลาดแล้ว
0: ที่ส่วนใหญ่ที่ขาย
5: ส่วนมากจะเป็นซีอิ๊วขาว
0: มันแตกต่างกันเน
4: า
0: ะ
4: แตกต่างกันแล้วก็เราก็ยังคงรูปแบบการทำที่เป็น
5: ใช่ธรรมชาติเราทำแบบดั้งเดิมเราหมักถั่วจากธรรมชาติจริง
4: ๆร้อยกว่าปี
0: ร้อยปียังไงอย่างนี้ก็ยังทุกวันน
4: ี้เชื้อยังเชื้อร้อยปี
5: ใช่ครับ
0: แล้วไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นของปลอมเป็นผี
5: เพราะมันจริงๆเชื้อถ้าเราทำขึ้นมามันก็ได้แต่หมายถึงว่ามันจะใช้เวลานานไงฮะ
0: แล้วครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากมายเลย
5: ครับผม
0: ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้อะไรมาก่อนในพวกผมเนี่ยนะได้กินอย่างเดียวจริงๆซีอิ๊วเนี่ยนะหรือก็จะอยากกินอย่างเดียวไปทำบุกข้าวมาทำเพิ่งมารู้วันนี้นี่เองแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะครับ
5: ครับผม
0: ขอบคุณเฮีย
4: สหร
0: ัฐมากนะฮะที่ให้มาให้กรุณามาให้ความรู้นะแล้วก็แหมมีเล่าประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปี
4: ย้อนวันวาน
0: วันวาน
4: โรงงานซีอิ๊ว
0: ครับผมในย่านของดีย่าน
4: คลองบางหลวง
0: หรือคลองบางกอกใหญ่

0: องมีนทราบไหมครับว่าซอฟต์แวร์ ERP เนี่ยคืออะไร
1: ซอฟต์แวร์ ERP มีนเคยเรียนตอนปี2ปี3อ่ะครับเป็น Enterprise Resource Planning ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ค่อยรู้ลึกว่าจริงๆแล้วมันสำคัญยังไงหรือว่ามียังไง
0: ก็คือ ERP เนาะก็ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning อย่างที่บอกนะครับก็คือระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรนะครับสิ่งที่เขานำไปใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือการบริหารจัดการเรื่องของสต็อกการจัดการเรื่องของบัญชีการจัดซื้อยกตัวอย่างง่ายๆนะร้านค้าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีการจดบันทึกบัญชีไม่ได้มีการบันทึกรายรับรายจ่ายไม่ได้มีการจัดการสินค้าคงคลังใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะทำผ่านสมุดหรือไม่มีการทำเลยดูด้วยตาคราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าช่วงไหนที่จะขายอะไรดีไม่ได้มีการเก็บบันทึกการมีซอฟต์แวร์เนี่ยครับจะทำให้ช่วยอย่างแรกเลยคือบันทึกข้อมูลการซื้อขายจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ถัดมาต่อยอดก็คือว่ามันไปตัดสต็อกเราสามารถรู้ได้ว่าของที่มีอยู่เนี่ยพอที่จะขายไหมรวมไปถึงด้านบัญชีอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยว่าต้นทุนมาเท่าไหร่เราบวกไป5บาท10บาทสุดท้ายเรากำไรเท่าไหร่การมีซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นดิจิทัลไลซ์อย่างตอนนี้คอนเซปต์ของ transformation ตัวนี้ก็คือ transformation ย่อมๆนั่นเองการเปลี่ยนจาก manual เนี่ยมาเป็น digitalize นะครับก็คือระบบก็มาช่วยในส่วนนี้จริงๆแล้วข้อมูลที่อยู่ในระบบก็สามารถนำไปต่อยอดในการวิเคราะห์ต่อได้อีกมาตามมาเลยครับอันนี้ก็จะทำระบบที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐอย่างที่เราทำให้กับกรมประมงทำให้กับกรมข้าวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นทีม data เขาก็จะวิเคราะห์ข้อมูลทำเรื่องของData Analytics ทำ Big Data เวลาที่เขาประชุมเขาไม่มาประชุมกันนี้อันนี้เขาก็วางแผนกันอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูขออนุญาตเข้ามาดูแป๊บนึงอันนี้เขากำลังวางแผนกันอยู่เพราะว่านี่เขาเพิ่งไปเก็บ requirement กับลูกค้ามานี่ Project Manager กับ Business Analyst เขาก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการกับสิ่งที่เราจะแนะนำเขาจะ suggest เขานะครับจะพัฒนาระบบออกมายังไงเพื่อให้เขาสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่พี่บอกไปว่าธุรกิจเขาอาจจะมีหรือไม่มีระบบใช้งานมาก่อนก็ตามหน้าที่ของเราคือไปวิเคราะห์ให้เขาเห็นถึงสภาพการปัจจุบันว่าเขาทำงานยังไงแล้วมีจุดบอดยังไงมีปัญหายังไงมีส่วนไหนที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับก็อันนี้เขาก็จะวิเคราะห์ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณนะครับครับผมพี่เตยที่นี่ครับเวลาทำงานนี่จะแบ่งเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์โปรเจกต์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่เป็นโปรเจกต์เบสส่วนใหญ
1: ่โปรเจกต์หนึ่งครับต้องมีคนดูแลรับผิดชอบยังไงบ้าง
0: งั้นพี่เล่าอย่างนี้ก่อนไซซิ่งของโปรเจกต์คือจำนวนคนเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดโปรเจกต์สเกลหรือ scope of work เนี่ยเยอะหรือน้อยจำนวนคนก็จะแตกต่างกันไปคราวนี้ถ้าเกิดเริ่มจากยังไงก่อนฝั่งนู้นคือเซลล์คือทีมเซลล์เราก็จะรอลูกค้าติดต่อมาหรือบางทีก็ติดต่อไปหาลูกค้าใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพรีเซลหรือบิสเนสคอนซัลท์ก็จะทำงานคู่กันที่จะออกไปกับเซลล์ไปแนะนำโปรดักต์ลูกค้าไปวิเคราะห์ทางธุรกิจว่าเขาติดขัดตรงไหนอะไรยังไงสุดท้ายมาสรุปแล้วก็เสนอราคาพอตกลงกันเรียบร้อยเราก็ค่อยแอดไซน์โปรเจกต์แมเนเจอร์ก็คือดูแลภาพรวมของโปรเจกต์เขาต้องดูรีไควร์เมนต์ลูกค้าก็คือความต้องการสองก็คือดูระยะเวลาก็คือไทม์ส่วนที่3ก็คือคอสก็คือบัดเจ็ตของลูกค้าพอมีโปรเจกต์แมเนเจอร์ปุ๊บก็จะมีบิสเนสแอนาลิสต์ก็อย่างที่ดูในห้องหรือว่ามุมเนี้ยนะครับเขาก็จะเข้าไปวิเคราะห์เสร็จแล้วเขาก็ทำเอกสารออกมาเพื่อที่จะดีไซน์ว่าบิสเนสเวิร์กโฟลว์จะเป็นยังไงหรือว่าจะมีการทำงานยังไงพอทำเสร็จแล้วก็จะมีเดฟเรียกเดเวลลอปเปอร์หรือโปรแกรมเมอร์ก็คือตำแหน่งเดียวกันในการที่จะเข้าไปพัฒนานะฮะแล้วก็มี QA แล้วก็เทสเตอร์ QA ก็คือดูว่าจะต้องทดสอบอะไรบ้างดูคุณภาพของงานเทสเตอร์ก็คือทดสอบเป็นเทสเตอร์ทำอะไรก็นั่งเล่นระบบนั่งเทสจริงๆเวลาที่เรานั่งเล่นเว็บหรือเรานั่งเล่นแอปเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆนั่นคือการเทสไปในตัวเวลาที่เราดาวน์โหลดแอปเขาจะมีบอกให้เราเอ็กเซปต์ว่าถ้าเกิดมีฟีดแบ็กอะไรให้ส่งไปหาเขานั่นแหละคือเราทำหน้าที่เทสเตอร์อยู่นะอันนี้ก็คือหน้าที่หลักๆแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะแยะมากมายขึ้นอีกคือจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพทางด้านสายไอทีไม่ได้ลงเทคนิคอย่างเดียวไม่ได้เขียนอย่างเดียวธุรกิจก็เป็นสิ่งที่อาชีพสายไอทีต้องรู้เหมือนกันแล้วก็เป็นที่ต้องการเหมือนกันหรือว่าบางทีแล้วเนี่ยการที่จะเลือกประกอบอาชีพทางด้านสายไอทีเองเนี่ยอย่ายึดติดว่าจะต้องเป็นโคดดิ้งบางทีเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นโคดเดอร์เป็นเดเวลลอปเปอร์เป็นโปรแกรมเมอร์หรืออย่างทำ Data อย่างเงี้ย Data ทำอะไรก็มีบ้างใช้ Toolsบางทีก็โคดดิ้งกันเองบางทีก็ไปนั่งวิเคราะห์ใช้ Excel ใช้ SPSS ถูกไหมมีสายงานอาชีพที่ให้เลือกเยอะนะครับก็แล้วแต่ว่าสนใจทางด้านไหน
1: พี่เต้ครับตอนพี่เต้เรียนที่ ICT มหิดลนะครับพี่เต้เลือกแทร็กอะไรครับ
0: ให้ถ่าย
1: ถ้าจากที่ดูมาไม่ EBIS ก็ MIS
0: อืม พอดีว่าสมัยพี่ยังไม่มี MIS พี่จบ EBIS ตอนนั้นที่เลือกเรียน EBIS เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ถนัดโคดดิ้งแล้ว E-Business ก็คือเป็นการคอมบิเนชันเนาะระหว่าง Business ก็คือทางธุรกิจแล้วก็เอา IT มาปรับประยุกต์ใช้นะครับเวลาที่เราเรียน data communication ถูกไหมเราเรียนตั้งแต่ math เรียน physics เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์เรารู้อยู่แล้วแล้วเราก็มาต่อยอดทางด้าน IT telecommunication เราก็เรียนถูกไหมด้าน network เราก็เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้หลายๆด้านเนี่ยทำให้เราเลือกตัดสินใจได้ว่าเราจะไปทำอะไรต่อไปนั่นก็เลยทำให้พี่โฟกัสว่างั้นเราเรียน EBIT ดีกว่าเป็นสิ่งที่เราน่าจะถนัดที่สุดแล้วแล้วก็โดยส่วนตัวพี่ตอนนั้นเนี่ยนะเรารู้สึกแค่ว่าเราอยากเรียนอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ICT เราเรียนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะจำเป็นในอนาคตแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากการที่เอาเทคโนโลยีบวกวิทยาศาสตร์บวกภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นทุกวันนี้ได้ก็เพราะ ICT ด้วย
1: คือ ICT จะสอนหลายอย่างมากปูพื้นฐานให้สำหรับ
0: ใช่ปูพื้นฐานพี่เชื่อว่าหลายคนก็มองว่าเอ้ยทำไมเรียนหลายอย่างจังจะจำได้หมดไหมแท็กไลน์เรามีอยู่3ตัว passion innovate excellence passion คือเรามาด้วยใจกันทุกคนเราใช้ innovation ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะผลงานที่เรา deliver ให้กับลูกค้าแต่ว่าเราอยากให้สังคมดีขึ้นด้วยอย่าง ICT ก็เป็นหนึ่งในนั้น ICT มหิดลเนี่ยด้วยความที่เอาตรงสมัยพี่เรียนเนี่ยจะเป็น lecture based ตอนนี้เราเห็นถึงว่าเราอยากที่จะให้น้องๆได้มีเครื่องไม้เครื่องมือจบออกมาแล้วได้เรียนรู้ซอฟต์แวร์ด้วยแล้วก็มี tools material ในการเรียนการสอนด้วยนะครับเราก็ใช้ซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยไปช่วยสอน
1: ตอนที่ปี2ที่พี่เอาซอฟต์แวร์ไปช่วยเนี่ยคืออย่างมินก็เรียนมาเหมือนกันก็คือพี่จะให้ tool ตัวเนี้ยมาแล้วก็จะให้เคสเราเป็น business จริงๆแล้วให้เราลองสร้างระบบขึ้นมาจริงๆว่าปัญหาก็เป็นอย่างนี้นะต้องแก้ยังไงแล้วก็พรีเซนต์แล้วก็มีแข่งขันตอนท้ายคอร์สด้วยบางคนที่เรียนจบมาไม่ตรงสายครับแต่สนใจอยากจะทำงานด้านนี้ครับเข้ามาทำนะครับหรือว่าต้องทำยังไงศึกษาสกิลเพิ่มเติมยังไงส่วนตัวพี่เตอร์ครับพี่เตอร์คิดว่าตอนนี้ณปัจจุบันนะครับการศึกษาด้านไหนสำคัญที่สุดที่คณะสอนพี่เตอร์มันส่งเสริมให้กับอาชีพในปัจจุบันพี่เตอร์ยังไงบ้างชีวิตการทำงานจริงๆตอนนี้ครับมันต่างกับตอนเรียนยังไงบ้าง

หมี่ฮกเกี้ยนเป็นหมี่ของชาวภูเก็ตเชื้อสายฮกเกี้ยนมีเอกลักษณ์ของเส้นต่างออกไปจากเส้นอื่นๆจึงปรับให้เกิดเมนูใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษในการรับประทานนะครับ

จะทำยังไงกันดีครับใครมีพัดลมอย่างนี้นะครับใช้ไปนานๆนะครับเกิดปัญหานี้การก้มการเงยของตัวพัดลมแล้วจะได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยนะครับก็คือจะมีร่องตัวนี้ก็จะวิ่งผ่านลูกปืนไปวิธีการซ่อมตอนนี้นะครับยากมากเลยนะครับซับซ้อนที่สุดเลยนะครับต้องตั้งใจดูมากๆเลยนะครับโอ้โหก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปซ่อมอะไรนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe Mahidol Channel นะครับเราจะก้าวไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับไปแล้วครับไปสิแฟนหน้างอเคยเจอไหมครับปัญหาแฟนหน้างอจะทำยังไงกันดีครับไม่คัดเขาไม่คัดให้เราด้วยนะปัญหาพัดลมคอหักนะครับใครมีพัด

รวมอย่างนี้นะครับใช้ไปนานๆนะครับเกิดปัญหานี้เนี่ยนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการสัลยการช่างนะครับแหมยังไม่ยอมหยุดนะครับผมอาจารย์แซมกับรายการสัลยการช่างจะพามาตรวจเช็คตรวจซ่อมนะครับเจ้าพัดลมตัวนี้นะครับให้ไม่น่างอคอหักนะครับงอแล้วรักเลยนะครับกรณีของพัดลมคอหักนะครับสังเกตได้ว่าตัวของพัดลมข้างบนเนี่ยนะครับมอเตอร์แล้วก็ใบพัดเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงโครงพวกนี้นะมันมีน้ำหนักมากๆอยู่นะครับแล้วก็ทำให้เวลาเราปรับไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดการคลายเกิดการเสื่อมหรือว่าเกิดการหลวมเกิดขึ้นได้นะครับที่ไหนฮะที่ตัวคอตัวนี้นะครับอีกลักษณะนึงที่ทำให้พัดลมเกิดอาการคอหักแบบนี้ได้ก็คือล้มนะครับทำเนี่ยจะด้วยอะไรก็ตามนะครับล้มไปปุ๊บปรากฏว่าเจ้าตัวคอตัวเนี้ยนะครับหักเนี่ยเนี่ยตัวสีขาวๆเนี่ยนะครับว่าหักสำหรับกรณีวันนี้นะครับเท่าที่ผมดูไอ้นี่ไม่ได้เกิดจากการล้มนะครับน่าจะเกิดจากการหลวมเกิดขึ้นนะครับวิธีแก้นะครับก็คือต้องถอดตัวคอนี้ออกมาก่อนนะครับก็คือปกติเลยจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับที่ใช้ในการถอดคอมันจะมีสายไฟพ่วงอยู่นะครับจากฐานวิ่งขึ้นมาผ่านคอตัวเนี้ยไปที่ตัวมอเตอร์นะครับข้อแนะนำนะครับถ้าเกิดจะเช็คคอเนี่ยผมแนะนำให้ถอดตัวโครงนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าด้วยความที่น้ำหนักมันมากแล้วเราประคองมอเตอร์ไม่ไหวเนี่ยนะครับถ้ามีโครงอยู่ด้วยมันจะหนักแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับสายไฟได้นะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูเลยนะครับถอดแล้วก็จะเบาขึ้นนะครับตอนนี้ไม่มีอาการแล้วผมก็จะถอดตัวคอนะครับส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมซ่อมก็จะมีน็อต2ตัวด้านหน้าก็จะมีสายไฟอยู่เนี่ยนะครับระวังนิดนึงเวลาดึงออกมานะครับสายไฟตัวนี้มันจะร้อยมาจากด้านล่างของตัวฐานนะครับแล้วก็ขึ้นไปหามอเตอร์เพราะฉะนั้นคอเนี่ยมันจะไม่ได้อิสระอยู่จากสายไฟแปลว่าสายไฟเนี่ยจะถูกร้อยผ่านคอขึ้นไปแล้วก็ไปหาตัวมอเตอร์เพราะฉะนั้นระวังนิดนึงนะครับจะมีแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะมีรูเจาะย่อยๆหมดเลยตัวนี้ไว้ใช้ล็อกเวลาที่เราปรับการก้มการเงยของตัวพัดลมแล้วจะได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยนะครับก็คือจะมีลูกปืนหรือว่าตัวล็อกเนี่ยนะครับเวลาเราหมุนปุ๊บตัวร่องตัวนี้ก็จะวิ่งผ่านลูกปืนไปนะครับก็จะได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กไปเรื่อยๆข้างในจะมีสปริงไว้คอยซัพพอร์ตทำให้ตัวคอเนี่ยไม่สั่นนะครับมีตัวสปริงอยู่ข้างในทีนี้เวลามันหลวมเนี่ยแผ่นเหล็กตัวนี้จะไม่มีความฝืดหรือว่าแรงมากพอที่จะบีบทำให้คอเนี่ยมันอยู่กับที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวน็อตตัวนี้นะครับช่วยแล้วก็บีบตัวนี้ให้แผ่นเหล็กเนี่ยเข้าไปประกบกับตัวคอสีขาวเนี่ยนะครับด้วยความฝืดที่มีนะครับกับความสามารถในการล็อกของมันเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราสามารถปรับตำแหน่งของหัวพัดลมเนี่ยในตำแหน่งต่างๆได้เวลาเราใช้เป็นนานๆเนี่ยนะครับไอ้เจ้าตัวน็อตตัวนี้แหละมันคลายก็จะทำให้ตัวพัดลมเนี่ยตกคอพัดลมเนี่ยตกได้นะครับวิธีการซ่อมตอนนี้นะครับคือผมดูของผมแล้วไม่แตกนะครับวิธีการซ่อมตอนนี้ก็ยากมากเลยนะครับซับซ้อนที่สุดเลยนะครับต้องตั้งใจดูมากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับยากมากเลยใช่ไหมฮะผมล็อกไว้1ฝั่งนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงผมก็ขันนะครับยากจริงๆนะเนี่ยยากมากๆเลยขันให้มันแน่นครับเท่านั้นเองครับผมเสร็จแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ตอนใส่เข้าไปก็จะมีร่องใส่เข้าไปซึ่งร่องตัวนี้นะครับก็จะรองรับเจ้าตัวน็อตตัวยาวตัวนี้นะครับผมก็ใส่ให้ตรงนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วผมก็ประกอบน็อตกลับไปนะครับเนี่ยครับก็จะกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับถ้าผมประกอบตัวโครงพัดลมแล้วก็ตัวใบพัดกลับไปนะครับก็มั่นใจว่าเนี่ยเราจับดูยังได้เลยฮะนะครับก็จะรู้สึกเลยว่ามันแน่นขึ้นนะครับถ้าบังเอิญท่านเจอปัญหาที่คอเจ้าพลาสติกตัวนี้หักนะครับไปซื้อเจ้าคอนี้ได้เลยนะครับเอาแบบเป๊ะๆเลยว่ารุ่นของท่านบอกยี่ห้อไปในส่วนใหญ่คอจะมาแบบเดียวกันนะครับอันนี้ผมมีอะไหล่ของตัวอื่นนะครับมาก็จะมาแบบนี้เนี่ยเป็นพลาสติกล้วนๆคือถ้าถอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับพยายามดูว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเก็บอุปกรณ์อะไหล่ตรงนั้นไว้หมดเพราะว่าเวลาซื้อคอมาเขาจะไม่ให้มันด้วยนะครับโดยปกติแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจใช้งานได้อีกนานนะครับจริงๆมันเป็นอุปกรณ์ที่แทบจะเรียกว่าทุกบ้านต้องมีนะครับบ้านเราเมืองร้อนนะครับยังไงก็ต้องมีพัดลมนะครับถ้ามันเสียอย่างเงี้ยนะครับอยากให้พี่นาซ่อมแล้วก็อย่าซ่อมง่ายอะไรก็หาง่ายนะครับยังไงก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพัดลมหน้างอต้องซ่อมให้เงยนะครับแต่ถ้าอาจารย์แซมแล้วรักแล้วรักเลยไม่ต้องปรับอะไรนะครับพบกันใหม่นะครับกับอาจารย์แซมกับรายการสัลยการช่างเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คำจำกัดความของวิศวกรวัสดุใช่ไหมครับถ้าพูดง่ายๆก็คือต้องเป็นกูรูด้านวัสดุเพราะวิศวกรวัสดุเนี่ยจะเหมือนเป็นไอน์สไตน์ของวิทยาของวัสดุทั่วโลกเลยเพราะงั้นเราก็จะต้องรู้ว่าวัสดุในโลกนี้มีอะไรบ้างแล้วก็สามารถจะให้คำแนะนำแก่วิศวกรสาขาอื่นๆได้เช่นกันครับ

0: อุตสาหกรรมในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆกันอย่างมากมายและนอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุต่างๆและนำมาออกแบบเปลี่ยนโครงสร้างของวัสดุนั้นๆให้ได้คุณสมบัติใหม่ที่ต้องการและผู้ที่ทำหน้าที่มาจัดการกับวัสดุต่างๆให้เป็นไปตามที่เราต้องการนั่นก็คือวิศวกรวัสดุ
1: สวัสดีครับชื่อสรชัยพิทักษ์กรราชนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดบริษัทสหวิทยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนแล้วก็ยังเป็นวิศวกรวัสดุด้วยครับวิศวกรวัสดุนะครับหรือ Materials Engineer ก็เป็นวิศวกรที่มุ่งศึกษาเรื่องของโครงสร้างสมบัติของวัสดุแล้วก็กระบวนการผลิตแล้วก็สมรรถนะของวัสดุวิศวกรวัสดุนะครับก็ทำงานในรูปแบบไหนบ้างหลายๆงานเนี่ยก็จะทำในส่วนของวิจัยและพัฒนาคิดค้นแล้วก็วิจัยวัสดุใหม่ๆขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดมาตรฐานหรือสเปคของผลิตภัณฑ์ซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่สามารถจะนำไปต่อยอดใช้กับวิศวกรสาขาอื่นได้เช่นกันครับอาชีพวิศวกรวัสดุมีความสำคัญนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นพื้นฐานความรู้ของวิศวกรสาขาอื่นๆวิศวกรวัสดุเนี่ยก็จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆวัสดุใหม่ๆให้กับสังคมหรือกับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรงในตอนนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจากวิศวกรวัสดุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของวิศวกรวัสดุเนี่ยถือว่าสำคัญมากทีเดียวครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรวัสดุนะครับวิศวกรวัสดุเนี่ยเป็นเหมือนเอ็นไซโคปีเดียก็คือเป็นกูรูด้านวัสดุนะครับเสน่ห์อีกอย่างนึงเนี่ยวิศวกรวัสดุต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับและทำให้เราคิดต่อยอดไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้

ตอนเด็กๆความฝันเหรอครับทั่วไปเหมือนเด็กทั่วไปครับก็คือเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นสจ๊วตอะไรประมาณนี้ครับแรงบันดาลใจที่เป็นวิศกรวัสดุใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจตอนที่เรียนภาควิชาวิศวกรรมวัสดุนั่นแหละครับเพราะว่าพอเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุมากขึ้นเรียนวิชาต่างๆมากขึ้นเนี่ยหรือได้ไปมีประสบการณ์ทำแลบหรือว่าไปประชุมทางวิชาการ

เนี่ยเราก็ได้รู้ได้เห็นเรื่องของราวของวัสดุมากขึ้นนะครับมันก็เกิดก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในแง่ของว่าถ้าเราเป็นวิศวกรวัสดุเราจะได้สร้างสรรค์อะไรสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับหรือคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมามันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าต่อไปถ้าเราจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเป็นวิศวกรวัสดุประวัติการศึกษาก็จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ศึกษาต่อปริญญาโทนะครับที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับคณะบริหารธุรกิจครับหลังเรียนจบก็มาเริ่มทำงานที่นี่เลยนะครับบริษัทพิยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนหรือ SSI นะครับพอเข้ามาที่ทำงานที่ SSI นะครับผมก็ทำงานเป็นตำแหน่งวิศวกรโลหการและวัสดุและบริการทางเทคนิคซึ่งหน้าที่หลักของตำแหน่งนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีปัญหานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนานะครับก็คือเป็น R&D Engineer ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าได้ความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราได้ทำงานเกี่ยวกับวิชาการมากขึ้นนะครับครับสำหรับปัจจุบันนะครับก็ได้มาทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดนะครับซึ่งก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือความต้องการใหม่ๆให้กับทางลูกค้านะครับแล้วก็คิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับโดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรวัสดุนะครับก็ถือว่าทั้ง3ตำแหน่งนะครับก็ได้ใช้ความรู้ด้านวิศวกรวัสดุอย่างเต็มที่ครับผลงานที่ผ่านมานะครับก็ในแง่ของผลงานวิชาการนะครับก็มีตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัทนะครับ SSI เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยประมาณ5ผลิตภัณฑ์ในรอบ3ปีที่ผ่านมาผลงาน5ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็จะมี3ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นการพัฒนาเหล็กเกรดความแข็งแรงสูงใช้สำหรับงานรถยนต์แล้วก็งานก่อสร้างส่วนอีก1ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นเกรดพิเศษสำหรับการขึ้นรูปถังแก๊สนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซเลยก็คือเราใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงนะครับผ่านกระบวนการพิเศษนำไปใช้เป็นการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กหรือว่าอาคารโกดังสินค้าหรือว่าโรงงานผลิตนะครับเราเรียกว่า SSI R&D นะครับซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาดครับ

แนวคิดในการทำงานของวิศวกรวัสดุนะครับจริงๆแล้ววิศวกรวัสดุเนี่ยเราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเราเป็นวิศวกรวัสดุเนี่ยเราต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคิดค้นสิ่งใหม่ๆคิดค้นวัสดุใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าไม่เปิดโลกทัศน์แล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีผลงานหรือว่าวัสดุใหม่ๆออกมาให้กับผู้บริโภคได้ใช้งานส่วนแนวคิดในการทำงานผมเนี่ยก็โฟกัสหรือมีสมาธิหรือว่าคอนเซนเทรตกับงานที่เราทำนะครับพร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้กับงานนะครับผลงานที่เราทำเนี่ยมันถึงจะออกมาดีคำคมที่ใช้ในการทำงานใช่ไหมครับก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เราไปคิดถึงอดีตหรืออนาคตมากเกินไปเนี่ยนะครับเราก็จะไม่โฟกัสอยู่กับปัจจุบันเพราะงั้นงานที่อยู่ตรงหน้าเราหรือว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราควรจะทำมันให้ดีที่สุดซึ่งผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันจะตามมาเองในแง่ของความสำเร็จของงานแล้วก็ผลงานที่เป็นที่ยอมรับครับ

0: สำหรับเงินเดือนของวิศวกรวัสดุที่จบออกมาจากมหาวิทยาลัยใหม่ๆจนมีประสบการณ์ทำงาน5ปีขึ้นไปถ้าทำงานในสายอุตสาหกรรมจะได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์ประมาณ 20,000 ถึง 40,000 บาทส่วนวิศวกรวัสดุที่ทำงานกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นก็จะได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์ประมาณ 50,000 ถึง 100,000 บาทขึ้นไป
1: งานของวิศวกรวัสดุนะครับก็จะยกตัวอย่างงานที่ทำปัจจุบันนะครับก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือการรวบรวมความคิดหรือว่าเรียกว่า brainstorm ก็คือเราจะคิดค้นไอเดียใหม่ๆติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเป็นวัสดุใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะรวบรวมหลายๆฝ่ายหลายๆคนเข้ามาประชุมร่วมกันแล้วก็หารือเพื่อจะเก็ตไอเดียหรือว่าสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้คอนเซปต์ไอเดียจากการเบรนสตอร์มแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องของ feasibility หรือความเป็นไปได้ก็จะมีอยู่2ส่วนหลักก็คือเรื่องของศึกษาความเป็นไปได้ในการขายแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตว่าโปรดักต์ใหม่ที่เราคิดออกมาเนี่ยเราจะผลิตมันยังไงใช้วัสดุอะไรนะครับแล้วเราต้องปรับปรุงคุณสมบัติหรือว่ากระบวนการผลิตยังไงให้ตอบโจทย์ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคผู้ใช้งานหลังจากนั้นพอเราศึกษาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้มาจากไอเดียของเรานะครับผ่านกระบวนการคิดค้นแล้วก็ประเมินศึกษาความเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะผลิตตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทดลองนำไปใช้งานกับผู้บริโภคหรือลูกค้าซึ่งทางลูกค้าหรือผู้บริโภคผู้ใช้งานเนี่ยก็จะให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าผลิตภัณฑ์ตัวที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยใช้ได้ไม่ได้ใช้ดีหรือไม่ดีต้องปรับปรุงในด้านไหนบ้างซึ่งพอเรามาปรับปรุงส่วนผสมหรือว่าคุณสมบัติของวัสดุแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พร้อมสำหรับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดก็จะระดมทีมไม่ว่าจะเป็นทีมขายหรือทีมการตลาดเข้ามาเพื่อให้เขาตั้งโจทย์ผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยจะตอบโจทย์ผู้บริโภคยังไงซึ่งก็จะได้ข้อมูลจากวิศวกรวัสดุก็คือทีมของผมเนี่ยไปใช้เป็นข้อมูลในการโปรโมทขั้นตอนที่ยากที่สุดถ้าจะให้บอกก็คือขั้นตอนแรกเลยก็คือ brainstorm เพราะว่าเหมือนกับเป็นการคิดใหม่ทำใหม่เป็นการเอาความคิดที่มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยเอามาจับมันให้มันตกตะกอนเป็นความคิดให้ได้เพราะฉะนั้นการจะคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างยากถึงยากที่สุดเลยนะครับซึ่งในแง่ของการรับมือเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเราก็ต้องมองว่า100ความคิดหรือ200ความคิดเนี่ยออกมาเป็นความคิดที่ดีๆ1ความคิดเนี่ยก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้ว

การเป็นวิศวกรวัสดุที่ดีนะครับจริงๆแล้วอย่างแรกเลยก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าเราทำสิ่งใหม่ๆเราคิดค้นวัสดุใหม่ๆเนี่ยต้องมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ต้องเปิดโลกทัศน์ก็คือเปิดรับความรู้ต่างๆเข้ามานะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถมีไอเดียที่จะคิดสิ่งใหม่ๆได้เลยการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิศวกรวัสดุนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆต้องตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาให้กับผู้บริโภคหรือว่าให้กับผู้ใช้งานครับอาชีพวิศวกรวัสดุมีผลกระทบต่อคนรอบข้างหรือเปล่าใช่ไหมครับก็จริงๆก็ไม่มีผลกระทบนะครับถ้าเราบาลานซ์นะครับระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้เนี่ยก็ถือว่าทำให้เรามีความสุขทั้งการทำงานแล้วก็มีความสุขการใช้ชีวิตนะครับอายุเป็นอุปสรรคไหมหรอครับจริงๆแล้วไม่เป็นเลยครับก็คือยิ่งเยอะเนี่ยประสบการณ์เราก็จะยิ่งเยอะนะครับฉะนั้นเรามองเห็นสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเมกะเทรนด์อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการมีประสบการณ์เนี่ยจะทำให้มองภาพต่างๆให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ

0: วัสดีค่ะดิฉันนางสาวณภานาคูวงศ์ค่ะนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีทั้งหมด9ภาควิชา11สาขาค่ะสาขาที่1นะคะสาขาปิโตรเคมีและวัสดุโพลิเมอร์สาขาที่2สาขาวิศวกรรมเคมีสาขาที่3สาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาที่4สาขาวิศวกรรมอุตสาหการสาขาที่5สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์สาขาที่6สาขาวิศวกรรมวัสดุสาขาที่7สาขาการจัดการและโลจิสติกสาขาที่8สาขาเทคโนโลยีอาหารสาขาที่9สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสาขาที่10สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและสาขาที่11สาขาธุรกิจวิศวกรรมค่ะสำหรับวิศวกรรมวัสดุตรงนี้ที่เราเรียนก็คือจะเกี่ยวกับคุณสมบัติวิธีการผลิตสร้างวัสดุสิ่งใหม่ๆก็คือวิศวกรรมวัสดุจะแตกต่างจากวิศวกรรมทั่วไปก็คือเราต้องคิดค้นวัสดุใหม่ด้วยเพื่อที่ให้มันสามารถใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็ตรงตามที่เราต้องการค่ะ
1: สวัสดีครับชื่อเปรมครับเปรมชัยฉาชลิครับอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครับสาขาวิศวกรรมวัสดุครับชั้นปีที่3ฮะสำหรับผมคิดว่าวิศวกรรมศาสตร์สาขาวัสดุนี้เป็นวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นสาขาใหม่ครับแล้วก็สามารถคลุกคลีกับศิลปะและกันเป็นการบูรณาการได้ครับเรียนจบแล้วอยากเป็นวิศวกรรมศาสตร์ครับที่ใช้มากกว่าแค่ทฤษฎีและวิชาการนะครับอยากใช้บูรณาการทางศิลปะทั้งด้วยครับเพราะว่ามันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ในการที่เราจะใช้วิชาการทำแต่ละอย่างครับศิลปะมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดฉะนั้นเราควรใช้ศิลปะในการช่วยเหลือคนอื่นบ้างครับสำหรับสาขาวิศวกรรมวัสดุนะครับจะเรียนทั้งหมด4ปีครับผมสำหรับปีแรกนะครับผมจะเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ครับผมปีที่2นะครับเป็นพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับวัสดุครับผมปีที่3ครับเป็นการประยุกต์ใช้ของวัสดุต่างๆเช่นคุณสมบัติหรือโครงสร้างครับผมปีที่4นะครับผมจะเป็นการประยุกต์ใช้รวมแล้วครับระหว่างการที่เรียนมาทั้งหมด3ปีไปเพื่อประกอบอาชีพครับผม
2: อาจารย์นิติยงวณิชนะครับเป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุตัวของวิศวกรรมวัสดุเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์พื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดนะครับมีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีวัสดุก็ไม่มีวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นวิศวะสาขาไหนเนี่ยจะต้องเรียนวิศวกรรมวัสดุทุกสาขานะครับตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพตัวของสาขาอื่นเนี่ยจำเป็นต้องใช้วัสดุเข้ามาหมดเช่นวิศวะไฟฟ้าก็ต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามานั่นก็คือเป็นวัสดุทางไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกลก็จำเป็นต้องใช้ด้านเครื่องมือวัดหรือว่าจะเป็นทางด้านเคมีนะครับก็มีตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งเป็นวัสดุทั้งหมดครับตัวของสายที่จบวิศวกรรมวัสดุเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลักๆอยู่2แนวทางจากที่นี้นะครับ1ก็คือเรียนต่อ2ก็คือไปจบเป็นทำงานเป็นช่างก็คือวิศวกรนะครับตัวของตำแหน่งงานเองเนี่ยจะมีความแตกต่างจากวิศวกรรมพื้นฐานดั้งเดิมก็เช่นเครื่องกลหรือสาขาอื่นๆตรงที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่มีตำแหน่งที่ระบุเป็นวิศวกรวัสดุโดยตรงเนื่องมาจากว่าแต่ละสถานประกอบการหรืออุตสาหกรรมเนี่ยจะแบ่งแยกไปเช่นอุตสาหกรรมเหล็กหรือโลหะอุตสาหกรรมโพลิเมอร์ยางอุตสาหกรรมเซรามิกก็จะระบุว่าเป็นตำแหน่งวิศวกรเซรามิกวิศวกรโลหะการวิศวกรพลาสติกโพลิเมอร์ตรงนี้ซึ่งในสาขาเนี่ยในเมื่อเราเรียนวัสดุทั้งหมดเราจึงสามารถเข้าไปทำงานในตำแหน่งพวกนี้ก็คือได้ตามคุณสมบัติที่เขาระบุนะครับรวมถึงจะมีสายงานด้านอื่นเช่นวิศวกรรมควบคุมคุณภาพ quality control หรือว่าจะเป็นวิศวกรในสายการผลิตเลย production line ก็คือเวลาเช่นผลิตเป็นสมมติว่าผลิตขวดแก้วออกมาตัวของวิศวกรรมวัสดุเองเนี่ยก็มีความจำเป็นนะครับเราไม่ได้ไป operate หรือว่าไปควบคุมสายการผลิต แต่ว่าเราเนี่ยอาจจะอยู่ในส่วนของการควบคุมวัตถุดิบและการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ออกมาว่าถ้ามันมีตำหนิออกมาแล้วเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้องการสาขาไหนเป็นไม่ได้นอกจากวัสดุโดยตรงเลยนะครับในปีนี้เป็นปีแรกที่มีระบบ GCAS เข้ามาแต่ว่าตัวของคณะเองและมหาวิทยาลัยพยายามที่จะปรับตัวนะครับใน GCAS จะมี5รอบแต่ว่าตัวของสาขาวิชาเนี่ยที่ผ่านมานะครับจะมีช่องแรกก็คือ GCAS 1ที่ใช้พอร์ตโฟลิโอนะครับพอร์ตโฟลิโอที่ว่าเนี่ยจะมีแบ่งเป็น2ประเภทก็คือพอร์ตทั่วไปเช่นตัวนักเรียนเองไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์หรือทำกิจกรรมกับพอร์ตที่เป็นค่ายอัจฉริยภาพนะครับค่ายวิศวะศิลปากรที่จัดโดยวิศวะเองซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นช่องทางซึ่งตัวเด็กเองยังไม่ค่อยรับรู้มากนักว่าถ้ามาเข้าค่ายซึ่งจัดโดยสาขาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยีเองเนี่ยก็สามารถสมัครได้แล้วก็โดยที่ไม่ต้องสัมภาษณ์เลยนะครับตรงนั้นส่วน GCAS รอบ2จะเป็นโควต้าพิเศษ28จังหวัดรอบๆจังหวัดนครปฐมนะครับส่วนรอบ3รอบ4เนี่ยก็จะเป็นแอดมิชชั่นที่ใช้คะแนนแกตแพทเข้ามาแต่แล้วสาขาเองก็จะกำหนดสัดส่วนคะแนนของตัวเองนะครับจะมีความถนัดทางวิศวกรรมเข้ามาด้วยนะครับส่วนรอบ5ในอิสระเลยของมหาวิทยาลัยครับ
0: สำหรับการเดินทางมาที่มศิลปากรนะคะก็คือมศิลปากรจะตั้งอยู่อำเภอเมืองค่ะซึ่งตรงนี้เราจะมีรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถบัสค่ะก็คือจะผ่านหน้ามอเราส่วนใหญ่แล้วก็สามารถไปถึงแบบว่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ก็คือมีรถขึ้นจากตรงนี้ได้เลย
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรวัสดุสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโนวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์trueblupanya.com
1: สำหรับรุ่นน้องที่จะเข้ามาต่อไปนะครับผมก็อย่างแรกที่ต้องมีนะครับคุณสมบัติก็คือทัศนคติที่ดีต่อศิลปะครับผมต่อมาก็เป็นเรื่องของเกรดครับเกรดควรมีคุณสมบัติมากกว่า 2.5 นะครับผมของรายวิชาวิทย์คณิตครับผม
0: ก็คือก่อนอื่นเลยก็คืออยากให้น้องเตรียมตัวในการเลือกหาข้อมูลกับสาขาที่น้องๆต้องการจะเรียนแล้วก็วิชาหลักๆที่เราจะเรียนก็จะมีวิชาฟิสิกส์เคมีแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์ค่ะและที่สำคัญตอนนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะต้องเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็คืออยากให้น้องๆค้นหาข้อมูลแล้วก็มาสมัครกันเยอะๆค่ะ

ความภาคภูมิใจแล้วก็คุณมีความสุขในการทำงานเป็นวิศวกรวัสดุใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็ภาคภูมิใจในแง่ของว่าวิศวกรวัสดุเนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นคนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับคิดค้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งแรกๆที่คิดขึ้นมาของคนในโลกนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิดเราเกิดความภูมิใจว่าเราได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาซึ่งความภูมิใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะสร้างความสุขให้กับการทำงานของเราจริงๆแล้วก็ความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ทำงานกับผู้คนที่หลากหลายนะครับเพราะว่าวิศวกรวัสดุต้องติดต่อประสานงานกับวิศวกรสาขาอื่นๆแล้วก็รวมถึงอาชีพอื่นๆด้วยนะครับก็จะทำให้เราสามารถพบเจอผู้คนนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ทั้งในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตของคนอื่นก็นับว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งครับ

0: ปัญหาตู้เย็นครับอีกแล้วครับ
1: วันนี้ตู้เย็นผมมันปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ผมแช่ของไปนี่ก็เสียหมดนะครับแล้วที่สำคัญนะครับไม่ตัดนะครับเคยได้ยินใช่ไหมฮะเสียงตู้เย็นทำงานไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยการช่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตรวจสอบดูแล้วก็ดูซิว่าเราจะดูแลรักษาแล้วก็แก้ปัญหานี้ยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับกรณีตู้เย็นที่ผมแช่ไปแล้วของก็ไม่เย็นนะครับแล้วก็ไม่ตัดเนี่ยนะครับมาตรวจดูแล้วเนี่ยนะครับปัญหาอันนี้เกิดขึ้นจากประตูของตู้เย็นนะครับซึ่งปัญหาของประตูของตู้เย็นเนี่ยก็จะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับผมลองยกตัวอย่างให้ฟังปัญหาสาเหตุแรกๆเลยที่มักจะเจอกันนะครับก็คือลักษณะนิสัยการใช้งานที่ชอบเอาน้ำหรือว่าเอาของหนักๆนะครับไปแช่ที่ประตูนะครับทั้งๆที่จริงๆเป็นส่วนที่เย็นน้อยที่สุดนะครับถ้าแช่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับประตูมีโอกาสที่จะเวลาเราปิดไม่สนิทนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากอะไรนะครับก็อาจจะต้องมีการตั้งตัวตู้เย็นนะครับให้หงายไปข้างหลังนะครับให้หน้ามันเชิดขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะตั้งได้ตู้เย็นทุกตู้นะครับก็จะมีตัวปรับที่ตัวขาของตู้เย็นนะครับก็สามารถปรับความสูงได้ก็ทำให้มันหน้ามันเงยขึ้นไปหน่อยแล้วก็ดูซิว่าถ้าเราเปิดตู้เย็นไปแล้วเนี่ยนะครับใช้แรงผลักนิดเดียวแล้วประตูสามารถเคลื่อนที่แล้วเข้าไปปิดได้ด้วยตัวเองแล้วปิดสนิทเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนที่2นะครับก็เป็นปัญหาจากการใช้งานอีกเช่นเดียวกันนะครับของหยดของไหลออกมาจากของที่เราเข้าไปแช่เนี่ยนะครับจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยปัญหาเครื่องดื่มมันเกิดบ่อยมากนะครับและทำให้เกิดคราบเหนียวตามขอบประตูนะครับปัญหาที่ตามมาคือเวลาเราปิดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้คราบเหนียวเนี่ยนะครับมันจะไปยึดติดอยู่กับพวกยางขอบประตูนะครับแล้วทำให้เวลาเราเปิดประตูมาเนี่ยนะครับยางมันเริ่มถูกดึงออกมาฮะอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะถูกดึงออกมาเรื่อยๆนะครับกรณีตู้เย็นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับแต่ใช้ไปนานๆเนี่ยพวกนี้นะครับบางทีมันไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นละนะครับมันก็จะถูกดึงออกง่ายๆนะครับแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาของผมเลยนะครับนี่ดูนะครับยางข้างล่างถูกดึงออกมานะครับตู้เย็นของผมเนี่ยมีคราบเหนียวอยู่เพราะฉะนั้นเวลาผมเปิดเนี่ยยางก็จะถูกดึงออกมาแล้วปรากฏว่าพอไปยางถูกดึงออกมาแล้วไม่เข้าที่ของมันแบบนี้นะครับเวลาผมปิดเข้าไปก็ทำให้ประตูปิดไม่สนิทอีกประเด็นนึงแถมนะครับถ้าไม่ใช่ลักษณะ2ลักษณะนี้อาจจะเกิดจากตัวยางมันเลยนะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับตู้เย็นเก่าๆนี่ก็อาจจะเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้คือเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับยางก็คือมันโดนยุบโดนหนีบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอาจจะเกิดการแข็งตัวแล้วทำให้เสียความยืดหยุ่นไปถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะพอทราบบ้างนะครับถ้าเกิดเราเอาน้ำที่มีความร้อนนะครับน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยนะครับมาเช็ดมาทำความสะอาดหรือบางทีก็ไปราดเลยนะครับก็สามารถทำให้ยางมันคืนตัวกลับมาได้นะครับก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้อยู่นะครับ

เรียบร้อยครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านที่อาจจะยังมีปัญหาหรือว่ากำลังมีปัญหาตู้เย็นอยู่นะครับไม่เย็นบ้างไม่ตักบ้างนะครับวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆนะครับแล้ววิธีการซ่อมยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับพบกับผมนะครับอาจารย์แซมแล้วก็รายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากที่เราสามารถซ่อมเองได้ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรามีสวนที่เราปลูกพืชปลูกดอกไม้ตอนเราเดินเข้าไปเราไปเจอดอกไม้เจอใบไม้ที่สามารถเอามาทานตอนดิบได้เลยโดยยังไม่ต้องผ่านความร้อนเคยนึกถึงเมนูข้าวยำปักใต้

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปตามหาอาหารโบราณจานเด็ดของชาวแกลงจังหวัดระยองกันครับบอกเลยว่าแต่ละจานที่เราจะได้กินไม่ใช่ว่าจะหากินกันได้ง่ายๆเลยนะครับที่ชุมชนวังว่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีอาหารโบราณแบบที่ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนแต่จะโบราณขนาดไหนคงต้องให้พี่ปูประธานชุมชนบ้านวังว่าพาเราไปลองกินกันก่อนครับเราคือเราจะทำข้าวตัง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เหมือนข้าวตังที่เราเอามาทอดเป็นขนมทั่วไป
1: ไม่ใช่ของพี่เป็นข้าวตังโบราณ
0: โบราณเลยเหรอ
1: ทำจากกระทะใบบัวอย่างนี้เลย
0: ไม่ใช่คนทำโบราณ
1: เอ้ย
0: เดี๋ยวไม่ได้กินเลย
1: โอเคโอเค
0: โอ้เป็นอาหารโบราณประจำชุมชนเรา
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกใช้ฟืนทำไมไม่ใช้ถ่านครับ
2: ถ่านก็ใช้ได้ครับ
0: เพราะว่าลุงไม่เอาถ่านลุงเอาแต่ฟืน
2: ถ่านก็ต้องซื้อ
0: ไม่นี่อ๋อฟืนมันประหยัดอ๋อแต่จริงแล้วลุงเป็นคนเอาถ่านไหม
2: ก็
1: เอาอยู
0: ่หยอกคุณลุงเขาบอกเขาพูดไม่เก่งเขาเขินผมเลยหยอกนิดนึง
2: ใส่น้ำครับ
0: พอยังครับพอยัง
2: เหลือไว้หน่อยก็ได้
0: เ
2: นี่ย
0: เหลือไว้หน่อยโอเค
2: เหลือข้าว
0: อ๋อเอาข้าวมาซาวก่อน
1: น
0: ี่ซาวเรียบร้อยแล้วเหมือนล้างทำความสะอาดนั่นแหละเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วใส่เลยเหรอครับอันนี้คุณพ่อ นี้ต้องเราใช้ข้าวอะไรครับ
2: ข้าวสารธรรมดานี่ครับ
0: ข้าวไม่ข้าวหอมมะลิข้าวเสาไ
1: ห้ต้องเน้นเป็นข้าวแข็งหน่อย
0: อ๋อต้องเอาข้าวแข็ง
1: ถ้าเป็นข้าวอ่อนคือมันจะแฉะ
0: ก็ไม่แนะนำข้าวหอมมะลิพูดง่ายถ้าเป็นข้าวเสาไห้อะไรจะดีกว่ามันเป็นขนมเป็นกับข้าวเป็นของหวานของคาวยังไงอันเนี้ย
2: ของกินเล่นครับแต
0: ่กินเล่น
2: กินอิ่มเหมือนคาว
0: อ๋อลุงบอกว่ามันเป็นของกินเล่นแต่ถ้ากินอิ่มก็เหมือนข้าว
1: ใช่เพราะว่าเรามีน้ำปรุงไงฮะน้ำปรุงมันมีรสชาติหวานหวานเค็มเค็มมันมัน
0: ก็คือจะกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได
1: ้จริงจังก็ได้
0: แสดงว่าถ้าเกิดพูดแบบนี้ผมเดานะสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยก็เวลาเข้าไปสวนไปไร่เงี้ยก็พกไปกินแทนข้าวประมาณนั้น
1: ใช่ใช่ประมาณ
0: เหมือนมันไม่เสียเน
1: า
0: ะมันพกมันเก็บไปได้
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติถ้าเป็นข้าวตังทั่วไปเขาก็หุงข้าวเสร็จแล้วก็เอาข้าวสุกมาตากแดดแล้วก็ไปทอดเป็นข้าวตังแต่ของเราไม่เหมือนกันหรอ
1: ไม่ค่ะไม่เหมือน
0: แล้วต้องเอาไปตากไหม
2: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเลยเหรอ
2: เดี๋ยวตากใน
1: ปาดในกระทะเลยค่ะปาดในกระทะแล้วเดี๋ยวเราดงเราต้องดงค่ะเราต้องดง
0: รออุ้ยแปลกคุณผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อน
1: ใช
0: ้เวลาปกติใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กว่าจะได
2: ้เป็นชั่วโมง
0: ประมาณนึงโอเคงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ก็หมั่นคนไปเรื่อยๆใช้ไฟแรงได้เลยผมลองคนบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่า1ชั่วโมงผ่านไปจะเป็นยังไงพี่ปูถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาปั๊บก็ได้กินแน่นอนเลยอันนี
1: ้ได้ค่ะแต่ค
0: ือ
1: ต
0: ้
1: องจองเราเท่านั้นนะคะ
0: ต้องจอง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมบ้านวังว่าต้องจองมาเที่ยวแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวเนี่ยหลายๆคนต้องคิดว่าโอ๊ยเวลาจองต้องมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ต้องมาเป็นรถตู้เปล่าครับ
1: คุณ
0: มาครอบคร
1: ั
0: วนึงจองมาเที่ยวได้เลยนี่ดูคนเขาทำไปอ๋อเขาขูดลงไปแล้วปาดใหม่
1: ใช่ค่ะเพราะเวลาเราดงเราต้องดงไฟอยู่ข้างนอกอ๋อ
0: แล้วนี่เอาไฟออกไปข้างนอก
1: ใช่ค่ะ
0: ออกไปข้างนอกนี่คือดง
1: ค่ะดง
0: ก็เหมือนกับถ้าภาษาสมัยใหม่ก็ทิ้งไว้ให้ระอุ
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณทิ้งไว้ให้ระอุถ้าสมคนโบราณเขาเรียกดงให้แห้ง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อปิดฝาด้วยอบด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ต้องเอาไฟออกถ้าไม่เอาไฟออกไหม้แน่
1: ใช่ค่ะเราจะมีอย่างนี้ค่ะเราจะมีลูกโม่นะคะเวลาหมุนกระทะมันจะได้เคลื่อนง่ายขึ้น
0: อ๋อคุณผู้ชมมันต้องหมุนไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเอาไฟไปวางไว้ด้านนู
1: ้
0: น
1: ทีเดียวค่ะ
0: พอด้านนู้นแห้งปุ๊บเราก็หมุน
1: ใช่ค่ะ
0: แห้งโอ้ทำยากนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วปกติตัวข้าวตังเนี่ยเขาจะทำกันในช่วงไหนครับแบบงานบุญงานอะไรหรือว่าปกติทำกินกันเป็นธรรมชาติเลย
2: มีพวกมีเผื่อนมาแล้วก็ทำกินกันเล่นได้ทำงานมีงานก็หุงข้าวเลี้ยงแขก
0: ก็คือไม่ได้มีโอกาสพิเศษก็คือใครไปใครมาหรืออยากทำเมื่อไหร่ทำได้หมดมีงานบุญงานเลี้ยงหรือคนมาเที่ยวบ้านเราก็ทำ

0: ินมีนักท่องเที่ยวมาเราก็ทำ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ค่อยๆดงไปเรื่อยๆให้ไฟอยู่ข้างนอก
1: ใช่ค่ะ
0: พอเสร็จแล้วตอนนี้ได้แล้วเหรอครับ
2: ครับได้แล้วครับ
0: เปิดได้เลยนะครับผม
2: ครับเปิดนะครับ
0: คุณผู้ชมมาลุ้นกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงว้าวอุ้ย
1: อันนี้
0: ใช่เลยเข้าตัง
1: จะเริ่มร่อนออกจากกระทะแล้วค่ะ
0: ไม่น่าเชื่อนี่เข้าตังจริงๆดูขอบๆคุณผู้ชมแล้วมีไม่ไหม้เค็มๆหน่อยนี่เป็นที่หอมอร่อยใช่ม
1: ั้ยใช่อัน
0: นี้ผมขออนุญาตชิมนิดนึงนะคุณผู้ชม
1: ลองชิมดู
0: อันนี้กระทะนี้อาจจะเป็นของผมคนเดียวแล้วแหละดูท่าทางมันเป็นกรอบเหมือนหนึบๆอ๋ออารมณ์เหมือนถ้าเป็นสปาเกตตี้ก็เหมือนกินแบบสุก 80% น่ะแล้วมีหนึบๆข้างในหน่อยนึงเนา
1: ะ
0: ประมาณอย่างนั้นแปลกมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยไม่เคยกินมาก่อน
1: แต่เดี๋ยวเราต้องยาน้ำปรุงก่อน
0: น้ำปรุงเขาต่างอันนี้ทำมาจากอะไรครับ
1: มันมีหอมแดงกระเทียมพริกสดแล้วก็น้ำตาล
0: น
1: ้ำปลาแล้วก็น้ำมันพืช
0: เอาไปเคี่ยวรวมกันเลย
1: ใช่ค่ะตำทุกอย่าง
0: พริกสดนี่คือพริกขี้หนู
1: ใช่ค่ะพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูสวนเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วก็อ๋อเห็นมันลอยอยู่ข้างบนแล้วเหนียวๆข้างล่างคือน้ำตาลนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็เอามาราดลงไปในกระทะที่ร้อนๆอย่าง
1: นี้อย่างเงี้ยค่ะ
0: น่าจะทางน่าจะเข้มข้นน่าด
1: ู
0: ใ
1: ช่ค่ะเข้มข้น
0: หน้าตาเหมือนน้ำจิ้มไก่มากเลยอ่ะ
1: ปิด
0: สักครู่นึงคร
1: ับ เพื่อจะอบไฮไลท์ของเราอยู่ที่การแซะข้าวตังถ้าใครมาที่นี่จะต้องแซะทุกคน
0: ใครมาที่ต้องแซะ
1: ถ้าไม่แซะก็คือไม่ถึงพอเราแซะแล้วเราก็ต้องคว่ำนะคะเพื่อความสวยงาม
0: อ๋อต้องคว่ำด้วยเหรอโชว์อ๋อโชว์ที่มันไหม้ใช
1: ่ไหมใช่ค่ะใช่ใช
0: ่ไหนไหนพ่อ
1: ผมขอลองให้เชฟให้เชฟ
0: ขอลองผมขอลองถ้าจะให้สวยคือยังไงต้องเป็นแผ่นเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: คือความยากของมันคือว่าใครจะแซะได้เป็นแผ่น
1: ใช่ใช่
0: ส่วนใหญ่มันจะแตกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้คือถ้าเกิดใครแซะเป็นแผ่นนี้ถือว่าฝีมือดี
1: ฝีมือค่ะ
0: เนี่ยดูพ่อแผ่นใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะต้องเอาให้ใหญ่กว่าพ่อ
1: โอเค
0: ปั๊บนี่
1: น
0: ี่เฮ้ย
1: โอเค
0: อย่างนี้ถือว่าใหญ่น่ากินขนาดนี้ต้องลองชิมแบบร้อนๆยิ่งอร่อย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่กินร้อนๆก็เก็บไว้ได้นานเหมือนกันเพราะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างนี้เก็บได้กี่วัน
1: อย่างเงี้ยมันเก็บไม่ได
0: ้เก็บไม่ได้อ๋อต้องกินเลยแต่ถ้าเก็บเขาจะแยกน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคภาชนะที่ใส่อันนี้คืออะไรครับ
1: เป็นใบไม้บ้านเรานี่เองค่ะ
0: มันชื่อใบอะไรนะ
1: แต่เราเรียกว่าใบเล็บคุดลังกา
0: แล้วก็เอามาใส่อาหารได้เลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เจ๋งอันนี้คือบอกแล้วว่าลดโลกร้อน
1: ใช่ค่ะที่กลุ่มเราลดโลกร้อนเราใช้ใบมงใบไม้ตามธรรมชาติ
0: คือมาที่นี่ไม่มีอะไรที่เป็นพลาสติกเลย
1: ใช่ค่ะเป็นไงคะรสชาติ
0: แปลกมากคุณผู้ชมมันไม่เหมือนข้าวตังที่เรารู้จักแต่อันนี้มันแบบกรอบนอกหนึบในมันเป็นขนมที่เคี้ยวเพลินเป็นของว่างจริงๆอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำราดตัวนี้นะเอาไปราดนอกจากข้าวตังผมว่าก็อร่อยนะ
1: ได้ค่ะ
0: มันไปได้กินแล้วมันหยุดไม่ได้จริงนะ
1: จ้ะ
0: มันเพลินมากเลยอ่ะไม่รู้อธิบายยังไงคุณผู้ชมแต่มันอร่อยต้องมากินอ่ะคือผมอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังแต่มันไม่มีอาหารอะไรในโลกที่มันเป็นแบบนี้ไง
1: อย่าเพิ่งกินอิ่มนะคะเรายังมีอาหารโบราณอีกอย่างนึง
0: อะไรครับผม
1: เขาเรียกว่ากะรัง
0: ฟังชื่อแล้วเดาไม่ออกเลยว่ามันคืออะไร
1: ไม่บอกด้วย
0: คิดไม่ออกเลยว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็ยังกินไม่หยุดนะ
1: แต่ก็ยังกินไม่หยุด
0: แต่ก่อนจะไปกินกันต่อพี่ปูจะพาไปเก็บวัตถุดิบอย่างกระบอกไปใช้ทำอาหารในวันนี้กันครับกระบอกคือที่มันคล้ายๆถั่วที่ผมจะกินตอนนั่งรถไฟอะนะที่เขาชอบหามาขาย
1: ใช่ๆๆ
0: เป็นพวง
1: ๆ
0: ก็คืออ๋อนี่คือต้นมันเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โหนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็น
1: 100กว่าปีค่ะ
0: ต้นกระบอก100กว่าปีต้นนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
1: ใช่
0: เอานี่ไงเขาพูดถึงกะรังด้วยเดี๋ยวก่อนนะตามความประสงค์เดิมของเจ้าของที่แต่ละปีจะมีการเก็บลูกกระบอกอ๋อกะรังที่เรามาตามหาคือมันทำมาจากกระบอก
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เคยเห็นจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วผมว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงไม่เคยเห็นเหมือนผมนี่แหละบางคนเรียกแอลมอนไทย
1: แอลมอนเมืองไทย
0: แล้วปกติเขาเก็บกันยังไงสูงขนาดนี้ล่ะพี
1: ่ไม่ต้องใช้ไม้สอยค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: อยู่แถวๆนี้เองสังเกตนะคะลูกไหนๆดำๆลูกไหนๆเขียวๆเนี่ยค่ะคือลูกกระบอกที่เขาร่วงลงมา
0: หน้าตาเหมือนมะม่วงสุกแล้วมันหล่นลงมาจนเน่าอ่ะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังไงแล้วเอาเนื้อไปใช้ได้
1: อันนี้ค่ะคือเราต้องเอาเปลือกอันนี้ให้มันแห้งก่อนคนโบราณคือเขาจะเก็บไปใส่กระสอบแล้วก็ไปตากให้แห้งบางทีถ้าลูกถ้ามันหล่นมานานแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลย
0: ถ้าเราควรจะเก็บอันไหนเราควรจะเก็บแบบนี้หรือเก็บแบบที่มันหลุด
1: เก็บแบบนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บนะคะ
0: มันออกทั้งปีไหมลูกมันอ่ะพี
1: ่มีนาเมษาพฤษภาจะมีประมาณนี
0: ้มีนาเมษาเอานี่มันเลยแล้วทำไมยังมีอยู่อ่ะ
1: ก็แล้วแต่คือไม่มีคนเก็บไงคะ
0: อ๋อคือถ้าเราไม่เก็บเนี่ยมันแห้งมันก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่เสีย
1: ถ้าสมมติตัวกระรอกหรือตัวกระแตไม่กินมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ก็คือมันอาจจะร่วงมา 2-3 เดือนแล้ว
1: ได้ค่ะ
0: แล้วเราก็ไม่เก็บ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวผมจะขอเก็บกลับไปฝากน้องไข่ทั้งหลายผมคิดว่าน่าจะเป็นของเล่นที่สนุกของพวกเขาเลยแหละ ี่เขาแต่เขาบอกว่ากระบอกนี่มันกินแล้วมันเมานะ
1: เราต้องเอาไปทำให้มันมีความร้อนก่อนผ่านความร้อนก่อนมันถึงจะไม่เมา
0: ห้ามกินดิบ
1: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าห้ามกินดิบนะคุณผู้ชมอันตรายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้อย่างนี้มันแกะดูเลยได้ไหมเนี่ย
1: แกะไม่ได้ค่ะมันต้องใช้มีดค่ะเพราะเปลือกมันแข็งมาก
0: ถ้าพูดถึงต้นเก่าแก่นับร้อยปีแล้วก็กะลางก็ต้องเป็นอาหารพื้นบ้านที่เกิดมานับร้อยปีแล้วเหมือนกัน
1: ใช
0: ่นั่นแสดงว่าจุดกำเนิดของกะลางของชุมชนวังว่าอยู่ที่นี่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่อันนี้สุดยอดคุณผู้ชมอันนี้คือผมมาเจอต้นตอของวัตถุดิบแบบต้นตอจริงๆเลยอ่ะโอเคอ่ะงั้นเรารีบไปทำกะลางกันเลยดีกว่า
1: เดี๋ยว
0: เอายัง
1: ต้องไปเก็บวัตถุดิบอีกอย่างนึง
0: อีกอย่างนึงเหรอกะลางมันใส่อะไรอีกอ่ะ
1: ใส่อะไรอ่ะเดี๋ยวบอก
0: อะไรเดี๋ยวใช้ขนุนด้วยเหรอ
1: ใช้ใบค่ะ
0: ใบขนุนเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะใบขนุน
0: ใบขนุนกินได้เหรอ
1: ใบขนุนกินไม่ได้ค่ะแต่เราเอาไปทำเป็นขดเป็นกล้วย
0: อ๋อเป็นเหมือนห่อว่างั้นห่อ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะทางนี้ค่ะเราจะใช้ใบสวยๆใบกลางๆใบขนาดกลางๆค่ะ
0: ใบนี
1: ้โอเค
0: เด็ดได้เลยไหม
1: ครับเด็ดได้เลยค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ขนุนพันทองประเสริฐ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แสดงว่าคนที่คิดกะลางเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเหมือนแบบภูมิปัญญาชาวบ้านจริงเน
1: า
0: ะเขาเอาของที่มีหมดเลยภาชนะ
1: ไม่ต้อง
0: ใช้เป็นใบขนุน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมว่าชุมชนพี่เนี่ยเจ๋งมากเลยนะตั้งแต่เช้ามาแล้วคุณพ่อก็ทำข้าวตังก็ใส่
1: ใบเล็บพุทธลังกา
0: ใบเล็บพุทธลังกาคือที่นี่เขาไม่ค่อยใช้พลาสติกแบบ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: รถโลกร้อนรถขยะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลกับรสชาติแต่มันหมายถึงขนาดที่เราต้องการถูกไหมครับ
1: มันเป็นกุศโลบายของคนโบราณใบขนุนถ้าเวลากินแล้วมีคนหนุนนำ
0: แล้วปกติใบขนุนได้ไหม
1: ใบขนุนยังไม่เคยกิน
0: กินไม่ได้ยังไม่เคย
1: ม
0: ัน
1: มียางเยอะ
0: บังเอิญหันไปเห็นต้นนี้ตะลิงปิงใช่ไหมตะลิงปิง
1: เวลากินแล้วตาหวานทุกคนค่ะ
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงค่ะ
0: อันนี้เป็นผลไม้โปรดอีกอย่างนึงของไข่ดาวลูกสาวผมนี่เจอของเปรี้ยวของเปรี้ยวไม่ได
1: ้
0: คราวก่อนพาไปกินมะดันโดนไปนิดเดียววิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยมะดันเฮ้ยไข่ตุ๋นยังไม่เคยลองของเปรี้ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวขอไปฝากไข่ตุ๋นหน่อยแต่ไข่ดาวนี่แพ้ของเปรี้ยวโดนไม่ได
1: ้
0: พี่ปูไหนๆเรามาเที่ยวแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้านักท่องเที่ยวทุกคนมาตรงนี้คืออันซีนอันนึงที่เราต้องมาเล่นกันไข่ตาหยีก่อนแพ้กูแบบนี่โอ้หูเปรี้ยวเนี่ยต้นเนี้ย
1: กระพริบตาไปเยอะแล้วนะ
0: คุณผู้ชมตัดสินแล้วกันเนาะใครแพ้ชนะผมดูไม่ทันเลยผมไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าโอ้ยหูเปรี้ยวอ่ะเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวกลับแล้วได้ตะลิงปิงแล้วกลับดีกว่าแต่ยังก่อนนะครับก่อนจะไปทำอาหารวันนี้ผมได้แม่บุญชูผู้ที่จะมาโชว์วิธีการแกะกระบกให้เราได้ดูกันครับทำไมต้องตั้งน้ำด้วยอ่ะ
1: ตั้งน้ำคอยไว้เดี๋ยวจะได้ต้มเพื่อจะเอากระพี้ออก
0: กระพี้คืออะไรอ่ะแม
1: ่มันมีเปลือกข้างในอีกทีนึงอ่ะพี
0: ่โอ้ไอ้ลูกนี้มันมีเปลือกตอนแรกก่อนที่มันจะสุกมันก็มีเปลือกข้างนอกเขียว
1: ๆใช่ค่ะ
0: พอสุกมาปุ๊บมันก็ยังมีเปลือกอันนี้แข็งๆที่เราเห็นเหมือนหินแล้วกระเทาะออกมาอีกข้างในยังมีเปลือกอีก
1: มีใช่ค่ะ
0: ว่างเนาะใครจะไปกินมันนี่คุณแม่เสียวมือ
1: เนี่ยค่ะเราต้องใช้อย่างน
0: ี้น่ากลัวมันจะโดนมือไหมอ่ะ
1: เนี่ยค่ะสีขาวอ่ะคือเนื้อแท้ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณแม่แต่เวลาผมไปกินเขาก็ขายทั้งอย่างนี้นะเวลาที่เขาใส่ถุงขั้วมามันก็มีเปลือกนี่มันก็กินได้ไม่ใช่หรอ
1: มันต้องกินกรอบๆอะฮะ
0: อันนี้กินได้ไหมแม
2: ่กินได้แต่มันก็ไม่ค่อยดี
1: จะฝาดฝาด
2: เล
0: ยอ๋อถ้าเอาออกจะยิ่งอร่อยขึ้นอีก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแม่ก็แล้วถ้าจะเอาออกนี้แกะไม่ได้แกะออกไหม
2: ก็นานมันก็นานมันแกะลำบากเหมือนขั้วแกะง่าย
0: ถ้าขั้วแกะง่ายเราก็เลยเอาไปต้มเลย
2: ใช
0: ่อ่ะงั้นแม่โชว์วิ่งนิ้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะต้องเอานิ้วประคองไว
0: ้เออไม่ใช่ที่ตกใจไม่ใช่นิ้วประคอง
1: อันนี้ค่ะคือหล่นมานานมันก็มีเสียบ้าง
0: ตกใจเล็บแม่นี่แหละทองตั้งแต่เล็บจนแหวนเลยคุณผู้ชมอันนี้มีที่คุณแม่เขาแกะไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เอามาต้มได้เลยใช่ไหมครับเอาละคุณแม่ต้มแล้วเราจะเอากระบอกมาคั่วกินแล้วเอามาต้มทำกะลางที่เรากำลังจะลองทำกันแล้วมันยังทำอย่างอื่นได้อีกไหมครับ
2: ทาแยมทาขนมปังได
0: ้ทำแยม
1: คล้ายๆเนยถั่ว
0: อ๋อคล้ายๆเนยถั่วฝรั่งได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อันนี้น่าจะเป็นอันใหม่แล้วไม่น่าจะเป็นโบราณแล้วพบโบราณไม่น่าจะมีเนย
1: อันนี้พี่เป็นคนคิดขึ้นมาเองว่าเวลามีแขกมามีอะไรมานอกจากเป็นข้าวเป็นกับข้าวแล้วเนี่ยจะทำอะไรที่เป็นของหวานได้บ้าง
0: อ๋อเวลามีแขกมาพี่ก็เลยทำเนยถั่วให้กินแล้วถ้ามีคนจีนมาล่ะหลังจากที่ต้มกระบอกแล้วก็จะนำไปแช่ในน้ำเพื่อลดความร้อนเวลาแกะจะได้ไม่ลวกมือนั่นเองครับ เอาแล้วอันนี้ผมก็กินได้แล้วสิแม
1: ่ยังกินไม่ได้ค่ะ
0: เอาทำไมอ่ะมัน

0: ถูกแล้วนี
1: ่มันเหมือนยังว่ามันจะมียางมีอะไรอยู่มันจะทำให้เรามีอาการเวียนหัว
0: อันนี้เราอย่าเรียกว่าต้มเราเรียกว่าลวก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เปลือกมันหลุดเพราะฉะนั้นถ้าลวกมาแบบนี้กินไม่ได้ยังมียางอยู่ต้องให้สุกดี
1: ใช่ค่ะ
0: คือต้องเอาไปทำต่ออีก
1: ต้องเอาไปคั่วให้กรอบ
0: ต้องไปคั่วให้กรอบ
1: ภาษาบ้านเราเขาเรียกว่ารางคำว่ากะรางเนี่ยคือเอามารางกับกระทะ
0: คั่วไปเรื่อยๆแล้วที่กระทะมันทำไมมันดำขนาดนั้นครับเราไม่ล้างบ้างครับ
1: มันเป็นยางค
0: ่ะอ๋อแปลว่าถ้าเกิดเราเอากระทะใบไหนมาคั่วกระบอกเนี่ยก็คือต้องยอมเลยว่า
1: เสียสละค่ะเสียกระทะกันเลย
0: ต้องทำกระบอกอย่างเดียวเลยเพราะมันจะล้างไม่ออกเลย
1: ใช่ค่ะอ๋อ
0: นี่คือล้างแล้วแต่เป็นอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ขออนุญาตถอดแมสนิดต้องชิมก่อนบอกว่าคั่วมาเสร็จใหม่ๆนี้ร้อนมากเลยแล้วก็หอมเฮ้ยกลิ่นเหมือนเนยเนาะกลิ่นมันเนาะมันกลิ่นเหมือนเนยมากเลยอะเหมือนถั่วแต่กลิ่นอะเหมือนมะพร้าวคั่วแปลกอะอันนี้เหมือนเราไปต้มมันนิดนึงมันจะนุ่มๆหน่อย
1: ใช่
0: แต่ถ้าคั่วทั้งเปลือกอะมันจะกรอบๆเหมือนถั่วแต่อร่อยกินแล้วหยุดไม่ได้เลยจะไม่มีวัตถุดิบ
1: ต่อเ
0: ราไปทำกะลากันดีกว่าโอ้โหเวลาที่รอคอยจะมาถึงแล้ว
1: ใช่
0: ไปเก็บเม็ดกระบอกนะไปเก็บใบขนุนโอ้นี่เขามาทำสวยมาก
1: กล้วย
0: สังเกตเป็นกล้วยนะครับเอาอันนี้เป็นเหมือนตอกมากัด
1: จ้ะตัดนิดนึงเพื่อความสวยงาม
0: โอเค
1: และอันนี้เม็ดกระบอกเราคั่วมา
0: แล้ว
1: รางไฟมาร้อนๆเราต้องใช้เวลาร้อนๆ
0: อ
1: ๋
0: อตอนนี้ยังร้อนอยู
1: ่
0: ถ้าไม่ร้อนทำไม่ได้
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเอาเคล็ดลับถ้าไม่ร้อนตำแล้วมันจะเป็นยังไงครับ
1: มันจะเป็นเนยช้าค่ะโอเคได้ค่ะ
0: มันจะไม่มีน้ำมันออกมาว่างั้น
1: ใช่ค่ะโอเคใส่น้ำตาลนะคะ
0: ใส่น้ำตาลลงไปหรอ
1: นิดนึง
0: ตำกับน้ำตาลเลยนะ
1: จ้าเกลือ
0: นิดนึงอาหารขึ้นชื่อประจำถิ่นมีเครื่องปรุงแค่นี้
1: ใช่ค่ะ
0: มีแค่กระบอกน้ำตาลเกลือ
1: ใช่ค่ะ
0: อามแล้ว
1: ไม่อามมันอยู่ที่วิธีการตำเนี่ยมันจะอร่อยตรงนี้กดเบอร์5ค่ะกดเบอร์5โอเค
0: เมื่อยต้องเร็วๆเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องอยากให้มันหายร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวพี
1: ่เป็นเนื้อแล้ว
0: ทำไมมันตำจนเหลวขนาดนี้อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าน้ำมันมันออกมาเหรอครับพี
1: ่ใช่ค่ะ
0: หยอดใส่ไปเหมือนขนมเนาะไอเดียคนโบราณเนาะคือเขาเอาอันนี้มาวางไม่ให้มันล้มเอาข้าวสารมาวางไม่งั้นกล้วยมันวางไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แต่ว่าอันนี้คือต้องเอาไปทำอะไรอีกไหมหรือว่ากินได้แล้ว
1: อันนี้ค่ะคือคลุกข้าวกินได้เลย
0: นิ่มๆแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เอาแล้วเรามาใส่กล้วยไว้ทำไมอ่ะ
1: อันนี้มันเป็นการถนอมอาหารค่ะพอเย็นแล้วปุ๊บมันจะแข็งตัวมันเป็นแข็งตัวปุ๊บเราจะเก็บไว้ได้ประมาณ1เดือน
0: แล้วปกติเขากินคู่กับอะไรครับแบบนี้
1: อันนี้ก็คือคู่กับข้าวกินอย่างเดียว
0: งั้นเดี๋ยวผมขอลองชิมแบบใหม่ๆเลยถ้าเราปล่อยไว้ให้แข็งแล้วก็กินได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะแข็งๆอะค่ะมันก็กินแบบ
0: งั้นเวลาปกติเวลาถ้าทั่วไปจะกินก็คือเอามาทำยังไงอะ
1: เอาอันนี้ค่ะที่ว่าแข็งแล้วค่ะเราไปใส่ในหน้าหม้อข้าวที่สุกแล้ว
0: อ๋อเหมือนเอาไปนึ่งอีกทีนึงนั่นแหละ
1: แต่เขาไม่เรียกนึ่งเขาเรียกว่าใส่ในปากหน้าหม้อเฉยๆเหมือนการอุ่นรสชาติออกไงคะ
0: โอ้โหรสชาติมหัศจรรย์มากเลยมันหอมแล้วมันมันมากแต่ความแปลกของมันคุณผู้ชมคือเวลากัดเข้าไปอ่ะน้ำตาลกับเกลือมันยังไม่ละลายนะเวลากัดเข้าไปแล้วมันเป็นเกล็ดน้ำตาลกับเกลือกุบกุบอยู่ข้างในแล้วกระบอกมันก็หอมหอมมันมันอุ้ยอันนี้อร่อยแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นของหวานมันกินกับข้าวแล้วเข้าเหรอ
1: กินข้าวกินกับข้าวได้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวกินกับข้าวสวยร้อนๆ
0: ผมมีความรู้สึกว่ากินเป็นเนี่ยตอนนี้กินเนี่ยรู้สึกว่าเป็นของหวานแล้วปกติก็กินคู่กับอะไรไหมครับ
1: กินคลุกเคล้ากันอย่างนี้เลย
0: จริงเหรอ
1: จริงค่ะ
0: มันมีความมันจากกระบอกแล้วมันมีความหวานและเค็มจากเกลือแล้วปกติถ้าเขากินคู่กันเขาจะมีอะไรมาเคียงเห็นไหม
1: ไม่ค่ะไม่ส่วนมากโบราณเราจะกินแบบนี้เลยกินแบบเพียวๆอย่างนี้เลย
0: อร่อยมากเป็นรสชาติที่แบบคุณผู้ชมต้องมาที่หวังว่าผมไม่รู้จะบรรยายออกมายังไงมันเป็นรสชาติที่ผมไม่เคยกินจริงแต่อร่อยอ่ะจานแรกยังอร่อยขนาดนี้แต่เดี๋ยวจานต่อไปจะเป็นการนำเอากระลางมาดัดแปลงเป็นของกินที่เด็ดอีกจานนึงครับ
1: มีส่วนผสมเพิ่ม2อย่างนี้เราก็จะใส่ส่วนผสมนี้ลงไปคือน้ำผึ้ง
0: โอเคใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วก็เติมด้วยน้ำมันมะกอก
1: น้ำมันมะกอก
0: แค่นี้กลายเป็นเนยถั่วแล้วเอ้ย
1: ไม่ใช่ตำส้มตำนะคะ
0: เหมือนเลยแค่นี้ก็กลายเป็นเนยถั่วเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เคยมีชาวต่างชาติมาชิมไหม
1: เคยมีค่ะ
0: ชาวต่างชาติบอกว่า
1: โอ้ very good
0: oh very good โอ้แค่นี้ง่ายๆแค่นี้เลยฝรั่งไทยจีนญี่ปุ่นกินแล้วร้องว่า
1: oh my god
0: ก็ทาเหมือนเนยถั่วทั่วไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนทั่วไปค่ะเพราะว่ารสชาติมันจะเข้มข้นอยู่แล้ว
0: เมื่อกี้พี่พูด

0: เติมไปมันก็คือจะมีความหวานเพิ่มมาจากตอนแรกที่ผมกินมันจะออกหวานหวานเค็มเค็ม
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะไปเรียกว่าเหมือนเนยถั่วไม่ได้เพราะจริงๆแล้วมันแค่คล้ายอันนี้บอกเลยนะผู้ชมไม่ได้อวยให้วางว่าเลยกระบอกเนี่ยผมกล้าพนันเลยว่าหอมกว่าเนยถั่ว
1: จ้ะ
0: หอมกว่าจริงๆผู้ชมหอมกว่าเยอะด้วยสมคำร่ำลือหากินที่ไหนไม่ได้ทีนี้ลองเอากระบอกมาทำเป็นอาหารในแบบฟู้ดเวิร์กบ้างกระลังนี่ของบ้านวังว่าแบบไทยโบราณประยุกต์มาเป็นเนยถั่วแบบฝรั่งเดี๋ยวฟู้ดเวิร์กจะเอามาทำเป็นสไตล์จีนบ้าง
1: นี
0: ่แล้วก็มาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์กกันบ้างนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะเอากระบอกนะครับผมมาทำเป็นอาหารจีนนะครับเป็นอาหารที่มีชื่อว่ากุ้งผัดแอลมอนด์ไทยนะครับผมหรือว่ากุ้งผัดกระบอกนั่นเองครับไอเดียเนี้ยมาจากอาหารจีนที่เขาเรียกกันว่าไก่ผัดถั่วลิสงนะครับผมเป็นอาหารจีนที่ขึ้นชื่อของมณฑลกุ้ยโจนะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นการผสมผสานรสชาติในแบบสไตล์อาหารจีนแล้วก็มีความเผ็ดร้อนที่น่าจะถูกปากของคนไทยด้วยนะครับวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้อันดับแรกเราต้องมีกุ้งก่อนเลยซึ่งปกตินะครับเขาจะใช้เป็นเนื้อไก่แล้วก็นำไปผัดแต่วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดระยองใช่ไหมครับที่นี่ขึ้นชื่ออีกอย่างนึงเรื่องของทะเลวันนี้ผมก็ได้กุ้งตัวใหญ่ๆมานะครับเอากุ้งนะครับมาคลุกแป้งวันนี้ผมใช้แป้งสาลีนะครับหรือใช้แป้งชุบทอดสำเร็จรูปทั่วไปก็ได้แบบนี้คลุกให้ทั่วแล้วเดี๋ยวเรานำลงไปทอดในกระทะกันครับทอดให้ด้านนอกกรอบนะครับใช้ไฟแรงนิดนึงได้คุณผู้ชมเพราะว่ากุ้งเราจะไม่ทอดนานถ้าทอดนานเนื้อมันจะแข็งเอาไฟแรงๆลงไปเลยครับให้ผิวด้านนอกกรอบข้างในแป๊บเดียวสุกอยู่แล้วครับกุ้งนั้นสุกง่ายนะครับผมน่ารับประทานแบบนี้เลยเห็นไหมครับครับผมพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำเตรียมเครื่องอย่างอื่นกันครับในเครื่องของไก่ผัดถั่วลิสงในสไตล์ของอาหารจีนนะครับเขาก็จะมีขิงเขาก็จะหั่นขิงเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆไม่ต้องเล็กมากนะครับพอประมาณไม่ถึงกับซอยนะคุณผู้ชมเป็นประมาณลูกเต๋าเล็กๆแล้วก็กระเทียมครับผมกะปริมาณเท่าๆกับขิงเลยครับหั่นให้เป็นแว่นๆนะครับวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับเพราะบอกแล้วว่าวันนี้เป็นอาหารในสไตล์จีนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาก็คือวัตถุดิบหลักเลยที่ขาดไม่ได้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกชี้ฟ้านี่ใส่เยอะนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยเผ็ดนะครับคุณผู้ชมเราเอาสีเอาความหอมของมันนะครับนี่นะครับผมเขย่านิดนึงผมเอาเม็ดพริกออกนะผมไม่เอาเม็ดพริกนะฮะแต่เดี๋ยวเวลาเราหยิบใช้เราจะหยิบแต่ตัวพริกข้างบนไปขั้นตอนการผัดอาหารจีนให้อร่อยนะครับจะต้องไฟแรงเร็วนะครับไม่งั้นเครื่องต่างๆจะไหม้เพราะฉะนั้นเคล็ดลับอีกอย่างนึงเราควรจะผสมซอสเอาไว้ก่อนนะครับผมเริ่มจากเครื่องปรุงง่ายๆนะครับผมอันนี้ผมเริ่มจากน้ำตาลทรายก่อนเลยอัตราส่วนเครื่องปรุงอย่างละ1ช้อนหมดเลยครับน้ำส้มสายชูหมักครับน้ำส้มสายชูหมักก็คือน้ำส้มสายชูที่ทำมาจากข้าวนะครับหรือว่าทำมาจากผลไม้ก็ได้นะครับมันจะเปรี้ยวน้อยกว่าน้ำส้มสายชูที่เราใช้ปกตินิดนึงนะครับผมเหล้าจีน1ช้อนโต๊ะไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับเหล้าจีนนี่จะช่วยให้กลิ่นหอมมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความอยากอาหารมากขึ้นนะครับผมแล้วก็นี่ซอสถั่วเหลืองอีก1ช้อนโต๊ะครับน้ำสต๊อกในนี้มีแป้งข้าวโพดประมาณสัก1ช้อนโต๊ะกับน้ำซุปนะครับใส่ลงไปเลยนะครับน้ำสต๊อกถ้าไม่มีใช้น้ำเปล่าแทนก็ได้นะครับน้ำสต๊อกประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วคนให้เข้ากันเวลาผัดนะครับจะทำให้ซอสออกมาเงาแล้วสวยเราไม่ต้องการให้เหนียวเหมือนน้ำราดหน้านะคนละแบบกันนะครับเราแค่ต้องการความเงาเพราะฉะนั้นเราจะใส่แป้งน้อยกว่าตัวน้ำซุปหรือเครื่องปรุงอื่นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในซอสทั้งหมดที่เราเตรียมไว้อันดับแรกนะครับผมจะเริ่มจากพริกแห้งที่เราเตรียมไว้นะครับน้ำมันเริ่มร้อนไม่ต้องร้อนจัดนะครับถ้าน้ำมันร้อนจัดเราจะผัดไม่ทันนะครับสำหรับจานนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือพริกหอมนะครับเป็นวัตถุดิบที่อาหารจีนใช้บ่อยโดยเฉพาะเราจะเจอกันในกุ้งอบวุ้นเส้นครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยครับผัดจนหอมแบบนี้ผมตามด้วยกุ้งครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เหลือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมครับผมแล้วก็ขิงครับผมลงไปได้เลยครับผมผัดให้เข้ากันนะครับใช้ไฟแรงอยู่นะครับผมแล้วก็ตามด้วยเม็ดกระบอกครับเม็ดกระบอกที่เราคั่วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผัดให้เข้ากันเลยผมเร่งไฟขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ใส่ตัวน้ำปรุงลงไปครับผมใส่ต้นหอมและเครื่องปรุงลงไปนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงๆนะครับในสไตล์แบบอาหารจีนครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมหอมๆแบบนี้น่ารับประทานมากครับผม

0: เป็นไง
1: สวย
2: เคยปกติเคยเอากระบงมาทำกับข้าวอะไรอย่างนี้
1: บ้
2: าง
1: ไหมไม่เคยเลยค่ะ
2: แต่อันนี้เราเสิร์ฟคู่กับกระลังด้วยนะเห็นไหม
1: มันไม่อยากกินอะ
2: ทำไมอะ
1: มันสวยมาก
2: อ๋อนึกว่าเกลียดผม มันยิ่งอร่อยมากขึ้นตรงที่แบบเวลาเคี้ยวไปโดนกระบอกเนาะคือเครื่องอย่างอื่นอ่ะมันจะนิ่มๆกุ้งมันก็นุ่มๆหอมๆแต่พอกัดไปเจอกระบอกแล้วมันกรุบๆกุ้งนุ่มๆกับกระ

0: บุกกรอบมันตัดกันดีนะพี่นะ
1: ใช่
0: แล้วยิ่งกินกับกะลางด้วยนะโอ้โห
1: ผสมกันแล้วมันลงตัวแล้วเราไม่คิดว่าเม็ดกระบอกของเราธรรมดาเนี่ยมันจะสามารถเอามาผัดได้เหรอ
0: ก็คือมันได้ความแปลกใหม่เนาะพี่เนาะพอมันกินไปทั้งหมดมันมีความหอมความกรุบความกรอบความมันจากกระบอกแต่ที่โดนที่สุดคือว่ามันมีพริกไว้ตัดเลี่ยนพอมันมีพริกเนี่ยมันจะถูกปากคนไทย
1: อาหารจานนี้นะคะถ้าไม่บอกว่าอยู่ในชุมชนคิดว่าอยู่ในภัตตาคาร
0: มันเหมือนอาหารจีนเวลาเราไปกินตามโต๊ะจีนเหล่าเลย
1: ใช่
0: วันนี้ต้องบอกว่าผมได้มารู้จักอาหารโบราณจริงๆต้องบอกว่าถึง2จานด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นข้าวตังโบราณที่ไม่เคยที่ไหนมาก่อนแล้วรสชาติดีมากๆกินแล้วหยุดไม่ได้แล้วก็กะลางตื่นเต้นคุณผู้ชมพอได้ยินชื่อกะลางก็ตื่นเต้นแล้วเพราะอยากรู้ว่าเป็นยังไงพอได้มาเห็นวัตถุดิบได้เห็นวิธีการทำยิ่งตื่นเต้นใหญ่เพราะไม่คิดว่ามันจะมาจากต้นไม้ที่อายุนับร้อยปี
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ก่อนจากการไว้พี่ปูฝากชวนคุณผู้ชมมาเที่ยววังว่าสักนิดนึงครับ
1: ก็อยากจะชวนมาเที่ยวนะคะกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังว่ามีของดีเยอะแยะได้มาร่วมทำกิจกรรมกัน
0: ครับผมยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอุดหนุนนะครับท่องเที่ยวชุมชนนะครับเราต้องช่วยกันเนาะ
1: ใช่
0: ชุมชนอยู่ได้พวกคุณสนุกมีความสุขอิ่มอร่อยไปด้วยกันครับแล้ววันนี้ผมกับพี่ปูต้องขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมต้องรีบไปคุณผู้ชมเพราะว่าผมจะเอาตะลิงปิงเปรี้ยวๆไปฝากสาวเปรี้ยวที่รออยู่ที่บ้านกันครับป้าไข่เขาไม่ชอบเปรี้ยวป้าไข่เขาไม่ใช่สาวเปรี้ยวหนูสาวเปรี้ยวไหมหนูสาวเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวเนี่ยเดี๋ยวรู้กันคุณผู้ชม

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการมาซูโม่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมบอกว่าแบบผมอยากลองเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเป็นแบบ traditional sport มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนานวันนี้เราก็ได้มาลองที่โรงเรียนบูรณวิทย์นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ชั่วคราวสำหรับการซ้อมซูโม่ของทีมชาติไทยนะครับผม
3: พี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมาจอยด้วยสวัสดีครับ
2: อันนี้กำลังวอร์มอัพกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกีฬาต่อสู้ทั่วไปการวอร์มก็คือต้องวอร์มให้เยอะเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ทุกส่วนป้องกันการบาดเจ็บค่ะ
3: ก็จริงวันนี้ผมก็อยากมาลองเล่นเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบซูโม่เป็นยังไงเราก็จริงๆอ่ะเหมือนที่ผมแบบเคยเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่เล่นซูโม่อ่ะจะต้องแบบบอดี้แบบดูใหญ่ต้องมีแรงเยอะหรือเปล่าจริงๆมันจําเป็นมั้ยครับอย่างผมถ้าตัวประมาณเนี้ยสามารถเล่นได้มั้ยครับ
1: เล่นได้ค่ะจริงๆเนี่ยซูโม่อ่ะมีทั้ง2ประเภทก็คือแบบที่เราจะเห็นนักซูโม่ตัวใหญ่ๆจากในทีวีที่แบบว่าเป็นภาพผ่านตาชินตากันเป็นซูโม่อาชีพซึ่งอันนั้นน่ะมันจะมีกําหนดเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงเราก็เลยจะเห็นนักซูโม่ที่ตัวใหญ่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วซูโม่มีซูโม่สําหรับสมัครเล่นค่ะก็คือเป็นกีฬาที่ไปจัดแข่งในรูปแบบของมหกรรมกีฬาเหมือนซีเกมส์เช่นเกมโอลิมปิกเหมือนกันค่ะ
3: ซึ่งจะไม่กําหนดอะไรเลย
1: เราจะกำหนดน้ำหนักแล้วก็เป็นรุ่นบุคคลชายบุคคลหญิงค่ะก็คือตัวเล็กสามารถเล่นได้เพราะว่าก็จะมีตั้งแต่รุ่นไลท์เวทไลท์เวทของผู้หญิงก็น้ำหนักไม่เกิน65 กิโล
3: ครับ
1: แล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นน้ำหนักไม่เกิน85 กิโลก็คือถ้าเราไม่เกินเราก็จะได้เล่นรุ่นไลท์เวทก็จะเจอคนที่หนักอยู่ในพิกัด
3: แล้วที่เกี่ยวกับซูโม่มันเป็นกีฬาที่เรื่องของน้ำหนักมันมีแบบผลเยอะไหมครับ
1: จริงๆมีผลค่ะเพราะว่าซูโม่เกมเนี่ยมันจะดูเหมือนถ้าเราดูมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนาะแรงความเร็วมวลมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาตัวเท่าๆกันมวลอาจจะไม่ได้มีผลมากก็จะมีเรื่องความเร็วเรื่องอย่างอื่นที่มามีผลแต่ถ้าเกิดว่ามวลต่างกันคนที่ตัวเล็กก็อาจจะต้องมีแรงของความเร็วที่เข้ามาบวกเยอะกว่าถึงจะสามารถได้เปรียบ
3: ก็คือแปลว่าก็น่าจะมีผลแหละเนาะถ้าในเชิงแบบความเล่นจริงเนี่ยเพราะที่สนามมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันขนาดเท่าไหร
1: ่ 4.55 เมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง
3: ก็คือจริงๆกฎของมันง่ายๆก็คือพอกรรมการนับปุ๊บ1 2 3แล้วก็ดันกัน
1: ก็คือกรรมการจะมีคําสั่งว่าฮักเขี้ยวฮักเขี้ยวก็คือให้เริ่มแข่งขันแล้วก็นักกีฬา2ฝั่งก็จะวางจดมือเค้าเรียกจดมืออยู่ตรงหลังเส้นแล้วพอกรรมการสั่งก็คือขึ้นพร้อมกันค่ะซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยตอนจังหวะขึ้นก็คือเค้าจะเรียกว่าผัดชัยหรือถ้าแบบฟังพ้องเป็นคําไทยก็คือตัดใจก็คือต้องพุ่งออกไปเลยเพราะว่าทุกจังหวะมันคือเสี้ยววินาทีถ้าจังหวะนั้นเรายืดแล้วคู่ต่อสู้พุ่งมาเราก็จะเสียเปรียบส่วนกติกาก็ง่ายๆค่ะก็คือส่วนที่สูงกว่าข้อเท้าแตะพื้นสนามแพ้ในวงหรือออกนอกวงก่อนแพ้
3: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมอยากลองก่อนอื่นเนี่ยต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนครับต้องใส่ชุดให้มันพอเพิ่มกับการเล่นของมัน
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับนักกีฬาผู้ชายนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่สเตย์ทับในเขาก็จะพันเป็นผ้ามาวาชิอย่างเดียวใช
3: ่โป๊ะหน่อย
1: มันก็ไม่โป๊ะเพราะว่ามันมีวิธีการพันที่แบบว่าเซฟสุดยอด

0: ไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างในไทยอะค่ะก็คนไทยที่อายบางทีก็มีใส่สเตย์ไว้ข้างในหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อยืดแต่จริงๆก็ถ้าไม่ใส่เสื้อยืดเวลาที่เล่นถึงระดับนึงจริงเราจะรู้สึกว่าเสื้อมันเกะกะ
1: โอเคซึ่งวันนี้ตอนแรกที่มาถึงก็เห็นพี่ๆนักกีฬาทุกคนเขาแต่งตรงแต่งตัวกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องแต่งแบบนั้นเปล่าเราต้องถอดเสื้อแบบเราก็ใส่ที่คาดอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราต้องแต่งแบบนี้มันจะเป็นยังไง
2: กีฬาซูโม่เป็นกีฬาที่มีประวัติอันยาวนานนะครับตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วเขาสืบค้นมาจากรูปปั้นแล้วก็รูปแกะสลักของอียิปต์โบราณนะครับซูโม่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นมานานแล้วตั้งแต่ยุคยาโยคําว่าซูโม่เนี่ยคือการต่อสู้กันนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาชินโตด้วยเหมือนกันนะครับตําแหน่งสูงสุดของนักซูโม่นะครับก็จะได้รับสัญลักษณ์ของที่อยู่ในศาลเจ้าก็คือเป็นผู้ระยะตรงผู้ระยะเนี่ยไม่ใช่ใครใครที่จะใส่ได้นะครับต้องเป็นโยโกซึนะเท่านั้นเปรียบเทียบโม่เหมือนกับเทพเจ้าอย่างหนึ่งชาวบ้านก็จัดกีฬาซูโม่ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น
3: ทางนี้เรียกว่ามาวาชิ
1: ช
3: อช้าง
1: อ๋อมาวาชิ
3: ครับผมแต่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาค่อมผ้าเลยครับขาค่อมผ้าทีนี้เราใช้คางเด็ดผ้าไว
1: ้ครับ
3: แล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยที่ไว้ผ้าจะได้เข้าตัว
1: หมุนอยู่กับที่
3: อยู่กับที่ใช่คร
0: ับ อันนี้ดึงขึ้น
1: ดึงขึ้นดึงขึ้น
0: แล้วปั๊บผ้า
1: หมุนต่อใช่ไหม
0: เดี๋ยวก่อนที่จะวอร์มอะค่ะที่จะสอนการเคารพแบบซูโม่ก
1: ็
0: คือซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่มีท่าเคารพเฉพาะของกีฬาตัวเองเรียกว่าชิริโชสึก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันเราก็จะเคารพก่อนคือจริงๆชิริโชสึหมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าในมือไม่มีอะไรค่ะ
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อน
0: ได้ค่ะก่อนอื่นเรานั่งเขาเรียกว่าเป็นนั่งซังเกียวค่ะนั่งบนส้นเท้าตัวเอง
1: บนส้นเท้าเลย
0: ค่ะเสร็จแล้วมือเหยียดไว้ในวงนะคะแล้วก็ขึ้นมาวนซ้ายขวา2ทีเสร็จแล้วก็วนตกมือไม่ต้องวนอย่างเงี้ยวนซ้ายขวาปุ๊บแล้ววนตกมือแล้วก็แบมือออกแล้วก็กางมือขึ้นเหยียดกันแล้วก็พลิกมือลง
1: มันท่าหลีบกันครับ
0: วอร์มเลยนะคะวอร์มก็คือเราก็จะวอร์มไล่จากหัว
1: ลงไป
0: หนึ่งสองสามสี
1: ่เจ็ดแปด
0: เอียนหนึ่งสองสามสี
1: ่หกเจ็ดเราก็ได้มีการวอร์มอัพกันก่อนเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อป้องกันการบาดเจ็บและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงการฝึกซ้อมเบสิกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกซ้อมเบสิกหลายท่าด้วยกันท่าแรกเลยก็เป็นท่าที่เขาเรียกว่าตักน้ํา
0: ท่าแรกจะเป็นท่าตักน้ําก็คือเป็นพื้นฐานเรื่องการสร้างกําลังขาหลายๆกีฬาก็จะมีกันก็คือจริงๆง่ายๆเลยคล้ายๆเหมือนสควอทอะค่ะแต่ว่าเราย่อลงตรงๆแล้วก็ขึ้นเก็บคางเพราะว่าซูโม่เวลาเล่นจะต้องเก็บคางตลอดแล้วก็ย่อลงตรงๆแล้วก
1: ็ทำไมต้องเก็บคาง
0: เพราะว่าในเทคนิคการแข่งซูโม่มันจะมีการยันคางได้ถ้าเราไม่เก็บคางจังหวะขึ้นไปเราก็จะโดนยันคางเปิดขึ้นมา
1: อาจจะเจ็บตัว
0: ใช่ค่ะเตรียมเริ่มหนึ่งนับด้วยสองสามสี่อีกเทคนิคหนึ่งที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของการม้วนตัวถ้าลักษณะที่เป็นม้วนแล้วก็กลับมานั่งคือจริงๆม้วนตัวก็จะมีหลายแบบค่ะอย่างรูโดก็จะมีเบสิกการม้วนตัวแต่ของเขาจะมีลักษณะการตบเบาะเพื่อกระจายแรงแต่ของซูโม่เนี่ยถ้าเป็นสนามแข่งจริงๆมันจะเป็นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ตบแบบว่าลงพื้นครึ่งตัวเขาก็จะตบแล้วก็ม้วนกลับมานั่งเป็นการเซฟตัวเองก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเราก็เริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็พอม้วนไปปุ๊บการม้วนข้ามไหล่ปุ๊บแล้วก็
1: กลับมานี้
0: เป็นลักษณะเหมือนกลับมาเตรียมพร้อมโอเคเข้าไปกับเทคนิคต่อไปก็จะเป็นการชิโกะชิโกะก็คือท่ายกขาของซูโม่ที่เราจะเห็นเป็นภาพ
1: ชิโกะ
0: ค่ะก็คือจะเป็นภาพที่เราชินตาใช่ใช่แต่ว่าวันเนี้ยเราจะมา

0: บอกถึงเทคนิคเคล็ดลับจริงๆที่แบบว่าเป็นกูโมใช้ทําชิโก้เนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะมันต้องถ่ายแรงยังไงมันต้องยกขาอย่างไรตอนแรกก็คือจะเป็นการนั่งแบบกูโมอย่างเงี้ยค่ะนั่งทิ้งน้ําหนักลงตรงกลางให้เท้าแยกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแรงให้ได้ซ้ายขวาค่ะจังหวะแรกเวลาที่จะทําท่าทิโกก็คือจะเป็นท่าเตรียมพร้อมอันนี้คือจังหวะที่1จังหวะที่2ก็จะถ่ายแรงไปข้างขวาก่อนน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้งถึงนิ้วกลางจะถ่ายแล้วก็ตรงนี้จะติดพื้นไว
1: ้
0: เข่าก็จะเป็นแนวแรงตรงนี้เหมือนกันจะไม่เลยออกไปจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันจังหวะที่2เนี่ยพอเราถ่ายแรงมาแล้วปุ๊บเราก็ค่อยยกขาขึ้น
1: ซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสําหรับผมคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่อันนี้คือเป็นการฝึกกําลังขาคือเราต้องย่อเสร็จแล้วเราต้องฝึกในการถ่ายน้ําหนักมาที่เท้าแต่ละข้างแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาให้สูงแล้วก็ทําสลับไปอย่างเงี้ยครับ2ข้างแต่ว่าผมก็พยายามทําอย่างเต็มที่ซึ่งรู้ตัวอีกทีอ่ะพอเราฝึกไปเรื่อยๆแรงของเราก็เริ่มไปแล้วครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนแบบพอมันใช้แรงเยอะโดยที่แบบเราตั้งใจมากไงมันก็เลยแบบหมดแรงเร็วมาก
0: โอ้จริงๆวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่
1: า
0: ถือว่ามีพื้นฐานของร่างกายที่ดีพอสมควรเลย

0: ซึ่งทางนี้เนี่ยก็ทําอยู่ประมาณนึงครับแล้วก็พอทําได้ปุ๊บพี่แดนก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกสเต็ปต่อไปการเดินแบบซูโม
1: ่ต้องจับอะไร
2: อันนี้คือจําลองว่าเราจับผ้ามาวาชิของคู่ต่อสู้ก็ออกตัวปุ๊บแก้วอย่าก้มค่ะอย่าก้มสืบเท้าลักษณะสืบเท้าเหมือนเราสืบเราคิดว่าเราใช้ตรงนี้ใช้ช่วงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเดินไปข้างหน้า
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ยากสำหรับผมมากในการเดินเพราะว่าตอนแรกคือพี่แดนก็ให้ผม observe พี่ๆนักกีฬาทุกคนว่าเขาเดินกันยังไงเขาทำท่าประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็ตว่าเฮ้ยการเดินที่ถูกต้องแบบซูโม่จริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามดูแล้วก็ copy เขานะแต่ว่าเวลาทำจริงอ่ะมันงงว่าแบบเฮ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนสไลด์เท้าแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำคือเรายกเท้าไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของแบบหลังเราจะเป็นยังไงเราต้องหลังเราต้องตรงคางเราต้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆฝึกการสไลด์เท้าไปทีละเล็กทีละน้อยท่าไม่ต้องสวยก่อนตอนแรกเพื่อให้เราเข้าใจจังหวะเราก็แบบพอเราได้ลองทำท่าที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยท่ามันต้องแบบสวยตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความรู้สึกที่ถูกต้องมาก่อนเนี่ยพอมันเกิดการทำสิ่งนี้ขึ้นอ่ะมันก็เลยทำให้ผมเริ่มเก็ตจังหวะในการเดินแบบซูโม่
1: เดี๋ยวจะลองฝึกเทคนิค
0: การชนนะครับ
2: ค่ะบูสึกกะลิ
0: บูสึกกะลิ
1: เดี๋ยวเรากำลังจะฝึกชนกับพี่โบนนะครับที่เป็นโค้ชของ
2: เป็นโค้ชโครงการประจำปีของกกท.ที่จะดูแลเด็กที่ฝึกใหม่ทั้งหมดเลยของนักกีฬาซูโม่แล้วก็จะเวียนไปดูที่แบบจังหวัดต่าง
0: ๆ
2: จังหวัดแรกที่เข้าไปก็คือจังหวัดที่เรานั่งนะคะก้าวเข้ามาเราก็นั่งท่าของซูโม่ที่เตรียมออกนั่งลงไปก่อนให้เรารู้ระยะที่มันแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวางมือทีเนี้ยตามองตรงนี้ไว้จังหวะที่เราชนมือสองข้างจะเข้าตรงนี้ยกลงใต้
1: ราวนม
2: แต่ว่าหัวจะชนตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเดี๋ยวลองแค่จังหวะนี้ก่อนต้องไม่ก้มหัวนะคะถ้าก้มหัวมันจะเป็นอันตรายใช้ตรงนี้ชนตรงนี้คือจุดที่แข็งแรงและก็หนาที่สุดเก็บคางแต่ว่ามองข้างหน้ามองจุดที่เราจะชนเวลาที่ออกแรงเราเก็บศอกเราอย่ากางศอกเพราะเรากางศอกปุ๊บ

0: ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนักซูโม่จะต้องปิดไม่ให้เขาจับมาวาชีตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะที่ขึ้นไปต้องปิดต่อมือออกแรงยกเสร็จแล้วก็หัวดันแล้วจังหวะที่เราออกแรงเดินเราออกแรงจากเอวเราไม่ยกอย่างนี้พอเรายกเขาขึ้นแล้วเราเอาเอวเราเป็นตัวยกให้เขาตัวลอยขึ้นแล้วก็หัวดัน
1: แล้ว

0: หลังจากที่เราได้เรียนเบสิกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นในสนามจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองกับคู่ซ้อมหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นน้องบิวที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีลองกับพี่แดนด้วยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะมีลองกับนักกีฬาซูโม่ชายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาจริงก็ตื่นเต้นมากเลยพอถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวายไปนึงเป็นแบบว่าไอ้หนุ่มนักซูโม่ตัวจิ๋วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับปะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมได้เล่นกับทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่ที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างคู่แรกก็คือเป็นน้องผู้หญิงเราก็มีความแบบไม่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบเออเราจะอะไรได้ยังไงบ้างเนี่ยก็มีความกังวลแต่ว่าพี่แดงก็บอกว่าเป็นปกติของกีฬาซูโม่เพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยชายหญิงเนี่ยเราซ้อมด้วยกันหมดมันคือกีฬาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าแบบโอ้ยชายต้องซ้อมกับชายหรือหญิงซ้อมกับหญิงเท่านั้นทุกคนคือคิดว่ามันคือการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีนะสุดท้ายคือเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะหรือว่าความสนุกของการแบบดันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเป็นคู่ที่2กับน้องผู้ชายครับอันนี้ก็แบบเป็นรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่มันที่สุดเพราะว่าพอเราผ่านอันแรกมาปุ๊บอันที่2ไฟมันเริ่มติดมันเริ่มอยากเอาชนะขึ้นมันแบบมันๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบผลักกับเค้าไปผลักกับเค้ามามีการยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะแบบแพ้เร็วมากแล้วก็แบบยื้อกันไปยื้อกันมาในระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านเค้าไม่อยู่ก็แพ้อยู่ดีนะครับคู่ที่3ก็คือเล่นกับพี่แดนเลยที่เป็นคนฝึกสอนผมวันนี้นะครับซึ่งพี่แดนก็คือแบบโหมาถึงก็แบบใส่เต็มผมก็ทำตัวไม่ถูกมามือมางี้คอก็เลยแพ้อย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3กับพี่แดงแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับ
1: ทำไมเตะเตโอชิเตะมาตานับฮักกิโอแต่ละกดแต่ละกด
0: ปะทะกันนะครับผมก็พยายามดันเขาเต็มที่แต่ว่าดันแค่ไหนก็ไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าดันพลังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่พอสรีระเราเล็กเราแบบดันยังไงก็ไม่ไปแล้วเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็หมดแรงแล้วอ่ะเราก็เพิ่งฝึกวันแรกนะมันก็ยังแบบไม่ได้รู้เทคนิคหรือว่าเบสิกเราก็ยังแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จับผมยกอุ้มออกนอกสนามเลยก็กลายเป็นภาพนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบเอาจริงก็ตลกดีเหมือนกัน
1: ผมชื่ออติชาติตันเจริญนะครับเป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยและก็ได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินกีฬาซูโม่นานาชาติด้วยครับการคัดเลือกเป็นกรรมการครับ1อันดับแรกกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ได้ไลเซนส์อบรมนานาชาติก่อนอันดับที่2ที่ได้นะครับก็คือเป็นการแชร์กรรมการให้ครบทุกโซนทุกโซนของประเทศที่ไปแข่งใน World Game นะครับเพื่อความเป็นกลางในการตัดสินแต่ต่างของกีฬาอื่นสำหรับซูโม่นะครับเยอะพอสมควรเนื่องจากกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เยอะมากใน1การแข่งขันใน1แมตช์เพราะว่ามันจะไม่มีการกำหนดเวลาเหมือนกีฬาอื่นเพราะฉะนั้นการชนะกันเนี่ยภายใน1วิหรือ10วิก็สามารถชนะกันได้แล้วการมีสติอยู่กับเกมอันนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสิน
2: ถ้าจะพูดถึงเรื่องซูโม่นะครับต้องแบ่งออกมาเป็น2อย่างก่อนคือซูโม่อาชีพหรือว่าเราเรียกว่าโอซูโม่อีกอย่างนึงก็คือซูโม่สมัครเล่นของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยก็คือกีฬาซูโม่สมัครเล่นนะครับโอซูโม่เนี่ยไม่จำกัดน้ำหนักแต่จะมีขั้นต่ำของเขาคือ80ขึ้นไปมีความสูงตั้งแต่175ขึ้นไปถึงจะสมัครได้แล้วโอซูโม่เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไต่ขั้นตั้งแต่

0: การเป็นนักซูโม่พื้นฐานแล้วก็ชนะเรื่อยๆการชนะไต่ขั้นของซูโม่เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยเราต้องชนะเกินครึ่ง8ครั้งต่อ7ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลอันดับรองยกชนะเนี่ยมีอันดับขึ้นและลงได้ถ้าแพ้ก็ลงถ้าชนะก็ขึ้นอันดับสูงสุดของซูโม่ก็คือโยโกซุนะโยโกซุนะจะอยู่อันดับสูงสุดถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของมืออาชีพแต่พอเลื่อนขึ้นถึงโยโกซุนะแล้วเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วมีแต่ลาออกจากการเป็นนักกีฬาซูโม่อย่างเดียวพอลาออกอาชีพต่อไปก็เป็นเจ้าสำนักหรือเรียกว่าโอยากตะครับผมก็ฝึกนักซูโม่ขึ้นมาเพื่อไต่อันดับต่อไปโอซูโม่ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินเดือนนะครับผมยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งมีเงินเดือนเยอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์รอบๆอันนั้นคือป้ายสปอนเซอร์ที่นักซูโม่จะได้ในแต่ละคนซูโม่อาชีพจะมีสำนักแต่ละสำนักก็ต้องขึ้นทะเบียนกับโอซูโม่ก่อนนะครับแล้วข้อจำกัดมากๆเลยของคนต่างชาติคือแต่ละสำนักรับคนต่างชาติแค่คนเดียวนี่จะยากมากดังนั้นที่เราจะไต่เข้าไปได้คือเราต้องชนะเป็นแชมป์โลกให้ได้และเราจะได้ถูกการเชิญเข้าไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเราถึงจะได้เข้าโอซูโม่ได้ครับผม
1: โอซูโม่เนี่ยถ้านิยามง่ายๆเหมือนมวยไทยบ้านเราถ้าพูดถึงความเก่งก็ยังยกให้ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ยุโรปก็ไม่น้อยหน้าแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเองประเทศที่โดนแบนไปด้วยคือรัสเซียรัสเซียก็เก่งนะครับยูเครนเองก็ส่งแล้วก็ไปทางโปแลนด์ก็เยอะนะครับทางยุโรปเองก็เยอะครับส่วนทางเอเชียเราก็จะมีอินเดียของเราไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงไทเปเนี่ยครับที่คอลิฟายขึ้นไปแข่งในแมตช์นี้ได้ครับแต่ส่วนในเรื่องของความป๊อปปูล่าบัตรโซลเอาท์ทั้ง2วันไม่มีเหลือเลยที่อเมริกา
0: เมื่อก่อนเนี่ยเซนเซ่นะครับคือนายกสมาคมคนก่อนเนี่ยออกเงินซัพพอร์ตทางด้านต่างๆเพียงผู้เดียวแล้วก็ท่านเป็นคนญี่ปุ่นก็คือยังไม่รู้วัฒนธรรมของประเทศไทยว่าเป็นยังไงจะเผยแพร่อย่างไรได้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยซูโม่เนี่ยมันจะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทนะฮะคือเราสามารถฝึกซ้อมกันเองได้แล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย
1: อันดับแรกเลยนะครับใจรักก่อนแล้วพออยากเล่นกีฬานี้อันดับ2ที่ตามมาคือความแข็งแรงสุขภาพของบอดี้นักกีฬาซูโม่เห็นอ้วนๆนะครับไม่ใช่อ้วนแบบเละหรือย้วยนะครับอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงในกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้ออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยครับอีกอย่างนึงก็คือความอยากชาเลนจ์ตัวเองก้าวหน้าในอนาคตอยากจะเป็นทีมชาติเนื่องจากกีฬาซูโม่ครับยังเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแบบฟุตบอลมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างนะครับสร้างให้มีนักกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็มากขึ้นในเมื่อตัวเลือกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเรื่อยๆครับ
2: ก็จริงๆพี่เป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เล่นทั้งถึงระดับทีมชาติ ECเกมแล้วก็มาเป็นโค้ชยูโดของกีฬามหาลัยเสร็จแล้วทีนี้ในช่วงระนาพานักกีฬามาคัดตัวทีมชาติของซูโม่เสร็จแล้วท่านนายกท่านก่อนค่ะมิสเตอร์ซูมิโอะคุราซาวะก็เหมือนกับเห็นว่าเรายังแบบเล่นได้อยู่เห็นเราเป็นโค้ชที่แบบแข็งแรงก็เลยให้เราลองคัดแล้วปรากฏว่าติดไปด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2011
3: คร
2: ับ ค่ะก็ตอนนี้มาก็11ปีแล้ว
3: 11ปีแล้ว
2: ค่ะ
3: ก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย
2: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าปีอย่างปีนี้ก็ได้โอกาสรับหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเวิลด์เกม2022ด้วย
3: แล้วอย่างแบบพอพี่แดนเล่นยูโดมาก่อนแล้วเปลี่ยนมาเล่นซูโม่รู้สึกว่าเราเจอเสน่ห์หรือเราหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้ที่แบบเล่นมา11ปีแล้ว
2: ซูโม่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันเล่นง่ายมันเหมือนแบบดูไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยมันแบบมีดีเทลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากคือจริงๆทุกกีฬาค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ว่าซูโม่เนี่ยพอด้วยความที่เกมมันเร็วมากๆเวลาที่เราแตกย่อยของมันออกมาเพื่อที่จะฝึกให้มีเทคนิคหรือมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องแบบใช้ทุกอย่างที่เรามีมากๆจริงๆแล้วก็คือต้องแบบต้องมีแพชชั่นกับมันจริงๆเราถึงจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆพัฒนาในแต่ละจุดเล็กๆเพื่อปรับให้ในการเล่นอาจจะเปลี่ยนแค่แบบแค่จุดนึงในวินาทีนึงอะไรอย่างเงี
3: ้ยเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นกีฬาซูโม่เติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทยหลังจากนี้
4: อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเดี๋ยวนี้พวกอาหารการกินมันหาง่ายมากเลยแต่การออกกำลังกายมันน้อยลงมาก

0: ก็อยากจะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเอาที่ชอบมีเยอะแยะเลยกีฬาสูโม่เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะออกกำลังกายได
1: ้ครับ
2: สำหรับพี่นะคะก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นสนุกไหมสนุกแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดมันชุดมันแปลกนะหรือแบบว่าใส่แล้วมันดูแบบเอ๊ะไปใส่ชุดกีฬาอื่นมันดูเท่กว่านี้ไหมแต่พี่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งพอเวลาที่เราไปแข่งในระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากคือเท่แบบว่าเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเล่นทุกอย่างด้วยมือเปล่าเราไม่มีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธได้เรามีแค่ผ้ามาวาชิผืนเดียวแต่เราจะทำยังไงให้เราชนะคนอื่นที่เขาเก่งที่เขาแบบมาแบบระดับนานาชาติอย่างยุโรปอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกกีฬาค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเรามาเล่นอย่างจริงจังเราเปิดใจให้มันแล้วเรามาสัมผัสเราจะรู้เองว่าเอ้ยเราชอบหรือไม่ชอบกีฬานี้แล้วเมื่อไหร่มันเป็นตัวตนของเราพี่ว่านักกีฬาทุกประเภทคนที่เป็นสปอร์ตแมนชิพคือเท
1: ่เห็นด้วยมากๆครับมันสนุกกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะการแค่ดันกันไปดันกันมาเนี่ยมันจะสนุกยังไงแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมาในสนามแล้วได้เล่นจริงๆเนี่ยความสนุกมันคืออยู่หน้าโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าไฟมันอยากจะเอาชนะมันพุ่งขึ้นมาแบบจังหวะที่เราจะแพ้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าทุกวินาทีมันยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้แค่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ถอดใจอ่ะมันยังยื้อกันไปได้หรือจังหวะเหวี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ทุกเสี้ยววิมันเปลี่ยนเกมได้หมดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือความอดทนความที่เราต้องฝึกแบบให้แข็งแรงมากพอแล้วก็ลงไปลุยแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่ามันคือการที่เราไม่กลัวรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้คนที่เขามาเล่นที่นี่เขาน่ารักมากเขาแบบใจดีมากเขาพยายามที่จะสอนแล้วก็อยากให้กีฬามันไปได้อีกอะไรเงี้ยผมเห็นถึงแพชชั่นของทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาเวลคัมมากๆเขาอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองอะไรเงี้ยซึ่งผมเองพอได้มาลองผมก็รู้สึกว่าผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครดูอยู่แล้วอยากลองเล่นก็เรียนเชิญนะครับผมว่าสนุกแล้วก็จะเจอโมเมนต์พิเศษแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอวันนี้ก็แฮปปี้มากครับ

0: อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
1: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกล่เกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกล่เกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
2: wow.
1: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
0: ไม่จะมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีนั่นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหินอะใช่ไหมใช่ไหม
1: คะ
0: ผักกาดหินไหมคือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดโทษต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่
1: ต่อไป
0: โอเคหัวมันเลอะเทอะเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ๊ะอันไหนจ๊ะ
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคน
1: ติดเลยค่ะ
0: ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่เนี่ยที่พื้นเนี่ยใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนา
1: ะ
0: หนูขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันนะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันแล้ว
1: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันแล้ว
1: มันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: เท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนา
1: ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัด

0: ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหนุนให้ดูใบก่อนค่ะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราไปเริ่มเพิ่มเลยอ่ะโอ้โหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ยขอบคุณ
1: แก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: ปวดเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มาก
2: ผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปีก็ใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
0: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
1: ่ค่ะ
0: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
1: หอมแดง
0: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
1: หอมแบ่ง
0: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
1: ขายต้น
0: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
1: ขายหัว
0: ขายหัวก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
1: ใช่
0: เหมือนกัน
1: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
0: คนๆนะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
1: ก็ดีเลย
0: พอดีเลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่ใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
1: ได
0: ้ก็ได้
1: แต่ว่าก็เสียดาย
0: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันน
1: ั้
0: น
1: เสียดายไว้
0: เก็บไว้ขายดีกว่า
1: ไว้ขายดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้า
2: น อกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับผลปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ
0: หัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
3: แ
0: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปรีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ใหญ่

0: ใหญ่เนี่ยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
1: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เออหรอพวกนี้ก็ดองแล้ว
1: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
1: ่มันมีเยอะ
0: พอเข้าใจแล้วนี่คือหั
1: วเด
0: ีย
1: ว
0: เต็มกระด้งผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
1: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
0: เค็ม
1: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะเหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
1: ปกติต้องตากแดดด้วย
0: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
1: มันเห็ดง่าย
0: เห็ดง่ายคือหมาย
1: ถึงทำง่าย
0: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
1: ไม่ค่อยมุน
0: ไม่ค่อยเละ
1: Okay,
0: อ๋อ คือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
1: ที่เก่าร
0: สชาติก็เหมือนกัน คืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบทำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
1: มันจะนุ่มตัว
0: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
1: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขากินมาด้วย
2: หิน
0: ห
2: ื
0: ม
2: หื
3: มทำสีอะ
4: เข้มเหรอใส่ลายเทีย
0: เขายังไม่ล้างออก
3: พิมพ์ทำไมเนี่ย
0: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3
0: วันในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
5: เหมือนนวดจับเส้นเลย
0: ไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
5: พร้อมไหมคะแค่นี
0: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
5: ต
0: ้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: ่งจานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่มันเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้ง่าย
2: เปรี้ยวเค็มแล้วค่ะอันเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อัน
2: นี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี้
2: อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยนะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
0: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้วก
0: ็
1: ด
0: ู
1: มูลจะอันจ้ะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยน
1: ั
0: ว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะ
1: yeah.
0: แม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: เลยสากเป็นประหลัดขีกเลย ซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
1: yeah.
0: หนูก็เคาๆหน่อยเนาะ
1: yeah.
0: แต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มา
1: yeah.
0: ใช
1: ่
0: ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เด
0: ือ
1: ดก่อนแก
0: เนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: แม่ก็ใส่ไอ้ผักดาดดอง
0: ไปเลยผักดาดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันติดเข้ากันกระดูกมันต้องเปียนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค
1: ่ะ
0: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับแนวเนี่ย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะมากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: ใส่ไปโลดปลาร้าหนูก็ชอบเด
1: ้อนั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะอร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตาเลยดีเนี่ยตาย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะและยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ที่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกันไม่เรียกส้มผัก
1: ก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาประกาศเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างน
0: ี้
1: นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: คนเล่นเกมทั่วไปอาจจะไม่ต้องจริงจังเขาอาจจะเล่นเพื่อความสนุกนักกีฬา e-sport เขาเล่นเกมเป็นอาชีพเพื่อการแข่งขันจริงเขาจะต้องมีเวลาการซ้อมที่ตายตัวแล้วก็มีระเบียบวินัยต้องมีฝีมือที่เก่งแน่นอนถ้าเราไม่เก่งสังกัดเขาก็จะไม่จ้างเราเพราะว่าคนที่อยากเป็นนักกีฬา e-sport เยอะแยะเต็มไปหมดแต่คนที่ได้เป็นจริงๆอ่ะมันน้อยเราจะรอให้โอกาสมาเห็นเราอ่ะมันไม่ได้เราต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในที่ที่โอกาสมองเห็นเราสวัสดีครับผมอิงครับภาสวิทย์สวัสดิ์ชูโตจบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้ทำอาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตครับตอนเด็กๆชอบเล่นเกมก่อนเลยครับเคยเล่นของพี่แล้วก็ชอบ

ป๊อปก็เลยลองขอคุณแม่ซื้อให้เหตุผลว่ามันได้ฝึกภาษาตั้งแต่เด็กเลยคุณแม่เขาก็โอเคเพราะคุณแม่อยากให้เรียนภาษาอยู่แล้วตั้งแต่นั้นก็คือเริ่มเล่นเกมมาเรื่อยๆครับตอนนั้นอยู่ช่วงมหาลัยมันมีเกมชื่อว่า Overwatchสนุกอะครับเล่นเยอะเริ่มมีสังกัดอะเขาเข้ามาลงทุนเขาก็มาออฟเฟอร์เราเขาจะสนับสนุนเรื่องเงินเดือนเรื่องที่พักให้สัญญาที่ผมได้เป็นสัญญาไม่ใช่ฟูลไทม์อะครับได้ประมาณ12,000ค่าข้าวที่เขาจะให้แยกอีกประมาณ 5,000 เริ่มจริงจังนะตอนนั้นครับสำหรับน้องๆที่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเล่นเกมเก่งแน่ๆเลยคนอยากเป็นเยอะแต่คนได้เป็นน้อยมีทัวร์นาเมนต์อะไรหรือมีโอกาสอะไรก็ตามที่เราจะได้แสดงฝีมือให้ไปหามันนะครับต้องลงแข่งทุกทัวร์นาเมนต์คอยพัฒนาตัวเองไม่ให้ฝีมือตัวเองตกต่ำลงเขาก็มีคนอื่นที่จะรอมาเข้าตำแหน่งผมอยู่ตลอดได้เหมือนกันอย่างที่สองที่ต้องมีก็คือระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญมากเลยพอผมเข้าไปในสังกัดอะครับเขาก็ต้องมีตารางเหมือนตารางงานที่ฟิกซ์ไว้อะครับ6 โมงถึง 4 ทุ่มมีซ้อมทีมนะก่อนหน้านั้นคุณต้องเล่นแรงเพื่อพัฒนาตัวเองนะการตรงต่อเวลาการมีระเบียบวินัยก็สำคัญไม่แพ้การที่เรามีฝีมือที่ดีเลยครับนักกีฬาอีสปอร์ตต้องลงทุนกับอะไรบ้างขั้นต่ำเนี่ยมีคอมมีเมาส์มีหูฟังมีคีย์บอร์ดที่ราคาประมาณ 30,000 ก็ได้ครับแค่นี้ก็พอเล่นได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราเริ่มจริงจังเริ่มมีสังกัดหรือเริ่มมีอะไรเราก็ต้องอัปเกรดขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดความสมูทหรือความลื่นไหลไม่มีการกระตุกมากที่สุดมันทำให้ความสามารถในการเล่นเราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรายได้ที่นักกีฬาอีสปอร์ตได้คุ้มกับการลงทุนไหมผมคิดว่าคุ้มครับเพราะว่าเราซื้อคอมพิวเตอร์มาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกมตลอดเวลาเราอาจสามารถไปต่อยอดใช้ในการทำงานก็ได้ตัดต่อก็ได้ทำอะไรได้อีกเยอะครับเพราะคอมสำหรับนักกีฬาสปอร์ตส่วนใหญ่เนี่ยต้องแรงมากอยู่แล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มในการลงทุนรายได้ของนักกีฬาสปอร์ตนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นเงินจากการแข่ง2ก็คือเงินเดือนจากสังกัด3อาจจะเป็นการสตรีมมิ่งเกมไลฟ์เกมนะครับเราเล่นเกมโชว์พอเราเริ่มมีฐานแฟนคลับอะเราก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้หรือถ้ามีคนสปอนเรามาก็ได้เหมือนกันสำหรับในประเทศไทยนะครับเงินเดือนของนักกีฬาที่มีสังกัดเนี่ยสูงสุดณปัจจุบันที่ผมฟังมาก็คือประมาณ 30,000 ครับถ้าเทียบกับเมืองนอกอะครับก็ประมาณ 3,000 ดอลต่อเดือนแล้วต่อนักกีฬา1คนก็คือหรือประมาณ100,000เงินรางวัลจากทัวร์นาเมนต์ที่ผมเคยได้รับมากสุด Overwatch Contender Pacific อะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมต้องไปอยู่ที่ไต้หวัน2เดือนเพื่อไปแข่งรวมออกมาก็ค่อนข้างหลายแสนอยู่ครับการเป็นนักกีฬาสปอร์ตเปิดโอกาสอย่างแรกเลยก็คือการไปเที่ยวต่างประเทศครับแบบฟรีๆโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยได้เพื่อนต่างชาติได้ใช้ภาษาหลายภาษาเยอะขึ้นมีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีคอนเนคชั่นด้วยครับสำหรับเด็กที่อยากมาเป็นนักกีฬาสปอร์ตอย่างเต็มตัวผมแนะนำว่าอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยการที่เราจะมีสังกัดมารองรับเราอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเงินเดือนมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราลองคิดในมุมนี้ดูว่าเราควรจะเสี่ยงกับการทิ้งการเรียนเพื่อมาเล่นเกมไหมแล้วเราจะทำได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้เราจะไปทำอะไรเลยครับคุณแม่เคยพูดไปเลยว่าทำอะไรก็ได้ไม่อยากให้สอบตกผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนควบคู่ไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็เรียนจบได้ผมว่าทุกคนก็ทำได้ครับมันขึ้นอยู่กับการแบ่งเวลาสายงานอาชีพนักกีฬาสปอร์ตเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าโอเคเรามาแข่งเกมอะเราไม่น่าจะได้ใช้อะไรเกี่ยวกับดนตรีหรือว่าธุรกิจที่เราเรียนมาเลยแต่พอเราอยู่ในสายงานนี้ไปเรื่อยๆครับเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรานั่งเล่นเกมไปวันๆแล้วเราต้องมีการโปรโมตตัวเองเราต้องมีการคุยกับสปอนเซอร์การคุยกับลูกค้าทั้งฝรั่งแล้วก็คนไทยเลยครับอีกอย่างชําเป็น AE อะครับช่วยพี่คนนึงที่เขาเป็นสตรีมเมอร์ที่ได้เรียนมาเนี่ยคือเอามาได้ใช้แบบได้ใช้จริงเลยครับเพราะฉะนั้นอะผมอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยกับการเล่นเกมผมคิดว่าควบคู่กันไปดีที่สุด

0: เฮ้ยพี่อย่าเพิ่งที
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่การเวิร์กช็อปนะวันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่ไม่เยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะ
3: มาสิว่ามือนะครับผมครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
4: ผมว่าอธิพลเจียมสวัสดิ์นะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงาน

0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่การเวิร์กช็อปนะว
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
1: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะขอชิวมือนะครับผมครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
2: ผมนิพนธ์เจียมสมบัตินะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงาน

0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่การเวิร์กช็อปนะว
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
1: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะ
2: มาสิว่ามือนะครับผมครับ

ห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ทางนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่เรารู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดดเด่นมากอาจจะต้องกลับมาสำรวจว่าพฤติกรรมที่เรากำลังใช้นะคะวิธีการผ่อนคลายที่บอกมันใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้หลากหลายบางคนใช้วิธีการเดิมๆในการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันเป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่มันก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองนะคะมีพฤติกรรมในการรับมือกับความเครียดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะก็4อย่างนี้เป็น4อย่างที่ควรจะทำให้มันสมดุลกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะไม่ต้องกดดันว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำ4อย่างเลยหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากพฤติกรรมเราก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังมีความเครียดอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ไหนวิธีการที่ได้พูดคุยกันไปเนาะมันพอที่จะเอาไปใช้ได้ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเครียดมากๆความเครียดในระดับที่มันไม่สามารถที่จะรับมือจัดการได้นะคะหรือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ นะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเราไปโทษหรือตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าในบางอย่างที่มันหนักสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของพยาธิสภาพซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้องใช้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยจัดการได้นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

0: นี่ไงที่เขาว่าติดโควิดอ่ะ
1: ทำไมไม่ไปกักตัวที่อื่นเนี่ย
2: ทำไมไม่ไปกักตัว
1: น่ากลัว
3: เนี่ยไปโควิดออกมาทำไมเนี่ย
1: โอ้น่ากลัวกับเข้าไป
0: เข้าไปเลยเข้าไปเลย
1: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: ่อนอื่นครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะธัญพร
1: มาค่ะ
0: ทิติมาม
1: าค
0: ่
1: ะ
0: วราเทพวราเทพไปไหนอ่ะ
2: นี่
0: ใครรู้เปล่า
2: เวฟติดโควิดโดนกักตัว
3: จริงอ่ะ
2: ใช่ไม่รู้จริงหรือเปล่า
3: หรอกก็ว่าอยู่เลยวันนี้ไม่มา
2: ใช
0: ่ทิติมาเธอสนิทกับวราเทพใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: งั้นช่วยติดต่อเพื่อนให้ครูหน่อยได้ไหมว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่า
2: ได้ค่ะ
0: บอกครูนะ
4: ครูรีบติดต่อแล้วแจ้งไปนะคะ
0: ได้เดี๋ยวครูเช็คชื่อต่อเลยนะคะสุภานิดาค่ะพันสอนค่ะ
5: ลองโทรหาเว็บซิว่าเว็บเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงเว็บมากๆเลย
6: ใช่โรงเรียนก็ไม่เห็นมาเป็นอะไรหรือเปล่า
7: โอเคเดี๋ยวเราจะรีบโทรไป

0: ันได้ข่าวที่โรงเรียนว่าแกติดโควิดอ่ะแกเป็นยังไงบ้าง
1: เราไม่ได้ติดโควิดหรอกแม่เราติดเรากักตัวเฉย
0: ๆจริงเหรอแล้วเหลืออีกกี่วันอ่ะ
1: ตอนนี้ได้2วันแล้ว
0: โอเคเดี๋ยววันนี้ฉันรีบไปหาแกเลยนะโมสรุปว่าเวฟอ่ะต้องกักตัว14วันเดี๋ยวเราเอาเรื่องเนี้ยไปบอกครูชมพู่กันนะ
2: โอเคไป
3: เชิญครับมีอะไรครับ
4: ค่ะพอดีว่าหนูยุ่งที่จะมาแจ้งค่ะมีนักเรียนชั้นม.5 ทับ2ค่ะผู้ปกครองเขาติดโควิดแล้วตัวนักเรียนจะต้องกักตัวที่บ้าน14วันก็เลยอยากจะเรียนถามผอ.ว่าเรามีมาตรการที่จะช่วยเยียวยานักเรียนไหมคะ
3: มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางสวัสดิการเขาจัดนะอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นไปเลย
4: ค่ะ
3: แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะไปนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้ไปเลย
4: แล้วเดี๋ยวยังไงหนูก็จะบอกเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองให้ทราบว่าวันนี้เดี๋ยวพอแล้วก็พวกเราจะเข้าไปที่บ้านของเขาค่ะ
3: โอเค
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับผม
5: เป็นโรงเรียนหลังนี้เปล่าบ้านในเว็บอ่ะ
6: ใช่ค่ะหลังนี้ค่ะ
5: โอเค
4: เดี๋ยวหนูโทรหาเพื่อนนะแล้วก็บอกเพื่อนว่าครูเอาของมาให้กับพอ.กับคณะเพื่อน

0: ดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครั้งนะคะใช่ค่ะเราจะมาเรียนกันต่อไหนภาษาอังกฤษบ้างนะคะ
1: เวฟกลับมาเรียนแล้วค่ะทุกคนโควิดมันน่ากลัวจริงๆนะคะหนูก็เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะขอแค่ทุกคนรับมือกับมันอย่างมีสติเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้มากขึ้นแบ่งปันและให้กำลังใจคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุอสมเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือว่าเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
2: ่ส่วนราคาก็ต่างกันตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านการเลือกซื้อนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบและกำลังของเงินในกระเป๋าของแต่ละบุคคลค่ะสิ่งแรกนะคะที่บรรดาเด็กจบใหม่หลายคนอยากจะมีเป็นของตัวเองหลังจากสามารถหารายได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะก็คือรถยนต์นั่นเองค่ะแต่หลายคนลืมไปนะคะว่านอกเหนือจากเงินดาวน์และเงินผ่อนแล้วยังมีค่าใช้จ่ายจิปาถะที่เป็นเบี้ยหัวแตกตามมาอีกมากมายแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกรถยนต์มาแล้วลืมนึกนะคะว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายและภาระที่ตามมาพร้อมกับตัวรถด้วยแต่เขาจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรไปพูดคุยกับเขาพร้อมกันค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะเป็นสาวสวยที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าพอมีรถคันแรกแล้วนะคะสิ่งที่ตามมาในเรื่องของค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างนะคะกับคุณสุกันดาอินตาปัญญานะคะหรือว่าคุณดานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณดาค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณมากเลยมาคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการใช้รถด้วยทางคุณดาก่อนตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะ
3: ก็เป็นพนักงานประจำค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศอะค่ะบริษัทก็ขายเป็นอุปกรณ์กับเครื่องมือแพทย
2: ์อันนั้นคืองานหลัก
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นงานที่ทำในช่วงกลางวันแต่มีงานเสริมด้วย
3: ใช่ค่ะคือตอนเย็นเป็นพาร์ทไทม์รับ
2: ก็คือทำงานทั้งวันเลยสิคะเท่ากับกี่ชั่วโมงต่อวันได้คะ
3: 16ชั่วโมงค่ะ
2: โอ้ทำไมชอบทำงานหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำงานหนักขนาดนี้
3: ค่ะเหตุผลค่ะมันมีเหตุผลที่จะต้องทำงานหนักก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตเราเยอะขึ้นคือเรื่องผ่อนรถผ่อนบ้านเ
2: นี่ยจะคือมีภาระหนี้สิน
3: ใช่นิดนึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตแต่ละวันไหนจะเติมน้ำมันค่าอาหารแต่งตัวนู่นนี
2: ่ผู้หญิงด้วยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่
2: แปลว่าจริงๆค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นทำให้เราต้องทำงานหนักขึ้นนั่นเองนี่คือเหตุผลหลักเลย
3: ใช่ค่ะ
2: ตัดสินใจมาทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยเริ่มตอนไหนคะ
3: หลังจากที่มีรถ
2: ก็คือเป็นเหตุผลหลักเลยก็ว่าได้งั้นเรามาคุยก่อนว่าตอนที่ทำงานประจำอย่างเดียวก่อนนะคะที่บอกว่าเป็นบริษัทที่ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช่ไหมคะตอนแรกที่ยังไม่มีรถเนี่ยเราเดินทางยังไงอะคะ
3: รถเมย์ค่ะรถประจำทาง
2: รถประจำทางเป็นหลักเลย
3: ค่ะใช่
2: ซึ่งก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมา
3: ใช่
2: ระยะหนึ่ง
3: ระยะหนึ่ง
2: แล้วอะไรทำให้เราตัดสินใจว่าเฮ้ยเราต้องมีรถเป็นของตัวเองแล้วอะคะ
3: มันรู้สึกเหนื่อยกับการเดินทางค่ะไหนจะต้องต่อรถคือระยะทางจากที่ทำงานกับบ้านกับที่พักอาศัยอะนะคะก็ค่อนข้างที่จะไกล
2: เดินทางกี่นาทีได้คะแต่ละวัน

0: ช่วงตอนเช้าที่การจราจรมักจะติดขัดนะคะแล้วก็ไหนจะต้องมารอรถไหนจะต้องมาแย่งชิงกับการขึ้นรถ
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ขึ้นไปก็ต้องไปยืน
0: มั่งอะไรไม่มาอะไรอย่างงี้ใช่มันก็แบบรู้สึกว่าเหนื่อยไหนจะหิ้วของพลุงพลัง
1: ก็เลยตัดสินใจว่า
0: ค่ะมีรถดีกว่าไหม
1: อ๋อคิดนานไหมคะในตอนนั้น
0: ตอนนั้นค่ะมันคือมันมีโอกาสที่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เขามีภาษีคืนให้
1: รถยนต์คันแรก
0: ใช่คันแรกอะไรเงี้ยเอ้ยเราก็เลยว่าก็ดีนะเราไม่ต้องเอาแบบว่ารถแบบว่าคันใหญ่โตโมโหลานก็ได้เอาแค่แบบว่าเราพอใช
1: ้อ่ะ
0: พอใช้ไปทำงาน
1: ในชีวิตประจำวัน
0: ใช่ค่ะเราไม่ได้แบบออกต่างจังหวัดนู่นนี่ไปไกลอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามีความต้องการอยู่แล้วในช่วงแรก
0: ใช่ไ
1: หมคะว่าอยากมีรถเพราะว่าสบายกว่าเดินทางง่ายกว่าแล้วก็เป็นของตัวเองด้วยไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใครแต่แล้วพอมีนโยบายรถคันแรกที่เขามีแรงจูงใจด้านภาษีก็เลยตัดสินใจง่ายขึ้น
0: มันเป็นการตัดสินใจที่ว่าโอเคเรา
1: พร้อมเลย
0: พร้อมเลย
1: แล้วเวลาตอนนั้นเราเลือกรถยังไงที่จะซื้อมาเป็นของตัวเอง
0: ซื้อตอนนั้นที่ตอนที่เลือกนะคะก็คิดว่าเอาราคากลางๆอ่ะไม่ต้องแบบว่าเราต้องพร้อมที่จะมีเงินที่จะสำรองจ่าย
1: ต้องผ่อนเดือนเนาะ
0: ต้องผ่อนเดือน
1: ตอนนั้นเรามีภาระหนี้สินอย่างอื่นนอกเหนือจากกำลังจะเป็นหนี้รถยนต์ไหมคะ
0: ตอนนั้นมีคอนโดค่ะ
1: มีคอนโดอยู่แล้วด้วย
0: ใช
1: ่ซึ่งกำลังรายได้ของเราที่มาจากงานประจำเพียงพอในการผ่อนคอนโด
0: ใช่ทีนี้มันก็เริ่มแบบหนักขึ้นกับการที่เราจะต้องมาจ่ายผ่อนรถยนต์อีก
1: ค่ะ
0: ก็เลยตัดสินใจทำงานพาร์ทไทม์ตอนเย็นเพื่อจะหารายได้เสริมเข้ามา
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไหมคะว่าทำไมเราต้องเหนื่อยขึ้นด้วยเพื่อให้ได้รถมาหรือรถแลกกับความสบายในการเดินทางกับการเราต้องมาทำงานเพิ่มขึ้นเนี่ยคุ้มไหมเราคิดยังไงคะเรื่องน
0: ี้คือบางทีคนเราอ่ะมันมีความต้องการที่จะแบบว่ามีนู่นนี่เข้ามาเป็นทรัพย์สินของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความสะดวกสบาย
1: ในชีวิตเนาะในการเดินทางของเรา
0: ถามว่าเหนื่อยไหมก็ต้องยอมเหนื่อยอะค่ะนิดนึงต้องยอมเหนื่อยนิดนึงเพื่อที่จะโอเคเราพอเราผ่อนตรงนี้หมดอีกหน่อยงานพาร์ทไทม์ตอนเย็นเราอาจจะไม่ต้องทำก็ได
1: ้
0: งานกลางวันที่เราทำประจำอยู่ตอนณปัจจุบันอาจจะมีการเติบโตขึ้น
1: อ
0: ะไรอย่างนี้
1: ค่ะแต่ว่าแผนไว้พอสมควร
0: ใช
1: ่จริงๆก็หมายความว่าคุณดาเองเนี่ยก็วางแผนชีวิตไว้อยู่แล้วนะคะว่าโอเคเรามีเรื่องของภาระคอนโดมิเนียมที่เป็นสินทรัพย์ของเราเนาะเป็นบ้านของเรานั่นเองนะคะเราก็ยังมีสินทรัพย์อีกชิ้นหนึ่งก็คือรถยนต
0: ์
1: นะคะก็คือเป็นการลงทุนใช้เวลาในการทำงานเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มีรถยนต์เป็นของตัวเองนะคะทีนี้พอตอนที่เราได้รถยนต์เป็นของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะชีวิตของเราง่ายขึ้นไหมใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยสะดวกขึ้นยังไงบ้าง
0: ง่ายขึ้นเยอะค่ะในการที่จะต้องแบบว่าแต่งตัวออกจากบ้านเสร็จปุ๊บเราก็ขับรถไปทำงานเลยไม่ต้องออกมาคือในบ้านในคอนโดอะค่
1: ะ
0: มันจะต้องอยู่ในซอยซึ่งในการที่จะออกจากซอยก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ออกม
1: า
0: คือมันเป็นทอดๆหลายต่อ
1: กี่ต่อได้คะถ้าคิดตอนก่อนมีรถเนี่ยนับตั้งแต่ตอนเดินออกมาคอนโดไม่เนี่ย
0: มอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์ออกมาหน้าปากซอยเดินข้ามถนนเพื่อที่จะต้องไปนั่งรถเมล์หรือไม่ก็รถตู้แล้วแต่ว่าอะไรมาก่อนเราต้อง
1: แล้วแต
0: ่
1: ทำเวลาแข่งก
0: ัน เสร็จแล้วก็พอไปถึงที่จุดหมายก็คือใกล้ที่ถึงที่ทำงานก็ต้องลงที่ป้ายถูกไหมคะลงที่ป้ายรถเมล์เสร็จแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ต่อเข้าไปอีก
1: ต่อที่3
0: ใช
1: ่ไม่ถึงเลย
0: ยัง
1: ไม่ได้อยู่แบบปากซอย
0: นั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปอีกที่งาน
1: ก็คือ3ต่อ
0: ก็ถามว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะไหมในการคือมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะในการที่ว่าจะใช้ในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น้อยแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไห
1: ม
0: เหนื่อยไหมที่จะต้องแบบเดินต่อรถขึ้นรถจากที่ว่าเราขับรถไปเลยจุดหมายปลายทางเราก็คือที่ทำงานถึงเลย
1: คือเวลาอาจจะต่างกันไม่เยอะแต่แลกกับความสบาย
0: สะดวกสบายค่ะ
1: แล้วก็เราจะได้เอากำลังของเราเอาแรงของเราไปทำงานให้เต็มที่โฟกัสทำงานเพื่อการเติบโตในหน้าที่การงานดีกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยเป็นที
0: ่ก็เลย
1: ซื้อรถ
0: ถูกต้องแล้วพอเรามาทำพาร์ทไทม์ตอนเย็นการที่มีรถนี่ก็ดีมากเลยนะคะ
1: ยังไงบ้าง
0: หมายถึงว่าตอนเย็นเราขับรถกลับบ้านเราเลิกงานอ่ะค่อนข้างที่จะดึกประมาณ5ทุ่มครึ่งเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้ว
0: ก็ใช่แล้วก็ขับรถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องไปเรียกแท็กซี่เสี่ยงกับอันตรายอะไรกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือก็มีหลายอย่างที่ดีขึ้นในแง่ของการใช้ชีวิตจากการมีรถสะดวกสบายด้วยปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็คล่องตัวกับการใช้ชีวิตด้วยนะคะเลยเป็นเหตุผล

0: ล่ะเวลาเราตัดสินใจที่จะลงทุนนะคะในสินทรัพย์อย่างรถยนต์เนี่ยนะคะเราใช้เวลาศึกษารายละเอียดนานไหมคะ
1: นิดนึงค่ะ อันดับแรกคือเลือกยี่ห้อก่อนเลยเราชอบอะไรเราชอบยี่ห้อนี้นะเราก็ไปดูรุ่นตอนนี้เขามีอะไรมาใหม่ราคาเป็นยังไงโปรโมชั่นดีไหมของแถมนู่นนี่นิดนึงมันต้องมีค่ะต่อรองถ้าดาวไปเท่านี้แถมอะไรเพิ่มไหมมันก็มีนิดนึงค่ะ
0: จะเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการมีรถนะคะก็เป็นความคิดความเห็นของแต่ละคนที่แตกต่างกันแต่ว่าชีวิตคุณดาเองบอกแล้วว่าเหนื่อยเหลือเกินกับการเดินทางเนาะ3ต่อนะคะไปกลับก็6ต่อแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เวลาต่างจากการมีรถมากนักแต่ว่าพลังที่ใช้ไปเนี่ยมันต่างกันเยอะนะคะจึงทำให้คุณดาตัดสินใจที่จะเลือกซื้อรถเป็นของตนเองเพราะว่ามีแรงจูงใจจากนโยบายรถคันแรกเพราะว่าจะได้คืนภาษีถ้าเป็นอีกพวกขาด้วยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มแล้วก็ตอบสนองความต้องการของตัวเองตอนนั้นพอดีนะคะแล้วเธอก็เลือกที่จะทำงานพาร์ทไทม์เสริมนะคะเพื่อให้มีรายได้มาใช้ผ่อนชำระสำหรับทั้งค่าบ้านที่มีอยู่แล้วกับรถที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะคะว่าแล้วหลังจากมีรถคันแรกเป็นของตนเองแล้วก็ได้ขับจริงได้ใช้จริงเนี่ยต่างไปจากที่คิดไว้หรือวางแผนไว้หรือเปล่าโดยเฉพาะค่าเมนเทนแนนซ์ค่าน้ำมันค่าที่จอดรถต่างๆเนี่ยคิดไว้ไหมว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ได้บริหารจัดการเงินก้อนนี้อย่างไรสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อกับคุณดาในช่วงที่สอนนะคะอย่างที่เราเล่าไว้นะคะว่าเหตุผลในการมีรถแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็หลังจากมีรถแล้วภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่คุณดาเลือกทำก็คือหารายได้เพิ่มนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าว่าก่อนและหลังมีรถเนี่ยคิดถึงค่าใช้จ่ายไว้เหมือนหรือต่างกันไปยังไงบ้างก่อนมีรถเนี่ยเราคิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเกี่ยวกับรถบ้างคะ
1: คืออันดับแรกนะคะคิดไว้แล้วอะค่ะพอมีรถปุ๊บมันจะต้องมีค่าแมนเทนแนนซ์ตามมาค่าน้ำมันรถใช่คิดอยู่แล้วค่ะไหนจะต้องลดเข้าศูนย์ทุกๆอะไรกี่เดือน
0: ตามรอบใหม่
1: ตามรอบใช่เห็นนู่นนี่นั่นสวยแม็กสวยอยากเปลี่ยนแม็ก
0: แต่งรถด้วยอันนี้คือที่เราตั้งใจไว้ว่ายังไงก็ต้องมีให้ใจแล้วเราเตรียมเงินก้อนนี้ไว้ในตัวเลขต่อเดือนระดับนึงแล้วหรือเปล่าคะ
1: ก็มีบ้างนะคะก็คือเป็นเงินเก็บที่เราเคยเก็บไว้สะสมไว้พอมันถึงรอบมันที่เราต้องจ่ายเราก็เอาตรงนี้ค่ะมาใช้
0: จ่ายก็คือใช้เงินที่มีอยู่แล้ว
1: ใช่
0: นะคะมาใช้กับสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้แล้วมีอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากมีรถแล้วก็ใช้จริงไหมคะ
1: ค่าประกันรถยนต์เนาะมันต้อง5ปีแรก
0: ค่ะ
1: มันจะต้องเป็นชั้น1ตลอดใช่ไหมก็แล้วแต่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะลดลงว่าอาจจะเป็น2บวก3บวกอะไรอย่างนี
0: ้
1: แ
0: ต่ก็เป็นเรื่องของค่าประกัน
1: ใช่ค่ะ
0: และอย่างค่าที่จอดรถเอ่ยค่าล้างรถขึ้นทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะ
0: จิปาถาจุกจิกพวกนี้เราจ่ายเยอะไหมคะในแต่ละเดือน
1: ไม่มากเท่าไหร่ค่ะค่าทางด่วนก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้นอกจากว่าจำเป็นจริง
0: แต่ว่าเราวิ่งทางปกติมากกว่า
1: วิ่งทางปกติมากกว่า
0: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากนักเนาะที่เราตั้งใจไว้แล้วก็แพลนไว้พอสมควรแล้วด้วยนะคะแล้วชีวิตปกติที่นอกเหนือจากการทำงานคุณดาใช้ชีวิตด้านไหนบ้างไปเที่ยวไหมพักผ่อนยังไงบ้างคะ
1: อ๋อก็พอทำงานพาร์ทไทม์กลางคืนก็หยุดเที่ยวอะค่ะคือเที่ยวได้ค่ะหมายถึงว่าเที่ยวไปแบบมีพักผ่อนประจำปีอะไรอย่างเงี้ยที่ออฟฟิศเขาหยุดให้หยุดหลายๆวันติดกันแล้วอาจจะไปพักผ่อนต่างจังหวัดบ้าง
0: แต่ก็ไม่บ่อย
1: ค่ะ
0: ท่องเที่ยวแบบปะปลายนี่ก็จะไม่ค่อยมี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าก็แฮปปี้กับการดำเนินชีวิตถูกไหม
1: คะ
0: เวลาเราตัดสินใจมีคอนโดมิเนียมนะคะคือเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นบ้านของเรานะคะตัดสินใจที่จะมีรถเป็นของตนเองก็ถือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยเหมือนกันอนาคตถ้าหมดหนี้รถแล้วเนี่ยมีแผนหรือมีความตั้งใจอะไรไว้ในใจบ้างคะ
1: อยากมีบ้าน
0: เป็นบ้าน
1: ไม่ใช่คอนโดแล้วที่ไม่ใช่คอนโดแล้วแต่อันนี้คือหลังจากที่ว่าหมด
0: ภาระ
1: นี่ของรถไปแล้วนะคะอาจจะมี
0: ทำไมถึงอยากจะมีบ้านเป็นหลังๆมากกว่าการอยู่คอนโดมิเนียมอ
1: ยู่คอนโดมันเหมือนอยู่คนเดียวอะค่ะ อยู่บ้านมันอยู่เป็นได้เป็นครอบครัวค่ะสามารถที่จะพาครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยมาอยู่ได้เกิดเราแต่งงาน
0: ในอนาคตอาจจะ
1: ในอนาคต อยู่บ้านดีกว่าไหมม
0: ี
1: พื้นที่
0: แล้วการทำงานพาร์ทไทม์เพื่อที่จะเอารายได้มาช่วยผ่อนชำระค่ารถเรามีแผนที่จะปรับเปลี่ยนในอนาคตไหมคะถ้าผ่อนรถหมดแล้ว
1: ในอนาคตถ้าสมมติว่ารถหมด
0: ค่ะ
1: พาร์ทไทม์ตอนกลางคืนอาจจะไม่ได้ทำ แต่ว่าเรายังมีงานหลักประจำอยู่ซึ่งในอนาคตอาจจะเติบโตขึ้นมาอาจจะเปลี่ยนจากตำแหน่งนี้เลื่อนตำแหน่งเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งเงินเดือนเราอาจจะเพิ่มขึ้น
0: ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ยังไงบ้างคะสำหรับตัวคุณดาเอง
1: ค่ะ
0: ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตการทำงานแล้วก็เรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆของเรา
1: ค่ะอย่างน้อยเราก็มีครบหมดแล้วอย่างนี้นะคะเราก็อุ่นใจอะค่ะว่าเอ้ยอีกหน่อยเราทำงานเราอยากได้อะไรเราก็หามาเพิ่มให้กับตัวเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างก็มีความสุขดี
0: ค่ะ
1: มันก็ไม่ต้องดิ้นรนเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเหมือนจะเหนื่อยกับตัวเองเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างบ้านนี่ใช้เวลากี่ปีคะกว่า
1: บ้านนิดนึงค่ะอาจจะยาวเนาะเพราะว่ามัน
0: ผ่อนยาวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ยาว
0: อย่างคุณดาเคยมีปัญหาว่าไม่สามารถผ่อนชำระหนี้บ้านหรือว่ารถได้ตามกำหนดไหมคะ
1: อันนี้นี่วางแผนไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าในการที่จะผ่อนชำระเนี่ยคืออย่างน้อยเราไม่อยากให้เราเสียเครดิตเนาะ
0: อ
1: ันนี้ตัดปัญหาด้วยการหักบัญชีธนาคารไปเลย
0: อัตโนมัติ
1: อัตโนมัติดีกว่าค่ะเงินในบัญชีเงินเดือนเข้าปุ๊บหักไปเลยจบไม่ต้องไปกังวลนะคะคือไม่เคยเสียเครดิตในเรื่องนี้ค่ะ
0: คือถึงแม้ว่าจะมีหนี้ทั้งบ้านทั้งรถแต่ก็ตรงเวลา
1: ตรงเวลาทุกงวด
0: ค่ะไม่เคยที่จะมีปัญหาเลยเพราะว่าตั้งใจไว้อยู่แล้ว
1: ค่ะกลัวว่าวันนึงเขาจะมายึดรถเราใช่มั้ย
0: นี่คือปัจจัยสำคัญ
1: ค
0: ่ะแล้วสัดส่วนของเงินผ่อนบ้านกับผ่อนรถนี่ต่างกันมั้ยคะ
1: ใกล้เคียงค่ะ
0: ก็ถือว่าหนักเหมือนกัน
1: หนักๆเหมือนก
0: ันแต่บ้านเนี่ยคือยาวกว่าเนื่องจากราคาสูงกว
1: ่
0: าก็ต้องใช้เวลาแล้วเดี๋ยวอนาคตก็ว่ากันว่าเอ๊ะเราจะมีบ้านจริงๆหรือเปล่าตอนนี้อยู่พนมเปญจะเล็กไปหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: อยากฝากอะไรไว้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามอยู่แล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าตัวเขาเองเนี่ยอยากจะมีสินทรัพย์อะไรเป็นของตัวเองนะคะอย่างบ้านเอ่ยรถเอ่ยนะคะแต่ว่ากำลังทรัพย์เขาไม่พออย่างคุณดานเนี่ยวิธีหนึ่งที่ใช้ก็คือหารายได้เพิ่มแต่เรามีคำแนะนำอะไรกับเขาหรือเปล่าว่าเอ๊ะถ้าอยากมีเนี่ยต้องวางแผนยังไงก่อนและสุดท้ายตอนที่เราท้อใจอะไรที่เป็นกำลังหลักให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องฮึดกลับมาสู้นะเพราะว่าเรายังมีภาระเหล่านี้รอเราอยู
1: ่ค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะคือการที่เราจะซื้อรถซื้อบ้านอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยคิดคำนวณนิดนึงค่ะว่ารายได้ของเราอ่ะมันเท่าไหร
0: ่
1: มันต้องแบ่งเป็นส่วนๆนะคะว่าเราพอไหวที่จะผ่อนกับสิ่งนี้ไหม
0: เ
1: หลือเท่าไหร่เก็บไหมยามที่เราแบบไม่สบายป่วยไข้อะไรอย่างนี้บางทีประกันสังคมอย่างเดียวมันก
0: ็ไม่พอเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะนี่อย่าไปท้อค่ะหมายถึงว่าทุกวันมันการดำเนินชีวิตมันดำเนินไปเรื่อยๆค่ะบางทีเราจับพัดจับมันอาจจะโชคดีอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นตำแหน่งงานที่ดีขึ้นเงินเดือนเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาตรงนั้นแหละค่ะมาช่วยใช้จ่ายอะไรเรื่องพวกนี้ค่ะ
0: ค่ะปกติแล้วคุณดาได้ดูไหมคะว่าเวลาเราจะเติมน้ำมันปั๊มไหนมีโปรโมชั่นบัตรเครดิตหรือว่าบัตรสะสมแต้มอะไรพิเศษให้กับเราหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราจะซื้อของอะไรเนี่ยเราดูไหมว่าบัตรประเภทไหนหรือว่าโปรโมชั่นไหนน่าจะเหมาะกับเราเพื่อที่จะได้โอกาสที่มากขึ้นในฐานะเป็นผู้หญิงก็จะคิดเรื่องเงินพอสมควร
1: ก็นิดนึงเราจะไปแบ่งจะไปเจียดกับเงินก้อนที่เรามีอยู่บางทีมันก็แบบว่านะมันก็ไม่พอ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราก็อยากได้นะสิ่งนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมี
0: รูป
1: บ้างรูปบัตรบ้างอะไรอย่างนี
0: ้แต่ว่าก็ผ่อนชำระ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลักๆวิธีการของคุณดาคือหารายได้เพิ่ม
1: ใช
0: ่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าจะเราไม่อยากลดรายจ่ายที่เราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะกินอยากจะซื้อ
1: ใช่
0: เราก็เลยตัดสินใจเลือกอีกทางหนึ่งคือหารายได้เสริม
1: ใช่
0: มากกว่านะคะจริงๆแล้วชีวิตของแต่ละคนนะคะก็ไม่มีสูตรตายตัวนะคะว่าทำแบบไหนถึงจะดีนะคะหรือว่าทำแบบไหนถึงจะไม่ดีนะคะแต่คุณดาเองก็เลือกที่จะหารายได้เสริมนะคะเพื่อตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะที่ชอบที่จะใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีความสุขกับการช้อปปิ้งกับการใช้จ่ายกับการแต่งตัวหรือว่าอาหารการกินนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีสูตรสำเร็จอย่างที่บอกไว้แล้วแต่นะคะว่าเรานั้นจะถูกใจกับแบบไหนแล้วก็อย่าใช้ชีวิตให้ลำบากจนเกินไปคุณดาเองมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ยอมรับว่าแม้ว่าจะต้องเหนื่อยกับการทำงานมากขึ้นหน่อยแต่เธอบอกว่ารู้สึกคุ้มค่าค่ะเพราะว่าเธอก็ได้สินทรัพย์มาเป็นชิ้นๆทั้งรถยนต์เองบ้านเองนะคะหรือแม้แต่สิ่งของที่เธอซื้อแล้วก็จับจ่ายใช้สอยอยู่ในปัจจุบันด้วยไม่เกินตัวนะคะมีหนี้ได้ค่ะแต่เราต้องดูว่าหนี้แค่ไหนที่เราพอจ่ายไหวนะคะวันนี้ขอบคุณคุณดามากเลยที่มาแบ่งปันมุมมองให้ฟังนะคะทั้งเรื่องของรถยนต์เรื่องบ้านแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: ช่ว ช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะจะมาแนะนำคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการมีหนี้สินนะคะรวมถึงเรื่องของการมีรถยนต์คันแรกด้วยค่ะ

0: ก่อนที่จะตัดสินใจมีรถแต่ละคันนะคะก็ควรจะคิดให้รอบคอบก่อนนะคะว่าเราเองเนี่ยมีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะรองรับกับค่าใช้จ่ายที่จะตามมาหรือเปล่าลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันค่ะ
1: ทุกครั้งที่เราจะตัดสินใจซื้อรถยนต์แต่ละครั้งนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดคำนึงเหมือนกันหลายครั้งเราอาจจะพบว่าการไปเดินงานรวมรถยนต์เช่นพวกมอเตอร์โชว์เนี่ยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยเกิดการเปรียบเทียบได้ว่าเอ๊รถแต่ละคันนั้นเป็นยังไงดังนั้นหลักในการคิดเบื้องต้นก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารถยนต์มันเป็นไลฟ์สไตล์หมายความว่ารถในแต่ละรูปแบบเช่นคุณอาจจะเลือกคลาสแรกๆก่อนว่าคุณจะเอารถคันใหญ่หรือรถคันเล็กคุณจะเลือกเป็นรถ4ประตูรถ5ประตูหรือคุณจะเลือกเป็นรถกระบะมันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ชีวิตของเรานะครับหลายคนพยายามซื้อรถ1คันเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกๆอย่างในชีวิตคุณก็จะได้รถนะฮะบางอย่างนะครับที่เช่นคุณบอกว่าครอบครัวใหญ่มีคนเยอะต้องมีที่นั่งเยอะๆแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ค่อยได้ออกต่างจังหวัดบ่อยๆคุณอาจจะต้องเลือกรถขนาดที่มีจำนวนที่นั่งเยอะเช่น7ที่นั่งไซส์ของรถที่มีการขนาดเล็กไม่เช่นนั้นแล้วเวลาคุณเข้าหาที่จอดในเมืองนะครับคุณก็จะหาที่จอดค่อนข้างจะลำบากอยู่พอสมควรนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราจึงจะเริ่มมาตั้งวิเคราะห์กันว่าแล้วเราจะเลือกนะฮะรถในแต่ละแบบอย่างไรโดยขั้นตอนที่1นะครับพอได้ไลฟ์สไตล์แล้วล่ะว่าเราจะเลือกรถแบบนี้มีลุยๆหน่อยมี 4-wheel หรืออะไรแบบเราก็จะต้องสำรวจค่าใช้จ่ายในการซื้อรถให้ละเอียดก่อนนะครับเพราะว่ารถมันมีคลาสที่หลากหลายมากเช่นรถกระบะ1รุ่นอาจจะมีคลาสที่คุณเลือกถึง16คลาส16ประเภทที่คุณเลือกออกมาเลยด้วยซ้ำไปนั้นคุณต้องเลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการออปชันอะไรบ้างเช่นเบสิกที่สุดที่คุณต้องการ ABS Airbag ควรจะต้องมีแต่บางอย่างเช่นเบาะหนังคุณอาจจะต้องเลือกตามความจำเป็นว่าคุณชอบเบาะหนังหรือเปล่านะครับหรือการมีระบบเครื่องเสียงชั้นนำนะครับหรือการมีซันรูฟพวกนี้จะเป็นการเพิ่มราคาของรถที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นคุณควรจะเปรียบเทียบอย่างละเอียดเพื่อที่จะหาว่าออปชันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการก่อนนะครับจากนั้นนะครับคุณก็ต้องมาดูต่อมาว่าถ้าสมมติคุณลองช้อยมาสัก 3-4 คันละนะครับว่าแบบนี้ 3-4 คัน 3-4 ยี่ห้อเนี้ยตรงกับความต้องการของคุณแล้วขั้นตอนที่2เราจะมาสำรวจค่าใช้จ่ายของการใช้รถยนต์กันขั้นตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ของคุณใช้น้ำมันประเภทอะไรได้บ้างใช้ได้ตั้งแต่ E10 E20 หรือ E85 หรือเปล่ารวมถึงการที่มันจะใช้พวกแก๊สธรรมชาติต่างๆได้หรือไม่เหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกก่อนว่ามันคือต้นทุนในการที่คุณจะต้องชำระไปทุกๆวันนะครับรวมถึงอัตราการสิ้นเปลืองก็คือกิโลเมตรต่อลิตรโดยส่วนมากรถที่มีขนาดใหญ่นะครับมักจะมีอัตราการสิ้นเปลืองที่สูงกว่ารถที่มีขนาดเล็กเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องเลือกเอานะครับว่าถ้าคุณจำเป็นต้องใช้รถขนาดใหญ่มีความสิ้นเปลืองมากนะครับแล้วออกต่างจังหวัดบ่อยๆคุณก็อาจจะต้องยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นยิ่งกว่านั้นนะครับพวกเบี้ยประกันต่างๆเช่นประกันภัยชั้น1ถ้าคุณซื้อรถเงินผ่อนคุณโดนบังคับอยู่แล้วนะครับว่าต้องซื้อประกันภัยชั้น1แต่ถ้าเกิดคุณซื้อเงินสดคุณก็อาจจะต้องเลือกไว้หน่อยนะครับอาจจะประกันภัยชั้น3หรือแบบที่มีซ่อมของคุณมั่งซ่อมของคู่กรณีบ้างนะครับพวกนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายรายปีแล้วแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ถูกนะครับ 2-30,000 บาทขึ้นอยู่กับคลาสของรถที่คุณเลือกนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ลองมาเริ่มต้นว่าอะไรถ้าลองได้รถหรือได้รถในใจแบบนี้แล้วเราควรจะวางแผนล่วงหน้าอย่างไรจริงๆแล้วก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถเนี่ยคุณควรจะวางแผนเรื่องเงินดาวน์ก่อนนะครับเพราะว่าในกระบวนการคำนวณทางด้านการเงินของรถยนต์เนี่ยมันเป็นการคำนวณที่เราเรียกว่าเป็นการคำนวณแบบไฟแนนซ์หรือเส้นตรงคือเขาจะเอาตัวเงินต้นนะครับสมมติว่ารถราคา 700,000 บาทนะครับถ้าคุณมีดาวสัก 200,000 แล้วเงินต้นของคุณคือประมาณ 500,000 บาทที่คุณจะไปกู้ไฟแนนซ์เนี่ยนะครับเขาจะเอาดอกเบี้ยที่คิดเนี่ยคูณกับเงิน 500,000 บาทเลยนะครับเมื่อคูณแล้วจะได้เป็นดอกเบี้ยต่อปีออกมาก็ต้องมาเลือกกันอีกว่าแล้วคุณจะผ่อนกี่ปีถ้าคุณตัดสินใจผ่อน5ปีเขาจะคูณ5ให้และถ้าคุณตัดสินใจผ่อน7ปีเขาจะคูณ7ให้แปลว่าดอกเบี้ยก็จะมากขึ้นตามที่จำนวนปีที่คุณผ่อนด้วยดังนั้นคุณต้องตัดสินใจก่อนนะครับว่าเราควรจะกู้ให้น้อยหน่อยนะครับโดยเก็บเงินดาวน์ให้เยอะๆด้วยนะครับในขั้นตอนที่4นะครับเมื่อคุณตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราเลือกไฟแนนซ์นะครับเลือกดอกเบี้ยที่คุณต้องการได้เลือกจำนวนเงินผ่อนและเลือกระยะเวลาที่คุณจะผ่อนแล้วคุณก็จะต้องมาพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้รถด้วยนะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันเป็นเรียกว่าสังหา

0: ริมทรัพย์ที่มันเคลื่อนที่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับมันอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตคุณก็จริงแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของราคาขายต่อนะครับในช่วงหลังว่าถ้าเกิดวันนึงคุณจะเปลี่ยนรถเพราะรถเนี่ยหลายครั้งเรามักจะเปลี่ยนทุกๆ5ปีหรือทุกๆ7ปีก็แล้วแต่เนี่ยราคาขายต่อจะมีผลกับการตัดสินใจดังนั้นราคาขายต่อระยะทางที่คุณขับนะครับกิโลเมตรที่คุณขับไปก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่มีความสำคัญว่าทำให้คนที่จะซื้อมือสองในตัดสินใจด้วยและเวลาที่คุณจะใช้รถนะครับลองพิจารณาเยอะๆว่าบางครั้งเราไปใกล้ๆนะครับเราอาจจะเลือกใช้ขนส่งสาธารณะดีหรือไม่แล้วหลายครั้งนะครับผมก็มักจะพบว่าบางคนพอนั่งเช็คลิสต์1 2 3 4 5ตัดสินใจเลือกที่จะใช้รถสาธารณะมากกว่าซื้อรถยนต์ก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าจะเลือกซื้อรถยนต์แต่ละครั้งลองตัดสินใจดีๆนะครับเพราะมันก็เป็นการผ่อนชำระอย่างน้อยก็5ปีถึง7ปีเช่นเดียวกันครับ
1: เห็นไหมคะคุณผู้ชมว่ารถยนต์นั้นทำให้เงินในกระเป๋าเราลดนะคะตั้งแต่เริ่มสตาร์ทแล้วแต่ว่าถ้าเราเตรียมพร้อมให้ดีค่าใช้จ่ายที่ตามมาก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้นะคะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าคลิกเข้าไปที่ www.zet.or.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 20:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพีสุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตกังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระภิกษุสามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธกรจิระเจริญในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคู่ยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาติกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาติกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทประสิทธิไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทประสิทธิไทยจำกัดเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราไปรษณียากรและซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์บางออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายเดชาเฉลิมกิติชัยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นเทพทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิราชสุดาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าว
นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

อาศัยและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลาเวลา 14:30 น.สมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ วังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายจิรายุอิสรังกูณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2562สำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จำมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนายพัฒดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bio Engineering มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยเวลา 17:30 น.สมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ วังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายเอ็นหนูนายเอ็นหนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:50 น.เสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ณสุราลัยหอชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งจัดแสดงเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่ใช้กลุ่มสีและวัสดุจากหนังสือ Textiles Trend Book Spring Summer 2027ผลงานพระนิพนธ์เล่มที่7นำเสนอแนวคิดหลัก Reimagine หรือจินตนาการใหม่ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดในการมองโลกใหม่ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมโดยนำเสนอแนวคิด Cultural Diplomat หรือการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเชื่อมโยงผู้คนในโลกยุคใหม่งานหัตถกรรมจึงถูกนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่ผ่านการผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดร่วมสมัยทั้งงานผ้าและงานหัตถกรรมประกอบด้วย The Sanctuary Within เคหะกายาได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในลวดลายไรขาคณิตและพื้นผิวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัสดุทางสถาปัตยกรรมโดยเทคนิคการทอและการสร้างเท็กซ์เจอร์ทำให้เกิดมิติของแสงและเงาบนผืนผ้าThe Masterpiece Muse ศิลปะบันดาลผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับป๊อปและโมเดิร์นเกิดเป็นลวดลายกราฟิกสีสันที่ตัดกัน The Exquisite Movement ท่วงท่าสง่างามใช้เทคนิคการทอที่ทำให้เกิดมิติเมื่อผืนผ้าขยับทำให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวแม้อยู่นิ่ง The Clarity of Immortality อมตะศาสตร์
ถ่ายทอดผ่านสีสันที่อ่อนโยนและเป็นธรรมชาติเขียวฟ้าครีมน้ำตาลอ่อนและเหลืองอ่อนการย้อมไล่เฉดและพื้นผิวที่นุ่มนวลสร้างความรู้สึกเบาสะอาดและผ่อนคลายเสมือนการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังไอคอนสยามฮอล์2โอกาสนี้ทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและพระราชทานหนังสือการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569หรือไทยเท็กซ์ไทส์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปซึ่งเป็นหนังสือที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้นตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและทรงดำรงตำแหน่งบรรณาธิการบริหารหนังสือทรงนำแนวคิดที่เป็นสากลมาพัฒนาวงการผ้าไทยสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชนและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อจากนั้นทรงฟังเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569ที่กล่าวถึงอารยธรรมไทยเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งผ้าไทยเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เป็นที่ยอมรับว่างดงามเห็นได้จากการสืบสานงานอรรถกรรมผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังกล่าวถึงหนังสือไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงโลกอนาคตกับภูมิปัญญาที่ประเทศไทยมีอยู่แต่เดิมส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้นจากการสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาให้ก้าวสู่สากลมากขึ้นโอกาสนี้ทรงร่วมเสวนาและมีพระดำรัสถึงการทำหนังสือเทรนด์บุ๊กมาตลอด7ปีเพื่อให้เป็นหนังสือที่เข้าใจง่ายเข้าถึงทุกเพศทุกวัยอันจะเป็นประโยชน์ในการเอาไปปรับใช้พัฒนาผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เวลา 16:45 นณฮอชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวความคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน Promoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for Today โดยมีนางธนนนท์ชันวรกูลภริยานายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จการจัดแสดงผลงานนิทรรศการดังกล่าวสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มิโรจน์และไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัฐราชกัญญา Legacy is Creative Continuity and Creativity หรือภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแต่อดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity จากผลงานของชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทอมณฑลจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำภูกลุ่มมิดิแท็บมี

0: ทีนาทับจังหวัดสงขลากลุ่มทีชัตวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวินเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่อูไหมไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิสจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์ไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยซึ่งทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้ได้อย่างโดดเด่นโดยมีนายแบบนางแบบศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมถ่ายทอดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้อย่างหลากหลายงดงามและเข้ากับทุกยุคสมัยนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Pop Up Showcase ของ Icon Craft XS Craft Craftsmanship 2026ในคอลเลกชัน Trade Off Legacy S Craft 2026ซึ่งแบรนด์สิริวรรณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสรรค์ร่วมกับ Icon Craft จัดทำคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์กระเป๋าผ้าไทยสุดพิเศษจากผืนผ้าของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผลงาน S Craft 2026 Four Masters One Legacy 4ครูศิลป์ของแผ่นดินถ่ายทอดมรดกแห่งผ้าทอและเครื่องทองของไทย Age Award Winning Weavers ผลงานผ้าทอจากผู้ชนะการประกาศลายพระราชทานทั้ง8คนที่สะท้อนการสืบสานภูมิปัญญาไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยและผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของพระที่นั่งสำคัญทั้ง8แห่งซึ่งเชื่อมโยงกับชื่อของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งนำมาต่อยอดสู่กระเป๋าดีไซน์ร่วมสมัยที่ประสานงานฝีมือของสิริวรรณวรีอาร์เทลิเย่แอนด์อะคาเดมี่อิมบรอยเดอรี่งานปักชั้นสูงที่ถ่ายทอดความประณีตเติมเต็มความงดงามในทุกรายละเอียดด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้สื่อมวลชนเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ถึงการทรงงานในประเทศและต่างประเทศในรอบปีที่ผ่านมาทั้งการทรงงานด้านแฟชั่นด้านกีฬาโดยมีพระดำรัสถึงการทรงงานถึงหนังสือไทยเท็กซ์ไทส์เทรนด์บุ๊กทั้ง7เล่มที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาการพัฒนาในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นและทำให้ได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์และรากเหง้าของวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ทรงกล่าวถึงการประกวดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ประจำปี2569และทรงกล่าวถึงชุดไทยพระราชนิยม
1: รูทของเราคือรูทที่ชัดเจนแล้วสมเด็จพระพันปีท่านทรงพระราชทานมาอย่างเยี่ยมยอดท่านไม่ใช่ทำจะฉาบฉวยอ่ะแต่ท่านทรงทำมาอย่างรากลึกแล้วมันมาตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนมากแล้วท่านถึงคิดว่ามันเป็นวัดชุดไทยและชุดสุภาพบุรุษอีก3แบบเป็นมรดกที่ควรรักษาไว้ให้กับคนไทยทุกคนและคนไทยทุกคน be proudที่จะใส่ออกมาให้โลกได้เห็นว่า we are from Thailand แล้วก็เมื่อมันอยู่ในยูเนสโกแล้วเนี่ยเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งคนข้างหลังหรือคนรุ่นใหม่หวังว่าจะรักษามัน
0: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า กระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีวัดสุทัศน์เทพพวรารามณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้ช่วงเช้าณฐานปฏิบัติการมัคควานอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการมัคควานจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณเนิน469เพื่อเป็นขวัญกำลังใจณฐานปฏิบัติการผาหลวงอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการผาหลวงจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทโดนตวนและภูมิมะเขือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทานมาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการยานนภัทรอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยบริเวณเขาสัตตะโสมซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นฐานปฏิบัติการยานนภัทรเพื่อเชิดชูเกียรติความกล้าหาญของพลทหารยานนภัทรโคตรสาขาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงบ่ายณฐานปฏิบัติการเนิน225อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการเนิน225ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมการสนับสนุนกำลังพลและอาวุธยิงที่จะเข้ามาในพื้นที่ปะทะบริเวณปราสาทตาควายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและณฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบไปแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายเนิน350ซึ่งเป็นพื้นที่ทางทหารที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ความมั่นคงของไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้า หน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึก

ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณกองบัญชาการกองกำลังสุรนารีให้ทุกหน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบและไม่ประมาทตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ตลอดจนกำลังพลให้มีความพร้อมสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกะลุบอเหนืออำเภอมนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศ์ทำเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของศึกษาการพัฒนาพิกุลทองแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนโดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจำนวน4ประเภทได้แก่ถั่วฝักยาวข้าวโพดหวานมะพร้าวน้ำหอมและการปลูกพริกขี้หนูในภาชนะในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานราชการโรงเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีรวม31กลุ่มอาทิกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไปส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ต่างๆเช่นการแปรรูปไม้เสม็ดขาวและไม้ขนาดเล็กการเลี้ยงผึ้งชันโรงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งชันโรงเพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายระบบนิเวศกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในพื้นที่และผ่านระบบออนไลน์ประกอบด้วยหลักสูตรการทำยาหม่องสมุนไพรสบู่น้ำผึ้งชันโรงไส้อั่วไก่กอหนามเห็ดและปอเปี๊ยะไส้ปลานอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอาทิผลิตภัณฑ์จากสารจากกระจูดผ้าและสิ่งทอกระเป๋าเสื้อผลผักตามฤดูกาลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนระยะต่อไปโดยมุ่งต่อยอดองค์ความรู้และผลสำเร็จของศูนย์สู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่เกษตรกรเน้นการเชื่อมเครือข่ายระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิสังคมยกระดับผลผลิตตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อันจะนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้เพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานเชิญผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานณวัดสารโคดมจังหวัดสิงห์บุรี
วันนี้ณวัดสาราโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน25ไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและอุทิศแด่หม่อมหลวงบัวกิติยากรพระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมในพิธีวัดสารโคดมนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนมาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบัณฑ์ด้วยจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินวรมุนีหรือหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสาราโคดมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวัดสาราโคดมเดิมเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190ซึ่งในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเศียรพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเศียรและมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเศียรพระเดิมที่ค้นพบโดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่17กันยายน2519ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสาราโคดมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาราโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ปัจจุบันพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสาราโคดมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทเบสเวิลด์อินเตอร์พรัสจำกัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัทซันฟลาวโทกาจิฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชดังสฤทธิ์วัดทองนพคุณวัดปฐุมวนารามวัดปยุรวงศาวาสวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดโนนหมันเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาว
เวลา 14:30 น.บริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัดบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจำกัดบริษัทแมทริออลออโตเมชั่นไทยแลนด์จำกัดและบริษัท928ตื่นมารวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธาจินดาวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาวัดปิยรวงศาวาสวัดสมรัตน์วิหารวัดฉิมทายากาวาสกรุงเทพมหานครวัดนางนวลจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดห้วยเสือจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสันตประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางจิตนาจันทฤทธิ์และคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ภุกผาสุขและคณะบริษัทออลโมโครเทคประเทศไทยจำกัดและบริษัท RS Domestic Trading จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดเทพลีลาวัดลาดพร้าววัดโคนอนกรุงเทพมหานครวัดละหารวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดคู่สร้างวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดเท้าโคดจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดท่าจีนจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนบริษัทบางกอก Medical Software จำกัดและบริษัทในเครือ BMS Group มูลนิธิสัพพะราเชนและโรงเรียนวิชาชีพนครราชสีมาอินเตอร์การบริบาลจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงนางสาววันวิไลวิชัยธนพัฒน์พร้อมคณะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาอันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษสวม
งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภา

0: ้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: ถวนี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวย
1: โอ้โหบอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโหโหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
2: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
2: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
2: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
2: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ

0: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับแก่นแก้ว
2: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
3: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ท่านนี่แหละลูกทาส
3: กาญจนบุรีตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะเลยกลายเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็มีความสวยงามไปอีกแบบนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมีภาพบรรยากาศที่ชาวสังขละบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยพร้อมใจกันแต่งกายชุดประจำถิ่นมาร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวบด้วยกันครับชาวอำเภอสังขละบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวพร้อมใจกันแต่งกายประจำถิ่นสีสันสวยงามนะครับเดินทางไปรวมตัวกันบนสะพานไม้อุตมานุสรหรือสะพานมอนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวบที่สร้างคู่ขนานกันกับสะพานมอนกันอย่างล้นหลามนะครับซึ่งวัดวังวิเวการามร่วมกับหน่วยราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะครับดำเนินการซ่อมแซมสะพานมอนก็เลยมีผลกระทบการสัญจรระหว่างกันของชุมชนบ้านนิเทศชุมชนบ้านไหลน้ำกับชุมชนบ้านวังกะนะครับเลยจัดทำสะพานลูกบวบไม้ไผ่อันเป็นสถาปัตยกรรมอันภูมิปัญญาเก่าแก่ของชุมชนนะครับเพื่อให้ได้สัญจรไปมากันชั่วคราวในระหว่างที่ซ่อมแซมสะพานมอนทั้งยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ในเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสังขละบุรีด้วยครับ
4: ต่างๆก็เล็งเห็นว่าควรจะซ่อมสร้างสะพานครั้งใหญ่เราก็เลยทำสะพานทดแทนเป็นสะพานลูกบวบเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นการสัญจรระหว่างชุมชนสองชุมชนแล้วก็เป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเกิดฤดูการท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรานี้ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในสังขละบุรีกันอย่างมากมายนะคะค่ะก็ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวกับสังขละบุรีเยอะแล้วนะคะแล้วช่วงปีใหม่ตอนนี้ที่พักเนี่ยเต็มเกือบหมดแล้วนะคะเต็มเกือบหมดทั้งอำเภอสังขละบุรีนะคะถ้าเกิดใครจะมาช่วงสนใจมาช่วงปีใหม่ให้รีบจองนะคะถ้าช้ากว่านี้ไม่มีแน่เลย
3: พิธีเปิดตอนค่ำๆนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมตอนเช้าบรรยากาศนะครับทันทีที่เปิดใช้สะพานลูกบวบเนี่ยมีทั้งชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็ไปเดินชมวิวบนสะพานลูกบวบกันอย่างคึกคักนะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นที่อำเภอสังขละบุรีนะครับช่วงนี้อุณหภูมิที่นั่นตอนเช้าเนี่ยประมาณสัก 20-22 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีหมอกลงบางๆมีทั้งนักท่องเที่ยวครับก็มาเดินบนสะพานลูกบวบแล้วก็มาเดินบนสะพานมอนที่ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดนะครับมาชมทิวทัศน์ที่สวยงามเหนือแม่น้ำซองกะเลียแบบ360องศาและกิจกรรมยามเช้าที่ทุกคนต้องมาทำร่วมกันนะครับก็คือตักบาตรพระสงฆ์บริเวณชุมชนชาวมอนบ้านวังกะซึ่งนักท่องเที่ยวก็พากันแต่งกายด้วยชุดประจำชาติของชาวไทยเชื้อสายมอญนะครับมานั่งรอใส่บาตรพระสงฆ์จากวัดวังวิเวการามกันที่มารับบิณฑบาตช่วงเช้าพอเสร็จแล้วก็ไปเดินชิมอาหารพื้นเมืองนะครับไปเดินเลือกซื้อสินค้าของฝากช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวครับเดินทางมาที่สังขละบุรีเนี่ยเฉลี่ยวันละตั้ง 1,000 คนนะครับและถ้ายิ่งเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยก็เพิ่มเป็นถึง 3-4,000 คนเลยครับเพราะตอนนี้อากาศเย็นสบายทำให้บรรดาทั้งที่พักร้านอาหารก็ได้รับผลดีจากการท่องเที่ยวที่คึกคักไปด้วยครับตอนนี้ครับมีนักเรียนที่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงมอญแล้วก็เมียนมาที่นั่นเนี่ยเขาก็จะแต่งกายด้วยชุดประจำชนชาติของพวกเขานะครับมาประแป้งเล่นกับนักท่องเที่ยวกันแล้วก็มาคอยช่วยนักท่องเที่ยวถ่ายรูปถ่ายภาพกันไปด้วยก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสีสันในช่วงนี้ครับและใกล้ช่วงปีใหม่แบบนี้แล้วนะครับหลายคนเริ่มมองหาของขวัญจะไปจัดกระเช้านะครับเพื่อมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วด้วยผมมีของมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าไม่ใช่สินค้าที่จะเอาไปใส่ในกระเช้านะครับแต่ว่าเป็นตะกร้าของขวัญที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปครับคราวนี้มาในรูปแบบที่สามารถนำไปสารได้เองง่ายๆครับเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับเจ้าของตะกร้าที่จังหวัดอ่างทองครับช่วงเทศกาลต่างๆนะครับตะกร้าของขวัญนั้นถือเป็นสิ่งของจำเป็นที่ต้องนิยมนะครับนำไปจัดกระเช้าแล้วก็ไปมอบให้กับคนที่เรารักเคารพนับถือกันนะครับโดยการนำของขวัญใส่ตะกร้าที่สีสันสวยงามแต่ว่าราคาตะกร้าครับถ้าเป็นงานฝีมือนั้นก็ถือว่ามีราคาแพงอยู่เหมือนกันนะครับหลายร้อยบาทไปจนถึงหลายพันบาทก็มีขึ้นอยู่กับลวดลายแล้วก็วัสดุด้วยครับ เลยทำให้พี่เอกชัยรุกขชาติอายุ53ปีครับเป็นเจ้าของร้านวิเศษหัตถกรรมอยู่ริมถนนโพพระยาท่าเรือหมู่ที่5ตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับเลยคิดจัดทำอุปกรณ์สารตะกร้าพลาสติกออกมาขายให้กับคนที่สนใจนำไปสร้างสรรค์เป็นงานฝีมือของตัวเองครับนอกจากประหยัดเงินเพราะว่าราคาถูกกว่าแล้วเนี่ยยังสร้างความภูมิใจให้กับเจ้าของตะกร้าอีกด้วยครับราคาชุดตะกร้าสารนะครับเริ่มต้นมีตั้งแต่แค่ร้อยกว่าบาทนะครับก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้รวมถึงนะครับยังนำไปใช้พัฒนาฟื้นฟูทักษะของผู้สูงอายุนะครับให้มีงานอดิเรกทำก็ได้ด้วยในชุดเนี่ยจะมีอุปกรณ์สารตะกร้าหวายครบทั้งชุดนะครับมีโครงตะกร้าเส้นพลาสติกแล้วก็แบบลายต่างๆซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วครับจะเอาไปต่อยอดไปขายต่อในราคาใบละ400กว่าบาทก็เป็นการสร้างรายได้อย่างดีเลยครับ
5: เกิดมาจากแนวคิดที่ว่าแบ่งปันแบ่งปันคือการกระจายสินค้าหลายๆคนเนี่ยหลายคนอยากทำเองแต่ทำไม่ได้
6: ค่ะ
5: คือก็ต้องเป็นแบบว่าซื้อสำเร็จซื้อสำเร็จก็คือแบบนี้นะฮะก็มันก็จะมีรายแบบนี้มาให้อย่างเดียวเลยแต่นี่บางคนอยากจะทำอยากจะไปต่อยอดหรืออยากจะเอาไปทำเป็นอาชีพมันทำไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงต้นทุนเพราะว่าเวลาอย่างตะกร้าหนึ่งใบเนี่ยร้อยกว่าบาทเนี่ยเรามีร้อยกว่าบาทเนี่ยมันไม่สามารถทำตะกร้าได้เพราะมันต้องซื้อหวายมาทีเป็นสิบโลนะครับซื้อไม้มาย้อมซื้ออะไรต้นทุนมันหลายบาท
3: นอกจากตะกร้าสารชนิดต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีงานสารในรูปแบบอื่นๆนะครับคุณผู้ชมมีทั้งกระเป๋าถือที่ใส่กติกสารกระบุงหาบเงินหาบทองแล้วก็ฝาชีลายสวยๆนะครับและงานสารที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยซึ่งทุกชนิดนะครับนอกจากจะมีงานสารแบบสำเร็จรูปแล้วนะครับที่เอามาขายกันเนี่ยก็ยังมีชุดแบบ DIY ที่สามารถซื้อไปสารเอาไปสอดลายได้เองมาขายเป็นทางเลือกด้วยครับเผื่อใครที่สนใจครับจะเดินทางไปซื้อที่บ้านเลยไปดูของจริงกันก่อนก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าจะสอบถามหรือว่าซื้อทางออนไลน์ก็มีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับ0890944326ครับอดีตวิศวกรที่ตำบลโนนคล้องที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้หันมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นหลากหลายสายพันธุ์เลยครับเน้นขายทั้งหัวมันแล้วก็ยอดพันธุ์แล้วก็เน้นตลาดออนไลน์ถือว่าสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเลยนะครับไปติดตามกันกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
7: มีสีสันสวยงามน่ารับประทานประกอบกับรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภคทำให้มันหวานญี่ปุ่นของพี่จิรศักดิ์สาธีหรือพี่จิมมี่ขายดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจนต้องขยายแปลงปลูกมากถึง8ไร่ภายใต้ไร่ในจิมที่ตำบลโนนคล้องอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นพี่จิมมี่เริ่มต้นปลูกมันหวานญี่ปุ่นมากว่า4ปีค่ะเดิมทีทำงานเป็นวิศวกรผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกผักและปรับเปลี่ยนมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นเนื่องจากขายได้ในราคาสูงและมีเวลาทำในสิ่งที่รักค่ะ
8: จากมีพี่รู้จักครับที่หมู่บ้านเดียวกันครับก็สนใจครับ

0: ตอนแรกก็เห็นมีรายได้ดีนะครับก็เลยเข้าไปศึกษาเรียนรู้กับพี่เขานะครับก็ได้มาทำมันหวานญี่ปุ่นนะครับจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าเกษตรตอนแรกก็เป็นพืชผักทั่วไปครับเนี้ยพอเอาไปขายนะครับวันนั้นไปเจอมันหวานญี่ปุ่นพอดีครับก็เลยขายคือมันหวานญี่ปุ่นครึ่งวันน่ะได้หลายพันแล้วส่วนผักของผมเนี่ยต้องใช้เวลาหลายวันถึงจะได้เงินสักพันนึงครับก็เลยแบบว่าอยากลองเปลี่ยนดูครับเผื่อจะได้มีรายได้เยอะขึ้น
1: การปลูกเริ่มจากเตรียมดินไถดิน2รอบจากนั้นตีดินยกร่องเพื่อให้หัวมันมีพื้นที่ในการขยายหัวเตรียมยอดพันธุ์และวางระบบน้ำคุณผู้ชมคะนี่ค่ะยอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่นดูไปคล้ายๆยอดผักบุ้งเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เรามีวิธีการเลือกยอดพันธุ์ยังไงก่อนที่จะเอามาปลูกพี
0: ่ครับก็อันดับแรกนะครับเลือกยอดพันธุ์ที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปนะครับอายุยอดอยู่ที่ประมาณ45ถึง90วันนะครับ45 90วันนะครับแล้วก็ยอดสมบูรณ์นะครับยอดสมบูรณ์นะครับก็นะครับก็หลังจากนั้นก็ปลูกเลยใช่มั้ยครับ
1: เอามาปักลงเลย คือแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีหัวมันขึ้นเอง
0: ใช่ๆครับ
1: การปลูกของเราคือเห็นบอกปลูกตลอดทั้งปี
0: ใช่ครับ
1: ช่วงหน้าไหนที่ควรจะปลูกพี่
0: แนะนำหน้าหนาวนี่จะดีสุดครับเพราะว่าอากาศเย็นนะครับมันจะเติบโตได้ดีหน้าแล้งก็ได้ครับแล้วก็หน้าฝนได้เหมือนกันแต่ว่ารสชาติจะไม่ค่อยหวานเนื้อก็จะไม่ฉ่ำ
1: ทั้งตัวยอดตรงนี้ก็สามารถเอาไปกินได้ด้วยใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับก็คล้ายๆกับผักบุ้งเลยนะครับสามารถเอายอดอ่อนๆเนี่ยไปผัดนะครับน้ำมันหอยหรือผัดทำกับข้าวลวกกินกับน้ำพริกอย่างเงี้ยได้ครับ
1: รสชาติเป็นยังไงรสชาติ
0: คล้ายๆกับผักบุ้งนะครับก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับรับรองว่าอร่อย
1: ระยะห่างระหว่างร่องอยู่ที่ 1-2 เมตรระยะห่างระหว่างต้น 30-40 เซนติเมตรการปลูกจะนำยอดวางระนาบไปกับพื้นใช้ดินกลบช่วงสัปดาห์แรกจะต้องรดน้ำทุกวันหลังจากนั้นค่อยให้น้ำ 1-2 วันครั้งค่ะปลูกไป1เดือนให้ปุ๋ยทางดินถัดไปอีก2สัปดาห์ให้ปุ๋ยทางใบระยะการเก็บผลผลิตอยู่ที่75วันไปจนถึง100วันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 2-3 ตันหลังเก็บเกี่ยวแล้วจะเว้นระยะประมาณ2เดือนจึงปลูกรอบใหม่ได้ค่ะ
0: มีเรื่องพวกแมลงนะครับแมลงจะมีแมลงรบกวนตัวหนึ่งก็คือด้วงงวงมันเทศนะครับก็คือตัวนี้จะทำลายหัวอันนี้เราต้องดูแลดีๆนะครับก็คืออย่าปล่อยให้อายุเกินมากเกินไปไม่งั้นมันก็จะเจาะทำลายหัวไปเรื่อยๆครับ
1: มันหวานญี่ปุ่นของที่นี่มีทั้งหมด16สายพันธุ์ทั้งเบนิฮารุกะซิลสวีทฮันนี่สวีทส้มโอกินาว่าม่วงโอกินาว่าอันโนอิโมะมาลองโกมันหวานญี่ปุ่นซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ต่างกันค่ะพี่จิมมี่จะขายทั้งหัวมันและก็ยอดพันธุ์เน้นส่งขายผ่านทางออนไลน์เพจไร่ในจิมมันหวานญี่ปุ่นขอนแก่นพันธุ์ที่ลูกค้านิยมที่สุดพันธุ์ไหนพี
0: ่ถ้าเอาหวานเลยก็จะเป็นเบนิฮารุกะครับซิลสวีทอโนะอิโมะมาลองโกพวกนี้นะครับจะหวานฉ่ำนะครับ
1: และก็เห็นบอกว่ารสชาติของความหวานเลยขึ้นอยู่กับการบ่มด้วย
0: ใช่
1: คือหลังจากที่เก็บมันมาแล้วคุณผู้ชมจะต้องเอามาบ่มประมาณกี่วันพี
0: ่สัก10ถึง15วันจะหวานหวานอร่อยเลยครับ
1: หลักที่เราขายดีเห็นบอกเป็นตัวนี้นี่คุณผู้ชม
0: ครับ
1: ยอดพันธุ์ตัวนี้คือขายดี
0: ใช่ครับ
1: คือเขาสั่งไปปลูกเหรอคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็คือยอดพันธุ์ก็คือลูกค้าพอได้ทานมันแล้วก็ติดใจนะครับก็จะสั่งยอดพันธุ์ไปปลูกทานเองนะครับก็จะที่นิยมสุดๆเลยก็จะเป็นเบนิฮารุกะซิลสวีทนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดของเบนิฮารุกะ
1: ไม่เราใส่ไปแบบนี้เราต้องห่อต้องหุ้มอะไร
0: ก็คือจะตัดแต่งยอดนะครับแล้วก็แพ็คนะครับก็จะมีห่อนะครับห่อด้วยกันกระแทกบ้างอย่างเงี้ยครับ
1: ต้องใส่ดินไปไหมพี
0: ่ไม่ครับไม่ต้องใส่ครับเดี๋ยว
1: คือมันเก็บได้นานเหรอ
0: คะใช่ครับก็คือถ้าเก็บไว้ในกล่องได้เป็นอาทิตย์ครับก็คือขอแค่ยอดตรงกลางไม่เสียหายนะผมจะทำมันที่ความต้องการของลูกค้าสูงแต่ว่าคนทำน้อยครับก็คือคนที่ปลูกอ่ะน้อยคนกินอ่ะชอบเยอะก็คือจะเป็นพวกอัน

0: โนะมาลองโกแล้วก็เบนิฮารุกะเซลสวีทพวกนี้ครับคนจะค่อนข้างที่จะทำน้อยอยู
1: ่ราคาหัวมันเริ่มตั้งแต่กิโลกรัมละ40บาทไปจนถึง200บาทค่ะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ส่วนยอดพันธุ์ราคาต้นละ2บาทกลุ่มลูกค้าจะสั่งทั่วประเทศค่ะแต่ละเดือนมีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 30,000 ถึง 50,000 บาทพี่จิมมี่ยังนำความรู้ด้านวิศวกรมาใช้ในการ

0: ละสเต็ปแล้วค่อยๆมีแผนงานนะครับทำตามแผนงานของเราแล้วก็ไปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับอุปสรรคมันมีเข้ามาตลอดแต่ว่าเราจะมองอุปสรรคนั้นเป็นความท้าทายถ้าเราผ่านไปได้คือเราจะเอาง่ายๆคือเก่งขึ้นเรื่อยๆครับยกระดับตัวเองเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างมี2ด้านครับมีด้านทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวแต่ว่าขอแค่ว่าเราอย่าล้มเลิกนะครับอย่าท้อนะครับล้มได้เราก็ลุกขึ้นได้นะครับแล้วก็สําคัญก็คือทําอย่างสม่ําเสมอไม่ใช่ว่าแบบว่าเราทํารอบเดียวแล้วก็หยุดนะครับเราทํารอบที่2นะครับรอบที่3ไปเรื่อยๆจนกว่าจะประสบความสําเร็จ
1: พี่จิมมี่บอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาและเดินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สิ่งที่ได้จากการมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นพี่จิมมี่บอกว่านอกจากจะมีรายได้แล้วยังทำให้มีเวลาทำในสิ่งที่ชอบและที่สำคัญคือการได้อยู่กับครอบครัวนั่นเองค่ะ
2: ใครที่อยากลองชิมมันหวานญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ตรงกับฤดูการผลผลิตออกพอดีครับก็มีทยอยให้กินไปเรื่อยๆเอาเป็นของฝากตอนปีใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่ออยากอุดหนุนแล้วก็ติดต่อรวมถึงยอดพันธุ์เผื่อใครอยากลองปลูกกันด้วยครับมีเบอร์ไว้ให้0807052570นะครับแล้วเราปิดท้ายกันด้วยเจ้าของธุรกิจหนังกลางแปลงที่จังหวัดจันทบุรีนะครับคุณผู้ชมชวนเพื่อนร่วมวงการมาจัดงานผ้าป่ากันนะครับเป็นหนังกลางแปลงฉายหนังรวมกันถึง21จอพร้อมกันไปเลยครับเพื่อนำรายได้เนี่ยเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบริเวณสนามกีฬาหน้าโรงเรียนอีกมั้งพาณิชย์ราชอุทิศที่จังหวัดจันทบุรีครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่รับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:30 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

You are what you eat หรือที่แปลเป็นไทยก็คือคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นเป็นสำนวนที่จริงมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยนะครับเพราะการกินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือแม้แต่การกินที่มากหรือน้อยเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่ไม่ดีทีนี้พอเกิดภาวะโภชนาการที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการของสมองและสติปัญญาไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยนั่นเองครับฉะนั้นการกินอาหารที่ดีถูกหลักโภชนาการถือเป็นเรื่องหลักๆที่ต้องคำนึงถึงในการดำรงชีวิตเลยล่ะครับอย่างอาหารหลัก5หมู่ตามที่เราเคยเรียนกันมานี่แหละครับที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกกินในชีวิตประจำวันของเราได้เลยยิ่งกับเด็กๆแล้วล่ะก็ถือว่ามีความจำเป็นมากในการจัดสรรอาหารให้ครบ5หมู่และเหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะอาหารถือเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตครับแล้วนอกจากการจัดสรรอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วสิ่งที่ควรสอดแทรกเข้าไปด้วยก็คือการปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารให้เขาใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และเข้าใจประโยชน์ของการกินที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีในอนาคตครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุขของเราวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรถึงโรงเรียนต้นแบบของโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์โรงเรียนนี้นะครับเขาได้ผ่านการประเมินจนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันคุณภาพดีเยี่ยมระดับประเทศเลยล่ะครับแล้ว

0: ็ยังมีการบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครบวงจรตามหลักโภชนาการด้วยนอกจากนั้นแล้วเด็กๆโรงเรียนนี้เขาก็มีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันด้วยทั้งปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็อีกสารพัดอย่างเลยล่ะครับแม่เรื่องรายละเอียดโครงการเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับเอาเป็นว่าไปคุยกับผู้ริเริ่มโครงการนี้กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันให้กับที่นี่นะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: สวัสดีครับ
0: จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับ
1: ครับจริงๆแล้วโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนเนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนนะพื้นที่ของเราเนี่ยมี3หมู่บ้านแล้วก็มีนักเรียนอยู่220คนนะ
0: ครับ
1: เป็นนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงโรงเรียนขยายโอกาส
0: ถึงม.3เลย
1: ก็เราพบปัญหาในเรื่องของภาวะโภชนาการนักเรียนนะครับมีนักเรียนเตี้ยอ้วนผอมมาก
0: อ
1: ันที่2คืออาหารกลางวันไม่พอ
0: ครับผม
1: เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยไม่มีงบประมาณให้เราเราต้องดูแลเด็กทั้งหมดเพื่อจะเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือเรามีความเชื่อว่านักเรียนสุขภาพดีย่อมส่งผลไปถึงผลการเรียนดี
0: ครับผม
1: นะครับจากนั้นผมก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการกินกันอยู่ของลูกหลานแล้วก็ทำยังไงจะให้มันเกิดความยั่งยืนระหว่างอาหาร3มื้อซ
0: ึ่
1: งในโรงเรียนใน1มื
0: ้อ
1: แต่อีก2มื้ออยู่ในบ้านทำยังไงถึงจะเกิดเกิดเราก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนและก็ผู้ปกครอง
0: ครับผม
1: ครับเราได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านโภชนาการนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามขั้นตอน8ขั้นตอน
0: 8ขั้นตอนที่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ทำ8ขั้นตอนนี้เหมือนกันทั้งสิ้น
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นบล็อกมา
0: ครับผม
1: ซึ่งมันมีประโยชน์มากสำหรับโรงเรียนที่จะดำเนินการก็เริ่มจากภาคเกษตรนะภาคเกษตรของโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนนะครับพื้นที่บ้านของทุกบ้านหรือโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใครมี3เมตรทํา3คูณ3เมตร
0: ครับผม
1: ใครมี3วาคูณทํา3วา
0: 3คูณ3วา
1: ใช่พื้นที่
0: อ๋อนี่คือที่มาของโครงการ3คูณ3ชีววิถีโมเดลของโรงเรียน
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งโดดเด่นมากอันนี้น่าสนใจครับ
1: ครับคือหลักใจความของสำคัญเลยว่าเรื่องของการที่จะปลูกผักทำอะไรได้เนี่ยมันต้องมีน้ำ
0: ครับผม
1: ในหลวงบอกว่ามีน้ำก่อนเราก็จำเป็นต้องขุดแปลงนะขุดแปลงดินนะขุดดินลงไปนะครับเพื่อที่จะปลูกพลาสติกเป็นบ่อพลาสติกลงไปนะครับในพื้นที่เพื่อต้องการน้ำในน้ำเราเลี้ยงปลาเพื่อโปรตีนนะครับบนข้างบนนะครับเราก็จะมีไก่ไข่หรือไก่พื้นบ้านแล้วก็ปลูกผักสวนครัวรอบนะครับแล้วก็จะมีมะละกอกล้วยนะเพิ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของอีสานโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยมันเป็นอาหารที่เราภาคอีสานเนี่ย
0: หลากหลายเลยชับไป
1: ทั้งถนัดเลยถนัดเลยทั้งตำส้มทั้งแกงส้มทั้งอะไรได้หมดครับ
0: มะละกอนี่ผลไม้สารพัด
1: สุดท้ายเป็นผลไม
0: ้
1: กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม
0: ้ครับผม
1: คือเรามองในพื้นที่3x3เราทำได้ครับ
0: คือไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ขอให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนของตัวเองก่อน
1: ใช่คือเนี่ยความยั่งยืนอยู่ในชุมชนในครอบครัวในครัวเรือนของนักเรียน
0: นั่นไงครับโครงการ3คูณ3อันเป็นที่เลื่องลือของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เป็นไอเดียที่บันเจิดแล้วก็รสมากเลยนะครับไม่ใช่แค่สร้างให้เหมาะกับพื้นที่แต่ยังรวมถึงการดูแลง่ายและทั่วถึงด้วยครับไม่แลเรื่องผลผลิตเรื่องความสะอาดของพื้นที่โดยรอบมันช่างง่ายซะเหลือเกินทำให้การเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้บ้านไหนก็ทำดีไอเดียดีๆแบบนี้มันก็ต้องบอกต่อใช่ไหมล่ะครับ
2: แปลงผัก3คูณ3นี่คือได้มาจากทางโรงเรียนแล้วลูกก็ปลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พอดีก็นำมาปลูกเองที่บ้านด้วยมาให้แม่ปลูกที่บ้านด้วยค่ะมีทั้งไก่มีทั้งปลาผักก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษมันเป็นโครงการ3คูณ3ค่ะแล้วก็ได้ใช้เองที่บ้านแล้วก็ได้ประโยชน์ประหยัดแล้วก็เรื่องปลอดสารพิษด้วยค่ะ
3: ที่นี่เป็นแปลงผักรวมของหมู่บ้านหมู่11ค่ะปกติถ้าหน้าฤดูปลูกผักก็เป็นผักที่ผักล้มลุกเป็นพืชผักที่กินได้บริโภคได้ไวค่ะส่วนผักที่เราปลูกนะคะถ้ามันเวลามีเยอะเราก็จะส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปขายที่ตลาดสีเขียวแล้วก็ขายในหมู่บ้านสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำเราก็ซื้อขายกันในหมู่บ้านค่ะคนนู้นมีไอ้นู้นคนนี้มีไอ้นี่ก็แบ่งกันขายแลกเปลี่ยนกันค่ะ

0: ื่อกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กเตี้ยอ้วนผอม
1: ครับผม
0: เตี้ยนี่เกิดจากกรรมพันธุ
1: ์บางส่วน
0: แล้วก็เกิดจากการขาดสารอาหาร
1: สารอาหาร
0: จะทำยังไงจะแก้ยังไงเราก็ต้องมีวิธีการมีโครงการไปรองรับมันนะ
1: ครับ
0: ออกกำลังกายไปเสริมอาหารไปทำอะไรครับกลุ่มนี้
1: ร่วมมือกับ
0: อ้วนอ้วนก็ต้องอ้วนก็ต้องแก้อีกนะครับอ้วน
1: อ้าวแน่ละ
0: อ้าวเด็กอ้วนเด็กอ้วนนี่ปัญหามากนะครับเกิดโรคเบาหวานโรคที่ไม่ที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะ
1: โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ
0: ที่ไม่เขาไม่ติดต่อเราก็ต้องมาทำให้เขารู้จักอาหารและโภชนาการการกินการอยู่อย่างไรเนาะแล้วก็เสริมการออกกำลังกายทำยังไงถึงเขาจะลดลงได้นะครับผมก็เลยทำโครงการ5ช่างขึ้นมา5ช่าง5ช่างเนี่ยเราช่างข้าว
1: ช่างข้าวนี่ยังไงครับผอ.ครับ
0: ช่างข้าวนะครับคือจริงๆแล้วธงฟ้าโภชนาการเขาจะระบุว่าเด็กอายุขนาดนี้ถึงอันนี้จะได้รับข้าวเนี่ยปริมาณกี่กรั
1: ม
0: เราหุงเราก็ไปหาถ้วยนะถ้วยที่มันเอามาชั่งแล้วมันพอดี
1: ก็คือสมมติบอกว่าต้องการ10กรัมติต่าง
0: ติต่าง
1: ถ้วยเนี้ยถ้าตักข้าวใส่ปุ้งปุ๊บเน
0: ี่
1: ย
0: ได้ข้าว10กรัมปุ๊บจะได้ข้าว10กรัมเลย
1: อ
0: นุบาลเท่านี้ป .1 ถึง 3เท่านี้ป .4 ป .5 6เท่านี้มเท่านี้
1: ก็คือเขามีกำหนดมาแล้วเราก็แค่หาตัวที่ว่าให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนได้ข้าวในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เขากำหนดมา
0: ครับผม
1: นั่นคือการชั่งข้าว
0: ใช่
1: นะครับ
0: ต่อไปชั่งผักให้เพียงพอตามเมนูไทยทุกร้านคือเด็กเรา200กว่าคนเนี่ยจะต้องใช้ผักกี่กิโลใช้ส่วนประกอบอื่นๆอะไร
1: เรียกว่าอิงวิชาการที่ชัดเจนที่พิสูจน์
0: ได้ใช่ใช่เพราะว่าเขาเขียนมาแล้วว่าต้องกินผักเท่านี้ฉะนั้นพอผักเท่านี้ปุ๊บอยู่ที่ไหนผักไปอยู่ไหนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนสองอยู่ในชุมชน
1: ครับผม
0: นะครับเอาต่อไปช่างอะไรวัดพวกหวานมันเค็
1: ม
0: เรามีเครื่องมือครับพอมีครัวทำเป็นอาหารหม้อเสร็จนะครับเราก็มาวัดความเค็มเรามาวัดไอ้พวกของเครื่องดื่มอะไรต่างมาวัดความหวาน
1: ไม่ให้หวานเกินไปไม่ให้มันเกินไปไม่ให้เค็มเกินไป
0: ใช่เพราะตรงนี้เป็นมันเป็นแหล่งสะสมไขมันนะครับทำให้เด็กอ้วนเด็กอะไรต่างๆแล้วก็เค็มเกี่ยวกับโรคต่างๆมาตามมานะครับ
1: ครับผม
0: ช่างน้ำหนักส่วนสูง
1: น้ำหนักส่วนสูง
0: ส่วนสูงต้องช่างอีกก็ต้องช่างไปเรื่อยเราต้องควบคุมเด็กคนนี้กลุ่มเป้าหมายอย่างนี
1: ้
0: เด
1: ็
0: กป
1: กติมาตรฐานที่ควรจะเป็น
0: ใช่ใช่เด็กปกติก็โอเคก็ปล่อยเข้าไป
1: ครับผม
0: เด็กที่มีความเสี่ยงเราก็มาดูควบคุมกับกลับสุดท้ายนะครับเราจะดูกิจกรรมต่างๆที่ดูข้าวมันเหลือไหมผักมันเหลือไหมมันเหลือไหมเนี่ย
1: ช่างเศษอาหารที่เหลือ
0: เรามาช่างเศษอาหารครับเอาเศษอาหารนะแต่ละอันเราก็มีที่วางมีที่จดบันทึกแต่ละวันละวันละวันเพื่อเราจะดูว่าถ้าผักมันเหลือข้าวมันเหลือเนี่ยแสดงว่าเออกับข้าวแม่ร้อยเปล่าเนาะ
1: เราเตรียมมาให้ขนาดนี้แต่ทำไมมันเหลือมันเป็นเพราะอะไร
0: มันเป็นเพราะอะไรเราดูสาเหตุ
1: เป็นเมนูเป็นเพราะ
0: ผักที่เราใส่มันเป็นเมนูสำเร็จเนาะมันเป็นภาพรวมเนาะ
1: ครับผม
0: คือถ้าผักมันไม่เหลือเลยแสดงว่ามันได้สารอาหารครบถ้วนเอาแต่วันนี้ทำไมมันผักมันเหลือแสดงเด็กไม่ชอบหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไร
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ2 อย่างสำคัญนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับในการขยายโภชนาการที่ดีในโรงเรียนไปสู่ชุมชน1ในโรงเรียนเราเริ่มจากโครงการ5ช่าง
0: 5ช่าง
1: การ5ช่างนี้ทำให้เด็กในโรงเรียนนั้นสามารถถูกติดตามผลได้ว่าโภชนาการถูกต้องหรือไม่นะครับครบถ้วนหรือเปล่าปริมาณโอเคไหมน้ำหนักส่วนสูงโอเคไหมอย่างที่2ครับที่ทำให้เครือข่ายของเราขยายออกไปเนี่ยคือ 3x3ผมคงจะขอสรุปว่า2 อย่างนี้คือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นจากที่อื่นนะครับคือ5ช่างและ 3x3 ทำให้เกิดเครือข่ายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการติดตามผลในด้านโภชนาการในเด็กๆถูกต้องไหมครับ
0: ครับ

0: าล่ะครับได้เวลาเข้าครัวแล้วครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าครัวของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เขาเตรียมเมนูอะไรกันไว้บ้างคือเหมือนจะหิวแล้วอะครับ อีกเรื่องครับผมจะพาไปไขข้อข้องใจเรื่อง5ช่างด้วยครับว่าเขาช่างอะไรช่างแล้วไปไหนช่างกันเยอะไหมช่างแล้วมีประโยชน์ยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับไปครับไปดูกันเลย
1: คุณผู้ชมครับและท่านนี้คือครูอ้อยนะครับที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่นะครับสวัสดีครับครูครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ผมสงสัยและอยากจะคุยกับครูอ้อยมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ5ช่างเนี่ยครับ

0: ที่อื่นเขาไม่มีเนี่ยมีแต่เราที่5ช่างไอ้5ช่างนี่มันได้ประโยชน์ยังไงครับในการที่ทำเนี่ย
1: ในการที่ทำนะคะแต่ก่อนนะคะเด็กจะทานแบบตามใจนะคะ
0: ก่อนที่จะทำเด็กอยากกินอะไรก็กินอยากตักเท่าไหร่ก็ตัก
1: ไม่กินก็เอาทิ้งกินแบบ
0: ตามใจฉันน่ะ
1: ค่ะ
0: พอตอนทำปุ๊บเราบังคับแล้วว่าข้าวต้องเท่านี้ผักต้องเท่านี้
1: ปริมาณเท่านี้สำหรับอนุบาลปริมาณเท่านี
0: ้ประถม
1: ประถม
0: มอต้นได้เท่านี้เท่านี
1: ้
0: หนึ่งคือ5ช่างทำให้เด็กนั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่เขาควรจะได้รับใช่ไหมครับแล้วไอ้ช่างสุดท้ายเนี่ยไอ้ช่างเศษอาหารเนี่ยครับมันได้ประโยชน์อะไรครับ
1: ช่างเศษอาหารนะคะแต่ก่อนเด็กจะทิ้งผักเยอะนะคะทีนี้พอเราทำโครงการ5ช่างช่างผักช่างข้าว
0: ช่างเศษอาหารช่างไอ้น้ำตาลหวานไม่เกี่ยวเค็มมันเศษอาหารลดลง
1: ลดลงค่ะไม่เหลือเลย
0: ทำไมมันลดลงอ่ะ
1: ก็นั่งเดี๋ยวได้ความรู้จากที่คุณครูนะคะแนะนำนะคะประโยชน์ของการรับประทานอาหารให้หมดนะ
0: นั่นแปลว่าเมนูเดิมก่อนหน้านี้เหลือเยอะแต่มาทุกวันนี้พอเราให้ความรู้กับเด็กในเรื่องโภชนาการเมนูเดิมพอช่างแล้วเศษอาหารลดลง
1: ลดลงค่ะ
0: อันนี้เป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าเด็กมีความเข้าใจเรื่องของโภชนาการมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็มีวิธีการดูแลจัดการกันไปนะครับแม่เหนื่อยแย่เนาะ
1: ไม่เหนื่อยค่ะทำเพื่อลูกหลานของบ้านเรานะคะ
0: นี่ได้ยินอย่างนี้มันก็ชื่นใจขอบคุณมากครับคุณอ้อยครับอยู่อีกกี่สิบปีครับ
1: อุ๊ยจะเกษียณอีก3ปีนะคะเกษียณแล้วค่ะ
0: บ้านึกว่าเพิ่งจบ
1: เนี่ยเกษียณปีค่ะวันนี
0: ้ต้องการแค่นี้แหละครับ
2: อย่างที่ครูอ้อยบอกเลยครับคุณผู้ชมโครงการ5ช่างที่ว่ามานั้นไม่ใช่แค่ช่างเฉยๆนะครับแต่ช่างแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้อาหารที่ครบโภชนาการแถมยังอร่อยอีกด้วยเด็กๆก็แฮปปี้กับการได้กินได้เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้โดยเฉพาะเรื่องของการชั่งรสชาติหวานมันเค็มที่ต้องกินแบบพอดีพอดีเพื่อไม่ให้โรคภัยตามมาแล้วก็ยังรักโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับที่เขาเรียกว่า Zero Food Waste นั่นเองครับแม่เป็นโครงการ5ช่างที่ได้ประโยชน์หลายต่อหลายด้านเหมือนกันนะครับเนี่ย

0: คุณผู้ชมครับมาที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ทั้งทีจะไม่พูดเรื่องสหกรณ์ก็คงจะไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.ภาวินีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีสหกรณ์เยอะมากเลย5ประเภทเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใน5ประเภทนี่มีส่วนไหนสหกรณ์ตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆเรื่องของอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
1: ก็มีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันอยู่2สหกรณ์นะคะสหกรณ์แรกก็คือสหกรณ์เพื่อการผลิตนะคะสหกรณ์เพื่อการผลิตเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะให้เด็กๆแต่ละชั้นที่มีกิจการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะคะมากู้ยืมจากนั้น
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือหมายความว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดว่านี่ฉันอยากจะปลูกผักบุ้งแต่ไม่มีทุนก็คือมากู้ยืมจากสหกรณ์ของทางโรงเรียนแล้วก็ไปปลูกผักบุ้ง
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างนี้เหรอหรือว่าจะเลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้ก็ได้
1: ได
0: ้
1: ได้ทุกอย่างที่เด็กๆคิดขึ้นมาค่ะที
0: ่ยื่นโครงการมาเราอนุมัติก็ให้เขากู้ไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอเขาได้ผลิตผลมาแล้วครับ
1: ก็พอได้ผลิตผลมานะคะก็นำมาจำหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าตรงนี้นะคะสหกรณ์ร้านค้าก็จากนั้นสหกรณ์ร้านค้านำไปจำหน่ายที่โรงครัวนะคะเพื่อที่จะนำเงินตรงนั้นมาเป็นผลกำไรนะคะ
0: ก็เท่ากับว่าเด็กหนึ่งกลุ่มนะครับกู้ยืมเงินไปสมมติผมไปปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งเสร็จปุ๊บยืมไปร้อยหนึ่งได้ผลมาก็เอามาจำหน่ายที่นี
1: ่
0: ทางสหกรณ์รับซื้อไปสมมติราคา130บาท30บาทนี้เด็กเป็นกำไรก็ไปแบ่งกันร้อยหนึ่งก็คืน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเสร็จปุ๊บที่ซื้อผักบุ้งมาเสร็จก็ไปมอบให้กับโรงครัวโรงครัวก็ทำกับข้าวโรงครัวซื้อไปเท่าไหร่ปุ๊บได้กำไรมากำไรนั้นสุดท้ายก็ไปไหนครับ
1: เอามาปันผลให้เด็กๆสิ้นปีอีกรอบนึงนะคะ
0: เด็กๆก็จะได้เงินอีกรอบนึง
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหมีเด็กที่มาทำโครงการนี้เยอะไหมครับผม
1: ทุกชั้นค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3นะคะ อย่างโครงการบริษัทสร้างการดีนะคะเด็กๆ เขาก็จะขายน้ำสมุนไพรนะคะขายไข่ม้วนแล้วก็ขายสลัดผักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มของเขาที่เขาคิดช่วยกันคิดขึ้นมาว่าเขาจะทำอะไรเพื่อที่จะมาจำหน่าย
0: คือแปลว่าการที่จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลูกผักเท่านั้นอย่างเปิดร้านน้ำอะไรแต่ก็ต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดท้ายแค่เรื่องอาหารมันไม่จบแค่เรื่องอาหารถ้าเราให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆนะครับว่าอาหารมีที่มาอย่างไรไปอย่างไรการผลิตอย่างไรเด็กๆมีส่วนร่วมแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการผลิตเรื่องของการค้าเรื่องของวินัยทางการเงินนี่มันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะครับเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารทั้งหลายนะครับต้องมาถามความเห็นท่านผอ.ละครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญครับอาหารจานสุกในความหมายของท่านผอ.ภาวินีคืออะไรครับ
1: ก็อาหารจานสุกสำหรับในความหมายของตัวเองคือถ้าได้เห็นคนอื่นกินแล้วมีความสุขนะคะอันนั้นเราจะสุขเป็น2เท่าของที่เรากินเองนะคะ อย่างเช่นเด็กๆได้รับประทานอาหารปลอดภัยนะคะพอเขาได้รับประทานอาหารปลอดภัยเขามีความสุขคือเขาเปรมปรีเขาได้กินในสิ่งที่เขาชอบนะคะนั้นก็สุขขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อสมองของเด็กก็คือทำให้เด็กปราดเปรื่องนะคะ
0: ยอดเยี่ยมกระชับได้ใจความมากครับนี่แหละครับผอ.ภาวินีคนเก่งของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: คุณค่ะ
0: เป็นยังไงล่ะครับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแล้วที่สำคัญเด็กๆมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก็เพื่อสร้างความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในหลายๆด้านเลยนะครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของโภชนาการที่น้องๆได้รับไปแบบเต็มๆไม่มีขาดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับโครงการ 3x3 ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ยังมีการส่งต่อความรู้และกระบวนการทำไปยังโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เขตการศึกษาด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆก็จะได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามไปด้วยแล้วตอนนี้ครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำเอาแนวคิดโครงการ 3x3 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทต่างๆของโรงเรียนซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนบ้านคลองโป่งครับอีกหนึ่งโรงเรียนในอำเภอโนนดินแดงเช่นเดียวกันครับ
2: ค
0: ุณผู้ชมครับ 3x3 โมเดลนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงเรียนแห่งเดียวนะครับแต่ว่ามีการกระจายออกไปยังโรงเรียนเครือข่ายด้วยนะครับ ขณะนี้ผมอยู่กับท่านผอ.สมพงษ์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผอ.โรงเรียนบ้านคลองโป่งนะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายครับที่นำโมเดล 3x3 มาใช้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับผอ.ครับ
2: เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนถือว่าเป็นแม่ขาย
0: ครับ
2: นะครับเราเป็นลูกขายในโครงการของเด็กไทยแก้มใสนะครับมีการขยายเครือข่ายของเด็กไทยแก้มใสเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารที่ปลอดภัย
0: โภชนาการ
2: นะครับผมก็เราก็ไปเข้า
0: เป็น
2: เข้าร่วมเป็นลูกขายนะครับไปที่โรงเรียนนะครับมีการโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนนะ
0: ครับ
2: ไปดูงานเกษตรไปดูงาน
0: ดูนู่นดูนี่ว่าเขาทำนู่นทำนี่ยังไงแล้วไปเจอ
2: 3x3
0: เห็นแล้วเป็นไงครับ
2: เห็นแล้วตรงกับบริบทเรา
0: เอ้ายังไง
2: โดยพื้นที่ของ3x3นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นพื้นที่เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ปกครองนะครับที่มีพื้นที่จำกัด
0: คือแถวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล
2: เพราะเกิดจากการจัดสรรจัดสรรของราชการนะครับเป็นล็อกไปล็อกอยู่นี่ดังนั้นพื้นที่แค่ 3x3 นี่สามารถที่จะสร้าง
0: เรียกว่าแต่เดิมเนี่ยชวนให้ปลูกผักชวนอะไรไม่เอามันใช้ที่เยอะใครจะไปทำไหวบอกอ้าว 3x3 เมตรได้ไหม
2: ได้เราก็เหมาะสมทำไม
0: เราเริ่มตรงนี้มานานหรือยังครับ
2: เริ่มมาได้ปีที่แล้วนะครับตอนนี้หมดเขาเรียกหมดรุ่นแล้ว
0: หมดรุ่นแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาเนี่ยพอ1ปีก็จะถือว่าสิ้นอายุขัยส่วนนั้นไปก็จะต้องต่อเฟส2โครงการ2
2: ใช่ครับ
0: ต้องรอลุ้นกัน
2: บางคนคุณครูไปเยี่ยมบ้านนะครับพอไปเยี่ยมบ้านบอกว่าพ่อกินได้ยังปลาทุกเนี่ยมันโตแล้วนะ ไม่ต้องรอครับ
0: ตัวโตแล้ว
2: ทานเลยใครเอ้าทานเลยเขาก็ทานไปเรื่อยทำ
0: ผมกลัวอย่างเงี้ย

0: อ๋อเนี่ยลำบากเนี่ยต้องซื้อปลาดุกกินอยู่เรื่อยเลยเอ้าทำไมไม่กินในที่เลี้ยงสงสารมันเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยบางคนผูกพันไม่ยอมกิน
1: เขาเข้าใจว่ามีงบไปให้เขาแล้วต้องมีคนไปตรวจเขาถึงกล้ากินอ่ะต้องตรวจทานก่อนนะว่าทานเลย
0: กินเลย
1: ทานเลยไข่อะไรทุกวันเก็บเด็กทาน
0: เพราะสิ่งนี้เนี่ยคือเราให้เปล่าให้คุณเป็นต้นทุนถ้าคุณเห็นว่าคุณมีความพร้อมมันมีความพร้อมที่จะสามารถอะไรได้หรือถ้าคุณบังเอิญสามารถขยายพันธุ์ได้ก
1: ็
0: เอาเลยก็เป็นความยั่งยืน
1: ใช่นะ
0: คร
1: ับ
0: ฉะนั้นนี่ก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นำเรื่องของโภชนาการต้นทุนอาหารในโรงเรียนไปส่งต่อให้กับชุมชนให้ชุมชนสามารถมีต้นทุนทางด้านอาหารของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปไล่ซื้อนะครับ
1: ครับผม
0: ชีวิตครูนะครับไม่ใช่ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเดียวนะครับในฐานะที่เราเป็นครูชุมชนเคารพนับถือเราก็มอบความรู้นี้ให้กับชุมชนด้วย
1: ครับ
0: เรียกว่าสอนทั้งลูกสอนทั้งผู้ปกครองเลยทีเดียวนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ขอบคุณท่านผอ.มากครับผม
1: ครับผมครับยินดีครับ
0: เยี่ยมเลยครับสู้ๆ
1: คร
0: ับ
1: ผม
2: มาถึงตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องโภชนาการของน้องๆ นักเรียนนะครับแต่มีประโยชน์กระจายออกมาในหลายด้านมากกระจายไปถึงชุมชนชาวบ้านที่ได้รับความรู้และวิธีการต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพเป็นอะไรที่เอื้อถึงกันอย่างลงตัวเลยครับเพราะเป็นอาหารจานสุกไงครับที่ไม่ใช่แค่มีความสุขแค่ตอนได้กินเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสุขให้กับบริบทต่างๆโดยรอบอีกด้วยวันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าตอนหน้าผมจะพาไปดูโภชนาการที่สุดยอดแบบนี้ที่ไหนกันอีกพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ปัญหาของจริยธรรมนักการเมืองของไทยเนี่ยนะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่านักการเมืองไทยเวลานี้เนี่ยขาดความเป็นอิสระแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคการเมืองหรือพูดอีกในอย่างหนึ่งก็คือแทบจะเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จริยธรรมโดยปกติของนักการเมืองที่ว่าจะต้องมุ่งในการมองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดเพราะเนื่องจากว่านักการเมืองกลายเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองที่เราออกแบบว่าให้นักการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลายเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะ
1: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีวิสัยทัศน์นะคะว่าจะบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ก็จึงมีกิจกรรมทางวิชาการบ่อยครั้งนะคะในเป็น public lecture นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายให้สาธารณชนได้รับฟังก็มีหลายๆครั้งนะคะหลายๆภาควิชาก็ร่วมกันจัดขึ้นมา
2: โครงการ Public Lecture เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ในแต่ละครั้งเรามุ่งหมายให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษาตลอดจนถึงท่านผู้สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมแต่ว่ามีประเด็นก็คือว่าเราจะนำสถานการณ์สำคัญสำคัญในแต่ละช่วงออกมานำเสนอแต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของหลักจริยธรรมของคนของกลุ่มคนเป็นหลักครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับทางคณะนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ในเรื่องจริยศาสตร์นะฮะก็ที่จริงต้องบอกว่าประสบการณ์สำหรับของตัวเองเนี่ยอยู่ในการทำงานที่เป็นภาคสังคมด้านสาธารณประโยชน์มาตลอดตั้งแต่จบการศึกษามาที่จริงก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าชีวิตตัวเองจะเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของการเมืองเลยถ้าจะพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นชะตาชีวิตที่นำเส้นทางนี้มานี่ก็อาจจะว่าได้นะฮะดิฉันเองบอกว่าตัวเองจริงไม่ใช่นักการเมืองนะฮะดิฉันเองถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธที่มาทำงานการเมืองเราจะเห็นว่าคนนักศาสนศาสตร์ก็ตามหรือนักสังคมทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทำงานในเรื่องเหล่านี้ยังคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคิดกันว่าการเมืองนั้นมันเป็นวิชาชีพหนึ่งไหมถ้าหากการเมืองเป็นวิชาชีพหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีCode of Conductมันต้องมีจริยธรรมต้องมีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับที่สำคัญแต่ว่าในช่วง6ปีที่ฉันเรียนมาทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะคะเรียนเองก็แปลกใจว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพเดียวนะฮะที่ไม่มีจรรยาบรรณกำกับอย่างจริงจังแล้วก็ที่จริงรัฐธรรมนูญปี50นี้ให้ความสำคัญนะคะมาตรา270เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยมีทั้งเรื่องการทุจริตการประพฤติผิดต่อหน้าที่การประพฤติผิดต่อเรื่องของความยุติธรรมแล้วจุดที่สำคัญคือมีการเพิ่มขึ้นมาคือคนที่มีปัญหาในเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถนำไปสู่การถูกถอดถอนจากวุฒิสภาได้แต่ปรากฏว่าไปอยู่6ปีนั้นเราก็ยกตั้งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนะปรากฏว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากแม้แต่สว.กันเองก็บอกว่าแค่กฎหมายเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาจริยธรรมมาผูกเองอีกหรือเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกแบบนะฮะให้กำหนดหลักจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเถียงมัน2ปีนะฮะแล้วในที่สุดที่เขียนขึ้นมาก็มีแต่สิ่งที่ควรสิ่งที่จำต้องสิ่งที่น่าจะต้องทำอะไรจะมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่า มีความคลุมเครือเรียนเคยเสนอนะว่าถ้าถือหลักแบบพุทธเนี่ยง่ายๆเลยหลักถ้าเอาของพระมาใช้นะฮะมันมีตั้งแต่ปาจิตตีใช่ไหมฮะความผิดในระดับปาจิตตีในระดับสังฆาทิเศษในระดับปาราชิกซึ่งถ้าหากหรือถ้าเอาแบบพื้นฐานสุดคือโลกวัชชะคุณมีพฤติกรรมอะไรที่แบบโลกติเตียนเนี่ยถ้าทำซ้ำๆๆเนี่ยก็อาจจะถูกขอให้สึกออกไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นปาจิตตีคุณก็อาจจะมาขออภัยต่อคณะสงฆ์แล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่นะถ้าเป็นความผิดระดับสังฆาทิเศษคุณต้องไปอยู่กรรมแต่ถ้าเกิดคุณปาราชิกเนี่ย4เรื่องคุณต้องหมดจากความเป็นสงฆ์เลยดิฉันเคยเสนอนะตอนนั้นว่าเอ๊ะนักการเมืองเราก็ควรจะกำหนดนะความผิดแบบไหนเรียกว่าปาจิตตีในระดับปาจิตตีความผิดแบบไหนเป็นระดับสังฆาทิเศษความผิดแบบไหนเป็นระดับปาราชิกหรือไอ้ความผิดแบบไหนแบบโลกติเตียนเนี่ยก็อาจจะตักเตือนกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทำนะจนดิฉันพ้นมา6ปีเนี่ยยังไม่เคยเล่นงานหรือเอาผิดเพื่อนสมาชิกสว.ด้วยกันได้เลยเพราะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมีการร้องเรียนพอหมดวาระปุ๊บเรื่องก็จบนะหรือในขณะที่

่มีการร้องเรียนแล้วกรรมการก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นงานกันอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการเป็นนักการเมืองนะคะจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นที่จริงดิฉันไม่ใช่ชาวมหิดลแต่พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยเป็นบทหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยถือเป็นหลักปฏิบัติมานานมากแล้วก็เป็นบทที่ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องเตือนสติของคนทำงานทุกแขนงท่านบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นพระดำรัสที่ดีมากดิฉันเองถึงแม้จะเป็นชาวธรรมศาสตร์แต่ก็พยายามยึดถือบรมราโชวาทของท่านไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหมอดิฉันคิดว่าทุกวิชาชีพนะฮะถ้าเราได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเนี่ยลาภยศสรรเสริญเนี่ยจะมาเองไม่ใช่ทำเพื่อที่จะได้ลาภยศสรรเสริญนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ยิ่งคิดว่าสำคัญไม่ต่างจากวิชาชีพอื่นนะฮะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าวิชาชีพอื่นเนี่ยจะต้องร่ำเรียนกันนะฮะถ้าท่านจะเป็นแพทย์ท่านก็ต้องร่ำเรียนท่านเป็นวิศวกรท่านจะเป็นวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยท่านต้องร่ำเรียนแล้วก็มีจริยธรรมกำกับตลอดเวลาแต่นักการเมืองนี่จริงๆแล้วควรอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีจริยธรรมมากำกับวิชาชีพนะฮะแต่ปรากฏว่าในระบบการสอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์ก็ไม่มีระบบการที่จะสอนให้คนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองในตำแหน่งใดๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะแม้แต่คนยังมาเป็นส.ส.ส.ว.เนี่ยก็ล้วนแต่เข้าไปฝึกงานทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เราบอกว่านักการเมืองคือใครถ้าเราพูดโดยหลักที่เป็นไปในสังคมนะนักการเมืองคือคนที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ทรัพยากรให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติและจริยธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าคนเราพอเข้าไปสู่อำนาจแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบในการกำกับดูแลเนี่ยอำนาจมันก็จะทำให้เกิดการช่อชนและการทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะเนี่ยฮะอุดมคติการเมืองคือการใช้อำนาจเรื่องจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าที่จริงก็มีนักรัฐศาสตร์บางคนนะฮาโรลด์ รัสเวลล์เขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเรียกว่านโยบายสาธารณะมักจะอ้างนโยบายสาธารณะแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็นโยบายสาธารณะเนี่ยก็บางทีเราบอกว่าการเมืองเนี่ยนักการเมืองนักรัฐศาสตร์เขาบอกโอ้การเมืองคุณไม่ต้องไปพูดเรื่องอุดมคติมากมายถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยการเมืองคือมีอยู่ 3-4 คำ what when where how แล้วก็ how much ก็คือถามว่านะการเมืองคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าใครจะได้ผลประโยชน์อะไรเมื่อไรอย่างไรและเท่าไหร่ต้องบอกว่านโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการได้เสียของผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะท่านถ้าพูดง่ายๆในเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมีปัญหากับนโยบายสาธารณะบางอย่างเช่นนโยบายสาธารณะเรื่องจำนำข้าวเรื่องรถคันแรกเคยมีประชาชนตั้งคำถามไหมฮะว่าไอ้นโยบายสาธารณะพวกนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะไหมเพราะว่านโยบายสาธารณะมันควรจะเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จากภาษีของประชาชนทุกคนให้กับคนทุกคนแต่กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยใช้ประชานิยมเข้ามาหาเสียงแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือนโยบายสาธารณะเช่นรถคันแรกยังคิดว่าเราทำไมยอมจ่ายภาษี 100,000 ล้านบาทให้กับการส่งเสริมให้เอกชนแต่ละคนมีรถคันแรกมันถ้าแบบเอาเงินภาษี

0: 1แสนล้านไปสร้างรถไฟทางคู่หรือสาธารณูปโภคอื่นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะแต่ปรากฏว่ามารถคันแรกแล้วก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดตอนนี้รถก็ติดแล้วก็ตอนนี้คนก็ไม่มีเงินจะส่งปรากฏว่าส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ไปหมดนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนต้องเริ่มถามว่านักการเมืองเนี่ยควรมีสิทธิ์ไหมในการที่จะออกนโยบายสาธารณะอะไรก็ได้นะคะกรณีจำนำข้าวเป็นต้นนะเรียนชอบคำพูดของกำนันทรงกำนันทรงแกบอกว่าจะซื้อข้าวจะรับจำนำข้าวเนี่ยตันละ20,000หรือ30,000ก็ย่อมได้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของคุณแต่มันเป็นเงินของประชาชน60ล้านคนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเราส่วนใหญ่เราคิดว่าเราเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาแล้วเราก็ปล่อยเลยคิดว่าเป็นอำนาจของเขาอำนาจอธิปไตยมี3นาทีอ่ะคุณกาบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณไม่มีอำนาจอีกนะแล้วเขาจะกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรเป็นเรื่องของนักการเมืองนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกนำกลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าเป็นไปได้ไหมที่สมควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฮาโรลด์ รัสเวลล์แกพูดนะฮะว่านโยบายสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องการอ้างผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณคิดดูแค่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะส่วนต่างของจำนำข้าวประมาณตันละ 6,000 บาทเนี่ยมันถูกกระจายออกไปสู่เครือข่ายของนักการเมืองยังไงบ้างแล้วเครือข่ายนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนนะเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนำกลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียงเหมือนเงินนำไปสู่อำนาจอำนาจนำมาสู่เงินเพราะนั้นในระบบของนักการเมืองเหล่านี้ยังคิดว่าต้องตั้งคำถามนะฮะว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะมีเพียงเรื่องเดียวไหมว่าเอ้ยมาแล้วนักการเมืองทำอะไรก็ได้ทำประชานิยมก็ได้ในขณะที่ดิฉันคิดว่าท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะฮะซึ่งท่านเป็นรัฐบุตรอาวุโสสมัยที่ท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยท่านพูดว่าหลักประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยในความหมายของท่านเนี่ยยิ่งประกอบไปด้วย3เรื่องเรื่องที่1ก็คือโครงสร้างการเมืองส่วนบนซึ่งเราเรียกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งในสมัยแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราเข้าไปจับตรงประเด็นของโครงสร้างส่วนบนคือโครงสร้างทางการเมืองแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าโครงสร้างทางการเมืองตรงนี้จะต้องนำมาสู่การสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนล่างซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเส้าที่3ของระบบที่เราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าการประชาธิปไตยทางการเมืองต้องควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าหากราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยยังยากจนอยู่ไม่มีทางที่คนยากจนเหล่านั้นก็จะมาสนใจเรื่องการเมืองเพราะนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าเวลานี้เนี่ยพัฒนาการของบ้านเมืองมันสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วเวลานี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่ถูกแพร่ขยายมาในพวกเราในโลกที่3โลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยทุกประเทศก็เจอปัญหานะคะและอันนี้เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันแกจะเป็นสังคมนิยมนะคลาวส์ออฟเขาได้พูดเอาไว้ชัดเจนหลังยุคสงครามเย็นที่โลกตะวันตกนี้พยายามเผยแพร่ประชาธิปไตยไปยังประเทศต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันคือการสร้างระบบบางอย่างที่เหมือนกับอยู่ในระบบที่เป็น world order ของ ตะวันตกในการที่เขาจะเข้ามาควบคุมทุกอย่างได้ท่านจะเห็นนะฮะว่าการลบกันในอาหรับในหลายประเทศส่วนใหญ่แล้วถ้าอเมริกันเข้าไปเกี่ยวก็จะบอกว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยเข้าไปมีการเลือกตั้งมีอะไรนี่คือประชาธิปไตยในรูปแบบนะทีนี้อย่าง Klaus Off เนี่ยเขาวิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันคือการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนกับนักเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองเนี่ยที่เป็นนักเลือกตั้งเมื่อผนวกกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วเข้าสู่อำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้งเขาจะมีอำนาจที่เหนือกว่าพวกรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกเขาก็มองชาวตะวันตกด้วยกันว่าไอ้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคือกระบวนการยึดอำนาจระหว่างกลุ่มทุนนะฮะร่วมกับนักเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหมดส่วนพื้นที่ของภาคประชาชนนั้นน้อยมากไม่มีทางนะฮะที่คุณจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่ของตัวเองได้อย่างแท้จริงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี50ปี40เนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนจำนวนมากแต่ก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ผ่านระบบประชานิยมในการหาเสียงแล้วก็กลับเข้าสู่อำนาจตลอดเวลา
1: คือที่จริงต้องบอกว่าก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะคะในทุนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มทุนจะสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคแต่หลังจากปี2540นะคะการที่เราเปิดให้มีระบบปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาทำให้ในทุนซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเป็นเพียงผู้ให้ทุนกับพรรคการเมืองเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจแล้วก็ความเกรงอกเกรงใจแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนแต่พอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเปิดโอกาสที่จะทำให้กลุ่มทุนนั้นเข้ามาเล่นการเมืองโดยตรงเพราะฉะนั้นอันนี้จะหนักกว่านะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มทุนเนี่ยที่เขาเคยทำแต่ธุรกิจแต่ต้องอาศัยการเมืองมาเอื้ออำนวยธุรกิจของตัวเองพอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของรัฐธรรมนูญทำให้ในทุนนั้นสามารถเข้ามาเล่นการเมืองเองเพราะเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเองเนี่ยแนวทางที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำประโยชน์ให้เฉพาะกับกลุ่มทุนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเคยมีนักการเมืองอาชีพท่านหนึ่งนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่านักการเมืองอาชีพนั้นเนี่ยดีกว่านักการเมืองที่มาจากภาคธุรกิจเพราะว่าเวลาจะคอร์รัปชันก็แค่ตามน้ำ 3-5% มากกว่านั้นไม่กล้าทำแต่พอนักการเมืองมาจากระบบทุนมาจากกลุ่มธุรกิจคราวนี้เนี่ยเขาก็จะลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องถอนทุนให้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในสมัยหนึ่งเราก็ได้ยินมิสเตอร์ 20% แต่เวลานี้มัน 30% หรืออาจจะถึง 50%หรือในบางรายการเดี๋ยวคิดว่าอาจจะเกิน 50% ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่างบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งสมมุติว่า2 ล้านล้านนะฮะตัวเลขกลม2 ล้านล้านถ้าหากว่ามีการคอร์รัปชัน 30% มันคือ 600,000 ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ปริมาณของเม็ดเงินในงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ทุจริตเฉพาะในตัวงบประมาณเท่านั้นแต่ว่าทุจริตนั้นเนี่ยมันลามไปในสิ่งที่เราเรียกว่าการช่อราษฎร์บังหลวงเพราะว่ารัฐสามารถออกกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดของบ้านเมืองนั้นถูกมุ่งไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มทุนเป็นหลัก
0: โครงการ ไอ้ประชานิยมทั้งหลายที่เราเรียกว่านโยบายของรัฐเนี่ย

0: นโยบายสาธารณะเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายที่สามารถนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็นกระบวนการที่สร้างหัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยคือต้องบอกว่านักการเมืองเวลานี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เราเรียกว่าการจัดการแบบ MLM Multi Level Marketing ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนคือการไปเลือกตั้งโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือการคืนอำนาจให้กลับไปที่นักการเมืองอีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันเป็นสายพานที่แบบมันสั้นมากอ่ะคุณขึ้นมากาบัตรปุ๊บอำนาจกลับไปที่นักการเมืองทันทีแล้วกระบวนการของพรรคการเมืองเนี่ยขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะวางฐานพวกบรรดาหัวคะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้มี NGO ใหญ่ๆที่ทำงานร่วมกับดิฉันมาก่อนนะฮะเข้าไปอยู่ระวางแผนให้ NGO คนเหล่านี้นะที่ไปวางแผนให้เขาพูดยังไงทราบไหมฮะสมัยก่อนตอนที่เริ่มรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญปี40เป็นการเปิดช่องที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยมาจากนักธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยที่มันเป็นระบบเลือกตั้งแบบเขตเนี่ยกลุ่มทุนไม่สามารถลงมาแข่งกับนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เงินพรรคการเมืองทุกพรรคอ่ะไม่ว่าพรรคไหนที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทั้งนั้นแต่หลังจากปี40ที่เขาเปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมากลุ่มทุนสามารถเข้ามาลงขันเล่นการเมืองเองเลยเพราะฉะนั้นในตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้นักเขาเรียกว่าอะไรในทุนทั้งหลายที่เขารู้สึกว่าเมื่อก่อนต้องมาจ่ายเงินน่ะให้กับนักการเมืองบอกเฮ้ยไปจ่ายทำไมลงมาเล่นเองเลยดีกว่าพอลงมาเล่นเองเนี่ยการระดมทุนเนี่ยจากนักการเมืองอาชีพซึ่งนี่ฉันอยากจะเรียกว่าเหมือนกับร้านค้าแบบโชว์หวยมันกลายเป็นมินิมาร์ทกลายเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่คุณสามารถดึงสินค้าต่างๆเข้ามาอยู่ในแบรนด์ของคุณคือเมื่อก่อนต้องซื้อนักการเมืองเข้ามานะซื้อกัน 4-50 ล้านอ่ะเข้ามาอยู่ในค่ายของตัวเองเหมือนซื้อค่ายมวยซื้อนักมวยซื้อนักบอลเข้ามาอยู่ในค่ายตัวเองนักการเมืองก็เหมือนกันแต่นักการเมืองก็อาจจะแบบเล่นตัวได้ NGO ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยที่เข้าไปรับใช้ฝ่ายพรรคการเมืองเขาออกแบบว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยอย่าไปสนใจซื้อแต่นักการเมืองคุณจัดการเรื่องหัวคะแนนเลยเมื่อคุณมีหัวคะแนนแล้วเนี่ยเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณได้แน่นอนเพราะว่าอะไรฮะหัวคะแนนมันก็เหมือนกับระบบ MLM ฮะคุณไปดูไอ้พวกเครื่องสำอางที่มันขายตรงอ่ะมันก็พยายามหาผู้ขายเป็นทีมใช่ไหมฮะเมื่อผู้ขายคุมชาวบ้านเป็นกลุ่มๆเอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างอยากจะกู้เงินเท่าไหร่เอามาขอมีความเดือดร้อนอะไรบ้านมีใครตายมีใครแต่งงานไปถึงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบเกรงอกเกรงใจช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันนำมาสู่การเมืองระบบใหม่ซึ่งทำให้คุณเลือกตั้งคุณเป็นนักคณิตศาสตร์คุณคำนวณได้เลยนะเวลานี้เนี่ยการเมืองมันไม่ใช่ภาพสวยงามที่บอกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองคือการเลือกตั้งโดยที่ในที่สุดแล้วคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งมีอำนาจแล้วเนี่ยเข้ามาควบคุมทุกอย่างนะอย่างที่คาร์ล สออฟพูดเนี่ยยังคิดว่านี่เป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่ามันคือการจับมือร่วมกันระหว่างกลุ่มทุนและนักเลือกตั้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจเมื่อเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเร่งเรื่อง GDP อย่างเดียวนะที่จริงเนี่ย หลายคนก็พูดว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ใช่ระบบการเมืองที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุดแต่ว่าเวลานี้เนี่ยปัญหาทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะเกิดคล้ายๆกับเราก็ได้นะฮะยิ้นถามหน่อยในกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถคัดคนที่มีความสามารถมาไหมสมมุติว่าเราต้องการรองเท้าเรา เรารองเท้าเราสึกเราเสียมันพังเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขเราต้องไปหาใครฮะเราต้องไปหาช่างซ่อมรองเท้าใช่ไหมหรือถ้าหากว่าเราเป็นโรคหัวใจเราต้องการไปหาหมอเพื่อมารักษาเราเนี่ยเราต้องไปหาหมอที่โรคหัวใจว่าไอ้ใครที่เก่งที่สุดใช่ไหมแต่ท่านคิดว่าระบบเลือกตั้งสามารถหาช่างรองเท้าที่มีความสามารถหรือช่างหรือหมอผ่าตัดหัวใจให้กับท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะได้คนที่มีความสามารถจริงๆในเรื่องที่เราต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดไปถึงว่าคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะฮะคุณมีความสามารถในเรื่องนั้นหรือเปล่านักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาในระบบปาร์ตี้ลิสต์ท่านมองกวาดสายตาไปดูแล้วท่านคิดว่าคนพวกนั้นมีความสามารถไหมเนี่ยสมมุติว่าเราถ้าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเราไปหาหมอเราเลือกตั้งไอ้พวกนี้เข้ามานี่เราจะไว้ใจให้มันผ่าตัดไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนจะบอกว่าโอ้ยรสนานี่มันแบบต่อต้านการเลือกตั้งเหรอมันไม่ได้ต่อต้านจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งนี่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถกันกรองอย่าไปเรียกว่าเพียงแค่คนดีนะคนที่มีความสามารถเหมาะหรือถนัดกับการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ได้เลยจริงๆระบบเลือกตั้งเขาออกแบบนะคือหนึ่งส.ส.เขตก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับประชาชนเลือกเข้ามาแต่เขาก็เห็นว่าส.ส.เขตที่เลือกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสามารถพอเขาก็เปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คุณมีโอกาสไปคัดคนที่มีความสามารถแต่ถ้าลงไปเลือกตั้งอาจจะแพ้แต่เป็นคนมีความสามารถที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบเหมือนสวฮะที่เขามีสวเลือกตั้งกับสวสรรหาสวเลือกตั้งก็อาจจะเลือกจากประชาชนแต่ว่าเมื่อเลือกจากประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมีสวสรรหาอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกมาจากวิชาชีพต่างๆเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะกับการที่จะมาทำงานในสิ่งที่จำเป็นแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสวสสอะไรนะฮะสสนี่หนักหน่อยนะพวกปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นการตอบแทนทางการเมืองหรือใครลงขันในทุนคนไหนลงขันเยอะก็เข้ามาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเสียขายแก๊สเสียขายรถยนต์เสียอะไรทั้งหลายเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหมดเลยเราก็สงสัยว่าไอ้เสียพวกนี้มันบริหารบ้านเมืองเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็กลับมาเรื่องจริยธรรมนะฮะว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามองเห็นแก่เรื่องของส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่แบบเหมาะกับงานแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าโอ้โหกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันได้แต่คนต้องมีเงินอะเข้ามาคนดีก็ไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากเข้ามายุ่งเข้ามาก็ไม่ได้คนมีความสามารถอย่างบอกหมอโรคหัวใจอาจจะเข้ามาสมัครแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกได้นะทั้งที่โรคหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอรักษาโรคหัวใจก็อาจจะมีหมอรักษาโรคหัวใจเข้ามาสมัครเลือกตั้งแต่ถ้าเงินน้อยคุณก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบกระบวนการเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่สามารถกันกรองคนที่มีความจำเป็นหรือเหมาะกับการงานนั้นเข้ามาสู่ระบบได้นะนี่คือสิ่งที่ดิฉันเห็น
1: กกต.นั้นเนี่ยเป็นด่านแรกในการกันกรองคนดีให้เข้าสู่การเมืองนะคะแต่ว่าปรากฏว่ากกต.นั้นเนี่ยแม้แต่คนที่เลือกตั้งเนี่ยบางทีประชาชนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปว่ามีประวัติอะไรบ้างอย่างไรเพราะการที่เราจะใช้กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าเป็นเรื่องที่กกต.เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นให้สมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะฮะที่ว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราคงไม่สามารถที่จะไปกำจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคมแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการกั่นกรองให้มีคนดีเข้าไปสู่การบริหารบ้านเมือง แล้วก็สกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสู่อำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได้แล้วยังคิดว่าบทบาทอันนี้เนี่ยต้องผลักดันให้กกต.เนี่ยมีกระบวนการในการสรรหาหรือในกระบวนการในการเลือกตั้งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักนักการเมืองดีขึ้นยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปค่ะคือดิฉันคิดว่าจริงๆแล้ว

0: หวังดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ให้มันสลายตัวกลับไปเนี่ยการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็การปรับปรุงตัวเองนั้นเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้นักการเมืองนั้นมีจริยธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นอย่างที่ยินบอกว่าสมมุติเรามีต้นไม้ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าต้นไม้นั้นเราไปใส่ไว้ในตู้ที่ไม่มีอากาศไม่มีแสงสว่างไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำเนี่ยต่อให้ต้นไม้ดีขนาดไหนก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราได้นักการเมืองที่ดีมันก็ต้องมีระบบที่ดีที่จะทำให้คนดีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตได้อากาศได้แสงได้น้ำปุ๋ยต่างๆที่ทำให้เติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือนักการเมืองกับสิ่งแวดล้อมคือประชาชนและระบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันค่ะ
1: ลองดูวันนี้นะสมัยนั้นเองเขียนบทความประชาธิปไตย2นิ้วนี่เป็นการประชุมแก้รัฐธรรมนูญนะท่านเห็นไหมชู2นิ้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันชู2นิ้วทำไมปกติเนี่ยในช่องกดคะแนนนะช่องที่1ใช่มั้ยคือช่องแสดงตนช่องที่2เห็นด้วยช่องที่3ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักปี55นะฮะตอนนั้นมีสวผู้สสผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสสใหม่ปรากฏว่าโหวตงดออกเสียงใน อะไรสักเรื่องหนึ่งนะฮะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะออกมาแถลงข่าวร้องห่มร้องไห้ว่ากดผิดค่ะคืออะไรกดผิดบอกโอ๊ยมันเรื่องสำคัญขนาดนั้นเลยนะขนาดออกมาแถลงว่าที่ไม่กดเห็นด้วยแล้วไปกดงดออกเสียงเนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะสับสนกดผิดหลังจากนั้นปรากฏการชู2นิ้วนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทั้งหลายที่ยังอ่อนหัดจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากกดออดปุ๊บเข้าไปดูสัญญาณนิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วดูเนี่ยเขาชู2นิ้วนะเดินแบบโอ้โหแบบนี้คิดว่าอย่างกับประมูลอะไรสักอย่างเดินแกไม่สนใจอะไรเลยนะตาหลังแกเห็นว่าดิฉันแอบถ่ายรูปอยู่เรื่อยอ่ะตาหลังแกก็จะชู2นิ้ว3นิ้วคือชูเร็วๆเพื่อให้ถ่ายไม่ทันเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองในสภาเนี่ยฟังไม่ต้องฟังอะไรเลยเวลาเขาอภิปรายกันโอ้โหจะเป็นจะตายไม่ฟังนะอยู่ข้างนอกกินกาแฟนั่งคุยกันใช่ไหมเสร็จพอกดออดลงคะแนนปุ๊บเข้ามาดูนิ้วอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นภาพเสียบบัตรแทนกันตอนที่ดิฉันพูดเรื่องเสียบบัตรแทนกันโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนั้นยังไม่มีภาพชัดเจนขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบมาแล้วนะตั้งกรรมการสอบ2ปีแล้วมั้งแล้วก็เงียบหายไปเลยจนตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเลยอะชัดเจนไหมอันนี้คือตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันเองก็ได้ความรู้จากอิตาคุเนียนะมันเสียบบัตรมีทั้ง 3-4 ใบอ่ะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าช่องเสียบบัตร1อันเนี่ยสามารถเสียบแล้วดึงออกเสียบใบใหม่ดึงออกเสียบใบใหม่ได้แต่ปรากฏว่าลายเนี้ยทำให้เห็นวิธีการนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะที่จริงระยะเวลาที่เขาคลิปอันเนี้ยมัน1นาที17วินาที1นาที17วินาทีเนี่ยขอแจมนิดนึงเรื่องพลังงานนะฮะตอนที่เขาขายหุ้นปตท.เนี่ยเขาใช้เวลา1นาที17วินาทีนะคะขายหุ้นหมดเลยนะฮะเท่ากับเวลาที่อีตาคนนี้มันกดบัตรเนี่ยนะฮะ1นาที17วินาทีท่านลองดูนะฮะว่าชาวบ้านที่เขามายืนเข้าคิวกันตั้งแต่ตี5ตี4เนี่ยเพื่อจะซื้อหุ้นปตท.ตอนที่เปิด IPO เนี่ยปรากฏว่า1นาที17วินาทีก็บอกขายหมดแล้วชาวบ้านไม่มีใครได้นะคะมีแต่นักการเมืองได้หมดนักการเมืองได้หุ้นอุปการะคุณไปเป็นล้านๆหุ้นนะคะนี่ตอนนี้ยุคนั้นที่ฉันพูดเรื่องการกดบัตรแทนกันแล้วก็ประธานรัฐสภาตั้งกรรมการสอบจนดิฉันออกมาแล้วยังสอบไม่เสร็จเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ภาพมันก็ชัดเจนจนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การแก้ไข รัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสวเนี่ยเป็นอัน

เป็นโมฆะไปนะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาพูดว่าไงซาแมนเขาบอกว่าโอ้คนที่กดบัตรแทนกันแค่สี่ห้าใบเองแต่คนที่ลงคะแนนเห็นด้วยเนี่ยมันต้อง300กว่าไอ้สี่ห้าใบก็เอาออกไปสิอย่าไปนับยังไงก็ชนะอยู่แล้วถามท่านคณาจารย์หน่อยนะท่านนักศึกษาในห้องที่มีการโกงข้อสอบเนี่ยท่านจะบอกว่าเอ้ยสองสามคนออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะยกเลิกไอ้ข้อสอบชุดนั้นเลยใช่ไหมสมมติบอกข้อสอบรั่วออกมาหรือมีการโกงข้อสอบปุ๊บเนี่ยมันต้องยกเลิกใช่ไหมแต่นักการเมืองพวกนี้เขาพูดบอกว่าอุ้ยยกเลิกได้ยังไงไม่เป็นธรรมเลยใช่ไหมเขากดบัตรแค่สี่ห้าใบก็ตัดออกไปสี่สี่ห้าคนอะแล้วก็พอบอกว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเขาบอกก็ให้รับผิดชอบตัวเองไปเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุนเวลานี้มันมาครอบงำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งครอบงำบรรดาผู้แทนสวเองก็ถูกกล่าวหานะว่าเวลาที่โหวตเวิร์ดอะไรเนี่ยน่าจะมีการจ่ายเงินเป็นรายครั้งหรือรายประจำทีนี้เราจะเห็นเลยว่าในเวลานี้เนี่ยในกระบวนการอำนาจที่เราแบ่ง3อำนาจเพื่อให้ถ่วงดุลกันตั้งแต่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติมันรวมเป็น1เกือบจะหมดนะมันเหลือสวอยู่ติ่งนึงอ่ะจำนวน1เท่านั้นเองที่ยังไม่ถูกครอบงำนะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ส่วนนี้เนี่ยมันก็รวบอำนาจเวลาผ่านกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของทุนน่ะใช่ไหมฮะเวลาคุณจะออกนโยบายสาธารณะคุณยิ่งไปทำอะไรได้ลำบากมากเลยนะเวลาที่จะควบคุมงบประมาณตัวนี้อะไรโอ้โหไม่มีเหลือฮะสองส่วนนี้เนี่ยหมดละนะเวลานี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยมีเอาไว้ประดับนะแล้วก็ถ้าหากว่ายุ่งมากนักก็ไม่ให้อภิปรายนะเช่นอภิปรายพอวิธีการก็คือคนหนึ่งเสนอขอปิดอภิปรายอีกฝ่ายหนึ่งจะช่วยกันหน่อยนึงก็ขอเสนอให้อภิปรายต่อเสร็จแล้วก็โหวตพอโหวตปุ๊บเสียงข้างมากชนะทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะลีดไปทุกอย่างเลยคุณอยากจะได้อะไรได้หมดอ่ะเพราะนั้นคณิตศาสตร์มันเริ่มมาตั้งแต่การเลือกตั้งอ่ะคุณต้องการเสียงข้างมากคุณให้ได้300หรือ400เสียงแล้วก็รวมวุฒิสภาอีกสักส่วนหนึ่งเนี่ยแค่นี้เนี่ยคุณก็คุมอำนาจสภานิติบัญญัติได้ทั้งหมดแล้วก็อำนาจรัฐก็อยู่ในมืออยู่แล้วเพราะนั้นจะเหลืออะไรเหลือองค์กรอิสระเวลานี้องค์กรอิสระทั้งหลายต้องทำงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลพวกนี้ก็จะถูกดิสเครดิตท่านเห็นไหมฮะนักการเมืองมาดิสเครดิตตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้คือการทำลายกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งคือการทำลายหลักการของประชาธิปไตยหรือรากฐานประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละพอเวลาที่คุณทำอะไรที่มันเกินจากจุดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะตีกลับมานะไอ้การทำเอกสารปลอมการกดบัตรแทนการส่งสัญญาณโหวตแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตอนที่ผ่านกฎหมายเนียโทษกรรมสุดซอยโน่นตอนเท่าไหร่ตีประมาณตีสี่อ่ะตีสี่ยี่สิบห้านาทีอ่ะมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกโจรปล้นบ้านอ่ะตอนกำลังหลับสนิทพอดีเลยมามุ้งขยันเลยกันนักหนาเนี่ยยาววิกาเลยอ่ะตื่นขึ้นมาปุ๊บเป็นถูกปล้นซะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะถึงได้ลุกขึ้นมาต่อต้านกันแล้วก็ไอ้เรื่องปิดโอกาสเสียงข้างน้อยนี่ก็เป็นความที่เขาคิดว่าเสียงข้างน้อยไม่มีอำนาจทำอะไรได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดการมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แม้จะเป็นทางที่เล็กมากเพราะนั้นเวลานี้สิ่งที่เขาดิสเครดิตก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกสมคบคิดกันนะสมคบคิดแล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นการพยายามทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาซึ่งเราบอกว่าประชาชนเลือกมาก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะมาคอร์รัปชันได้คุณก็ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายแต่พวกนี้ก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมมีแต่พรรคเขาที่จะโดนยุบพรรคโดนเล่นงานโดนตลอดเวลาเยนิงเคยคุยกับพรรคพวกบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากไอ้คนที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอ่ะ

ไอ้เด็กไอ้ผู้ชายที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องฆ่าเด็กอะติดคุกไปแล้วออกมามันก็ทำอีกติดคุกไปแล้วออกมาก็ทำอีกถ้าไอ้คนนั้นมันมีอำนาจมันมาเป็นนักการเมืองมันคงพูดแบบนี้นะมันจะมาจับแต่ฉันเนี่ยทำไมถึงไม่จับคนอื่นมั่งแต่แทนที่จะดูว่าก็คุณทำซ้ำซากอะตลอดเวลาเห็นไหมคุณทำซ้ำซากแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนอะเห็นไหมเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมันกลายเป็นเพียงพนักงานบริษัทของพรรคการเมืองเท่านั้นนะการใช้อำนาจเสียงข้างมากอย่างน้อยเนี่ยนะสี่กฎหมาย4ฉบับนะที่ทำให้คนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาจากไอ้ที่จริงเนี่ยจุดที่เขาตื่นตัวคือไอ้ร่างพรบ.นิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมเนี่ยขึ้นต้นมาครั้งแรกเพียงแค่ยกเลิกการเอาผิดของคนที่เข้ามาชุมนุมแต่พอมาอยู่ในชั้นกรรมาธิการแก้ไขแปรยัตติโอ้โหเปลี่ยนซะจนแบบครอบคุมระยะเวลาตั้งแต่ปี2547จนถึง2556นี่บอกโอ้โหกี่ปีเนี่ย9ปี10ปีมันมีเนียโทษกรรมอะไรที่มันครอบคุมช่วงเวลายาวนานขนาดนี้คือคนเหล่านี้พอเวลามีอำนาจแล้วมันเหิมเกริมนะมันเกิดความรู้สึกว่าแล้วจะทำอะไรฉันก็ผ่านมาเรียบร้อยถูกต้องสสยกมือทุกคนแล้วมีอะไรไหมดิฉันคิดว่ากรณีร่างพรบ.เนียโทษกรรมนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประชาชนลุกขึ้นมาใช้เสียงทางตรงของตัวเองรับไม่ได้กับพรบ.ฉบับนี้จนในที่สุดสว.นะฮะต้องพลิกลำไม่รับเป็นเอกฉันท์143คะแนนต่อ0น่ะซึ่งใน6ปีไม่เคยมีเลยที่มีการลงมติแบบเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้นะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยสว.ที่ยอมพลิกลำเนี่ยเผลอๆก็คงจะเป็นนายใหญ่เขาพลิกลำยอมให้ถอยอะถ้านายใหญ่เขาไม่ยอมให้ถอยเนี่ยนะมันคงไม่ถอยหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้จากจุดนั้นน่ะที่เรียนคิดว่ามันเป็นจุดของการเสียศูนย์แล้วมันก็ถอยล่นมาทุกอย่างตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาสว.นะฮะซึ่งที่จริงถ้าดิฉันไม่ร่วมไปฟ้องด้วยนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มสว.เลือกตั้ง3คนที่ไปฟ้องเพิกถอนไอการแก้ไขที่มาสว.ซึ่งหลายคนเพื่อนสว.เลือกตั้งก็ถามเฮ้ยไปฟ้องทำไมขัดขวางทำไมตัวเองจะได้ประโยชน์อ่ะใช่ไหมถ้าเกิดว่าแก้ไขได้พวกเราก็สามารถลงเลือกตั้งได้อีกโดยไม่ต้องเว้นวรรคดิฉันบอกว่าเฮ้ยพวกคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าไอ้หลักจริยธรรมเนี่ยการทำงานโดยปราศจากการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งนะแต่ปรากฏว่านักการเมืองไม่สนใจหรอกใช่ไหมเมื่อเขาไม่สนใจเนี่ยเวลานี้เนี่ยจึงถูกลงโทษแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อไปดูโพลของประชาชนที่ตอบคำถามว่าสิ่งที่ต้องการปฏิรูปเร่งด่วนคืออะไรคือจริยธรรมนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมว่าจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยจะทำอย่างไรนิ้งคิดว่าสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยนะเราถูกสั่งสอนมาตลอดว่าเฮ้ยเป็นมนุษย์มันต้องมีฮิริโอตปะใช่ไหมแล้วฮิริโอตปะเนี่ยเขาถือว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเป็นธรรมะที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวายนะซึ่งเวลานี้เนี่ยนักการเมืองไม่มีนักการเมืองไม่ได้สนใจฮิริโอตปะเพราะนั้นนิ้งคิดว่ามันจะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนในส่วนของประชาชนอย่างจริงจังนะคะในการที่จะทำให้นักการเมืองเราเนี่ยเกิดฮิริโอตปะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ยังคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการตรวจสอบนักการเมืองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือให้ทำให้เขามีจริยธรรมมากขึ้นนั้นเนี่ยต้องทำให้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สว่างคุณต้องฉายสปอตไลท์ไปที่เขาตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เขาไปอยู่ในความมืดใช่ไหมพวกนี้เวลาเข้าสภาอยู่ในความมืดนะดิฉันเองเคยเสนอตอนเข้ามาในวุฒิสภาว่าขอให้ทำโปรไฟล์ของนักการเมืองแต่ละคนเอาเฉพาะสว.ก่อน

ก็ได้โดยเริ่มต้นจากการที่ขั้นพื้นฐานสุด1คุณเข้าประชุมเท่าไหร่คุณลงมติเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านทราบมั้ยกรรมาธิการ22คณะเห็นด้วยดิฉันแค่4คณะอีกที่เหลืออีก10กว่าคณะไม่เห็นด้วยนี่หมออ้าวในเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนน่ะเราต้อง address ต่อปวงชนที่เขาเป็นคนเลือกเราทำไมเราไม่ให้เขารู้แม้แต่งานพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยคุณน่ะเข้ามาประชุมกี่ครั้งแล้วคุณลงมติเท่าไหร่เพราะมีนักธุรกิจเยอะที่เข้ามาเป็นสสสวนะฮะเข้ามาแล้วเซ็นชื่อเสร็จหายไปเลยบางคนไม่เคยมาลงมติเลยยังคิดว่าเอ้ยเขาเอาคุณมาเนี่ยจ่ายเงินเดือนจ่ายสิทธิประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการมาให้คุณมาเขียนลายเซ็นว่าคุณเข้าประชุมเขาต้องการความคิดความเห็นของคุณเขาต้องการคอนทริบิวชั่นของคุณน่ะที่เป็นรูปธรรมซึ่งถ้าทำสิ่งนี้เราสามารถทำได้ในระดับเรียลไทม์เพราะว่าเวลาที่คุณโหวตใครโหวตอะไรปุ๊บขึ้นเลยทำไมคุณไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้แล้วไม่ใช่เปิดเผยเป็นเรื่องคุณทำมาเลยในกอนางสาวขอนางสาวงอใช่ไหมออกมาเลยเข้าประชุมเท่าไหร่ลงมติเท่าไหร่ลงมติเรื่องอะไรแล้วก็ควรจะลงลึกไปเรื่อยๆในการที่จะรู้ว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าแม้แต่การเดินทางจากต่างจังหวัดมาพวกเราก็นั่งรถไฟเครื่องบินฟรีหมดนะแต่เราเคยรู้ไหมไม่เคยตรวจเลยว่าไอ้นักการเมืองจังหวัดนั้นเดินทางมาแล้วมาเข้าประชุมหรือเปล่ามาลงมติหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสสบุญยอดเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่าสจังหวัดหนึ่งเดินทางโดยเครื่องบินใน1ปี 600,000 บาทก็คนก็ด่าอย่างว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอามาต่ออีกนิดนึงอ่ะเข้าใช้เงินเดินทางด้วยเครื่องบิน 600,000 บาทแล้วประชุมกี่ครั้งลงมติกี่ครั้งลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรบ้างนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยดร.ประภาสปิ่นตบแต่งแกเคยทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งในช่วง10ปีของการออกกฎหมายในสภานิติบัญญัติเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ปี 35 ถึง 45 หรืออะไรเนี่ยนะพบว่ามีกฎหมายเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนกฎหมายที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประชาชนเลยเป็นเรื่องอย่างอื่นหมดน่ะซึ่งนี้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิจัยที่มันสถาบันทั้งหลายควรจะต้องทำนะฮะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรกันบ้างหรือมีเรื่องนึงตอนที่ดิฉันเข้าไปครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็เข้าไปอยู่ในไอ้กรรมาธิการที่ทำเรื่องงบประมาณด้วยแต่ละปีเนี่ยปรากฏจุดที่ดิฉันเห็นนี่ตกใจมากข้อหนึ่งคือรายรับที่เข้ามาปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยรายรับสมมุติว่าอย่างปี557เนี่ยงบประมาณแผ่นดิน 2.4 ล้านล้านเขาก็จะมีเงินจากการเก็บภาษีทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านส่วนอีก 400,000 ล้านก็กู้ใช่ไหมฮะดิฉันดูตัวเลขทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบทั้งพลังงานแร่ป่าไม้ทุกชนิดเลยนะฮะท่านทราบไหมว่ามันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของภาษีที่รัฐเอามาใช้มันมีสัดส่วนแค่ 2.5% หมายถึงใน100บาทที่รัฐบาลเก็บจากภาษีทั้งระบบมีภาษีจากทรัพยากรเพียง2.50 บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ดิฉันบอกเฮ้ยนี่ไงนี่คือความเหลื่อมล้ำไงนี่คือการผ่องถ่ายทรัพยากรเนี่ยออกไปในมูลค่าที่ต่ำมากแล้วสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ดิฉันบอกว่าการปฏิรูปถ้าจะให้ได้ผลนะฮะเวลานี้คุณต้องกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจได้เนี่ยบ้านเมืองมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายมันควรจะต้องกลับมาเป็นต้นทุนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศแต่ถูกผ่องถ่ายไปให้กับคนส่วนน้อยเพื่อสร้างความร่ำรวยแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหนิงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็น

0: เรื่องที่เป็นโจทย์ที่ยากในการที่จะคิดต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ยิ่งคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันยังแก้ไขได้
1: ยิ่งคิดว่าไอ้เรื่องการปฏิรูปนักการเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไปดูโพยนะคะในช่วงระยะหลังๆเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการปฏิรูปมากที่สุดคือจริยธรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคิดว่าถ้าหากประชาชนตื่นรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ผลักดันการปฏิรูปอย่างจริงจังมันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะว่าในต่างประเทศเขาพูดกันนะฮะว่าประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการให้นักการเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมเราต้องออกแบบวิธีการที่ทำให้นักการเมืองเหล่านั้นอยู่ในที่สว่างเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในที่สว่างเนี่ยคุณจะทำตัวที่แบบไม่เรียบร้อยเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสายตาเขาจับจ้องคุณอยู่เพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าการออกแบบสิ่งต่างๆที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้สายตาหรือสปอตไลท์ของสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้นักการเมืองนั้นกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่มีจริยธรรมมากขึ้นค่ะ
2: การที่ได้รับฟังวันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนและการวิจัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองในปัจจุบันซึ่งถ้ารับฟังเสร็จแล้วก็ตีความในมุมของผมก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมิดเหลือเกินสำหรับวิธีการใดที่จะทำให้นักการเมืองประเทศไทยของเราเนี่ยมีจริยธรรมให้สูงขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเมื่อเราเดินไปในอุโมงค์มืดๆเราก็ต้องมีหวังว่าในอนาคตก็อาจจะเจอแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้ครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของการบรรยายเรื่องประสบการณ์สว.ของข้าพเจ้ากับปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทยได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-60หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จากที่เราเห็นกันมาตลอดเลยเนี่ยหม้อแกงเนี่ยก็จะขายในถาดอลูมิเนียมใช่ไหมคะเราก็เอามาเปลี่ยนใหม่ให้เขากลายเป็นขนมฝรั่งขนมเมืองนอกมากขึ้นนะคะสามารถจัดในโต๊ะของไฟไดนิ่งจัดเป็นไฮทีได้ด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับตัวขนมหม้อแกงธรรมดาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

0: บอกว่าจะพาไปดูอะไรสวยๆ
1: อ่ะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไป
2: ก่อนอื่นสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: น้อยครับ
0: น้องคนดีค่ะ
2: เป็นไงคนดีใบนี้ใบอะไรรู้จักไหมเนี่ย
0: ไม่รู้
2: อันนี้มันเป็นใบไม้จากต้นหูกวาง
0: จากต้นหูกวางค่ะแล้วมันมีประโยชน์อะไรฮะไหนหมอบอกว่าจะพาหนูไปดูอะไรสวยๆ
2: ใบไม้ใบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับปลาชนิดหนึ่งซึ่งคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดู
0: ปลาชนิดหนึ่ง
2: อยากรู้ไหมว่ามันปลาอะไร
0: หนูอยากรู้ละค่ะหน้าตามันต้องสวยมากแน่เลย
2: แน่นอนที่สุดมันเป็นหน้าที่ของเราไงที่ต้องสร้างความแปลกใจให้ท่านผู้ชมจะบอกตอนนี้ก็ไกลอยู่ใช่ไหมเพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
3: Animal Speak
2: สวัสดีครับน้องคนดีครับนี่คุณลุงอาแล้วก็คนนี้คุณหมอส้มโอคุณหมอส้มโอเนี่ยเป็นผู้ที่จะให้คำตอบเราเกี่ยวกับปลาสวยงามคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องปลาหมอไม่ได้โกหกคนดีด้วยจะพามาดูปลาสวยๆ
0: หมออ้อยตอนแรกหมออ้อยบอกว่าจะพามาดูปลาสวยๆแล้วทำไมต้องให้หนูเก็บใบไม้แบบนี้ด้วย
2: เคล็ดลับปลาสวยมันอยู่ที่ใบนี้
0: อ้าว
2: ไม่เชื่อถามคุณลุงดูดีกว่าอันนี้ใบอะไรน้องคนดีรู้ยังใบอะไร
4: คือมันเขาเรียกว่าใบหูฟางนะ
2: ใบหูฟาง
4: อันนี้ใบแห้งๆกรอบๆเนี่ยเขาสำหรับใส่น้ำสำหรับให้ประกัดคือป้องกันโรคเพราะอันนี้จะมีสารเทนนินอยู่ในเป็นยารักษาโรคนะใส่แล้วก็จะอยู่ได้หลายวันปลาประกัดก็จะแข็งแรงไม่เป็นโรคง่ายนะ
2: เป็นเพราะอะไร
1: อ๋อสมอง
5: ค่ะในใบหูกวางนะคะก็คือเขาทุกอย่างที่คุณบอกก็คือจะมีสารเทนนินอยู่นะคะแล้วซึ่งแล้วก็จะมีพวกกรดต่างๆซึ่งจะทำให้เวลาไปแช่ในตู้ประกัดเนี่ยจะช่วยมีการในยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียค่ะหรือว่าพวกโปรโตโซต่างๆก็คือจะช่วยทำให้เขามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นได
2: ้เป็นการรักษาโดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
5: ใช่ค่ะลดการใช้สารเคมีค
0: ่
5: ะ
0: ดีจังเลย
2: เก็บไว้เอาไปหมักตอนกลางคืนเวลาอาบน้ำนะ
4: เริ่มจากประกัดตัวที่ต้นกำเนิดประกัดทองที่ทำจากที่ฟาร์มเนี่ยนะคือตัวเนี้ยพระเอกของเรื่อง
2: อ๋อนี่คือพระเอกเลยฮะไม่เคยที่อื่นเลยนะครับ
4: ไม่มีที่อื่นฮะเราเป็นคนเริ่มต้นทำ
2: เขาเรียกสีอะไรนะฮะ
4: ทองนะ

0: กัดทองก็เรียกปลากัดทองคือพ่อพันจากพวกปลาป่าปลากัดป่าใต้หรือป่าอีสานอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ แล้วก็มาเหมือนกับผสมสีเนี่ยคือพัฒนาสีพัฒนาเก็บให้เกิดความเงางาม
1: จากตัวที่ไม่สวยให้กลายเป็นตัวสวย
0: ใช่สมัยโบราณปลาจะไม่สวย
2: ทำไมคุณลุงถึงได้มาสะสมปลากัดเยอะขนาดนี้คะ
0: ก็ชอบใจรักเราใจรักแล้วก็ทำเรื่อยๆนะ
1: นี่ก็จะมีใบอยู
0: ่แม้จะอันนี้จะมีบักหูฟังแล้วคือจะอยู่ได้เป็นเดือนปกติถ้าปลาจะอยู่น้ำใสเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน3วันเดี๋ยวก็จะเป็นโรคจุดขาวมั่งหรือเป็นโรคสนิมมั่งนะ
2: อุ้ยหมออ้อยคะหนูเห็นตู้ปลาเนี่ยค่ะแล้วหนูอยากทำมากเลยอ่ะ
1: ทำอะไรฮะ
2: ทำตู
3: ้มีให้จัดตู
0: ้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะฮะ
1: อันนี้เขามีต้องเตรียมอุปกรณ์
0: ต้องเตรียมอุปกรณ์คือมีตู้สัก12นิ้ว14นิ้วก็ได้นะที่เป็นฟางหน่อยนะแล้วก็เตรียมน้ำสักครึ่งตู้อย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาสาหร่ายใส่นะจะกินก็บอกกิน
2: สาหร่ายนี่มันช่วยอะไรนะคะ
4: ให้ม
2: ัน
4: เป็นธรรมชาติ
0: ให้เป็นธรรมชาติแล้วก็เอาหูฟางมาฉีกใส่ใบหนึ่งปั้มไปนั่นแหละทีนี้ก็ใส่ปลาไปแล้วเดี๋ยวปลาก็จะมาก่อวอใต้หูฟางเนี่ยนะใส่ปลาใส่เกลือไปด้วยใส่เกลือ
1: เกลือนี่
0: เกลือสัก
1: ใส่เพื่ออะไร
0: น
1: ิ
0: ดหน่อยลอยนิดตักนิด
5: ก็คือเกลือนะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยที่ว่าเรื่องพวกคลายเครียดของปลาด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเหมือนปรับสมดุลในร่างกายของเขาอะค่ะ
0: พอ
5: แล้วก็อาจจะมีฤทธิ์พวกช่วยให้ทำให้ยับยั้งพวกการเจริญเติบโตของพวกปรสิตหรือแบคทีเรียได้ถ้าเป็นเกลือที่เหมาะสมคือต้องพยายามหาที่เป็นที่ไม่มีส่วนผสมของไอโอดีนะคะเพราะว่าไอโอดีเนี่ยอาจจะทำให้เขาแบบระคายเคืองหรือเป็นพิษต่อปลาได้
2: คุณลุงพูดเมื่อกี้นี้ค่ะที่ว่าวอร์ดค่ะมันคือนี่ปะคะน้ำลายมันปะคะ
0: ใช่ถูกต้องเขาจะคายน้ำลายเป็นฟองเป็นบ้านสร้างบ้านก็เรียกปลูกบ้านเขาจะเข้ามาล่อตัวเมียเข้าไปอยู่ใต้นี่แล้วเดี๋ยว 2-3 ชั่วโมงก็จะสร้างวอร์ดตัวเมียธรรมชาติเลยจะมีไข่ทุกตัวปลาตัวเมียเราจะลงเพาะตอนเย็นๆช่วงเย็นนะสัก 4-5 โมงเดี๋ยวตอนเช้าเขาก็จะรัดกันประมาณ 9 โมง 10 โมงเขาจะรัดจะไปถึงตอนบ่ายๆถึง
1: คร
0: ับ เขาถึงจะหมดไข่แล้วตอนเย็นค่อยเอาตัวเมียออกแล้วก็ให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไป
2: ตัวผู้เลี้ยงลูกเหรอคะ
0: ตัวผู้เลี้ยงลูกฮะต้องตัวเมียออกเพราะตัวเมียเลี้ยงไม่เป็นตัวเมียเดี๋ยวจะกินลูกหมดลำคาลูก
1: ตัวผู้เขาจะบีบรัดตัวเมียเพื่อรีดไข่ออกใช่ไหม
5: ครับใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีการปฏิสนธิค่ะแล้วนำเชื้อกับไข่ภายนอกร่างกายค่ะแล้วก็จากนั้นตัวผู้เนี่ยเขาก็จะเหมือนอมไข่แล้วก็มาปล่อยไว้ในวอร์ดนะคะใช่แล้วจากนั้นก็คือเราก็ต้องย้ายตัวเมียไป
1: น้องคนนี้รู้
2: ไ
1: หมมันกินอะไรมันต้องให้อาหารมา
0: ฮะสมัยใหม่นี่มันมีทั้งอาหารทั้งลูกไรทั้งหนอนแดงทั้งไรทะเลก็กินได้อะไร
1: กินได้หลายอย่าง
0: นี่หลายอย่างตอนนี้เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีอาหารสำเร็จรูปแล้วอาหารมีโปรตีนมีสารต้านอนุมูลอิสระมีอะไรทุกอย่างนี้
1: สุดยอดนะน้องคนนี้รู้ว่าปลากัดนี
2: ้ไม่รู้ค
1: ่
2: ะ
1: เยอะมากเลยใช่ไหมคุณลุงปลากัดเนี่ย
0: เยอะหลายสีหลายรากสีแล้วแต่เราจะผสมขึ้นมา
1: น้องคนนี้เห็นปลากัดลายธงชาติเปล่า
2: เคยเห็นของจริงมันสวยมากแต่ไม่รู้เขาผสมกันยังไงอ
1: ่
2: ะ
1: จะต้องถามเทคนิคคุณลุง
2: แล้วทำไมเราต้องถามคุณลุงอ่ะคนอื่นก็ถามได้ไม่ใช่หรออ้
1: าวก็คุณลุงเป็นคนที่เพาะพันธุ์สีนี่คนแรกคุณลุงนี่ก็คือที่คุณลุงจะ
0: จะพามาดูวิธีผสมสีหรือว่าสายพันธุ์ปลานะที่เรามีกี่สายพันธุ์ถ้าเป็นคีบยาวก็ประเภทหลักๆก็มี 4-5 ชนิดอ่ะคือคีบยาวก็มีดับเบิ้ลเทล
1: คืออะไรคร
0: ับดับเบิ้ลเทลคือหางเขาจะแยกเป็น2พวง
1: นะอันนี้ดับเบิ้ลเทล
0: แต่อันนี้ก็เป็นฮาร์ฟมูน
1: ก็คือเหมือน
0: ฮาร์ฟมูนก็ครึ่งวงกลมครึ่งวงประจำครึ่งซีกอะไรอย่าง
1: น
0: ี้นะแล้วก็มีคาวเทลหางหนามหรือหางมังกร
1: คราวนี้มาดูสีดีกว่าคุณลุงเรารู้สายพันธุ์ละสีน้องคนนี้เมื่อกี้น้องคนนี้บอกว่าอยากรู้สีไหนนะ
2: ค่ะหนูอยากรู้สีธงชาติว่าผสมยังไง
0: สีธงชาติมาจากเอาสีขาวสีขาวกับน้ำเงินแดงเอามาผสมกันมันก็จะเกิด3สีได้ตัวคือแต่เขาจะเรียงยังไงเรียงสียังไงนะบางตัวก็เรียงเป็นสีธงชาติบางตัวก็เรียงไม่เป็นแต่เราก็จะคัดลูกตัวที่เรียงเป็นมาผสมกันอีกทีนึงทำอย่างนี้หลายๆทีมันก็จะแน่นขึ้น
2: แล้วสีทองผสมยังไงอ
0: ่
2: ะ
0: ก็อย่างพวกสีทองเนี่ยสีทองนี่เกิดจากปลาที่เขียวเนี่ย
1: ครับ
0: ผสมกับพวกสีน้ำเงินสีแดงมันจะเกิดเป็นสีทองแดง
1: ครับ
0: เราก็จะเอาสีเขียวผสมกับทองแดงสีเขียวพวกเมทัลลิกที่เป็นเงาผสมกับสีทองแดงมันจะเกิดเป็นทองเหลือง

0: พอจากทองเหลืองเนี่ยเราจะเอาแพลตินัมปลาขาวเนี่ยผสมไปทีนึง
1: ครับ
0: ทีนี้ลูกออกไปเป็นทองอ่อนละจนกระทั่งสีทองอ่อนเนี่ยในคอกจะมีสีเข้มๆเราก็จะจับตัวเข้มๆมาผสมกันมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นแล้วก็จับตัวในคอกมาผสมกันอีกเรื่อยๆจนกระทั่งเข้มจนเป็นสีทองเข้ม
1: แล้วคราวนี้มันก็จะได้สีอย่างนี้ไปตลอด
0: ตลอดเลยคือทำเป็นเลือดให้เราเลือดนิ่งเลยสีทองนี่ใช้เวลา5ปีเต็มที่ที่ทำให้ทองเป็นทองบริสุทธิ์
2: ผมสีนี้ผมสีนี้ไปเรียนรู
0: ้อะไรเงี้ยคะเคยเป็นเด็กอู่มาก่อนมาก่อนนี้คือจบภาษีเนี่ยยากจนมากสารพัดมาก็เข้าอู่รถไปทำงานอู่รถเนี่ยทีนี้เราก็เรียนรู้ว่าเกี่ยวกับการเคาะพ่นสีรถยนต์สมัยใหม่เนี่ยเริ่มดีๆกันมันมีสีเม็ดพวกเมทัลลิกเม็ดพวกสีบอลเมทัลลิกอะไรมาแล้วก็เป็นช่างผสมสีด้วยแล้วก็ผสมสีให้เหมือนกับรถรถคันไหนเข้ามาเราจะเทียบสีให้เหมือนกันเราก็ใช้เทคนิคการผสมสีนะมาใช้กับปลา
2: หนูอยากเห็นของจริงแล้วอะค่ะ
1: อยากเห็นของจริงใช่ไหมคือของจริงเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการผสมอย่างที่คุณลุงเล่ากว่าจะคลอดลูกกว่าจะอะไรแต่วันนี้เนี่ยหมอเตรียมอย่างอื่นมาให้คนดีดูดีกว่าเป็นหลักการผสมสีนี่เพราะสมมติว่าตัวนี้เป็นประกาศสีเขียวแล้วกันประกาศสีแดงผสมกันจะเป็นสีอะไรอย่างนี้ก็คือลูกของประกาศสองตัวจะออกมาเป็นสีอะไรลองดูไหมนี่เราให้ผู้มีประสบการณ์ดีกว่าอันน้องคนนี้อยาก
2: หนูอยากได้สีส้มค่ะ
0: สีส้มก็เริ่มจากเหลืองกับแดง
1: เริ่มเป็นสีส้มแล้ว
0: เป็นสีส
1: ้
0: ม
1: สมมติอันนี้เป็นลูกคอกแรกครับ
0: ลูกคอกแรก
1: ยังไม่พอใจน้องคนนี้อยากได้เหลืองคนนี้อยากได้ส้มคนนี
0: ้แล้วก็หาตัวที่มัน
1: อันนี้เป็นลูกนะ
0: เอาเหลืองใส่อีกทีนึงทีนี้เราก็จะได้สีที่อ่อนลงนะ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็คือหลักการคุณลุงก็ต้องลองผิดลองถูกนี้ไปเห็นไหมน้องคนดีมันเป็นเรื่องที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆนะหลักการผสมสีคราวนี้เราก็เอามาใช้เกี่ยวกับการที่เราทำปลาได้ด้วยแล้วคราวนี้พอเราผสมสีอย่างประกาศเนี่ยถ้าเราผสมสีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถึงจุดๆนึงที่มันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเลือดชิดรู้จักคำว่าเลือดชิดไหมครับ
2: ไม่รู้จัก
1: คุณหมอส้มโออธิบายดีกว่าเป็นไงฮะ
3: ค่ะภาวะเลือดชิดก็คือการที่เหมือนเอาพี่น้องอะค่ะมาผสมกันก็คือเขาก็จะมีพวกสายเลือดหรือว่าพันธุกรรมเนี่ยที่ใกล้เคียงกันนะคะพอมาผสมกันก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติในการสร้างอวัยวะอาจจะทำให้เกิดการพิการหรืออะไรอย่างนี้ได้ค่ะ
2: แล้วปลาเป็นโรคอะไรได้บ้างอะคะ
3: ปลาสามารถเป็นได้หลายโรคมากเลยค่ะมีทั้งโรคติดเชื้อแล้วก็โรคไม่ติดเชื้อนะคะถ้าดูว่าเขามีพวกปรสิตภายนอกหรือเปล่าเราก็จะต้องทำการตรวจกันค่ะ
0: เนี่ยปลาป่วยคือ
3: เขามีอาการยังไงบ้างคะ
0: เขาจะดุกดิกแล้วหางไม่บานเขาจะหางห่อๆเงี้ย
1: ดูเหมือนไม่สบายตัวมากคุณลุง
0: เกิดจากการน้ำไม่ได้ถ่ายหลายวัน
3: ก็จะกินอาหารได้ไหมคะ
0: ก็จะกินน้อยกินน้อยปกติ
3: จะเป็นการตรวจเบื้องต้นก็คือจะขูดตรวจผิวหนังดูปรสิตภายนอกค่ะว่าเขาแบบมีเชื้อราหรือว่ามีพวกปรสิตอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้นะคะ
1: ค่ะคือช้อนปลาขึ้นมาก่อน
3: ช้อนเขาขึ้นมานะคะขูดตามที่เป็นเขามีดูมีความผิดปกติอะค่ะ
1: ก็คือคุณหมอเขากำลังขูดเอาเมือกออกมาตรวจนะคะเพราะว่าพวกปรสิตภายนอกเนี่ยมักจะเกาะอยู่ตามเกร็ดถ้าเราขูดออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเขามีปรสิตก็จะเจอตัว
3: เมื่อขูดตรวจมาแล้วนะคะก็จะมาส่องดู
1: เจอไหมฮะ
3: เ
1: จอ
3: เหรออะไรวิ่งวิ่งด้วยค่ะที่เห็นก็คือจะเห็นไหมคะเป็นตัววิ่งวิ่งอยู่
2: เป็นเหมือนแบบหนอน
3: เป็นกลมกลมอาจจะเป็นพวกโปรโตซัวอะไรอย่างเงี้ยในน้ำอะไรเงี้ยค่ะแบบจากพวกอาจจะที่ว่าจากไม่ได้เปลี่ยนน้ำก็คือแบบว่า
1: เป็นตัวสีสันคุณลุงเห็นไหม
3: เกิดการแบบพวกหมักหมมอะไรของเสียค่ะก็ทำให้เกิดแบบมีพวกโปรโตซัวอะไรเงี้ยเกิดขึ้นมาได
1: ้คราวนี้พอเราเจอพวกนี้แล้วครับทำไงต่อฮะ
3: เราก็ต้องเปลี่ยนน้ำก่อนใช่ก่อนเปลี่ยนน้ำก็คือก็ต้องมีการพักน้ำก่อนถ้าเป็นพวกโปรโตซัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็จะมีพวกเป็นอาจจะมีเป็นสารเคมีที่สามารถกำจัดโปรโตซัวได้หรือกับร่วมกับการใช้ยาพวกยาฆ่าเชื้อต้องสังเกตเขาบ่อยๆว่าเขามีความผิดปกติไหมเราจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงที
0: เป็นหลายๆวันแล้วก็รักษาย
1: ายังไม่หมดแค่นี้นะน้องคนดี
2: อ้าวมีก็
1: เดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูปลาชนิดนึงแต่คุณหมอยังไม่บอกอุบไว้ก่อนใช่ไหมครับคุณหมอส้มโอแล้วอุบน้องคนนี้ไว้ก่อนดีกว่า
3: ใช่เลยยังไม่บอก
1: น้องคนนี้จะต้องชอบแน่เลยยังไงวันนี้ยังไงวันนี้ยังไงวันนี้ก่อนที่เราจะไปเลือกปลาเราต้องขอบคุณคุณลุงก่อนนะครับขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้เราเห็นปลากัดสายพันธุ์ต่างๆผมขอคนนี้ขออนุญาตไปเลือกปลาเลยนะครับ
2: นี่ทุกคนตามมาเร็วเดี๋ยวเราจะพาไปเลือกปลาสวยๆ

0: รู้ยังปลาอะไรที่จะพามาดู
1: ไม่รู้อ่ะเอ๊ะหรือว่าปลาบั๊บ
0: ปลาอะไรอ่ะไม่ใช่
1: อะไร
0: สวัสดีครับอันนี้คนนี้น้องคนดีนะครับ
2: ค่ะ
0: คุณหมอกบ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณพล
4: สวัสดีครับ
0: คุณหมออ้อยนะครับวันนี้ก็พาน้องคนดีมาดูปลาชนิดนึงแต่ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นปลาอะไรให้น้องคนดีทายดีกว่าเป็นปลาอะไร
3: ปลาอะไรปลาอะไรเอ่ยที่ลักษณะเหมือนกับจานบิน
0: ปลาอะไร
1: เหมือนจานบิน
3: คล้ายผีเสื้อ
1: ปลาเสือ
0: ปลาเสือใช่ไหมฮะเสือเหมือนจานบินไม่เหมือน
3: ปลามีหาง
0: มีหางยาวๆด้วย
1: ปลากระเบน
0: ปลากระเบน
3: โอ้ถูกต้องค่ะ
2: นี่คือปลากระเบนนะครับผม
1: วิ่งตัวนี้ชื่ออะไรคะมันน่าจะมีชื่อ
2: ครับตัวนี้ชื่อ Black Diamond ครับ
1: โอ้ชื่อเท่เนาะแล้วตัวตรงนู้นนะคะที่กำลังมาตรงนั้น
2: ตัวนู้นชื่อ Polkadot ครับ
1: อ้าวแล้วทำไมถึงพอมองก็รู้ได้เลยคะ
2: ลักษณะจุดที่หลังนะครับถ้าน้องคนดีดูเนี่ยมันจะต่างกันนะครับถ้าตัว Black Diamond เนี่ยจุดเขาจะเยอะกว่าเขาจะมีทั้งจุดที่ขอบนะครับแล้วก็จุดที่หลังที่แน่นกว่าไปเปรียบเทียบกับ Polkadot แล้วเนี่ยจุดที่ Polkadot เนี่ยจะมีลักษณะที่น้อยกว่าก็เลยมองได้แตกต่างชัดเจนที่น้องคนดูเห็นว่าทำไมถึงมีสีดำเหมือนกันทำไมถึงมีจุดขาวเหมือนกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโพลการ์ดกับแบล็กไดมอนด์เนี่ยเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะเพียงแต่ว่าเขาเกิดกันคนละแหล่งแม่น้ำเป็นปลาอเมซอนเหมือนกันสายพันธุ์เดียวกัน
1: เอ๊ะทำไมหนูเห็นตัวมีแผลด้วยคะทำไมจานเขาแหว่งเลย
2: ตัวที่มีแผลเนี่ยแปลว่าตัวนั้นอ่ะเพิ่งถูกผสมพันธุ์ไปลักษณะการผสมพันธุ์ของปลากระเบนเนี่ยจะค่อนข้างแปลกนิดนึงคือตัวผู้เนี่ยนะครับเขาจะคอยไล่ตัวเมีย
0: ไล่กัด
2: ไล่ไปเรื่อยๆครับจนกว่าเขาจะกัดที่ขอบจานของตัวเมียได
0: ้
2: พอเขากัดที่ขอบจานของตัวเมียได้เนี่ยเขาก็จะพยายามว่ายพาตัวเมียเพื่อที่จะยกตัวเมียให้สูงขึ้นจากพื้นน้ำนะครับแล้วก็ทำการพลิกตัวผสมพันธุ์ปลาเนี่ยนะครับจะคลอดเนี่ยต้องตั้งครรภ์เป็นเวลาทั้งหมด 90-120 วันนะครับโดยผมก็จะแยกไว้แบบนี้นะครับตัวเมียก็จะแยกออกมาดูแลพิเศษหน่อย
0: คือหลังจากเห็นแผลเหรอ
2: ใช่ครับ
0: หลังจากเห็นแผลก็แยกออกมาเลย
2: ใช่
0: ดูยังไงฮะ
2: ก็ที่ท้องด้านหลังเขานะครับมันจะหนกขึ้นมา
0: อ๋อนี่นูขึ้นมาตรงเหนือโคนหางใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผมตรงนั้นจะเป็นบริเวณท้องเขากระเพาะเขา
1: เอ๊ะมันจะว่ายหนี
2: เนี่ยครับเห็นท้องไหมครับท้องเขาจะนูนขึ้นมาอย่างเง
0: ี
2: ้ยปลากระเบนนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนหางของเขาเนี่ยจะมีพิษ
0: ส่วนตรงไหนครับ
2: นี่นะครับพิษเขาจะอยู่ที่หางนะครับต้องระวังนิดนึง
0: ไอ้ตรงที่เป็นเงี้ยงๆอ่ะ
2: ใช่ครับเนี่ยครับเงี้ยงแหลมๆตรงที่จะเป็นอาวุธเพียงส่วนเดียวของกับปลากระเบนนะครับผมเมื่อเวลาที่เขาตกใจหรือเมื่อเวลาที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขาก็จะเหวี่ยงหางสะบัดหาง
0: ครับ
2: แล้วก็แทงเป้าหมายนะครับตัวนี้ครับเชื่องมากเดี๋ยวให้น้องคนดีมาตรงนี้เดี๋ยวน้องคนดีนะครับลูบหัวได้เลยลูบหัวลูบหัวลูบหัว
1: ขนบัก
2: นิ่มไหมนิ่มไหม
1: นิ่มมากอะค่ะมันเหมือนว่าน
0: ี่ท้องปูดด้วยท้องเนี่ยปวดท้องนี่นี่คือท้องใช่ไหม
2: นี่คือท้องอยู่นะคร
1: ับ มันนิ่มมากค่ะหมอเอ้ยหนูจะบอกว่ามันเป็นเกล็ดแบบแข็งๆ
2: จะม
1: ี
2: แบบมันจะเป็นปุ่มหนังนะครับ
0: ออกลูกมาประมาณยังไงฮะกี่ตัว
2: ปลากระเบนถ้าเป็นสายพันธุ์นี้เนี่ยครับก็จะออกลูกอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 4-6 ตัวเพศนะครับเราดูง่ายมากครับปลากระเบนนะครับจะมีตัวผู้ตัวเมียโดยที่ตัวผู้จะมีอวัยวะเพศยื่นออกมาทางด้านครีบหลังนะครับ2แท่งเรียกว่าแคสเปอร์ส่วนตัวเมียก็ตรงกันข้ามก็จะไม่มี
0: อะไร
2: ใช่ครับตัวเมียก็จะเป็นครีบเปล่าอุณหภูมิในนี้นะครับต้องควบคุมไว้เนื่องจากว่าปลาที่นี่นะครับเป็นปลานำเข้ามาจากป่าเมซอนซึ่งมีอากาศร้อนชื้น
0: เ
2: ราเลยจำเป็นที่จะต้องคุมอุณหภูมิไว้เพื่อให้เขาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะส
0: ม
2: นะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่ระหว่าง28-32 องศา
0: แล้วไอ้ถัง3ถังนั่นคือระบบกรองฮะ
2: ตรงนี้คือระบบกรองใช่ครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นระบบน้ำลอดน้ำล้นคล้ายๆกระบอกปลาคาร์ฟถังกรอง3ถังนี้สามารถใช้กับบ่อ 15,000 ลิตรแต่ว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยสามารถวนน้ำได้เนี่ยอยู่ที่ 5,000 ลิตรครับผมส่วนบ่อนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าบ่อนี้ปลาทำไมขนาดตัวมันเล็กกว่าบ่อนี้จะเป็นบ่อที่ทางฟาร์มเนี่ยเพาะขึ้นมาเองเพื่อจะพัฒนาสายพันธุ์ของเขาต่อไปบ่อที่เราเห็นมาเนี่ยจะเป็นปลาป่าหมดเลยแต่ว่าบ่อนี้จะเป็นปลาที่เราเพาะขึ้นมาน
1: ี่เขาอยู่ที่นี่เขากินอะไรกันนะคะ
2: ครับอาหารหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเหยื่อปลาทั่วไปที่ตัวเล็กกว่านะครับหรือว่าจะเป็นกุ้ง

0: ไส้เดือนก็ให้ได้
1: อ
0: าย
1: ุขายเฉลี่ยเท่าไหร่
0: อายุขายเฉลี่ยเกิน10ปีขึ้นไปครับก่อนนี้เป็นเพอร์เลครับที่แปลว่าไข่มุกจะเป็นอีกสายพันธุ์นึง
2: เพราะว่า
0: ลักษณะลายเขาเนี่ยจะเป็นเส้นๆแล้วก็เส้นของเขาเนี่ยมันลากกันจนเป็นลักษณะวงกลมบ้างเลข8บ้างวงรีบ้างลักษณะไข่มุก
2: สวยสวยสวยมาก
0: โดยลักษณะของเพอร์เลนะครับก็จะมีหลายสีนะครับมันจะมีทั้งหมด3สีก็คือจะมีสีเหลืองสีน้ำตาลแล้วก็สีดำสำหรับเพอร์เลตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมแทบจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วของเมืองไทยตอนนี้ก็แสมาแรงมากสำหรับเพอร์เล

0: ูสิ
1: ครับผมตัวนี้จะเป็นปลากระเบนนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อเป็นแบล็กไนมอนแม่เป็นโคคาดอทเป็นตัวเมียครับปัญหาของเขาคือเขาไม่กินอาหารมาหลายวันแล้ว
0: ครับ
1: ครับผมเลยว่าจะให้คุณหมอช่วยดูหน่อย
2: น้องคุณดีเห็นไหมคะว่าถ้าปลาป่วยเนี่ยค่ะสีมันจะแตกต่างจากตัวที่เมื่อกี้เราที่เราดูที่บ่อใช่ไหมคะสีมันจะออกซีดๆหน่อยนะคะและที่สำคัญคือจริงๆแล้วเนี่ยปลามันอยู่ในน้ำใช่ไหมคะน้ำก็คือบ้านของเขาทีนี้บ้านของเขามีอะไรบ้างเขากินอาหารหาอาหารก็คืออยู่ในน้ำขับถ่ายของเสียทุกสิ่งทุกอย่างของปลาเนี่ยอยู่ในน้ำหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพน้ำก็มีความสำคัญกับบ้านของปลาวันนี้พี่หมอจะสาธิตอันดับแรกสำหรับปลาเนี่ยที่เขาเซนซิทีฟหรือว่าเขาไวต่อการคุณภาพน้ำที่ไม่ดีก็คือเรื่องของแอมโมเนียเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือเทสคิทที่ใช้สำหรับตรวจคุณภาพน้ำอะค่ะเรามี3ตัวด้วยกันอันดับแรกก็คือเราจะต้องตักน้ำในบ้านของเขาขึ้นมาก่อนน้องคนดีช่วยพี่นะคะตักน้ำให้ได้ปริมาณเท่านี
0: ้ขีด5
2: ml ขีด5มิลห้ามิลลิลิตรโอเคนะคะแล้วเราก็จะมาเทียบสีกันค่ะกับคุณภาพน้ำอันนี้คือตารางเทียบสีคุณภาพน้ำปกติแล้วเนี่ยคุณภาพน้ำที่ดีเนี่ยนะคะก็คือถ้าได้ศูนย์ของค่าแอมโมเนียจะดีมากคือค่าแอมโมเนียคือค่าของเสียที่อยู่ในน้ำ
0: ครับ
2: อือฮึแต่ 0.25 ก็พอยอมรับได
0: ้ครับ
2: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไปเนี่ยอันนี้เนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำเอาละค่ะทีนี้น้องคุณดีเทียบสีให้พี่ดูนะคะ
0: ก็อยู่ระหว่าง 0.25 เนาะที่ใกล้กันอยู่ตรงกลาง
2: ถือว่าโอเคละน้ำผ่าน
3: น้องๆทราบไหมครับว่าการขูดตรวจผิวหนังในปลานั้นเนี่ยเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของเขานะครับ
2: การตรวจเนี่ยนอกจากจะดูแค่ข้างบนแล้วเนี่ยเราควรจะต้องดูที่ท้องที่ภายล่างด้วย
0: โอเคนี
2: ่กันดูกันหน่อยเห็นไหมคะ
0: เหมือนยิ้มด้วย
2: ตรงนี
0: ้ปากยิ้ม
2: เห็นไหมอันนี้ปากเขาค่ะอันนี้เหงือกเขาค่ะ
4: แล้วอันนี้อะไรอ่ะ
2: อันนี้คลี
4: บทิศทางเน
2: ี่ยอันนี้ดูโอเคนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าค่อนข้างจะแดงนิดนึงอะค่ะหมายถึงว่าผิวหนังด้านล่างช่วงท้องอะค่ะ
0: ผิวหนังแดงนี่หมายความว่ามีโอกาสที
2: ่จะมีเปอร์เซ็นต์ของการติดเชื้อขึ้นมาได้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของอาหารทางเดินอาหาร
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าระบบทางเดินอาหารจะมีปัญหาทางที่ดีเนี่ยอาจจะลองให้ยาปฏิชีวนะช่วยในคุมเรื่องของการติดเชื้อแต่ให้ดีเนี่ยถ้าเราตรวจอุจจาระเขาได้เนี่ยค่ะ
1: ครับ
2: ก็น่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีพวกแบคทีเรียในทางเดินอาหารหรือพวกโปรโตซัวภายในที่ติดมากับพวกอาหาร
4: บ๊ายบายนะสู้ๆนะหายไวๆนะ
0: ครับวันนี้เราก็ได้เห็นได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปลากัดปลากระเบนคราวนี้เราเห็นเคสปลาป่วยเนี่ยบางคนก็คิดว่าอุ๊ยปลากัดปลาทองเราซื้อมาตัวละ5บาทบางตัว10บาทเอามาหาหมอเนี่ยโหไม่คุ้มแล้วไม่อยากจะเลี้ยงไม่อยากจะซื้อตัวใหม่คุ้มกว่าเนี่ยคุณหมอมีความเห็นว่าไงฮะกับการที่คนเลี้ยงเขาคิดอย่าง
2: น
0: ี
2: ้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ1ชีวิตเหมือนกันนะคะคือไม่ว่าจะเป็นปลา1ตัวราคา5บาท10บาทหรือว่าเป็นปลา1ตัวราคาเป็นหมื่นเป็นแสนบาทมันก็คือ1ชีวิตของสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากทุกคนไว้ว่าอยากจะให้ช่วยกันดูแลเขาก่อนที่เราจะตัดสินใจเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตามทีเนี่ยอยากให้เราศึกษาเรื่องของชีววิทยาการกินอาหารแหล่งที่อยู่ว่าเราควรจะเลี้ยงเขายังไงก่อนที่เราจะตัดสินใจเลี้ยงเขาเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยก็อยากให้เราดูแลให้จนถึงที่สุดด้วยอะค่ะ
0: สุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพลแล้วก็หมอส้มโอหมอกบนะครับที
1: ่
0: ให้ความรู้ข้อมูลแล้วก็อุตส่าห์ให้เรามาเยี่ยมชมฟาร์มปลากระเบนสวย
1: ๆครับผมยินดีครับผม
0: เสียดายจริงๆนะครับเวลาวันนี้หมดลงแล้วแล้วเราจะค้นหาความน่ารักของสัตว์ต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนึงนะครับในอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
4: ้ยังต้องมี
0: Animals

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสเป็นบัตรตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อหน้าที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสาตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชน

0: นนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: และสำหรับผู้ที่เปิดทีวีผ่านมาทางนี้นะครับหรือเปิดคลิปผ่านมาทางนี้อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในวันนี้กันนิดนึงสินค้าในวันนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ชุมผ่านอากาศในหน้าร้อนๆอย่างนี้ไปได้นะครับอย่างมีความสุขมากขึ้นเรายังไม่พูดถึงเครื่องปรับอากาศครับเพราะว่ามีเฉพาะบางบ้านเท่านั้นที่จะมีกำลังซื้อเครื่องปรับอากาศได้แต่เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศจะต้องมีสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือพัดลมนะครับ

0: เมื่อพูดว่าเป็นพัดลมแล้วคุณผู้ดูอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็คงจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่น่าจะแตกต่างทุกรุ่นก็น่าจะมีใบพัดซึ่งก็ถูกในส่วนหนึ่งครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราได้ไปเลือกพัดลมมาทั้งหมด4แบบซึ่งเราไม่ได้เลือกมามั่วๆนะครับเราอ้างอิงจากข้อมูลของผู้แทนจำหน่ายซึ่ง4รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในช่วงหน้าร้อนนะครับรูปร่างภายนอกเนี่ยต่างกันและแน่นอนแต่ว่าภายในวงจรของเขาเป็นยังไงวิธีการให้ความเย็นแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันต่อครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับจากเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ
0: ทีนี้พัดลมทั้ง4แบบที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับ1ตั้งพื้นครับ2แบบปรับระดับได้3แบบไอเย็นและ4แบบพาวเวอร์ครับ

0: ในสายตาของคนที่มองด้านเทคนิคจริงๆแล้ว4แบบเนี่ยครับเขาต่างกันไหมครับ
1: ก็ลักษณะการให้ลมก็จะต่างกันก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งพื้นกันก็ตัวเล็กน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเรานั่งโต๊ะกินข้าวกันตัวสูงก็จะดูเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดเรานั่งอ่านหนังสือไม่อยากได้พื้นที่กว้างลมเบาๆลอยๆพอก็ไอตัวทาวเวอร์สูงนี่ก็จะดีกว่าแต่ถ้าความร้อนมันเยอะมากเราอยากลดอุณหภูมิความร้อนด้วยก็จะแบบไอ้น้ำก็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้ด้วย
0: ถ้าคนทั่วไปมองผมว่าจริงๆแล้ว2ตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมครับจะมีแปลกประหลาดก็คือ2ตัวนี้
1: อย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนพัดลมทั่วไปนะครับก็จะมีฉลากตรงนี้นะครับเราเห็นว่าฉลากเบอร์5ใช่ไหมครับคุณได้ด้วยว่าจริงๆทำไมมันต้องเบอร์5เคยสงสัยไหมมันเบอร์6เบอร์7เบอร์8ได้ไหมแล้วเราเคยเห็นเบอร์4เบอร์3ขายไหม
0: ไม่เคย
1: ไม่เคยคือเบอร์5เนี่ยเป็นค่าขั้นต่ำที่เขาบอกว่าตัวเนี้ย

0: จริงๆพัดลมดีๆเบอร์6เบอร์7ก็มีนะครับค่าการเซฟไฟคือกินไฟสมมุติกินข้าวจานนึงแบกของได้1กิโลไอ้ตัวนึงแบกของได้2กิโลก็ต้องดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีเบอร์6เบอร์7แต่ว่าเขาให้เขียนแค่เบอร์5เป็นค่ากลางเขาไม่โฆษณาแล้วเราคิดว่าเราซื้อวันแรกมาเบอร์5ใช้ไปมันเบอร์5ตลอดไหม
1: พวกนี้ก็อาจจะมีเบอร์5เบอร์4เหมือนกัน
0: เครื่องไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีเบอร์5หมดถ้าไม่มีเบอร์5เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ขายยากแล้วแหละบนเชลฟ์อ่ะเพราะว่าเขาก็พยายามคัดเลือกเบอร์5มาขายไม่รวมพวกตลาดนัดพวกที่เราไปดูกันนะพวกนี้อาจจะไม่มีฉลากก็คือจะไม่มีเบอร์5อันนี้คือฉลากประหยัดไฟนะครับ
1: เราจะเห็นว่าเจ้าเนี่ยเขาจะมีใบพัดแบบเป็นใบอย่างนี้แต่พอเป็นพวกนั้นกับหรือตัวทาวเวอร์เนี่ยเอาละรูปทรงไม่เหมือนและแสดงว่าข้างในระบบการทำงานเขาก็น่าจะไม่เหมือนนะครับ
0: เอาตัวโน้นก่อนละกันนะครับตัวใบพัดเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆหลอดลูกแบตนะครับเห็นไหมครับเป็นทรงกระบอกยาวๆก็จะหมุนในแนวกลมนะครับดูดลมจากด้านข้างหรือด้านบนแล้วก็เป่าออกนะครับพัดลมพวกนี้ก็จะใช้ในพวกเวลาเขาผัดกับข้าวดูดควันอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ลักษณะพัดลมแบบนี้ด้วย
1: เป็นเหมือนพวกที่ดูดควันออกไประบายก็จะใช้แบบนี้กัน
0: ใช่ใช่ใช่ครับลักษณะลมจะคนละแบบกับแบบนี
1: ้แล้วมันต่างกันไงครับอาจารย์อันไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีใช้เฉพาะของมัน
0: ผมว่าดูลักษณะการเหมาะสมของการใช้งานคือตัวนี้พื้นที่ที่เขาควบคุมเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบๆเล็กๆเช่นเรานั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกว่าแต่นี้จะเป็นพื้นที่กว้างๆเรานั่งกัน 4-5 คนอันนี้ก็จะคุมพื้นที่ได้กว้างกว่า
1: แปลว่าตัวนี้อาจจะลมแรงกว่า
0: โดยใบพัดเขาลมแรงกว่าแต่ผมว่าราคาตัวนี้น่าจะสูงกว่านะถ้าเทียบราคาต่อขนาดวัตต์ของมอเตอร์เนี่ย
1: อาจจะเป็นเพราะความสวยงามของเขา
0: ใช่เขาสวยงามกว่า
1: แต่จริงๆแล้วแสดงว่าตัวทาวเวอร์เนี่ยลมจะเบาหน่อยอาจจะใช้ได้สำหรับ1คนแล้วก็เจาะไปเลยว่าเป่าไปทางนี้นะ
0: ใช่
1: แต่เจ้านี่เนี่ยลมแรงกว่าไปได้ไกลกว่า
0: เป็นหมู่คณะ
1: แล้วก็สายได้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ

0: ทีนี้เนี่ยเจ้า2ตัวนี้ครับที่แม้ว่าเขาจะคล้ายกันแต่ว่าถ้าดูง่ายๆเลยนะครับใบพัดอันนี้จะหลายใบกว่าอันนี้จะมี3ใบตรงนี้มันแตกต่างกันไหมครับอาจารย
1: ์ใบพัดยิ่งเยอะเนี่ยครับเสียงลมมันก็จะเบากว่าแล้วก็ค่อนข้างหมุนได้สมูทกว่าแต่ใบพัดน้อยๆเนี่ยมันก็จะราคาถูกเวลาซื้ออะไรเนี่ยแต่ว่าเสียงก็จะดัง

0: ัวที่น่าจะต่างจากเพื่อนมากที่สุดเลยก็คือเจ้าพัดลมไอเย็น
1: ครับ
0: อันนี้ครับไส้ในเขามันต่างกับคนอื่นยังไงครับ
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าพัดลม e-wap นะครับมาจากคำว่า evaporator นะครับก็คือการใช้ตัวน้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยให้มันลดอุณหภูมิลงด้วยใช่คือพัดลมตัวนี้จะต้องเติมน้ำก่อนข้างหลังเนี่ยจะมีที่ใส่น้ำป
0: ุ
1: ๊บใส่เข้าไปมันก็จะมีแกนกระดาษเข้าไปจุ่มน้ำเพื่อให
0: ้
1: น้ำขึ้นมาที่กระดาษแค่กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ดูดลมผ่านกระดาษนี้ออกมาอีกฝั่งนึงแต่พัดลมชนิดนี้นะครับห้ามใช้ในพื้นที่ปิดเด็ดขาดคือพื้นที่ที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยห้ามเปิดพัดลมแบบนี้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยความชื้นในอากาศมันจะสูงมากจนเราหายใจเข้าไปแล้วเราอาจจะเป็นปอดบวมได้
0: อ๋อแสดงว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยห้ามเปิดเวลานอนเลย
1: จะไม่ได้เลยครับห้ามเปิดให้เด็กนอนห้ามเปิดในห้องนอนเราห้องปิดให้ไม่ได้ต้องเปิดในพื้นที่เปิดเช่นเราจัดงานเลี้ยงเอาท์ดอร์นอกบ้านมีแขกมาเยอะวันนี้นะครับมันร้อนก็เอาอย่างนี้เปิดอย่างนี้ได้เพราะว่าอากาศมันโอเพนแอร์อยู
0: ่แสดงว่าไอ้พัดลมรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำให้อากาศเย็นลงเหมือนตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนเอาน้ำเข้ามาช่วยทำให้อากาศรอบๆตัวเราเย็นลงแล้วไอ้พัดลมธรรมดาอย่างเงี้ยเขาทำให้เรารู้สึกเย็นได้ยังไงครับท่าน
1: ก็เวลาลมพัดมาเนี่ยครับที่ผิวเราเนี่ยจะมีเหงื่อออกเหงื่อมันก็จะระเหยเร็วขึ้นพอเหงื่อยิ่งระเหยเร็วมันก็พาความร้อนออกจากตัวเราตัวเราก็รู้สึกสบายแต่เราก็จะหิวน้ำนะเกียรติไหมครับพัดลมเปิดเออยินดีแต่กินน้ำบ่อยก็เพราะว่ามันเสียน้ำออกไป
0: โอเคครับนั่นก็คือเหตุผลนั่นเองครับทีนี้แสดงว่ามีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวที่ทำให้อากาศเย็นลงตัวอื่นเนี่ยเป็นแค่ตัวพาเอาความร้อนที่อยู่กับตัวเราเนี่ยทิ้งไป
1: ครับ
0: แล้วพัดลมเนี่ยมันต่างกับเครื่องปรับอากาศเยอะไหมครับ
1: โอ้คนละเรื่องกันเลยสมมติอุณหภูมิห้องสัก40องศาเนี่ยอีแวปเนี่ยอย่างมากลดลงมาได้ก็สัก36 35คือดิฟเทมก็คืออุณหภูมิ

0: ที่ลดลงมาจากอุณหภูมิปกติเนี่ยไม่เกิน 2-3 องศาแต่แอร์เนี่ยสมมติอุณหภูมิห้องนี้40องศาจะลดลงมาเหลือ18ก็ได
1: ้
0: เพราะมันมีสารทำความเย็นนะครับอันนี้เป็นข้อต่างที่ชัดเจน

0: ทีนี้หน้าร้อนเนี้ยครับผมคิดว่าน่าจะมีคุณผู้ดูหลายท่านเนี่ยไปซื้อพัดลมควรจะเลือกอย่างไรครับว่ารุ่นไหนเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรบ้างรุ่นไหนจะเหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราลองเริ่มจากตัวทาวเวอร์ครับเหมาะกับบ้านไหนไม่เหมาะกับบ้านไหนครับ
1: ตัวทาวเวอร์เนี่ยครับอย่างแรกคือราคามันแพงนะครับแล้วก็สวยงามถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยก็ต้องการ เราพอจะมีกำลังซื้อได้แล้วก็ใช้ลมแคนที่แคบผมว่าตัวทาวเวอร์ก็ดูเข้ากับการตกแต่งของบ้านเราทำให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งได้ในบ้านเราได้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่เป็นบ้านโอเพ่นแบบฝาเปิดริมน้ำนะครับพัดลม2แบบนี้ก็จะดูเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราแค่เป็นการดูดอากาศจากนอกบ้านให้มาโฟลในบ้านเพื่อให้บ้านเราเย็นไอ้พัดลมพวกนี้มันก็จะมีกำลังดูดอากาศจากนอกบ้านเพื่อมาโฟลให้บ้านเราเย็นได้ดีกว่า
0: ซึ่งทาวเวอร์อาจจะกำลังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: แค่ลมพัดวูบมาก็สู้ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่
0: แล้วถัดมาล่ะครับทางตัวไอเย็นเนี่ยครับ

0: บ้านเราสมมติเราเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหลังคาสังกะสีนะครับแล้วก็มีลูกค้ามาค่อนข้างแน่นเป็นฝาเปิดการเปิดพัดลมทั้งสองแบบนี้ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ตัวนี้ก็จะช่วยได้เนื่องจากว่าเขาให้ความชื้นปนเข้ามาด้วยอุณหภูมิข้างนอกซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ร้อนพอผ่านตัวแผ่นกรองตัวนี้ซึ่งมีความชื้นเข้ามาก็จะทำให้รถภาชนะเย็นแล้วมันเป็นพื้นที่เปิดก็ไม่เกิดปัญหาอะไร
1: แต่ก็ต้องระวังสำหรับบ้านที่เป็นบ้านปิด
0: ครับ
1: หรือเปิดเวลานอนเนี่ยก็คือไม่แนะนำเลย
0: ครับเคสห้ามเลยแล้วกันสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับสมมติว่าอากงอาม่านอนติดเตียงอยู่เนี่ยไม่ควรจะเปิดไอ้พวกนี้อัดท่านเข้าไปเพราะทำให้ปอดท่านชื้นได้ง่ายมากเพราะพวกนี้ท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วอย่างที่สองหรือลูกเด็กเล็กแดงที่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็ห้องปิดแล้วก็เปิดตัวนี้อัดเด็กอะไรเงี้ยก็ไม่สมควรเพราะว่าเด็กก็ยังปอดไม่แข็งแรง
1: อ๋อเพราะว่าผมเคยอ่านเจอว่าพวกเชื้อราอะไรก็จะไปเกาะเขาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่เพราะว่าในพื้นที่ที่มันเป็นกระดาษกรองตรงนั้นก็จะมีฝุ่นมีเชื้อรามีอะไรเติบโตได้ง่ายมาก
1: เพราะฉะนั้นใครซื้อเจ้าตัวนี้ไป1 นะครับใช้ในที่เปิดจะดีกว่าคือจริงๆในบ้านได้แต่ขอให้เปิดหน้าต่างอะไร
0: ใช่จะให้มันมีทางโฟลว์ได้ครับ
1: และเมื่อซื้อไปแล้วก็ช่วยล้างหรือเปลี่ยนไอตัวกระดาษที่เป็นตัวซับน้ำแล้วพาขึ้นมาลดอุณหภูม
0: ิ
1: บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่มีเชื้อโรคอะไรไปเกาะทีนี้แบบคลาสสิก2ตัวนี้นะครับน่าจะเหมาะกับที่ไหนแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับ
0: ก็บ้านคนทั่วไปนะครับถ้าเราไปก็จะมีแค่จะสองแบบนี้แหละครับที่เราเห็นกันนะครับก็เป็นตัวที่เราใช้กันอยู่ปกตินะครับ

0: เรามาคุยถึงปัญหาที่เราจะเจอกันก่อนดีกว่าว่าเราเจอปัญหาลมบ้างหลายๆคนก็เคยสังเกตว่าไอ้พัดลมเนี่ยบางทีทำไมเสียงอืดหรือว่าไม่เริ่มหมุนแต่ถ้ายุบไปเคลียร์เนี่ยไอ้อย่างนี้หมุนได
1: ้อ๋อเหมือนกดเปิดมาปั๊บ
0: ครับ
1: อืมแต่ไม่หมุนแต่พอเอานิ้วเคลียร์ปั๊บป
0: ึ๊
1: บว้าเข้าไป
0: หมุนปกติได้ครับอย่างที่2คือเคยเปิดเบอร์3แล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะแรงกว่านี้จะใช้ไปใช้มา 3-4 ปีทำไมมันไม่แรง
1: ไม่แรงเหมือนก่อน
0: ไม่แรงเท่าที่เดิมเคยมันแรง
1: เอาปัญหา1ก่อนครับไอ้เสียงอื้อแล้วเราเอานิ้วเคลียร์แล้วมันถึงไปนะครับเกิดจากอะไรครับ
0: อันนี้เราเปิดเลยได้มั้ย
1: ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามนึกภาพตามผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันอาจารย์เอาละครับตอนนี้ทีมงานของอาจารย์เนี่ยช่วยเราแงะเจ้าหัวกะโหลกด้านหลังออกมาแล้วแต่เรายังไม่เห็นมอเตอร์หรือว่าส่วนประกอบอะไรมากนักสิ่งที่เห็นชัดสุดตอนนี้คือฝุ่นครับซึ่งอันนี้เป็นพัดลมที่ใช้อยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆนะครับแล้วก็น่าจะใช้มานานด้วยอาจารย์ก็เลยบอกว่าหยุดตรงนี้ก่อนอาจารย์มีอะไรอยากให้ดูอย่างนึงนั่นคืออะไรครับ
0: พัดลมเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดพัดลมก็

0: ตามนะครับไฟเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่แถวนี้แล้วเขาเรียกสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดูดทำให้ฝุ่นเนี่ยหรือว่าตู้หนังสือหรือว่าฝุ่นตามพื้นเนี่ยมันจะมาออกันอยู่ที่นี่หมดเลยหน้าร้อนเนี่ยผมอยากให้ทุกบ้านนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับก็ควรจะถอดเอาพัดลมเอาโบลเวอร์เป่าให้มันสะอาดตรงนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเชื้อเพลิงสามารถทำให้เกิดไฟลุกได้เดี๋ยวผมจะลองให้คุณเอ็นดูเลยละกันนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือที่เราถอดมาอย่างเงี้ยนะครับว่าไอ้เจ้าฝุ่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนิดเดียวเองนะครับมันติดแล้วจำกลิ่นอย่างงี้ไว้นะครับว่าถ้ามันกลิ่นอย่างเงี้ยก็คือฝุ่นอย่างเงี้ยมันเกิดเอาแล้วถามว่าแล้วอาจารย์มีไฟแช็กแล้วนี่มันติดไฟแล้วอะไรตรงนี้มันทำให้ไฟติดล่ะก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกคาปาซิเตอร์นะครับ
1: หน้าตาในพัดลมทุกเครื่องคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกักไม้ขีด
0: ใช่เป็นรูปคล้ายๆกล่องไม้ขีดแล้วกันเล็กๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้พัดลมเนี่ยมันออกตัวได้ที่บอกว่าเราต้องเขี่ยให้มันหมดตัวนี้จะเป็นตัวปัญหาซึ่งข้างในนี้เขาเรียกคาปาซิเตอร์แบบพลาสติกก็คือมันจะมีอายุอยู่มาสัก 3-4 ปีไม่เกินนั้นพอเกินกว่านั้นไปแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพพัดลมก็จะกินไฟเยอะขึ้นออกตัวลำบากขึ้นบางทีอาจจะเป็นสาเหตุของการที่ลวดเนี่ยมันไฟลุกไหม้ได้
1: แล้วอีกอาการหนึ่งล่ะครับที่มันเกิดจากการที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่มันเหมือนเปิดเบอร์3แต่มันไม่แรงเท่าวันแรกที่เราซื้อมาอันนั้นจะเป็นเพราะอะไรครับ
0: เราเห็นลวดทองแดงเนี่ยนะครับเห็นไหมใหญ่ผมว่าสูงสี่ก็เส้นผมเลยไหม
1: ครับ
0: เส้นนี้เนี่ยตัวนี้คือตัวสร้างกำลังลวดแต่ละเส้นเนี่ยมันไม่ได้ช็อตกันนะครับมันอาบน้ำยาเราจะเห็นเงาวับๆเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำยาเคลือบลวดเพื่อไม่ให้ลวดโดนกันนะครับ
1: อ๋อโอเคครับ
0: มันเป็นน้ำยาเคลือบลวดแต่ทีนี้พอใช้งานไปนานๆไอ้เจ้าตัวน้ำยาเนี่ยมันก็สึกกร่อนผุไปตามอายุของมันพอมันสามัคคีกันปุ๊บมันเหลือ
1: แต่สามเส้นรวมเป็นหนึ่ง
0: เส้นหมุนไหมหมุนแต่กำลังก็จะน้อยลงแต่กินไฟเท่าเดิม
1: ไม่ว่ามอกจะออกมายังไงก็แล้วแต่พอใช้เวลาผ่านไปปั๊บมันเสื่อมลงได้
0: มันเสื่อมลงได้ทีนี้พอมันเสื่อมลงไอ้เจ้าตัวใบพัดเนี่ยเขาเรียกว่าโหลดอืดจะวิ่งไปไม่ไปมันก็ต้องให้ความร้อนสะสมที่ตัวมันสูงขึ้น อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเปลืองไหม
1: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพัดลมจะถูกจะแพงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการบำรุงรักษา
0: การบำรุงรักษาใช่
1: อย่าถอดล้างแค่เพียงตัวด้านหน้าเขา
0: ใบพัดเขาใช่ไอตัวข้างหลังนี่ก็สำคัญนะครับแล้วถ้าเราถอดดูนะครับคือสีลวดเนี่ยนะครับไอตัวนี้สีปกติถ้ามันเริ่มสีตุ่นตุ่นออกไปจำคล้ำคล้ำดำๆเนี่ยแปลว่ามันรับสึกมาหลายรอบแล้วมีโอกาสเกิดอันนี้ต้องทิ้งเลย
1: ผมแนะนำคุณผู้ดูนะครับว่าตอนที่เริ่มถอดถ่ายรูปไว้หลายรูปเพราะว่าความยากอ่ะคือตอนประกอบกับพอไอ้เราแงะออกมาเราจะเอ้ยเราล้างเสร็จเอ๊ะนี่ของใครเละแล้วไอ้นี่มันอยู่ท่าไหนคุณถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับถ้าคุณไม่ได้เอาไปส่งให้ช่างเขาช่วยนะ
0: คุณดิดี้เคยสงสัยไหมครับว่าไอ้ที่เสียบปลั๊กเนี่ยตัวผู้ดีทำไมไม่ต้องมีรู
1: เอาไว้คงมีล็อกอะไรข้างในเต้าเสียบอะครับ
0: คือตัวเต้าตัวเมียที่ถูกต้องอะข้างในมันจะมีตุ่มนูนๆอยู่ตุ่มนึงเวลาเสียบเข้าไปตุ่มนูนๆตัวนี้มันจะขัดเข้ามาในรูตัวนี้ทำให้ดึงออกยากต้องกระตุกแรงๆถึงจะออกนั่นคือเต้าเสียบแล้วเต้าตัวผู้ที่ถูกต้องจริงนะขาเนี่ยจะต้องใหญ่ไม่เท่ากันขาข้างนึงต้องใหญ่กว่าขาอีกข้างนึง
1: เราไม่เคยสังเกต
0: เราไม่เคยทำกันเลยที่ประเทศที่เขามีมาตรฐานกว่าเราเขาจะเป็นอย่างนี้คืออันนึงจะใหญ่อันนึงจะเล็ก
1: โอเคผมนึกถึงปลั๊กของญี่ปุ่น
0: ใช่
1: ผมเคยเจอทีนึง
0: เคยเจอไหมมันใหญ่
1: ขาข้างนึงจะแบบมันเหมือนตรงปลายเขาครับจะบานๆออก
0: ใช่ใช่มันทำไว้อย่างนั้นแล้วรูตรงนี้มันจะขัดกับเต้าเพื่อให้มันขัดเอาไว้ให้มันตุ่มมันเข้ากันแน่นคือให้ลึกถึงว่าถึงแล้วดูแลเสียมจะดังแก๊กนั่นคือเต้าที่ดีที่ถูกมาตรฐานแต่ของไทยไม่มี
1: เราก็สบายสบายของไทยเราก็เสียบกันโยกๆไปอย่างนั้น
0: ใช่
1: แล้วถ้าเวลาเราเสียบไปแล้วมันโยกๆอย่างนั้นมันจะอันตราย
0: อันตรายสิครับแทนที่ไฟเนี่ยจะมาเข้าพัดลมมาเข้าตรงเต้ารับแทนเต้ารับก็จะร้อนแล้วก็เกิดไฟลุกได
1: ้อาจารย์บอกก่อนหน้านี้ด้วยว่าไอ้พวกก่อนที่จะเกิดแบบไฟไหม้หรือว่ามีเหตุอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีสัญญาณเตือนไอ้สัญญาณนี่คืออะไรครับ
0: ก็มันจะเริ่มมีกลิ่นตะกี้ไงเห็นไหมก่อนควันจะเกิดมันต้องมีกลิ่นก่อนของมันไหม้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวะกระแสเกินภาวะกระแสเกินอย่างที่มันเกิดอย่างแรกคือมันต้องใช้เวลามันไม่ได้เกิด1วินาที2วินาทีมันอาจจะใช้เวลา20นาที30นาทีกลิ่นมันจะมาก่อน เมื่อพลาสติกเหล่านี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับสายพลาสติกพวกนี้เขาจะเขียนว่าเป็นสายคูณ2คูณ 0.5 สแควร์มิล70องศาซี PVC PVC insulatorทนอุณหภูมิได้แค่70องศาซีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอุณหภูมิตัวนี้มากกว่า70องศาสายเส้นนี้จะเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟติดคือถ้าสายเส้นนี้มันร้อนเกิดไอ้นี่มันหลวมสายเดินไม่สะดวกถ้าเกิดมันร้อนเนี่ยสายเส้นนี้ก็จะลุกเป็นไฟ
1: ทีนี้เวลาไปซื้อครับฉลากตรงนู้นมันบอกอะไรได้บ้างไหมครับอาจารย
0: ์ตัวเลขที่เราต้องสนใจนะครับคือตัวนี้มันกินไฟ50วัตต์ตัวเลขตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของค่าไฟดูที่ว่ามันสอดคล้องกันไหมตรงกันไหมนะครับก็คือตรงรุ่นกันไหมบางทีตรงนี้เขียนน้อยแต่ตรงนี้เขียนเยอะอะไรเงี้ย
1: แสดงว่าผู้ผลิตจะโกงเราเงี้ย
0: เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะมันเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์แปะเองนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ๊ะมันบางทีเขาเอาของรุ่นอีกรุ่นนึงมาแปะรุ่นนี้ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กินไฟเยอะแต่เขาเอาไปแกะไอ้รุ่นที่กินไฟน้อยมาแปะให้เรา
1: เพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ราคาดีเฮ้ยกินไฟน้อยด้วยซื้อละกันแต่ในความเป็นจริงแล้วคือกินสะบั้นหันแหลกเลย
0: ใช่ก็เป็นไปได
1: ้ทีนี้คุณผู้ดูที่จะซื้อพัดลมเนี่ยยิ่งแพงจะยิ่งดีกว่าหรือเปล่าครับ
0: ผมใช้คำว่าถ้าเขาแพงเนี่ยนะส่วนมากเขาจะใช้วัสดุที่ดีกว่าเกรดพลาสติกเขาอาจจะดีกว่าเกรดลวดเกรดมอเตอร์อาจจะดีกว่าแต่ไม่ได้ปลอดภัยกว่านะความปลอดภัยมันขึ้นอยู่การใช้งานของเราด้วยว่าเราจะใช้งานมันอย่างไรของถูกก็ปลอดภัยได้ถ้าเราเข้าใจว่าตรงนี้ใช้ได้แค่นี้ถ้าเราจะทำงานอย่างนี้ใช้ตัวนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหา
1: อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ
0: ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าสินค้าอย่างแรกต้องมีมอกก่อนนะคือถ้ามีมอกเนี่ยผมบอกเลยว่าวันที่เราซื้อมาเนี่ยปลอดภัยแน่แต่สมมติเรามาใช้กันอยู่แล้วบ้านเราน้ำท่วมเราต้องยกสินค้าหนีน้ำเกิดบางตัวก็เปียกแล้วก็ล้างกลับเฮ้ยก็ใช้ได้นี่นี่หว่าสินค้าก็มีมอกสมมติลมตัวนี้มันจมน้ำเปล่าน้ำก็มีมอกถามว่าปลอดภัยไหม
1: ตอนออกมาจากโรงงานอาจจะปลอดภัย
0: ใช่
1: แต่มันเคยจุ่มน้ำไปแล้ว
0: มันเคยจุ่มน้ำไปแล้วแต่กลับมาเปิดใหม่ก็เปิดได้นี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
1: มันก็เหมือนว่าไม่ผ่านมอกแล้วล่ะตอนนี้
0: ใช่วันที่คุณซ่อมเสร็จเขาเปิดดูได้เปิดพัดลมได้แล้วถ้าคุณกลับไปแล้วไฟมันไหม้บ้านเขาใครรับผิดชอบ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครับมอก
0: ใช้
1: ได้ก็จริงแต่เป็นเฉพาะวันที่ออกมาจากร้านที่คุณซื้อเท่านั้น
0: เขาประกอบได้มาตรฐาน
1: 3ปี5ปีผ่านไปอาจจะต้องมาคุยกันใหม่อาจจะต้องยกไปให้ช่างเขาดูหน่อยว่าตอนนี้มันยังแบบ 80% 90% ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ทุกอย่างมันต้องเทส before use ถูกไหมก็คือเทสปลอดภัยปลอดภัยก็ใช้ไม่เกิดเรื่องแน่แต่ถ้าคุณไม่เทสแล้วบอกเฮ้ยมันไหม้มันช็อตนี่ซื้อมาแพงนะของยี่ห้อยุโรปฝรั่งทำมันก็เกิดขึ้นได้บางทีน็อตเลือดมันหลวมเขย่าหลุดก็เป็นไปได้หมดครับ
1: นั่นแหละครับคือสาระประโยชน์นะครับที่ได้จากอาจารย์หลายๆท่านที่ไม่ได้เรียนฟิสิกส์มานะครับอาจจะต้องสะกิดเพื่อนๆหน่อยเฮ้ยมาฟังหน่อยสิอาจารย์พูดอะไรเอ้ยอันนี้แปลว่าอะไรเราเริ่มจากแค่เรื่องพัดลมตัวเดียวนะครับคือไปได้ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทั้งบ้านเลยซึ่งก็น่าจะเหมือนกันว่าคุณใช้เขาอย่างไรสำคัญพอๆกับเขาได้มอกหรือเปล่าได้มาตรฐานหรือเปล่า
0: ใช่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่มองนะอะไรที่แปลงไฟฟ้าให้เป็นความร้อนหรือเป็นความเย็นตัวอย่างเช่นเป็นความร้อนเช่นแอร์การ์ต้มน้ำหม้อต้มสุกี้อันนี้แปลงไฟฟ้าเป็นความร้อนที่เป็นความเย็นเช่นตู้กดน้ำดื่มตู้เย็นพวกอุปกรณ์เหล่านี้อันตรายทุกตัวนะครับพร้อมที่จะรั่วได้ทุกเมื่อเพราะมันใส่อุปกรณ์แปลงเหล่านั้นสัมผัสกับมนุษย
1: ์
0: พวกอุปกรณ์เหล่านี้ต้องดูแลแล้วก็หมั่นตรวจสอบโดยละเอียดทุกครั้งพัดลมอย่างนี้ผมถือว่าไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ต่อให้มันรั่วมันช็อตเนี่ยมันก็ยังห่างตัวไม่สัมผัสโดยตรงแต่ถ้าปุ๊บไอ้ตู้กดน้ำเย็นหรือว่าเครื่องทำความร้อนมันใกล้ตัวเรามากนะครับถามว่าคนถูกไฟดูดกี่โวลต์ตายมันจริงๆถ้าแค่10กว่าโวลต์ถ้าเข้าจุดสำคัญหัวใจอะไรพวกนี้ก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอบอย่างนี้มันตอบไม่ได้แต่ผมบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยอันตรายทุกเมื่อเราไม่ระวังมันก็อยากให้หน้าร้อนเนี่ยทุกคนตรวจเช็คก่อนจะเข้าสู่เดี๋ยวมันจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแอร์ไม่เคยเจออุณหภูมิประมาณ40กว่าองศาเลยเดี๋ยวมันเมษาก็เข้าแล้วมันเคยรันอยู่25 26คอมเพรสเซอร์อาจจะระเบิดเป็นไปได้

0: เพราะฉะนั้นนอกจากการเลือกซื้อแล้วนะครับว่าอันไหนเหมาะกับคุณหรือว่าราคาถูกแพงอะไรยังไงการใช้เขาการบำรุงรักษาเขาสำคัญมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดุสิตมากๆครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ข้อมูลแน่นสะใจผมจริงๆส่วนคราวหน้าเนี่ยจะมาคุยหรือว่าให้ข้อมูลในการซื้อสินค้าอะไรนะครับแฟนๆของรายการซื้อเก่งติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ดุสิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือว่าเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อหน้าที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสาตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป
4: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรที่ทีมก่อนครับ

เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตังค์และทีมงานพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะขามเทศเพชรโนนไทยจะมีความรู้ดีๆอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตังค์นัดหมายไว้กับคุณลุงคุณป้าจะพาสตังค์มาเก็บเด็ดมะขามเทศเพชรโนนไทยในอดีตนั้นชาวบ้านมีอาชีพทำนาและทำไร่มันสำปะหลังแต่ด้วยสภาพพื้นที่ตำบลโนนไทยมีความแห้งแล้งสลับกับน้ำท่วมในบางปีอีกทั้งมีสภาพดินเค็มทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยประสบปัญหาการขาดทุนมีรายได้ต่ำจึงเริ่มมีการหาพืชชนิดใหม่มาทดแทนในปีพุทธศักราช2537สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทยมีโครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตรได้นำเกษตรกรไปดูงานที่จังหวัดสระบุรีและพบว่าพื้นที่ปลูกมะขามเทศของจังหวัดสระบุรีนั้นมีสภาพพื้นที่เป็นดินเค็มเช่นกันจึงเห็นว่ามะขามเทศน่าจะเป็นพืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในอำเภอโนนไทยจึงได้นำมะขามเทศพันพระพุทธบาทมาให้เกษตรกรในอำเภอโนนไทยทดลองปลูกและพบว่ามีรสชาติและลักษณะแตกต่างจากเดิมคือมีรสชาติหวานมันเนื้อกรอบฝักอวบใหญ่ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นอันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันจึงได้ตั้งชื่อมะขามเทศใหม่ว่ามะขามเทศเพชรโนนไทยพื้นที่ในอำเภอโนนไทยนั้นเนื่องจากมีลักษณะดินเค็มน้ำกร่อยจึงถือว่าเป็นจุดเด่นในการปลูกมะขามเทศจนตั้งเป็นสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยมะขามเทศเพชรโนนไทยและนอกจากนั้นยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา
1: ที่มันออกมาแบบนี้คือบ้านผมเรียกว่าแยะครับแยะหมายความว่าแยะ

0: แยะแตกแตกออกจากกัน
1: นี่คือ
0: ภาษากลางก็คือแยะแตกออกจากกัน
1: นี่ชัดเจนเลย
0: แต่ม
1: ัน
0: บอกว่าแยะ
1: ขออนุญาตได้ไหม
0: ครับครับได้เลยครับ
1: ได้เลย
0: นี่หวานด้วยครับ
1: หวานเลยเหรอ
2: แต่ต้องแยะแบบนี้แล้วหวานจ
1: ้ะโอ้ถ้าแยะแบบนี้แล้วหวาน
0: ถ้าแยะแล้วมันจะหวานนี่เปรียบเทียบระวังกินกินฝักไม่แยะกับฝักแยะดูรสชาติจะผิดกัน
1: ขอลองฝักไม่แยะดูได้ไหม
0: ครับครับได้
2: เดี๋ยวลองฝักเขียวๆแบบนี้มันจะมันเฉยๆมันจะไม่หวาน
0: ป้าต้องไปลอง
2: มันจะไม่หวานมากมันจะมันๆจ้ะ
1: ป้าครับอันนี้หวานจริง
0: ลองลอง
1: อร่อยแยะคือมันจะมีเม็ดดำๆอยู่นิดนึงนะ
2: จ้าแล้วก็แกะออกจ้า
1: เราก็แกะออกแล้วมันก็จะขาวๆแล้วเนื้อแน่นๆ
2: ไม่มีสารพิษด้วย
0: กินได้สารพิษ
1: หวาน
2: หวานจ้ะทีนี้มันกินฟักเขียวจะฟักเขียวก็จะออกมันๆจะออกจะไม่หวาน
0: มันจะไม่หวานเท่าฝักแยะ
1: เรามาดูฝักเขียวที่มันยังไม่แยะนะ
0: โอ้พูดยาก
1: มันจะเป็นยังไงอันนี้ฝักเขียวๆครับ
2: มันมันไหมจ๊ะ
1: มันพยาค่ะ
0: ความหวานจะลดลงมาม
1: ันไม่หวานเท่ากับฝักแยะนะ
0: ครับครับไม่หวานไม่หวานเท่าฝักแยะ
1: แสดงว่าตะทางชอบฝักแยะ
0: คนส่วนใหญ่จะชอบฝักแยะ
2: ชอบทุกงอม
1: แบบโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะฝักแยะนี่คือแบบหืมคือทั้งแต่เนื้อมันกรอบแน่นมากครับคุณผู้ชมครับ
2: คือ
1: แ
2: บบ
1: เนื้อแน่นเลยเน
2: า
1: ะแล้วก็แบบแน่นๆอย่างเงี้ยร้อยอ่ะ
2: ร้อยจ้า
3: ในปัจจุบันพื้นที่อำเภอโนนไทยมีการปลูกมะขามเทศเพชรโนนไทยซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอจนได้มีการจัดงานเทศกาลวันมะขามเทศอีกด้วยล่ะครับมะขามเทศเพชรโนนไทยคือมะขามเทศพันฝักใหญ่ลักษณะทรงฝักโค้งเป็นวงกลมหรือโค้งเป็นวงซ้อนคล้ายสปริงเมื่อแก่ลักษณะฝักจะนูนอวบใหญ่มีรอยหยักเล็กน้อยตามตำแหน่งที่มีเมล็ดผิวเปลือกมีสีเขียวปนแดงเนื้อกรอบสีขาวขุ่นปนชมพูหรือปนแดงรสชาติหวานมันค่าความหวานอยู่ที่ 8-10 องศาบริกมะขามเทศถือเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเป็นลำดับต้นๆของผลไม้ไทยนอกจากนี้ยังมีวิตามินอีอีกด้วยมะขามเทศจึงมีสรรพคุณช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและยังมีเส้นใยสูงช่วยในเรื่องการขับถ่ายสรรพคุณพื้นบ้านใช้เปลือกต้นฆ่าพยาธิรักษาแผลแก้ท้องร่วงใบแก้ปวดฟันแก้ปวดหูลดอาการอักเสบเนื้อผลรักษาโรคเหงือกลดเสมหะบำรุงร่างกายเมล็ดรักษาแผลในกระเพาะอาหารลดอาการแน่นหน้าอกรากสามารถนำมาล้างบาดแผลแก้ท้องเสียหมอพื้นบ้านใช้เปลือกมาต้มน้ำแล้วอมช่วยแก้ปากเปื่อยแผลในปากแก้ปวดฟันดื่มแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงแก้อาเจียนและใช้ล้างแผลใช้ต้มกับน้ำรวมกับเปลือกคอยและเกลือแกงแล้วนำมาอมจะช่วยแก้ปวดฟันรากนั้นแก้ท้องร่วงกระชับโลหิตและน้ำเหลืองเนื้อหรือผลช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บเส้นผมช่วยซ่อมแซมเซลล์ร่างกายลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันการอ่อนเพลียของร่างกายและสามารถใช้ฝักแก่จัดนำมาโขลกเพื่อพอกหน้าส่วนดอกและใบอ่อนใช้ทำยาย้อมผมหรือยาสระผมและสามารถทำสีย้อมผ้าย้อมแหย้อมอวนเมล็ดแก่นำมาคั่วกระท้อเปลือกกินเป็นยาถ่ายพยาธิในท้องเด็กเมื่อมีการปลูกมะขามเทศกันมากขึ้นจึงพบปัญหาช่วงที่ผลผลิตออกพร้อมกันเป็นจำนวนมากและไม่สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้นานทำให้ผลผลิตเกิดการสูญเสียศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้คิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการนำมาแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วาสนาพานุรักษ์ผู้อำนวยการศูนย์ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์วัฒนาพรโชคชัยรัตน์เป็นหัวหน้าโครงการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้มีชื่อว่าอาหารว่างและขนมไทยจากมะขามเทศปัจจุบันคิดค้นและพัฒนาได้จำนวน19หลักสูตรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะขามเทศเพชรโนนไทยให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้

0: หยหิว
1: มาถึงเมนูแรกในวันนี้สตางค์ได้รับเกียรติจากป้าเปรมน้าไพลีและน้องส้มตั้งใจจะมาปรุงเมนูให้คุณผู้ชมได้รู้จักมีชื่อว่าขนมจีนน้ำยากะทิมะขามเทศเพชรโนนไทยจะอร่อยแค่ไหนไปลุยกันครับ

0: การเตรียมปอกมะพร้าวส่วนสตังซอยหั่นตะไคร้จัดการแกะเปลือกเตรียมไว้คือหอมแดงและกระเทียมตามไปจึงซอยคาตามมาจึงหั่นกระชายป้าเปรมช่วยได้เฉาะมะพร้าวก่อนจะนำมาสาวขูดฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเด็ดคั่วพริกแห้งแล้วจัดแจงช่วยกันแกะเนื้อมะขามเทศน้าไพรีบอกว่าหากเราแกะเอาเฉพาะเนื้อออกมาแบบนี้สามารถเก็บแช่ช่องฟิตไว้อยู่ได้เป็นปีเลยล่ะครับ
1: ที่นี่มีสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยต้องมะขามเทศ
2: เพชรโนนไทย
1: เพชรโนนไทย
0: แล้วเตรียมจุดเตาก่อไฟเทน้ำลงใส่ต้มให้เดือดสักพัก

แล้วตักน้ำอุ่นมาคั้นบีบกะทิซอยหั่นไว้คือเง่ากระชายตามต่อได้นำสมุนไพรลงกระทะเดาะเกลือเล็กน้อยปล่อยต้มไปให้สุกเดือดสักพัก

0: เราไม่จำเป็นจะต้องปั่นให้เนื้อมะขามเทศมันละเอียดมากนะครับเวลาที่เราใส่ไปในน้ำยาเนี่ยมันจะทำให้ดูรู้สึกเหมือนได้มีชิ้นได้รสสัมผัสเนื้ออยู่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม

0: ติมใส่น้ำกะทิลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะนำพริกแกงลงใส่เคี่ยวไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมจากนั้นจึงเติมใส่คือกะปิปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือน้ำตาลทราย
1: ไฟมันแรงเนี่ยน้ำพริกแกงดีดขึ้นมือเลยอ่ะตอนนี้เมื่อเราผัดพริกแกงหอมแล้วเราก็พร้อมที่จะใส่มะขามเทศลงไปพริกแกงหอมมากเลยปกติเราจะใส่เนื้อปลาแต่อันนี้คือการประยุกต์ดัดแปลงเอามะขามเทศมาแทนเนื้อปลานั่นเองครับที่สำคัญไม่มีก้าง
2: ไม่มีก้าง
1: ไม่มีก้างรับประกันโหนี่ถ้าเนื้อปลาก็หลายตังค์กันเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะถ้าเป็นปลาทับทิมก็โอ้หลายตัว
3: หลายตัวเลย
1: หลายตัวเลย
0: น้าไพลีเติมลงใส่คือน้ำที่เราต้มเคี่ยวสมุนไพรไว้นะครับก่อนจะนำลงใส่ปิดท้ายคือใบมะกรูดและกระชาย
1: และสุดท้ายนะครับเราจะใส่เนื้อมะขามเทศหรือที่เรียกว่าจาวลงไปด้วยเปรียบเสมือนเราใส่ลูกชิ้นนั่นเองครับใส่ได้เลยเนาะ
2: ใส่ได้เลยค่ะ
1: นี่เป็นลูกชิ้นมะขามเทศ เราไม่ต้องการให้เนื้อมะขามเทศมันสุกนานเกินไปเมื่อใส่ลงไปปุ๊บเอาขึ้นเลย
2: ใช่มีความกรอบอยู
1: ่โอเคหอมมากเลย

รสชาติน้ำยาขนมจีนกะทิมะขามเทศให้ความพิเศษที่มีความมันปนความหวานประสานน้ำกะทิบวกผสมกับเนื้อมะขามเทศปั่นหอมโดนใจนั้นคือกลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายอร่อยมากมายเมื่อกินคู่ขนมจีนเข้ากันลงตัวน้ำยาก็ข้นคลักไปด้วยเนื้อมะขามเทศแต่ละคนจึงอร่อยแบบพิเศษอย่างนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวมูนมะขามเทศเพชรโนนไทยซึ่งเราจะทำ2หน้าเป็นหน้าหวานและหน้าเค็มจะออกมาอร่อยเต็มๆอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

ริ่มต้นจัดการนึ่งข้าวเหนียวไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นจึงปอกมะพร้าวก่อนจะแช่กุ้งแห้งสตังช่วยซอยรากผักชีเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดนำพาพริกไทยขาวลงไปโคลกตามไปคือรากผักชีก่อนจะเติมใส่คือกระเทียมแล้วเตรียมเติมถ่านใส่เตานำเอาใบมะกรูดมาซอยจัดการฟาดกระเทาะมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกกุ้งแห้งตอนนี้ได้เวลาพลิกกลับสลับข้าวเหนียวน้าไพลีเรียกว่าการกระเต็ดนะครับแกะเตรียมไว้คือเนื้อมะขามเทศ

จากนั้นจึงเตรียมขูดมะพร้าวแล้วคั้นน้ำกะทิเตรียมไว้ตามไปปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายคนให้ละลายเข้ากันต่อจากนั้นจึงนำมาเคี่ยวในกระทะเมื่อเคี่ยวจนเริ่มร้อนจึงยกมาเทใส่กะละมังนำข้าวเหนียวที่นึ่งไว้ลงไปมูลจูนความหวานมันให้แทรกซึมเข้าสู่เมล็ดนำผาหม้อซึ้งตั้งเตาเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจึงช่วยกันซอยหั่นมะขามเทศเมื่อน้ำเดือดจึงนำพาถ้วยขนมไปนึ่งแล้วจึงเตรียมปั่นเนื้อมะขามเทศด้วยน้ำกะทิ

0: มาตอกใส่กะละมังก่อนจะคั้นบีบขยำด้วยใบเตย
1: เหตุผลที่เรานำไข่เป็ดมาคั้นกับใบเตยนะครับเนื่องจากว่าไข่เป็ดเนี่ยก็จะมีกลิ่นคาวอยู่หน่อยๆเนาะแล้วก็กลิ่นของใบเตยก็จะไปช่วยดับคาวและที่สำคัญจะทำให้เวลาที่เราคั้นเนี่ยไข่เป็ดมันจะได้แตกตัวออกได้ง่ายนี่คือเคล็ดลับครับน้องส้มนะครับจบทางด้านโภชนาการบอกว่าในพวกใบเตยใบตองเนี่ยมันจะมีสารกันบูดอยู่ในตัวเวลาที่เรานำมาคั้นกับไข่อะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถนอมอาหารไปในตัว
2: ใช่
3: เจ๋งมากเลย
0: จากนั้นจึงเติมใส่คือน้ำตาลปี๊บคลุกขยำให้ละลายตามต่อได้คือน้ำกะทิตัดรสเค็มด้วยเกลือเล็กน้อยต่อจากนั้นจึงนำสามเกลือลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือกุ้งแห้งตามไปคือเนื้อมะขามเทศปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและเกลือผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดตอนนี้ไส้หน้าเข็มก็เป็นอันเรียบร้อยสตางช่วยผ่าแบ่งไว้คือมะขามเทศก่อนจะกรองรองไข่ด้วยผ้าขาวบางได้เวลาเปิดหม้อซึ้งนำไข่ที่เตรียมไว้เติมหยอดใส่ในถ้วยขนมปล่อยนึ่งไปจนกว่าจะได้หน้าสังขยาใช้ระยะเวลาประมาณ40นาทีนะครับในระหว่างรอมาสานต่อเตรียมตักข้าวเหนียวมูลใส่ใบตองตักไส้เค็มโปะลงหน้าเห็นชัดเจนว่าน่ากินจังเลยครับ

้ให้อารมณ์2แบบในส่วนไส้เค็มจะให้รสสัมผัสแบบเค็มปนหวานประสานความมันจากข้าวเหนียวอร่อยด้วยเนื้อกุ้งส่วนหน้าสังขยาบอกได้เลยครับว่ามีความนุ่มเนียนหวานมันอร่อยมากเข้ากันได้ดีกับข้าวเหนียวมูนเนื้อมะขามเทศที่เป็นส่วนผสมก็น่าชมให้ความมันเป็นเมนูประยุกต์ที่สร้างสรรค์ช่วยต่อยอดให้มะขามเทศได้ดีเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับในภาวะโควิดแบบนี้เรายังไม่สามารถที่จะร่วมล้อมวงรับประทานอาหารมื้อเย็นกันได้นะครับสตางค์จึงต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะขามเทศเพชรโนนไทยสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินทองอีกล่ะ
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียร์พลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรที่ทีมก่อนห้อง

เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS ครับรับคุณผู้ชมตัวทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีนะครับไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยครับมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับหรือไล่มันสำปะหลังเปลี่ยนเป็นลานกลางเต็นท์ชมวิวเขาจอมทองหรือฟูจิคอนบุรีแหล่งท่องเที่ยวดังจังหวัดนครราชสีมาหลักท่องเที่ยวชมสะพานลูกบวบหลังเปิดใช้งานระหว่างเตรียมซ่อมสะพานมอนจังหวัดกาญจนบุรียอดจองที่พักแน่นรับปีใหม่สันสนีพลอยวิไลพาชมอดีตวิศวกรจังหวัดขอนแก่นปลูกมันหวานญี่ปุ่นหลายสายพันธุ์ขายหัวมันและยอดพันธุ์เน้นตลาดออนไลน์เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งแล้วก็ปลาเจอปัญหาราคาตกต่ำและยากขึ้นนะครับก็เลยหันมาทดลองเลี้ยงปูดำแบบธรรมชาตินะครับเริ่มได้รับความนิยมได้ปูคุณภาพดีด้วยครับแล้วก็ขายได้ราคาเอาไว้เป็นตัวเลือกสร้างอาชีพเสริมไม่ต้องคอยดูแลมากด้วยครับการเลี้ยงปูดำระบบเลียนแบบธรรมชาติภายในบ่อดินเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับพร้อมทำระบบระบายน้ำตามธรรมชาติด้วยน้ำขึ้นน้ำลงของทะเลครับในพื้นที่บ้านบางปูหมู่4ตำบลท่าฉางอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสามารถสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำนะครับโดยการรวบรวมลูกปูดำราคาตัวละประมาณ15บาทแล้วแต่ขนาดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ขนาดกว้างของกระดองประมาณ3นิ้วนะครับจากนั้นก็นำมาพักในถังขนาดใหญ่พร้อมนำน้ำในบ่อดินมาใส่ครับเพื่อสร้างความคุ้นชินให้กับปูหรือว่าให้ปูเนี่ยได้ปรับสภาพน้ำจากบ่อเลี้ยงจริงก่อนปล่อยลงไปในบ่อดินนะครับที่ต้องมีน้ำสะอาดมีธาตุอาหารมีดินก้นบ่อเหมือนกับป่าชายเลนนะครับแล้วก็มีแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์เป็นอาหารด้วยนายขจรศักดิ์มณีศรีอายุ28ปีเป็นเจ้าของบ่อเล่าว่าบ่อดินเดิมอันนี้ใช้เลี้ยงกุ้งมาก่อนนะครับแต่ว่าเจอปัญหาทั้งโรคเยอะราคาก็ไม่แน่นอนนะครับเลยเปลี่ยนมาเลี้ยงปลากระพงขาวก่อนแต่ก็เจอปัญหาราคาตกอีกครับไม่คุ้มต่อการลงทุนจึงปล่อยบ่อว่างมาอยู่หลายปีจากนั้นเลยศึกษาครับการทำน้ำที่สะอาดแล้วก็มีอาหารตามธรรมชาติที่เหมาะกับปูดำและลองเลี้ยงครั้งแรกนะครับก็เลยไปซื้อลูกพันธุ์จากภายนอกมาแต่พบว่าอัตราการรอดน้อยครับเลยเปลี่ยนมาซื้อลูกปูขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านจับได้จากธรรมชาติมาเลี้ยงแทนนะครับโดยเลี้ยงแบบเลียนแบบธรรมชาติเป็นหลักนะครับให้ปูหากินเองแต่ว่าคอยเสริมอาหารพวกหอยแล้วก็เนื้อปลา2ครั้งต่อสัปดาห์ให้ครับ
1: ครับพอดีบ้านอยู่เนี่ยริมทะเลด้วยแล้วจากเมื่อก่อนเลี้ยงปลากระพงแล้วก็มันเลี้ยงปลากระพงเลี้ยงกุ้งแล้วมันไม่ได้อะไรก็ลองฝันมาเลี้ยงปูดูครับด้วยมันไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะครับเพราะว่ามันสามารถหากินด้วยของมันเองได้เราแค่เอาลูกปูตัวเล็กๆมาปล่อยไว้ครับแล้วก็มันก็หากินของมันเองได้ครับด้วยผมทำงานประจำด้วยไม่มีเวลาด้วยครับแล้วก็เป็นอาชีพเสริมได้ครับ
2: ในส่วนของปูดำนะครับปัญหาการตลาดค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่ามีเกษตรกรเลี้ยงไม่หลาย

ไม่ได้นะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับจากการเลี้ยงกุ้งนะครับจากการเลี้ยงปลานะครับมาสู่การเลี้ยงปูนะครับซึ่งช่องทางตลาดในขณะนี้ที่เกษตร

0: ทางอำเภอนะครับก็ถนนนะครับในเรื่องของวิชาการประสานประมงต่างๆนะครับมาดูแลพื้นที่ขึ้นทะเบียนรับขึ้นทะเบียนนะครับบ่อสถานที่พ่อเลี้ยงนะครับสัตว์น้ำเพื่อมีเหตุอุทกภัยหรือว่าเหตุภัยต่างๆนะก็จะได้มีการช่วยเหลือได้
1: ตอนที่เริ่มเลี้ยงใหม่ๆเมื่อ3ปีก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าขอบบ่อมันเตี้ยโล่งเกินนะครับไม่มีต้นไม้แล้วก็หญ้าเลยก็เลยปลูกหญ้าแล้วก็ต้นไม้แบบป่าชายเลนให้เยอะขึ้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาปูคลานหนีออกจากบ่อได้เป็นอย่างดีลดอาการตกใจของปูครับปูจะได้ไม่คลานหนีออกนอกบ่อซึ่งกว่าที่จะเข้าใจธรรมชาตินะครับก็ต้องเรียนรู้กันอยู่นานเพื่อให้เข้าใจปูดำมากที่สุดนะครับตอนนี้การขายก็เน้นขายทางออนไลน์เป็นหลักนะครับคุณผู้ชมเวลาที่มีลูกค้าสั่งเข้ามาก็ค่อยเอารอบเนี่ยไปวางดักให้พอได้ตัวครบนะครับก็ค่อยส่งขายกันเผื่อใครอยากอุดหนุนนะครับมีเบอร์ให้ติดต่อ0942545819ครับส่วนสัตว์อีกชนิดนะครับที่เลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยหากินเองแล้วก็ได้ผลดีไม่แพ้เหมือนกันนะครับก็คือเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เป็ดนะครับอยู่ที่บ้านของคุณลุงวัยเกษียณคนนี้ช่วงนี้อากาศก็กำลังหนาวเลยครับต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยการเปิดพื้นที่ให้ไปตากแดดนะครับแล้วก็เอามาทำอาหารตามสั่งจากไข่ไก่สดเอามาขายรับสร้างรายได้เสริมที่จังหวัดพิษณุโลกครับอากาศที่เริ่มหนาวในช่วงนี้ครับที่บ้านใหม่ตะวันตกตำบลวัดพริกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ทำให้ลุงคำนวณเสพสายอ่อนอายุ63ปีครับเป็นอดีตพนักงานธนาคารวัยเกษียณแล้วก็ปล่อยไก่ออกจากเล้ามาตากแดดหาอาหารกินนะครับส่วนตอนกลางคืนก็จะเอาเข้าเล้าแล้วก็ปิดเล้าให้ดีไม่ให้โดนลมหนาวมากนะครับเพื่อสร้างความอบอุ่นจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยและออกไข่สม่ำเสมอด้วยแถมยังเปิดเสียงเพลงจากวิทยุทรานซิสเตอร์ครับเพื่อสร้างบรรยากาศให้ไก่ไข่แล้วก็มีเป็ดไล่ทุ่งที่ก็นำมาเลี้ยงควบคู่กันไปด้วยครับก็เลยเก็บไข่ไก่และไข่เป็ดนะครับไปขายแบบคละขนาดได้ราคาแผง130บาท1วันเก็บได้ประมาณ 13-14 แผงครับลุงคำนวณบอกว่าเริ่มต้นจากการซื้อไก่ไข่อายุประมาณ17สัปดาห์มาเลี้ยง100ตัวเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานี่เองครับได้เก็บไข่ไก่ขายพอเริ่มมีคนมาซื้อเยอะเข้าก็เลยค่อยๆไปซื้อไก่เพิ่มมาอีกปัจจุบันมีไก่พันไข่ที่เลี้ยงแบบไล่รุ่นกันนะครับประมาณ700ตัวแล้วแล้วก็เก็บไข่ไก่ครับขายได้วันละเกือบ400ฟองต่อวันส่วนเป็ดไล่ทุ่งช่วงนี้ขนร่วงเยอะหน่อยเพราะว่าอากาศหนาวรับเป็ดไม่ค่อยจะออกไข่วิธีการเลี้ยงของลุงนวล นะครับก็คือเลี้ยงแบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะไม่ได้ฉีดฮอร์โมนเร่งอะไรเลยนะครับปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติกันไปหาอาหารกินเองดูแลตัวเองกันไปครับตอนตีห้าแล้วก็ให้กลับเข้าเล้าตอน6โมงเย็นแต่มีให้ผักเสริมบ้างนะครับมีผสมกับพวกหัวอาหารแล้วก็หยวกกล้วยต่างๆเหล่านี้ค่าใช้จ่ายแต่ละวันนะครับรวมการเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงเป็ดเหล่านี้ด้วยเนี่ยตกมาแล้วประมาณ 1,000 บาทครับ
2: ประมาณค่าใช้จ่ายเหรอประมาณ4แต่ประมาณ 1,000 กว่าบาทประมาณ 1,500 ประมาณ 1,500
3: ก็ถือว่ายังได้กำไร
2: ยังพอได้อยู่ฮะ
3: ได้อยู่เน
2: า
3: ะ
2: แต่ว่าก็นิดหน่อยถ้าไม่คิดค่าน้ำค่าไฟค่าอะไร
3: แต่เห็นว่ามีการต่อยอดที่ว่ามาทำอันนี้เนี่ย
2: ก็เอาลูกมาอยู่ด้วยฮะมาช่วยคือว่าเผื่อเราไม่ไหวอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปธุระอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาเปิดร้านกาแฟเล็กๆน้อยๆหาแบบไอหาอะไรได้เข้ามานิดหน่อยฮะผสมกันฮะคือว่าอยู่อย่างเดียวคงไม่ไหว
1: และนี่ครับไหนๆก็มีไก่ไข่มีไข่ทุกวันแล้วก็เลยต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเปิดร้านไข่วัยเกษียณบายลุงนวลพิษณุโลกนะครับคือขายอาหารตามสั่งไปด้วยจากเมนูที่มาจากไข่ไก่อารมณ์ดีภายในร้านนะครับกระเพราไข่เจียวชูชีไข่เจียวไข่เจียวทรงเครื่องราคาเริ่มต้นจานละ30บาท40บาทแล้วก็มีกาแฟสดกับเครื่องดื่มนะครับให้คนที่มาเที่ยวชมไก่หรือมาซื้อไข่ไก่อารมณ์ดีได้เลือกซื้อก็เป็นอีกรายได้เสริมจากการต่อยอดนะครับเผื่อใครที่สนใจนะครับอยากจะลองกินอาหารตามสั่งแบบนี้จากไข่ไก่สดๆเลยหรือว่าจะไปซื้อไข่ไก่ไข่เป็ดอารมณ์ดีครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0881524865ครับชาวไร่มันสำปะหลังเขารื้อไร่นะครับเปลี่ยนเป็นลานกลางเต็นท์แทนนะครับตั้งชื่อว่ารอซิคอนบุรีครับเนื่องจากทำเลเขาดีมากครับสามารถมองเห็นผืนน้ำบนเขื่อนมูลบนนะครับแล้วก็มีฉากหลังเนี่ยเป็นเขาจอมทองหรือว่าฟูจิคอนบุรีครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ

0: จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ครับได้ทำเลดีครับมองเห็นผืนน้ำของเขื่อนมูลบนและแถมยังมีฉากหลังเป็นเขาจอมทองหรือว่าฟูจิคอนบุรีอีกด้วยครับยิ่งถ้าเป็นช่วงยามเย็นนะครับคุณผู้ชมพระอาทิตย์จะตกดินในจุดนี้พอดีเลยครับเป็นจุดที่สวยงามมากๆมาดูดาวตอนกลางคืนได้ดีด้วยเพราะว่าบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในแหล่งชุมชนนะครับไม่มีแสงไฟรบกวนสามารถมองเห็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าได้ชัดเจนเลยครับบรรยากาศก็เป็นที่โล่งนะครับมีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันด้วยยิ่งตอนนี้ครับที่โคราชเนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วบรรยากาศก็เหมาะกับการท่องเที่ยวมาตั้งแคมป์พักผ่อนมากครับเจ้าของคือนายกวินทวัฒน์ศรีพาอายุ33ปีครับที่เขาตัดสินใจรื้อไร่มันสำปะหลังตรงนี้ออกครับและปรับสภาพที่อยู่บริเวณริมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีให้กลายมาเป็นลานกลางเต็นท์รอซิคอนบุรีครับเพื่อให้เป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวครับได้มาสัมผัสกับความสวยงามของวิวทิวทัศน์ในช่วงของฤดูหนาวซึ่งตัวเขาเองก็ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบเข้าถึงธรรมชาติอยู่แล้วครับและก็เห็นว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยซึ่งเดิมทีตั้งใจว่าจะปลูกมันสำปะหลังแต่ว่าดูแล้วครับวิวทิวทัศน์มันสวยงามเลิศซะเหลือเกินนะครับก็เลยตัดสินใจปรับที่ตรงนี้5ไร่ครับให้กลายเป็นจุดกลางเต็นท์ไปเลยครับจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เน้นการท่องเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาตินะครับมีเฉพาะลานกลางเต็นท์แล้วก็ห้องน้ำไว้ให้ครับรวมถึงสิ่งจำเป็นไว้บริการเท่านั้นเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสความเรียบง่ายแบบธรรมชาติเต็มๆครับ
1: แสงกลางคืนก็คือค่อนข้างเงียบมากเลยคนที่เขาชอบสายธรรมชาติเนี่ยจริงๆนี่น่าให้ลองครับตรงนี้น่ามาลองเพราะว่าเงียบจริงครับส่วนข้างบนก็จะไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็คือเพราะว่าผมก็เน้นให้เป็นพื้นที่โล่งๆครับเพื่อให้แบบดูดาวทั้งคืนก็คือตรงนี้ก็คือถ้าเป็นกลางคืนนะคือไม่จำเป็นต้องใช้ไฟส่องสว่างเลยก็คือกลางเต็นท์แล้วเห็นพื้นที่ได้เลยก็ค่อนข้างสว่างมากพระจันทร์ค่อนข้างสว่างเลยครับตรงนี้เพราะมันมืดมากใช่
0: ตอนนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นเพิ่งเปิดลานกลางเต็นท์นะครับก็เลยเปิดบริการเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นนะครับสามารถเดินทางเข้าออกได้2ช่องทางครับคือทางเรือแล้วก็ทางรถยนต์นะครับแต่แนะนำว่าถ้ามารถกระบะเนี่ยจะสะดวกเหมาะสมที่สุดนะครับอัตราการคิดค่าบริการก็หัวละ150บาทนะครับเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อด้วยถ้าจะไปกางเต็นท์อะไรต่างๆต้องเตรียมอะไรบ้างถามกันได้ครับ0614647426นะครับการก่อสร้างสะพานลูกบวบนะครับเพื่อเอามาใช้แทนสะพานมอนที่กำลังจะปิดตัวซ่อมแซมไปก่อนชั่วคราวที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะเลยกลายเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็มีความสวยงามไปอีกแบบนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมีภาพบรรยากาศที่ชาวสังขละบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยพร้อมใจกันแต่งกายชุดประจำถิ่นมาร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวบด้วยกันครับชาวอำเภอสังขละบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวพร้อมใจกันแต่งกายประจำถิ่นสีสันสวยงามนะครับเดินทางไปรวมตัวกันบนสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อร่วมพิธีเปิดสะพานลูกบวบที่สร้างคู่ขนานกันกับสะพานมอนกันอย่างล้นหลามนะครับซึ่งวัดวังวิเวการามร่วมกับหน่วยราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะครับดำเนินการซ่อมแซมสะพานมอนก็เลยมีผลกระทบการสัญจรระหว่างกันของชุมชนบ้านนิเทศชุมชนบ้านไหลน้ำกับชุมชนบ้านวังกะนะครับเลยจัดทำสะพานลูกบวบไม้ไผ่อันเป็นสถาปัตยกรรมอันภูมิปัญญาเก่าแก่ของชุมชนนะครับเพื่อให้ได้สัญจรไปมากันชั่วคราวในระหว่างที่ซ่อมแซมสะพานมอนทั้งยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ในเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสังขละบุรีด้วยครับ
2: ต่างๆก็เล็งเห็นว่าควรจะซ่อมสร้างสะพานครั้งใหญ่เราก็เลยทำสะพานทดแทนเป็นสะพานลูกบวบเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นการสัญจรระหว่างชุมชน2ชุมชนแล้วก็เป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเกิดฤดูการท่องเที่ยวครั้งนี้นะคะในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนวันมกราคมนี้ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในสังขละบุรีกันอย่างมากมายนะคะค่ะก็ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวกับสังขละบุรีเยอะแล้วนะคะแล้วช่วงปีใหม่ตอนนี้ที่พักเนี่ยเต็มเกือบหมดแล้วนะคะเต็มเกือบหมดทั้งอำเภอสังขละบุรีนะคะถ้าเกิดใครจะมาช่วงสนใจมาช่วงปีใหม่ให้รีบจองนะคะถ้าช้ากว่านี้ไม่มีแน่เลย
0: พิธีเปิดตอนค่ำๆนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมตอนเช้าบรรยากาศนะครับทันทีที่เปิดใช้สะพานลูกบวบเนี่ยมีทั้งชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็ไปเดินชมวิวบนสะพานลูกบวบกันอย่างคึกคักนะครับ ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นที่อำเภอสังขละบุรีนะครับช่วงนี้อุณหภูมิที่นั่นตอนเช้าเนี่ยประมาณสัก20-22องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีหมอกลงบางๆมีทั้งนักท่องเที่ยวครับก็มาเดินบนสะพานลูกบวบแล้วก็มาเดินบนสะพานมอนที่ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดนะครับมาชมทิวทัศน์ที่สวยงามเหนือแม่น้ำซองกะเลียแบบ360องศาและกิจกรรมยามเช้าที่ทุกคนต้องมาทำร่วมกันนะครับก็คือตักบาตรพระสงฆ์บริเวณชุมชนชาวมอนบ้านวังกะซึ่งนักท่องเที่ยวก็พากันแต่งกายด้วยชุดประจำชาติของชาวไทยเชื้อสายมอญนะครับมานั่งรอใส่บาตรพระสงฆ์จากวัดวังวิเวการามกันที่มารับบิณฑบาตช่วงเช้าพอเสร็จแล้วก็ไปเดินชิมอาหารพื้นเมืองนะครับไปเดินเลือกซื้อสินค้าของฝากช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวครับเดินทางมาที่สังขละบุรีเนี่ยเฉลี่ยวันละตั้ง 1,000 คนนะครับและถ้ายิ่งเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยก็เพิ่มเป็นถึง 3-4,000 คนเลยครับเพราะตอนนี้อากาศเย็นสบายทำให้บรรดาทั้งที่พักร้านอาหารก็ได้รับผลดีจากการท่องเที่ยวที่คึกคักไปด้วยครับตอนนี้ครับมีนักเรียนที่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงมอญแล้วก็เมียนมาที่นั่นเนี่ยเขาก็จะแต่งกายด้วยชุดประจำชนชาติของพวกเขานะครับมาประแป้งเล่นกับนักท่องเที่ยวกันแล้วก็มาคอยช่วยนักท่องเที่ยวถ่ายรูปถ่ายภาพกันไปด้วยก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสีสันในช่วงนี้ครับและใกล้ช่วงปีใหม่แบบนี้แล้วนะครับหลายคนเริ่มมองหาของขวัญจะไปจัดกระเช้านะครับเพื่อมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วด้วยผมมีของมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าไม่ใช่สินค้าที่จะเอาไปใส่ในกระเช้านะครับแต่ว่าเป็นตะกร้าของขวัญที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปครับคราวนี้มาในรูปแบบที่สามารถนำไปสารได้เองง่ายๆครับเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับเจ้าของตะกร้าที่จังหวัดอ่างทองครับช่วงเทศกาลต่างๆนะครับตะกร้าของขวัญนั้นถือเป็นสิ่งของจำเป็นที่ต้องนิยมนะครับนำไปจัดกระเช้าแล้วก็ไปมอบให้กับคนที่เรารักเคารพนับถือกันนะครับโดยการนำของขวัญใส่ตะกร้าที่สีสันสวยงามแต่ว่าราคาตะกร้าครับถ้าเป็นงานฝีมือนั้นก็ถือว่ามีราคาแพงอยู่เหมือนกันนะครับหลายร้อยบาทไปจนถึงหลายพันบาทก็มีขึ้นอยู่กับลวดลายแล้วก็วัสดุด้วยครับเลยทำให้พี่เอกชัยรุกขชาติอายุ53ปีครับเป็นเจ้าของร้านวิเศษหัตถกรรมอยู่ริมถนนโพพระยาท่าเรือหมู่ที่5ตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับเลยคิดจัดทำอุปกรณ์สารตะกร้าพลาสติกออกมาขายให้กับคนที่สนใจนำไปสร้างสรรค์เป็นงานฝีมือของตัวเองครับนอกจากประหยัดเงินเพราะว่าราคาถูกกว่าแล้วเนี่ยยังสร้างความภูมิใจให้กับเจ้าของตะกร้าอีกด้วยครับราคาชุดตะกร้าสารนะครับเริ่มต้นมีตั้งแต่แค่ร้อยกว่าบาทนะครับก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้รวมถึงนะครับยังนำไปใช้พัฒนาฟื้นฟูทักษะของผู้สูงอายุนะครับให้มีงานอดิเรกทำก็ได้ด้วยในชุดเนี่ยจะมีอุปกรณ์สารตะกร้าหวายครบทั้งชุดนะครับมีโครงตะกร้าเส้นพลาสติกแล้วก็แบบลายต่างๆซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วครับจะเอาไปต่อยอดไปขายต่อในราคาใบละ400กว่าบาทก็เป็นการสร้างรายได้อย่างดีเลยครับ
3: เกิดมาจากแนวคิดที่ว่าแบ่งปันแบ่งปันคือการกระจายสินค้าหลายๆคนเนี่ยหลายคนอยากแต่ทำไม่ได้คือก็ต้องเป็นแบบว่าซื้อสำเร็จซื้อสำเร็จก็คือแบบนี้นะฮะก็มันก็จะมีรายแบบนี้มาให้อย่างเดียวเลยแต่นี่บางคนอยากจะทำอยากจะไปต่อยอดหรืออยากจะเอาไปทำเป็นอาชีพมันทำไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงต้นทุนเพราะว่าเวลาอย่างตะกร้าหนึ่งใบเนี่ยร้อยกว่าบาทเนี่ยเรามีร้อยกว่าบาทเนี่ยมันไม่สามารถทำตะกร้าได้เพราะมันต้องซื้อหวายมาทีเป็นสิบโลนะครับซื้อไม้มาย้อมซื้ออะไรต้นทุนมันหลายบาท
0: นอกจากตะกร้าสารชนิดต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีงานสารในรูปแบบอื่นๆนะครับคุณผู้ชมมีทั้งกระเป๋าถือที่ใส่แก้วเยติสารกระบุงหาบเงินหาบทองแล้วก็ฝาชีลายสวยๆนะครับและงานสารที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยซึ่งทุกชนิดนะครับนอกจากจะมีงานสารแบบสำเร็จรูปแล้วนะครับที่เอามาขายกันเนี่ยก็ยังมีชุดแบบ DIY ที่สามารถซื้อไปสารเอาไปสอดลายได้เองมาขายเป็นทางเลือกด้วยครับเผื่อใครที่สนใจครับจะเดินทางไปซื้อที่บ้านเลยไปดูของจริงกันก่อนก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าจะสอบถามหรือว่าซื้อทางออนไลน์ก็มีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับ0890944326ครับ อดีตวิศวกรที่ตำบลโนนคล้องที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้หันมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นหลากหลายสายพันธุ์เลยครับเน้นขายทั้งหัวมันแล้วก็ยอดพันธุ์แล้วก็เน้นตลาดออนไลน์ถือว่าสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเลยนะครับ

0: ตามกันกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ
1: มีสีสันสวยงามน่ารับประทานประกอบกับรสชาติที่ถูกปากผู้บริโภคทำให้มันหวานญี่ปุ่นของพี่จิรศักดิ์สาธีหรือพี่จิมมี่ขายดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจนต้องขยายแปลงปลูกมากถึง8ไร่ภายใต้ไร่ในจิมที่ตำบลโนนค้องอำเภอบ้านฟางจังหวัดขอนแก่นพี่จิมมี่เริ่มต้นปลูกมันหวานญี่ปุ่นมากว่า4ปีค่ะเดิมทีทำงานเป็นวิศวกรผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกผักและปรับเปลี่ยนมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นเนื่องจากขายได้ในราคาสูงและมีเวลาทำในสิ่งที่รักค่ะ
2: จากมีพี่รู้จักครับที่หมู่บ้านเดียวกันครับก็สนใจครับตอนแรกก็เห็นมีรายได้ดีนะครับก็เลยเข้าไปศึกษาเรียนรู้กับพี่เขานะครับก็ได้มาทำมันหวานญี่ปุ่นนะครับจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าเกษตรตอนแรกก็เป็นพืชผักทั่วไปครับเนี้ยพอเอาไปขายนะครับวันนั้นไปเจอมันหวานญี่ปุ่นพอดีครับก็เลยขายคือมันหวานญี่ปุ่นครึ่งวันน่ะได้หลายพันแล้วส่วนผักของผมเนี่ยต้องใช้เวลาหลายวันถึงจะได้เงินสักพันนึงครับก็เลยแบบว่าอยากลองเปลี่ยนดูครับเผื่อจะได้มีรายได้เยอะขึ้น
1: เริ่มจากเตรียมดินไถดิน2รอบจากนั้นตีดินยกร่องเพื่อให้หัวมันมีพื้นที่ในการขยายหัวเตรียมยอดพันธุ์และวางระบบน้ำ
3: คุณผู้ชมคะนี่ค่ะยอดพันธุ์มันหวานญี่ปุ่นดูไปคล้ายๆยอดผักบุ้งเหมือนกันนะพี่
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: เรามีวิธีการเลือกยอดพันธุ์ยังไงก่อนที่จะเอามาปลูกพี
2: ่ครับก็อันดับแรกนะครับเลือกยอดพันธุ์ที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปนะครับอายุยอดอยู่ที่ประมาณ45ถึง90วันนะครับ45 90วันนะครับแล้วก็ยอดสมบูรณ์นะครับยอดสมบูรณ์นะครับก็หลังจากนั้นก็ปลูกเลยใช่มั้ยครับ
3: เอามาปักลงเลย คือแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีหัวมันขึ้นเอง
2: ใช่ๆครับ
3: การปลูกของเราคือเห็นบอกปลูกตลอดทั้งปี
2: ใช่ครับ
3: ช่วงหน้าไหนที่ควรจะปลูกพี่
2: แนะนำหน้าหนาวนี่จะดีสุดครับเพราะว่าอากาศเย็นนะครับมันจะเติบโตได้ดีแห้งก็ได้ครับแล้วก็หน้าฝนได้เหมือนกันแต่ว่ารสชาติจะไม่ค่อยหวานเนื้อก็จะไม่ฉ่ำ
3: อย่างตัวยอดตรงนี้ก็สามารถเอาไปกินได้ด้วยใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับก็คล้ายๆกับผักบุ้งเลยนะครับสามารถเอายอดอ่อนๆเนี่ยไปผัดนะครับน้ำมันหอยหรือผัดทำกับข้าวลวกกินกับน้ำพริกอย่างเงี้ยได้ครับ
3: รสชาติเป็นยังไงรสชาติ
2: คล้ายๆกับผักบุ้งนะครับก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับรับรองว่าอร่อย
1: ระยะห่างระหว่างร่องอยู่ที่ 1-2 เมตรระยะห่างระหว่างต้น 30-40 เซนติเมตรการปลูกจะนำยอดพันธุ์วางระนาบไปกับพื้นใช้ดินกลบช่วงสัปดาห์แรกจะต้องรดน้ำทุกวันหลังจากนั้นค่อยให้น้ำ 1-2 วันครั้งค่ะปลูกไป1เดือนให้ปุ๋ยทางดินถัดไปอีก2สัปดาห์ให้ปุ๋ยทางใบระยะการเก็บผลผลิตอยู่ที่75วันไปจนถึง100วันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 2-3 ตันหลังเก็บเกี่ยวแล้วจะเว้นระยะประมาณ2เดือนจึงปลูกรอบใหม่ได้ค่ะ
2: มีเรื่องพวกแมลงนะครับแมลงจะมีแมลงรบกวนตัวหนึ่งก็คือด้วงงวงมันเทศนะครับก็คือตัวนี้จะทำลายหัวอันนี้เราต้องดูแลดีๆนะครับก็คืออย่าปล่อยให้อายุเกินมากเกินไปไม่งั้นมันก็จะเจาะทำลายหัวไปเรื่อยๆครับ
1: มันหวานญี่ปุ่นของที่นี่มีทั้งหมด16สายพันธุ์ทั้งเบนิฮารุกะซิลสวีทฮันนี่สวีทส้มโอกินาว่าม่วงโอกินาว่าอันโนอิโมะมาลองโกมันหวานญี่ปุ่นซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ต่างกันค่ะพี่จิมมี่จะขายทั้งหัวมันและก็ยอดพันธุ์เน้นส่งขายผ่านทางออนไลน์เพจไร่ในจิมมันหวานญี่ปุ่นขอนแก่น
3: พันธุ์ที่ลูกค้านิยมที่สุดพันธุ์ไหนพี
2: ่ถ้าเอาหวานเลยก็จะเป็นเบนิฮารุกะครับซิลสวีทอโนะอิโมะมาลองโกพวกนี้นะครับจะหวานฉ่ำนะครับ
3: และก็เห็นบอกว่ารสชาติของความหวานเลยขึ้นอยู่กับการบ่มด้วย
2: ใช่ครับ
3: คือหลังจากที่เก็บมันมาแล้วคุณผู้ชมจะต้องเอามาบ่มประมาณกี่วันพี
2: ่สัก10ถึง15วันจะหวานหวานอร่อยเลยครับ
3: หลักที่เราขายดีเห็นบอกเป็นตัวนี้นี่คุณผู้ชม
2: ครับ
3: ยอดพันธุ์ตัวนี้คือขายดี
2: ใช่ครับ
3: ค
2: ือ

0: ขาสั่งไปปลูกเหรอคะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็คือยอดพันธุ์ก็คือลูกค้าพอได้ทานมันแล้วก็ติดใจนะครับก็จะสั่งยอดพันธุ์ไปปลูกทานเองนะครับก็จะที่นิยมสุดๆเลยก็จะเป็นเบนิฮารุกะซิลสวีทนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดของเบนิฮารุกะ
0: ไม่เราใส่ไปแบบนี้เราต้องห่อต้องหุ้มอะไรนะ
1: ก็คือจะตัดแต่งยอดนะครับแล้วก็แพ็คนะครับก็จะมีห่อนะครับห่อด้วยการกระแทกบ้างอย่างนี้ครับ
0: ต้องใส่ดินไปไหมพี
1: ่ไม่ครับไม่ต้องใส่ครับเดี๋ยว
0: ก็คือมันเก็บได้นานเหรอ
1: ใช่ครับก็คือถ้าเก็บไว้ในกล่องได้เป็นอาทิตย์ครับก็คือขอแค่ยอดตรงกลางไม่เสียหายนะผมจะทำมันที่ความต้องการของลูกค้าสูงแต่ว่าคนอ่ะคนทำน้อยครับก็คือคนที่ปลูกอ่ะน้อยคนกินอ่ะชอบเยอะก็คือจะเป็นพวกอันโนมาลองโกแล้วก็เบนิฮารุกะซิลสวีทพวกนี้ครับคนจะค่อนข้างที่จะทำน้อยอยู
0: ่ราคาหัวมันเริ่มตั้งแต่กิโลกรัมละ40บาทไปจนถึง200บาทค่ะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ส่วนยอดพันธุ์ราคาต้นละ2บาทกลุ่มลูกค้าจะสั่งทั่วประเทศค่ะแต่ละเดือนมีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 30,000 ถึง 50,000 บาทพี่จิมมี่ยังนำความรู้ด้านวิศวกรมาใช้ในการวางแผนวางระบบคำนวณคิดวิเคราะห์ต่อยอดด้านการปลูกค่ะ
1: เราจะมีเป้าหมายไปทีละสเต็ปครับทีละสเต็ปแล้วค่อยๆมีแผนงานนะครับทำตามแผนงานของเราแล้วก็ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับอุปสรรคมันมีเข้ามาตลอดแต่ว่าเราจะมองอุปสรรคนั้นเป็นความท้าทายถ้าเราผ่านไปได้คือเราจะเอาง่ายๆคือเก่งขึ้นเรื่อยๆครับยกระดับตัวเองเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างมี2ด้านครับมีด้านทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวแต่ว่าขอแค่ว่าเราอย่าล้มเลิกนะครับอย่าท้อนะครับล้มได้เราก็ลุกขึ้นได้นะครับแล้วก็สําคัญก็คือทำอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเราทำรอบเดียวแล้วก็หยุดนะครับเราทำรอบที่2นะครับรอบที่3ไปเรื่อยๆจนกว่าจะประสบความสำเร็จ
0: พี่จิมมี่บอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาและเดินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สิ่งที่ได้จากการมาปลูกมันหวานญี่ปุ่นพี่จิมมี่บอกว่านอกจากจะมีรายได้แล้วยังทำให้มีเวลาทำในสิ่งที่ชอบและที่สำคัญคือการได้อยู่กับครอบครัวนั่นเองค่ะ
2: ใครที่อยากลองชิมมันหวานญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ตรงกับฤดูการผลผลิตออกพอดีครับก็มีทยอยให้กินไปเรื่อยๆเอาเป็นของฝากตอนปีใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่ออยากอุดหนุนแล้วก็ติดต่อรวมถึงยอดพันธุ์เผื่อใครอยากลองปลูกกันด้วยครับมีเบอร์ไปให้0807052570นะครับแล้วเราปิดท้ายกันด้วยเจ้าของธุรกิจหนังกลางแปลงที่จังหวัดจันทบุรีนะครับคุณผู้ชมชวนเพื่อนร่วมวงการมาจัดงานผ้าป่ากันนะครับเป็นหนังกลางแปลงฉายหนังรวมกันถึง21จอพร้อมกันไปเลยครับเพื่อนำรายได้เนี่ยเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบริเวณสนามกีฬาหน้าโรงเรียนอีกมั้งพาณิชย์ราชอุทิศที่จังหวัดจันทบุรีครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่รับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:30 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: You are what you eat หรือที่แปลเป็นไทยก็คือคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นเป็นสำนวนที่จริงมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยนะครับเพราะการกินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือแม้แต่การกินที่มากหรือน้อยเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่ไม่ดีทีนี้พอเกิดภาวะโภชนาการที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการของสมองและสติปัญญาไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยนั่นเองครับฉะนั้นการกินอาหารที่ดีถูกหลักโภชนาการถือเป็นเรื่องหลักๆที่ต้องคำนึงถึงในการดำรงชีวิตเลยล่ะครับอย่างอาหารหลัก5หมู่ตามที่เราเคยเรียนกันมานี่แหละครับที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกกินในชีวิตประจำวันของเราได้เลยยิ่งกับเด็กๆแล้วล่ะก็ถือว่ามีความจำเป็นมากในการจัดสรรอาหารให้ครบ5หมู่และเหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะอาหารถือเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตครับแล้วนอกจากการจัดสรรอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วสิ่งที่ควรสอดแทรกเข้าไปด้วยก็คือการปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารให้เขาใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และเข้าใจประโยชน์ของการกินที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีในอนาคตครับ
1: คุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุขของเราวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
0: โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์โรงเรียนนี้นะครับเขาได้ผ่านการประเมินจนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันคุณภาพดีเยี่ยมระดับประเทศเลยล่ะครับแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครบวงจรตามหลักโภชนาการด้วยนอกจากนั้นแล้วเด็กๆโรงเรียนนี้เขาก็มีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันด้วยทั้งปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็อีกสารพัดอย่างเลยล่ะครับแม่เรื่องรายละเอียดโครงการเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับเอาเป็นว่าไปคุยกับผู้ริเริ่มโครงการนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันให้กับที่นี่นะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
2: สวัสดีครับ
1: จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับ
2: ครับจริงๆแล้วโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนเนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา
1: ครับผม
2: ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนนะพื้นที่ของเราเนี่ยมี3หมู่บ้านแล้วก็มีนักเรียนอยู่220คน
1: ครับ
2: นะครับเป็นโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงโรงเรียนขยายโอกาส
1: ถึงม.3เลย
2: ก็เราพบปัญหาในเรื่องของภาวะโภชนาการโรงเรียนนะครับมีนักเรียนเตี้ยอ้วนผอมมาก
1: อ
2: ันที่2คืออาหารกลางวันไม่พอ
1: ครับผม
2: เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยไม่มีงบประมาณให้เราเราต้องดูแลเด็กทั้งหมดเพื่อจะเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือเรามีความเชื่อว่านักเรียนสุขภาพดีย่อมส่งผลไปถึงผลการเรียนดี
1: ครับผม
2: นะครับจากนั้นผมก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการกินกันอยู่ของลูกหลาน
1: ครับ
2: แล้วก็ทำยังไงจะให้มันเกิดความยั่งยืนระหว่างอาหาร3มื
1: ้
2: อซึ่งในโรงเรียนใน1มื้อแต่อีก2มื้ออยู่ในบ้านทำยังไงถึงจะเกิดเราก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนแล้วก็ผู้ปกครอง
1: ครับผม
2: ครับเราได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านโภชนาการนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามขั้นตอน8ขั้นตอน
1: 8ขั้นตอนที่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ทำ8ขั้นตอนนี้เหมือนทั้งสิ้น
2: ใช่เพราะว่ามันเป็นบล็อกมา
1: ครับผม
2: ซึ่งมันมีประโยชน์มากสำหรับโรงเรียนที่จะดำเนินการก็เริ่มจากภาคเกษตรนะภาคเกษตรของโรงเรียนบ้านป่าไม้สะกอนนะครับพื้นที่บ้านของทุกบ้านหรือโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใครมี3เมตรทำ3 × 3เมตร
1: ครับผม
2: ใครมี3วาคุณทำ3วา
1: 3 × 3วา

0: ช่ใช่พื้นที
1: ่อ๋อนี่คือที่มาของโครงการ3คูณ3ชีววิถีโมเดลของโรงเรียน
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งโดดเด่นมากอันนี้น่าสนใจครับ
0: ครับคือหลักใจความของสำคัญเลยว่าเรื่องของการที่จะปลูกผักทำอะไรได้เนี่ยมันต้องมีน้ำ
1: ครับผม
0: ในหลวงบอกว่ามีน้ำก่อนเราก็จำเป็นต้องขุดแปลงนะขุดแปลงดินนะขุดดินลงไปนะครับเพื่อที่จะปลูกพลาสติกเป็นบ่อพลาสติก
1: ครับ
0: ลงไปนะครับในพื้นที่เพื่อต้องการน้ำในน้ำเราเลี้ยงปลาเพื่อโปรตีนนะครับบนข้างบนนะครับเราก็จะมีไก่ไข่หรือไก่พื้นบ้านแล้วก็ปลูกผักสวนครัวรอบนะครับแล้วก็จะมีมะละกอกล้วยน้ำผึ้งเป็นอาหารพื้นบ้านของอีสานโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยมันเป็นอาหารที่เราภาคอีสานเนี่ย
1: หลากหลายเลยครับ
0: ถนัดเลยทั้งตำส้มทั้งแกงส้มทั้งอะไรได้หมดครับ
1: มะละกอนี่ผลไม้สารพัด
0: สุดท้ายเป็นผลไม
1: ้ครับ
0: กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม
1: ้ครับผม
0: คือเรามองในพื้นที่3x3เราทำได้ครับ
1: คือไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ขอให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนของตัวเองก่อน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่คือเนี่ยความยั่งยืนอยู่ในชุมชนในครอบครัวในครัวเรือนของนักเรียน
2: นั่นไงครับโครงการ3คูณ3อันเป็นที่เลื่องลือของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เป็นไอเดียที่บันเจิดแล้วก็รสมากเลยนะครับไม่ใช่แค่สร้างให้เหมาะกับพื้นที่แต่ยังรวมถึงการดูแลง่ายและทั่วถึงด้วยครับไม่ว่าจะดูแลเรื่องผลผลิตเรื่องความสะอาดของพื้นที่โดยรอบมันช่างง่ายซะเหลือเกินทำให้การเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้บ้านไหนก็ทำดีไอเดียดีๆแบบนี้มันก็ต้องบอกต่อใช่ไหมล่ะครับ
3: แปลงผัก 3x3 นี่คือได้มาจากทางโรงเรียนแล้วลูกก็ปลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พอดีก็นำมาปลูกเองที่บ้านด้วยมาให้แม่ปลูกที่บ้านด้วยค่ะมีทั้งไก่มีทั้งปลาผักก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษมันเป็นโครงการ 3x3 ค่ะแล้วก็ได้ใช้เองที่บ้านแล้วก็ได้ประโยชน์ประหยัดแล้วก็เรื่องปลอดสารพิษด้วยค่ะ
4: ที่นี่เป็นแปลงผักรวมของหมู่บ้านหมู่11ค่ะปกติถ้าหน้าฤดูปลูกผักก็เป็นผักที่ผักล้มลุกเป็นพืชผักที่กินได้บริโภคได้ไวค่ะส่วนผักที่เราปลูกนะคะถ้ามันเวลามีเยอะเราก็จะส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปขายที่ตลาดสีเขียวแล้วก็ขายในหมู่บ้านสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำเราก็ซื้อขายกันในหมู่บ้านค่ะคนนู้นมีไอ้นู้นคนนี้มีไอ้นี่ก็แบ่งกันขายแลกเปลี่ยนกันค่ะ

0: ื่อกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กเตี้ยอ้วนผอม
1: ครับผม
0: เตี้ยนี่เกิดจากกรรมพันธุ
1: ์บางส่วน
0: แล้วก็เกิดจากการขาดสารอาหาร
1: สารอาหาร
0: จะทำยังไงจะแก้ยังไงเราก็ต้องมีวิธีการมีโครงการไปรองรับนั่นนะ
1: ครับ
0: ออกกำลังกายไปเสริมอาหารไปทำอะไรครับกลุ่มนี้
1: ร่วมมือกับ
0: อ้วนก็ต้องต้องแก้อีกนะครับอ้วน
1: อ้าวแน่ละ
0: อ้าวเด็กอ้วนเด็กอ้วนมีปัญหามากนะครับเกิดโรคเบาหวานโรคที่ไม่ที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะ
1: โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ
0: ที่ไม่เขาไม่ติดต่อเราก็ต้องมาทำให้เขารู้จักอาหารและโภชนาการการกินการอยู่อย่างไรเนาะแล้วก็เสริมการออกกำลังกายทำยังไงถึงเขาจะลดลงได้นะครับผมก็เลยทำโครงการ5ช่างขึ้นมา5ช่าง5ช่างเนี่ยเราช่างข้าว
1: ช่างข้าวนี่ยังไงครับผอ.ครับ
0: อ๋อช่างข้าวนะครับคือจริงๆแล้วธงฟ้าโภชนาการเขาจะระบุว่าเด็กอายุขนาดนี้ถึงอันนี้จะได้รับข้าวเนี่ยปริมาณกี่กรั
1: ม
0: เราหุงเราก็ไปหาถ้วยนะถ้วยที่มันเอามาชั่งแล้วมันพอดี
1: ก็คือสมมติบอกว่าต้องการ10กรัมติดต่าง
0: นะติดต่าง
1: ถ้วยเนี้ยถ้าตักข้าวใส่ปุ้งปุ๊บเน
0: ี่ยได้ข้าว10กรัมปุ๊บจะได้ข้าว10กรัมเลย
1: อ
0: นุบาลเท่านี้ป .1 ถึง 3เท่านี้ป .4 ป .5 6เท่านี้มเท่านี้
1: ก็คือเขามีกำหนดมาแล้วเราก็แค่หาตัวที่ว่าให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนได้ข้าวในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เขากำหนดมา
0: ครับ
1: นั่นคือการชั่งข้าว
0: ใช่
1: นะครับ
0: ต่อไปชั่งผักให้เพียงพอตามเมนูไทยทุกร้านคือเด็กเรา200กว่าคนเนี่ยจะต้องใช้ผักกี่กิโลใช้ส่วนประกอบอื่นๆอะไร
1: เรียกว่าอิงวิชาการที่ชัดเจนที่พิสูจน์
0: ได้ใช่ๆๆเพราะว่าเค้าเขียนมาแล้วว่าต้องกินผักเท่านี้ฉะนั้นพอผักเท่านี้ปุ๊บอยู่ที่ไหนผักไปอยู่ไหน1อยู่ในโรงเรียน2อยู่ในชุมชน
1: ครับผม
0: นะครับเอาต่อไปช่างอะไรวัดพวกหวานมันเค็
1: ม
0: เรามีเครื่องมือครับพอไม่ควรทำเป็นอาหารหม้อเสร็จนะครับเราก็มาวัดความเค็มเรามาวัดไอ้พวกของเครื่องดื่มอะไรต่างมาวัดความหวาน
1: ไม่ให้หวานเกินไปไม่ให้มันเกินไปไม่ให้เค็มเกินไป
0: ใช่เพราะตรงนี้เป็นแหล่งสะสมไขมันนะครับทำให้เด็กอ้วนเด็กอะไรต่างๆแล้วก็เค็มเกี่ยวกับโรคต่างๆมาตามมานะครับ
1: ครับผม
0: ช่างน้ำหนักส่วนสูง
1: น้ำหนักส่วนสูง
0: ส่วนสูงต้องช่างอีกเพราะต้องช่างไปเรื่อยเราต้องควบคุมเด็กคนนี้กลุ่มเป้าหมายอย่างนี
1: ้
0: เด
1: ็
0: กป
1: กติมาตรฐานที่ควรจะเป็น
0: ใช่ใช่เด็กปกติก็โอเคก็ปล่อยเข้าไป
1: ครับผม
0: เด็กที่มีความเสี่ยงเราก็มาดูควบคุมกับสุดท้ายนะครับเราจะดูกิจกรรมต่างๆที่ดูข้าวมันเหลือไหมผักมันเหลือไหมผลไม้มันเหลือไหมเนี่ย
1: ช่างเศษอาหารที่เหลือ
0: เรามาช่างเศษอาหารครับเอาเศษอาหารนะแต่ละอันเรามีที่วางมีที่จดบันทึกแต่ละวันเพื่อเราจะดูว่าถ้าผักมันเหลือข้าวมันเหลือเนี่ยแสดงว่ากับข้าวไม่อร่อยเปล่าเนาะ
1: เราเตรียมมาให้ขนาดนี้แต่ทำไมมันเหลือมันเป็นเพราะอะไร
0: มันเป็นเพราะอะไรเราดูสาเหตุ
1: เป็นเพราะเมนูเป็นเพราะ
0: ผักที่เราใส่มันเป็นเมนูสำเร็จเนาะมันเป็นภาพรวมเนาะ
1: ครับผม
0: คือถ้าผักมันไม่เหลือเลยแสดงว่ามันได้สารอาหารครบถ้วนเอาแต่วันนี้ทำไมมันผักมันเหลือแสดงเด็กไม่ชอบหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไร
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ2 อย่างสำคัญนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับในการขยายโภชนาการที่ดีในโรงเรียนไปสู่ชุมชน1ในโรงเรียนเราเริ่มจากโครงการ5ช่าง
0: 5ช่าง
1: การ5ช่างนี้ทำให้เด็กในโรงเรียนนั้นสามารถถูกติดตามผลได้ว่าโภชนาการถูกต้องหรือไม่นะครับครบถ้วนหรือเปล่าปริมาณโอเคไหมน้ำหนักส่วนสูงโอเคไหมอย่างที่2ครับที่ทำให้เครือข่ายของเราขยายออกไปเนี่ยคือ 3x3 ผมคงจะขอสรุปว่า2 อย่างนี้คือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นจากที่อื่นนะครับคือ5ช่างและ 3x3 ทำให้เกิดเครือข่ายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการติดตามผลในด้านโภชนาการในเด็กๆถูกต้องไหมครับ
0: ครับ

0: ล่ะครับได้เวลาเข้าครัวแล้วครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าครัวของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เขาเตรียมเมนูอะไรกันไว้บ้างคือเหมือนจะหิวแล้วอะครับ อีกเรื่องครับผมจะพาไปไขข้อข้องใจเรื่อง5ช่างด้วยครับว่าเขาช่างอะไรช่างแล้วไปไหนช่างกันเยอะไหมช่างแล้วมีประโยชน์ยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับไปครับไปดูกันเลย
1: คุณผู้ชมครับและท่านนี้คือครูอ้อยนะครับที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่นะครับสวัสดีครับครูครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ผมสงสัยและอยากจะคุยกับครูอ้อยมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ5ช่างเนี่ยครับที่อื่นเขาไม่มีเนี่ยมีแต่เราที่5ช่างไอ้5มันได้ประโยชน์ยังไงครับในการที่ทำเนี่ย
2: ในการที่ทำนะคะอาจจะก่อนนะคะเด็กจะทานแบบตามใจนะคะ
1: องค์กรที่จะทำเด็กอยากกินอะไรก็กินอยากตักเท่าไหร่ก็ตัก
2: ไม่กินก็เอาทิ้งกินแบบ
1: ตามใจฉันน่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พอตอนทำปุ๊บเราบังคับแล้วว่าข้าวต้องเท่านี้ผักต้องเท่านี
2: ้ปริมาณเท่านี้สำหรับอนุบาลปริมาณเท่านี
1: ้ประถม
2: ประถม
1: มอต้นได้เท่านี้เท่านี
2: ้
1: หนึ่งคือ5ช่างทำให้เด็กนั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่เขาควรจะได้รับใช่ไหมครับแล้วไอ้ช่างสุดท้ายเนี่ยไอ้ช่างเศษอาหารเนี่ยครับมันได้ประโยชน์อะไรครับ
2: ช่างเศษอาหารนะคะแต่ก่อนเด็กจะทิ้งผักเยอะนะคะทีนี้พอเราทำโครงการ5ช่างช่างผักช่างข้าว
1: ช่างเศษอาหารช่างไอ้น้ำตาลหวานไม่เกี่ยวเค็มมันเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะไม่เหลือเลย
1: ทำไมมันลดลงอ่ะ
2: ก็นั่งเดี๋ยวได้ความรู้จากที่คุณครูนะคะแนะนำนะคะประโยชน์ของการรับประทานอาหารให้หมดนะคะ
1: นั่นแปลว่าเมนูเดิมก่อนหน้านี้เหลือเยอะ
2: ค่ะ
1: แต่มาทุกวันนี้พอเราให้ความรู้กับเด็กในเรื่องโภชนาการเมนูเดิมพอช่างแล้วเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะ
1: อันนี้เป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าเด็กมีความเข้าใจเรื่องของโภชนาการมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็มีวิธีการดูแลจัดการกันไปนะครับแม่เหนื่อยแย่เนาะ
2: ไม่เหนื่อยค่ะทำเพื่อลูกหลานของบ้านเรานะคะ
1: นี่ได้ยินอย่างนี้มันก็ชื่อใจขอบคุณมากครับคุณอ้อยครับอยู่อีกกี่สิบปีครับ
2: อุ๊ยจะเกษียณอีก3ปีนะคะเกษียณแล้วค่ะ
1: บ้านึกว่าเพิ่งจบ
2: เนี่ยเรียกอาหารฟรีค่ะวันนี
1: ้ต้องการแค่นี้แหละครับ
0: อย่างที่ครูอ้อยบอกเลยครับคุณผู้ชมโครงการ5ช่างที่ว่ามานั้นไม่ใช่แค่ช่างเฉยๆนะครับแต่ช่างแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้อาหารที่ครบโภชนาการแถมยังอร่อยอีกด้วยเด็กๆก็แฮปปี้กับการได้กินได้เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้โดยเฉพาะเรื่องของการชั่งรสชาติหวานมันเค็มที่ต้องกินแบบพอดีเพื่อไม่ให้โรคภัยตามมาแล้วก็ยังรักโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับที่เขาเรียกว่า Zero Food Waste นั่นเองครับแม่เป็นโครงการ5ช่างที่ได้ประโยชน์หลายต่อหลายด้านเหมือนกันนะครับ

0: ผู้ชมครับมาที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ทั้งทีจะไม่พูดเรื่องสหกรณ์ก็คงจะไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.ภาวินีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีสหกรณ์เยอะมากเลย5ประเภทเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใน5ประเภทนี่มีส่วนไหนสหกรณ์ตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆเรื่องของอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
1: ก็มีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันอยู่2สหกรณ์นะคะสหกรณ์แรกก็คือสหกรณ์เพื่อการผลิตนะคะสหกรณ์เพื่อการผลิตเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะให้เด็กๆแต่ละชั้นที่มีกิจการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะคะมากู้ยืมจากนั้น
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือหมายความว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดว่าฉันอยากจะปลูกผักบุ้งแต่ไม่มีทุนก็คือมากู้ยืมจากสหกรณ์ของทางโรงเรียนแล้วก็ไปปลูกผักบุ้ง
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างนี้เหรอหรือว่าจะเลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้ก็ได้
1: ได้ทุกอย่างที่เด็กๆคิดขึ้นมาค่ะที
0: ่ก็ยื่นโครงการมาเราอนุมัติให้เขากู้ไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอเขาได้ผลิตผลมาแล้วครับ
1: ก็พอได้ผลิตผลมานะคะก็นำมาจำหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าตรงนี้นะคะสหกรณ์ร้านค้าก็จากนั้นสหกรณ์ร้านค้านำไปจำหน่ายที่โรงครัวนะคะเพื่อที่จะนำเงินตรงนั้นมาเป็นผลกำไรนะคะ
0: ก็เท่ากับว่าเด็กหนึ่งกลุ่มนะครับกู้ยืมเงินไปสมมติผมไปปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งเสร็จปุ๊บยืมไปร้อยหนึ่งได้ผลมาก็เอามาจำหน่ายที่นี
1: ่
0: ทางสหกรณ์รับซื้อไปสมมติราคา130บาท30บาทนี้เด็กเป็นกำไรก็ไปแบ่งกันร้อยหนึ่งก็คืน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเสร็จปุ๊บที่ซื้อผักบุ้งมาเสร็จก็ไปมอบให้กับโรงครัวโรงครัวก็ทำกับข้าวโรงครัวซื้อไปเท่าไหร่ปุ๊บได้กำไรมากำไรนั้นสุดท้ายก็ไปไหนครับ
1: เอามาปันผลให้เด็กๆสิ้นปีอีกรอบนึงนะคะ
0: เด็กๆก็จะได้เงินอีกรอบนึง
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหมีเด็กที่มาทำโครงการนี้เยอะไหมครับผม
1: ทุกชั้นค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3นะคะ อย่างโครงการบริษัทสร้างการดีนะคะเด็กๆเขาก็จะขายน้ำสมุนไพรนะคะขายไข่ม้วนแล้วก็ขายสลัดผักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มของเขาที่เขาคิดช่วยกันคิดขึ้นมาว่าเขาจะทำอะไรเพื่อที่จะมาจำหน่าย
0: คือแปลว่าการที่จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลูกผักเท่านั้นอย่างเปิดร้านน้ำอะไรแต่ก็ต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดท้ายแค่เรื่องอาหารมันไม่จบแค่เรื่องอาหารถ้าเราให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆนะครับว่าอาหารมีที่มาอย่างไรไปอย่างไรการผลิตอย่างไรเด็กๆมีส่วนร่วมแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการผลิตเรื่องของการค้าเรื่องของวินัยทางการเงินโอ้นี่มันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะครับเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารทั้งหลายนะครับต้องมาถามความเห็นท่านผอ.ละครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญครับอาหารจานสุกในความหมายของท่านผอ.ภาวินีคืออะไรครับ
1: ก็อาหารจานสุกสำหรับในความหมายของตัวเองคือถ้าได้เห็นคนอื่นกินแล้วมีความสุขนะคะอันนั้นเราจะสุขเป็น2เท่าของที่เรากินเองนะคะ อย่างเช่นเด็กๆได้รับประทานอาหารปลอดภัยนะคะพอเขาได้รับประทานอาหารปลอดภัยเขามีความสุขคือเขาเปรมปรีเขาได้กินในสิ่งที่เขาชอบนะคะอันนั้นก็สุขขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อสมองของเด็กก็คือทำให้เด็กปราดเปรื่องนะคะ
0: ยอดเยี่ยมกระชับได้ใจความมากครับนี่แหละครับผอ.ภาวินีคนเก่งของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: คุณค่ะ
0: เป็นยังไงล่ะครับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแล้วที่สำคัญเด็กๆมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก็เพื่อสร้างความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในหลายๆด้านเลยนะครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของโภชนาการที่น้องๆได้รับไปแบบเต็มๆไม่มีขาดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับโครงการ 3x3 ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์

0: ยังมีการส่งต่อความรู้และกระบวนการทำไปยังโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เขตการศึกษาด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆก็จะได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามไปด้วยแล้วตอนนี้ครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำเอาแนวคิดโครงการ 3x3 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทต่างๆของโรงเรียนซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนบ้านคลองโป่งครับอีกหนึ่งโรงเรียนในอำเภอโนนดินแดงเช่นเดียวกันครับ
1: คุณผู้ชมครับ 3x3 โมเดลนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงเรียนแห่งเดียวนะครับแต่ว่ามีการกระจายออกไปยังโรงเรียนเครือข่ายด้วยนะครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านผอ.สมพงษ์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผอ.โรงเรียนบ้านคลองโป่งนะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายครับที่นำโมเดล 3x3 มาใช้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับผอ.ครับ
2: เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านป่าแม่สะกอนถือว่าเป็นแม่ขายนะ
1: ครับ
2: เราเป็นลูกขายในโครงการของเด็กไทยแก้มใสนะครับมีการขยายเครือข่ายของเด็กไทยแก้มใสเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารที่ปลอดภัย
1: โภชนาการ
2: นะครับผมก็เราก็ไปเข้าร่วมเป็นลูกขายนะครับไปที่โรงเรียนนะครับมีการโรงเรียนบ้านป่าแม่สะกอนนะ
1: ครับ
2: ไปดูงานเกษตรไปดูงาน
1: ดูนู่นดูนี่ว่าเขาทำนู่นทำนี่ยังไงแล้วไปเจอ
2: 3x3
1: เห็นแล้วเป็นไงครับ
2: เห็นแล้วตรงกับบริบทเรา
1: อ้าวยังไง
2: โดยพื้นที่ของ 3x3 นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นพื้นที่เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ปกครองนะครับที่มีพื้นที่จำกัด
1: คือแถวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล
2: เพราะเกิดจากการจัดสรรจัดสรรของราชการนะครับ
1: ม
2: ันเป็นล็อกไปล็อกอยู่นี่ดังนั้นพื้นที่แค่3x3เนี่ยสามารถที่จะสร้าง
1: เรียกว่าแต่เดิมเนี่ยชวนให้ปลูกผักชวนอะไรไม่เอามันใช้ที่เยอะใครจะไปทำไหวบอกอ้าว3x3เมตรได้ไหม
2: ได้เราก็เหมาะสมกันไหม
1: เราเริ่มตรงนี้มานานหรือยังครับ
2: เริ่มมาได้ปีที่แล้วนะครับตอนนี้หมดเขาเรียกหมดรุ่นแล้ว
1: หมดรุ่นแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาเนี่ยพอ1ปีก็จะถือว่าสิ้นอายุไขส่วนนั้นไปก็จะต้องต่อเฟส2โครงการ2
2: ใช่ครับ
1: ต้องรอลุ้นกัน
2: บางคนคุณครูไปเยี่ยมบ้านนะครับพอไปเยี่ยมบ้านบอกว่าพ่อกินได้หรือยังปลาทุกเนี่ยมันโตแล้วนะ ไม่ต้องรอครับ
1: ตัวโตแล้ว
2: ทานเลยใครเอ้าทานเลยเขาก็ทานไปเรื่อยทำ
1: ผมกลัวอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยลำบากเนี่ยต้องซื้อปลาดุกกินเยอะเลยเอ้าทำไมไม่กินในที่เลี้ยงสงสารมันเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยบางคนผูกพันไม่ยอมกิน
2: เขาเข้าใจว่ามีงบไปให้เขาแล้วต้องมีคนไปตรวจเขาถึงกล้ากินอ่ะต้องตรวจผ่านก่อนได้บอกทานเลย
1: กินเลย
2: ทานเลยไข่อะไรทุกวันเก็บเด็กทาน
1: เพราะสิ่งนี้เนี่ยคือเราให้เปล่าให้คุณเป็นต้นทุนถ้าคุณเห็นว่าคุณมีความพร้อมมันมีความพร้อมที่จะสามารถอะไรได้หรือถ้าคุณมันสามารถขยายพันธุ์ได้ก
2: ็
1: เอาเลยก็เป็นความยั่งยืน
2: ใช่ครับ
1: นะครับฉะนั้นนี่ก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นำเรื่องของโภชนาการต้นทุนอาหารในโรงเรียนไปส่งต่อให้กับชุมชนให้ชุมชนสามารถมีต้นทุนทางด้านอาหารของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปไล่ซื้อนะครับ
2: ครับผม
1: ชีวิตครูนะครับไม่ใช่ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเดียวนะครับในฐานะที่เราเป็นครูชุมชนเคารพนับถือเราก็มอบความรู้นี้ให้กับชุมชนด้วย
2: ครับ
1: เรียกว่าสอนทั้งลูกสอนทั้งผู้ปกครองเลยทีเดียวนะคร
2: ับ ใช่ครับ
1: ขอบคุณท่านผอ.มากครับผม
2: ครับผมครับยินดีครับ
1: เยี่ยมเลยครับสู้ๆ
2: ครับผม
0: มาถึงตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องโภชนาการของน้องๆนักเรียนนะครับแต่มีประโยชน์กระจายออกมาในหลายด้านมากกระจายไปถึงชุมชนชาวบ้านที่ได้รับความรู้และวิธีการต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพเป็นอะไรที่เอื้อถึงกันอย่างลงตัวเลยครับเพราะเป็นอาหารจานสุกไงครับที่ไม่ใช่แค่มีความสุขแค่ตอนได้กินเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสุขให้กับบริบทต่างๆโดยรอบอีกด้วยวันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าตอนหน้าผมจะพาไปดูโภชนาการที่สุดยอดแบบนี้ที่ไหนกันอีกพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ่คิดว่าการที่เรามีคอนเทนต์ลงไปในเพจทำให้หลายๆคนที่ไม่เคยได้เรียนร้องเพลงได้เข้ามาเห็นได้เข้ามาเรียนรู้อย่างน้อยก็ทำให้คนที่ชอบร้องเพลงเนี่ยจะชอบมากขึ้นมันน่าจะสร้างสังคมที่มีคนรักในเสียงเพลงมากขึ้นสวัสดีค่ะจิ้งอรนันท์ยินดีวัฒพรนะคะปัจจุบันเป็นครูสอนร้องเพลงค่ะจิ้งเรียนอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเอกร้องเพลงเริ่มสอนร้องเพลงตอนอยู่ปี2ค่ะเริ่มจากเด็กเล็กขึ้นมาเลยค่ะเริ่มแรกสุดเนี่ยสอนร้องเพลงก็จะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรไม่รู้ว่าสอนเทคนิคเขาหรือว่าเริ่มสอนให้เขาร้องได้หรือจะสอนให้เขาร้องเพราะไปเลยพอได้สอนเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าเด็ก5ขวบเนี่ยเขาจะพัฒนาได้ไปถึงจุดไหนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยเขาก็จะคาดหวังกับลูกของเขาอยู่ประมาณที่เท่าไหร่เด็กเล็กๆเนี่ยค่ะจิ้งก็จะให้เขาได้เรียนรู้จากเรื่องของดนตรีการใช้เสียงเบื้องต้นนะแล้วก็จะให้เขาได้เรียนรู้การอยู่บนเวทีการเพอร์ฟอร์มการแสดงบนเวทีแล้วก็ความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอคำว่าอย่าในพูดดีอย่าแล้วจะลองว่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าแค่นี้ใช้เสียงเต็มใช่เหมือนเสียงพูดคราวนี้ยืนตรงๆสวยๆ
1: อย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
0: สูงขึ้น
1: อย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
0: ดีมากไปต่อก่อนหน้านี้จิ้งสอนออฟไลน์มาตลอดนะคะแล้วก็ได้เริ่มมาสอนออนไลน์จริงจังก็ตอนที่ช่วงที่มีโควิดระบาดทำให้นักเรียนเนี่ยไม่สามารถมาเจอกันได้แต่ว่านักเรียนทุกคนเลยนะคะยังอยากที่จะเรียนต่อก็เลยเริ่มมีออนไลน์ขึ้นมาใช้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ใน iPad หรือคอมหรือโทรศัพท์ก็ได้เป็นอะไรที่สะดวกมากทุกคนมีเครื่องมืออยู่แล้วครั้งแรกฟีดแบ็กจากน้องๆแล้วผู้ปกครองคือบอกว่าโอ้โหเหมือนครูจิ้งมาอยู่ที่บ้านเลยค่ะแบบว่าชัดทุกอย่างชัดดีค่ะแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นครึ่งๆเลยค่ะมีทั้งออฟไลน์แล้วก็มีทั้งออนไลน์ไปด้วยก็ดีค่ะถ้าพูดถึงอุปกรณ์นะคะในการสอนออนไลน์เนี่ยของจริงก็จะมีใช้เป็น iPad นะคะใช้แอปพลิเคชันที่เราไม่ได้แค่เห็นหน้ากันร้องเพลงใส่กันอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถแชร์ไฟล์แชร์อะไรซึ่งกันและกันได้แล้วก็เขียนเหมือนเป็นไวท์บอร์ดให้กับนักเรียนได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีไมโครโฟนนะคะซึ่งจริงก็จะสามารถต่อไมค์เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ยินเสียงจริงที่ชัดมากยิ่งขึ้นเนาะจริงจะมีคีย์บอร์ดนะคะเอาไว้วอร์มเสียงให้แล้วก็เล่นเพลงให้อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ปกติเหมือนกับเราเรียนออฟไลน์ได้เลยค่ะจริงๆแล้วการเรียน2 อย่างเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากแล้วก็ที่สำคัญจริงได้มีทำคอร์สเรียนร้องเพลงเป็นกลุ่มปิดใน Facebook นะคะที่เป็นคอร์สฟรีสามารถเข้าไปเรียนได้ที่ยิ่งทำไว้ตอนนี้มีอยู่2อันปกติแล้วจริงก็จะมีลงคอนเทนต์ต่างๆในเพจเป็นเรื่องของการฝึกการใช้เสียงโดยขั้นพื้นฐานตั้งแต่หายใจตั้งแต่ซัพพอร์ตการใช้แรงตั้งแต่เรื่องของเสียงหลบเสียงเต็มอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอธิบายไว้ในเพจด้วยให้ทุกคนได้แบบว่าติดตามกันนะคะ
2: กำลังอ้อนวอนขออะไรบางอย่าง
3: ขอได้ไหมหิวข้าวจังเลย
2: นี่คือไทรอยด์คาร์ติเลจทิวไปข้างหน้าเอ็นไปข้างหน้า
0: ก็รายได้ต่อเดือนของจริงก็จะประมาณอยู่ที่6-7-8 หมื่นนี้นะคะแล้วแต่สำหรับการเป็นครูสอนร้องเพลงนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะคะคือการที่เราสอนไปแล้วทำให้เด็กไม่ชอบร้องเพลงนะคะก็ไม่อยากให้ผลักดันให้เด็กๆเนี่ยค่ะเครียดจนเกินไปเนาะอยากให้เขาได้รับรู้ถึงสุนทรียะนะคะในการร้องเพลงในการฟังดนตรีมากกว่าหลายๆคนเนี่ยมีพรสวรรค์ของตัวเองแต่จึงอยากให้ครูสอนร้องเพลงเนี่ยพยายามมาเรียบเรียงว่าเราควรจะสอนอะไร1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะคะจริงเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำได้อยู่แล้วร้องเพลงไม่ใช่สิ่งที่ยากทุกคนทำได้ที่สำคัญเลยหาให้เจอว่าแพชชั่นของเราคืออะไรนะคะทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราจะถ่ายทอดให้เขาได้ดีมากแค่ไหนเนาะก็จริงขอฝากไว้ค่ะ

0: ปัญหาของจริยธรรมนักการเมืองของไทยเนี่ยนะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่านักการเมืองไทยเวลานี้เนี่ยขาดความเป็นอิสระแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคการเมืองหรือพูดอีกในอย่างหนึ่งก็คือแทบจะเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จริยธรรมโดยปกติของนักการเมืองที่ว่าจะต้องมุ่งในการมองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่านักการเมืองกลายเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองที่เราออกแบบว่าให้นักการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลายเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะ
1: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีวิสัยทัศน์นะคะว่าจะบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ก็จึงมีกิจกรรมทางวิชาการบ่อยครั้งนะคะในเป็น public lecture นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายให้สาธารณชนได้รับฟังก็มีหลายๆครั้งนะคะหลายๆภาควิชาก็ร่วมกันจัดขึ้นมา
2: โครงการ Public Lecture เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ในแต่ละครั้งเรามุ่งหมายให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษาตลอดจนถึงท่านผู้สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมแต่ว่ามีประเด็นก็คือว่าเราจะนำสถานการณ์สำคัญในแต่ละช่วงออกมานำเสนอแต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของหลักจริยธรรมของคนของกลุ่มคนเป็นหลักครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับทางคณะนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ในเรื่องจริยศาสตร์นะฮะก็ที่จริงต้องบอกว่าประสบการณ์สำหรับของตัวเองเนี่ยอยู่ในการทำงานที่เป็นภาคสังคมด้านสาธารณประโยชน์มาตลอดตั้งแต่จบการศึกษามาที่จริงก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าชีวิตตัวเองจะเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของการเมืองเลยถ้าจะพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นชะตาชีวิตที่นำเส้นทางนี้มานี่ก็อาจจะว่าได้นะฮะดิฉันเองบอกว่าตัวเองจริงๆไม่ใช่นักการเมืองนะฮะดิฉันเองถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธที่มาทำงานการเมืองเรายังเห็นว่าคนนักศาสนศาสตร์ก็ตามหรือนักสังคมทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทำงานในเรื่องเหล่านี้ยังคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคิดกันว่าการเมืองนั้นมันเป็นวิชาชีพหนึ่งไหมถ้าหากการเมืองเป็นวิชาชีพหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีโค้ดออฟคอนดักต์มันต้องมีจริยธรรมต้องมีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับที่สำคัญแต่ว่าในช่วง6ปีที่ฉันเรียนมาทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะคะเรียนเองก็แปลกใจว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพเดียวนะฮะที่ไม่มีจรรยาบรรณกำกับอย่างจริงจังแล้วก็ที่จริงรัฐธรรมนูญปี50นี้ให้ความสำคัญนะคะมาตรา270เนี่ยที่

พูดถึงเรื่องการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยมีทั้งเรื่องการทุจริตการประพฤติผิดต่อหน้าที่การประพฤติผิดต่อเรื่องของความยุติธรรมแล้วจุดที่สำคัญคือมีการเพิ่มขึ้นมาคือคนที่มีปัญหาในเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถนำไปสู่การถูกถอดถอนจากวุฒิสภาได้แต่ปรากฏว่าไปอยู่6ปีนั้นเรา

ก็บอกว่าแค่กฎหมายเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาจริยธรรมมาผูกคอตัวเองอีกหรือเพราะนั้นเวลาที่ออกแบบนะฮะให้กำหนดหลักจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเถียงมัน2ปีฮะแล้วในที่สุดที่เขียนขึ้นมาก็มีแต่สิ่งที่ควรสิ่งที่จำต้องสิ่งที่น่าจะต้องทำอะไรจะมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะ เรียกว่าอะไรนะเรียกว่ามีความคลุมเครือเรียนเคยเสนอนะว่าถ้าถือหลักแบบพุทธเนี่ยง่ายๆเลยหลักถ้าเอาของพระมาใช้นะฮะมันมีตั้งแต่ปาจิตตีใช่ไหมฮะความผิดในระดับปาจิตตีในระดับสังฆาทิเศษในระดับปาราชิกซึ่งถ้าหากหรือถ้าเอาแบบพื้นฐานสุดคือโลกวัชชะคุณมีพฤติกรรมอะไรที่แบบโลกติเตียนเนี่ยถ้าทำซ้ำๆๆเนี่ยก็อาจจะถูกขอให้สึกออกไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นปาจิตตีคุณก็อาจจะมาขออภัยต่อคณะสงฆ์แล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่นะถ้าเป็นความผิดระดับสังฆาทิเศษคุณต้องไปอยู่กรรมแต่ถ้าเกิดคุณปาราชิกเนี่ย4เรื่องคุณต้องหมดจากความเป็นสงฆ์เลยดิฉันเคยเสนอนะตอนนั้นว่านักการเมืองเราก็ควรจะกำหนดนะความผิดแบบไหนเรียกว่าปาจิตตีในระดับปาจิตตีความผิดแบบไหนเป็นระดับสังฆาทิเศษความผิดแบบไหนเป็นระดับปาราชิกหรือไอ้ความผิดแบบไหนแบบโลกติเตียนเนี่ยก็อาจจะตักเตือนกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทำนะจนดิฉันพ้นมา6ปีเนี่ยยังไม่เคยเล่นงานหรือเอาผิดเพื่อนสมาชิกสว.ด้วยกันได้เลยเพราะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมีการร้องเรียนพอหมดวาระปุ๊บเรื่องก็จบนะหรือในขณะที่มีการร้องเรียนแล้วกรรมการก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นงานกันอ่ะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการเป็นนักการเมืองนะคะจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จริงดิฉันไม่ใช่ชาวมหิดลแต่พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยเป็นบทหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยถือเป็นหลักปฏิบัติมานานมากแล้วก็เป็นบทที่ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องเตือนสติของคนทำงานทุกแขนงท่านบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นพระดำรัสที่ดีมากดิฉันเองถึงแม้จะเป็นชาวธรรมศาสตร์แต่ก็พยายามยึดถือบรมราโชวาทของท่านไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหมอดิฉันคิดว่าทุกวิชาชีพนะฮะถ้าเราได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเนี่ยลาภยศสรรเสริญเนี่ยจะมาเองไม่ใช่ทำเพื่อที่จะได้ลาภยศสรรเสริญนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ดิฉันคิดว่าสำคัญไม่ต่างจากวิชาชีพอื่นนะฮะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าวิชาชีพอื่นเนี่ยจะต้องร่ำเรียนกันนะฮะถ้าท่านจะเป็นแพทย์ท่านก็ต้องร่ำเรียนท่านเป็นวิศวกรท่านจะเป็นวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยท่านต้องร่ำเรียนแล้วก็มีจริยธรรมกำกับตลอดเวลาแต่นักการเมืองนี่จริงๆแล้วควรอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีจริยธรรมมากำกับวิชาชีพนะแต่ปรากฏว่าในระบบการสอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยคณะรัฐศาสตร์ก็ไม่มีระบบการที่จะสอนให้คนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองในตำแหน่งใดๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะแม้แต่คนจะมาเป็นสวเนี่ยก็ล้วนแต่เข้าไปฝึกงานทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เราบอกว่านักการเมืองคือใครถ้าเราพูดโดยหลักที่เป็นไปในสังคมนะนักการเมืองคือคนที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ทรัพยากรให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติและจริยธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าคนเราพอเข้าไปสู่อำนาจแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบในการกำกับดูแลเนี่ยอำนาจมันก็จะทำให้เกิด

0: การช่อชนและการทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะเนี่ยฮะอุดมคติการเมืองคือการใช้อำนาจเรื่องจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าที่จริงก็มีนักรัฐศาสตร์บางคนนะฮาโรลด์ ลัสเวลล์เขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเรียกว่านโยบายสาธารณะมักจะอ้างนโยบายสาธารณะแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็นโยบายสาธารณะเนี่ยก็บางทีเราบอกว่าการเมืองนักการเมืองนักรัฐศาสตร์เขาบอกโอ้การเมืองคุณไม่ต้องไปพูดเรื่องอุดมคติมากมายถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยการเมืองคือมีอยู่ 3-4 คำ what whenWhere, how, แล้วก็ how much ก็คือถามว่านะการเมืองคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าใครจะได้ผลประโยชน์อะไรเมื่อไรอย่างไรและเท่าไหร่ต้องบอกว่านโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการได้เสียของผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะท่านถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมีปัญหากับนโยบายสาธารณะบางอย่างเช่นนโยบายสาธารณะเรื่องจำนำข้าวเรื่องรถคันแรกเคยมีประชาชนตั้งคำถามไหมฮะว่านโยบายสาธารณะพวกนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะไหมเพราะว่านโยบายสาธารณะมันควรจะเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จากภาษีของประชาชนทุกคนให้กับคนทุกคนแต่กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยใช้ประชานิยมเข้ามาหาเสียงแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือนโยบายสาธารณะเช่นรถคันแรกยังคิดว่าเราทำไมยอมจ่ายภาษี 100,000 ล้านบาทให้กับการส่งเสริมให้เอกชนแต่ละคนมีรถคันแรกมันถ้าแบบเอาเงินภาษี 100,000 ล้านไปสร้างรถไฟทางคู่หรือสาธารณูปโภคอื่นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะแต่ปรากฏว่ามารถคันแรกแล้วก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดตอนนี้รถก่อติดแล้วก็ตอนนี้คนก็ไม่มีเงินจะส่งปรากฏว่าส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ไปหมดนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนต้องเริ่มถามว่านักการเมืองเนี่ยควรมีสิทธิ์ไหมในการที่จะออกนโยบายสาธารณะอะไรก็ได้นะคะกรณีจำนำข้าวเป็นต้นนะเรียนชอบคำพูดของกำนันส่งกำนันทรงแกบอกว่าจะซื้อข้าวจะรับจำนำข้าวเนี่ยตันละ 20,000 หรือ 30,000 ก็ย่อมได้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของคุณแต่มันเป็นเงินของประชาชน60ล้านคนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเราส่วนใหญ่เราคิดว่าเราเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาแล้วเราก็ปล่อยเลยคิดว่าเป็นอำนาจของเขาอำนาจอธิปไตยประชาชนมี3นาทีอ่ะคุณกาบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณไม่มีอำนาจอีกนะแล้วเขาจะกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรเป็นเรื่องของนักการเมืองคิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกนำกลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าเป็นไปได้ไหมที่สมควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฮาโรลด์ ลัสเวลล์แกพูดนะว่านโยบายสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องการอ้างผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณคิดดูแค่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะส่วนต่างของจำนำข้าวประมาณตันละ 6,000 บาทเนี่ยมันถูกกระจายออกไปสู่เครือข่ายของนักการเมืองยังไงบ้างแล้วเครือข่ายนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนนะเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนำกลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียงเหมือนเงินนำไปสู่อำนาจอำนาจนำมาสู่เงินเพราะนั้นในระบบของนักการเมืองเหล่านี้ยังคิดว่าต้องตั้งคำถามนะฮะว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันคุยเพียงเรื่องเดียวไหมว่าเอ้ยมาแล้วนักการเมืองทำอะไรก็ได้ทำประชานิยมก็ได้ในขณะที่ดิฉันคิดว่าท่านจันทร์ปรีดีพนมยงค์นะฮะซึ่งท่านเป็นรัฐบุตรอาวุโสสมัยที่ท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นเนี่ยท่านพูดว่าหลักประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยในความหมายของท่านเนี่ยยิ่งประกอบไปด้วย3เรื่องเรื่องที่1ก็คือ โครงสร้างการเมืองส่วนบนซึ่งเราเรียกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งในสมัยแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราเข้าไปจับตรงประเด็นของโครงสร้างส่วนบนคือโครงสร้างทางการเมืองแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าโครงสร้างทางการเมืองตรงนี้จะต้องนำมาสู่การสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนล่างซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเศร้าที่สามของระบบที่เราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าการประชาธิปไตยทางการเมืองต้องควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าหากราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยยังยากจนอยู่ไม่มีทางที่คนยากจนเหล่านั้นก็จะมาสนใจเรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะครับว่าเวลานี้เนี่ยพัฒนาการของบ้านเมืองมันสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วเวลานี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่ถูกแพร่ขยายมาในพวกเราในโลกที่3โลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยทุกประเทศก็เจอปัญหานะคะและอันนี้เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันแกจะเป็นสังคมนิยมนะClaus Offเขาได้พูดเอาไว้ชัดเจนหลังยุคสงครามเย็นที่โลกตะวันตกนี่พยายามเผยแพร่ประชาธิปไตยไปยังประเทศต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันคือการสร้างระบบบางอย่างที่เหมือนกับอยู่ในระบบที่เป็น world order ของตะวันตกในการที่เขาจะเข้ามาควบคุมทุกอย่างได้ท่านจะเห็นนะว่าการลบกันในอาหรับในหลายประเทศส่วนใหญ่แล้วถ้าอเมริกันเข้าไปเกี่ยวก็จะบอกว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยเข้าไปมีการเลือกตั้งมีอะไรต่อมีอะไรนี่คือประชาธิปไตยในรูปแบบนะทีนี้อย่าง Klaus Off เนี่ยเขาวิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันคือการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนกับนักเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองเนี่ยที่เป็นนักเลือกตั้งเมื่อผนวกกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วเข้าสู่อำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้งเขาจะมีอำนาจที่เหนือกว่าพวกรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกเขาก็มองชาวตะวันตกด้วยกันว่าไอ้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคือกระบวนการยึดอำนาจระหว่างกลุ่มทุนนะฮะร่วมกับนักเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหมดส่วนพื้นที่ของภาคประชาชนนั้นน้อยมากไม่มีทางนะฮะที่คุณจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่ของตัวเองได้อย่างแท้จริงแม้ธรรมนูญปี50ปี40เนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนจำนวนมากแต่ก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ผ่านระบบประชานิยมในการหาเสียงแล้วก็กลับเข้าสู่อำนาจตลอดเวลา
1: คือที่จริงต้องบอกว่าก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะคะในทุนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มทุนจะสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคแต่หลังจากปี2540นะคะการที่เราเปิดให้มีระบบปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาทำให้ในทุนซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเป็นเพียงผู้ให้ทุนกับพรรคการเมืองเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจแล้วก็ความเกรงอกเกรงใจแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของของกลุ่มทุนแต่พอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเปิดโอกาสที่จะทำให้กลุ่มทุนนั้นเข้ามาเล่นการเมืองโดยตรงเพราะฉะนั้นอันนี้จะหนักกว่านะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มทุนเนี่ยที่เขาเคยทำแต่ธุรกิจแต่ต้องอาศัยการเมืองมาเอื้ออำนวยธุรกิจของตัวเองพอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของรัฐธรรมนูญ ทำให้ในทุนนั้นสามารถเข้ามาเล่นการเมืองเองเพราะเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเองเนี่ยแนวทางที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำประโยชน์ให้เฉพาะกับกลุ่มทุนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเคยมีนักการเมืองอาชีพท่านหนึ่งนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่านักการเมืองอาชีพนั้นเนี่ยดีกว่านักการเมืองที่มาจากภาคธุรกิจเพราะว่าเวลาจะคอร์รัปชันก็แค่ตามน้ำ 3-5% มากกว่านั้นไม่กล้าทำแต่พอนักการเมืองมาจากระบบทุนมาจากกลุ่มธุรกิจคราวนี้เนี่ยเขาก็จะลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องถอนทุนให้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในสมัยหนึ่งเราก็ได้ยินมิสเตอร์ 20% แต่เวลานี้มัน 30% หรืออาจจะถึง 50%หรือในบางรายการเดี๋ยวคิดว่าอาจจะเกิน 50% ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่างบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งสมมุติว่า2 ล้านล้านนะฮะตัวเลขกลมๆ2ล้านล้านถ้าหากว่ามีการคอร์รัปชัน 30% มันคือ 600,000 ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ปริมาณของเม็ดเงินในงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ทุจริตเฉพาะในตัวงบประมาณเท่านั้นแต่ว่าทุจริตนั้นเนี่ยมันลามไปในสิ่งที่เราเรียกว่าการช่อราษฎร์บังหลวงเพราะว่ารัฐสามารถออกกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดของบ้านเมืองนั้นถูกมุ่งไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มทุนเป็นหลัก
0: โครงการไอ้ประชานิยมทั้งหลายที่เราเรียกว่านโยบายของรัฐเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายที่สามารถนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็นกระบวนการที่สร้างหัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยคือต้องบอกว่านักการเมืองเวลานี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เราเรียกว่าการจัดการแบบ MLM Multi Level Marketing ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนคือการไปเลือกตั้งโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือการคืนอำนาจให้กลับไปที่นักการเมืองอีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันเป็นสายพานที่แบบมันสั้นมากอ่ะคุณขึ้นมากาบัตรอำนาจกลับไปที่นักการเมืองทันทีแล้วกระบวนการของพรรคการเมืองเนี่ยขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะวางฐานพวกบรรดาหัวคะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้มี NGO ใหญ่ๆที่ทำงานร่วมกับดิฉันมาก่อนนะฮะเข้าไปอยู่แล้ววางแผนให้ NGO คนเหล่านี้นะที่ไปวางแผนให้เขาพูดยังไงทราบไหมฮะสมัยก่อนตอนที่เริ่มรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญปี40เป็นการเปิดช่องที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยมาจากนักธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยที่มันเป็นระบบเลือกตั้งแบบเขตเนี่ยกลุ่มทุนไม่สามารถลงมาแข่งกับนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เงินพรรคการเมืองทุกพรรคอ่ะไม่ว่าพรรคไหนที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทั้งนั้นแต่หลังจากปี40ที่เขาเปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมากลุ่มทุนสามารถเข้ามาลงขันเล่นการเมืองเองเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้นักเขาเรียกว่าอะไรในทุนทั้งหลายที่เขารู้สึกว่าเมื่อก่อนต้องมาจ่ายเงินน่ะให้กับนักการเมืองบอกเฮ้ยไปจ่ายทำไมลงมาเล่นเองเลยดีกว่าพอลงมาเล่นเองเนี่ยการระดมทุนเนี่ยจากนักการเมืองอาชีพซึ่งนี่ฉันอยากจะเรียกว่าเหมือนกับร้านค้าแบบโชว์หวยอ่ะมันกลายเป็นมินิมาร์ทกลายเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่คุณสามารถดึงสินค้าต่างๆเข้ามาอยู่ในแบรนด์ของคุณคือเมื่อก่อนต้องซื้อนักการเมืองเข้ามานะซื้อกัน 4-50 ล้านน่ะเข้ามาอยู่ในค่ายของตัวเองเหมือนซื้อค่ายมวยซื้อนักมวยซื้อนักบอลเข้ามาอยู่ในค่ายตัวเองนักการเมืองก็เหมือนกันแต่นักการเมืองก็อาจจะแบบเล่นตัวได้ NGO ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยที่เข้าไปรับใช้ฝ่ายพรรคการเมืองเขาออกแบบว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยอย่าไปสนใจซื้อแต่นักการเมือง คุณจัดการเรื่องหัวคะแนนเลยเมื่อคุณมีหัวคะแนนแล้วเนี่ยเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณได้แน่นอนเพราะว่าอะไรฮะหัวคะแนนมันก็เหมือนกับระบบ MLM ฮะคุณไปดูไอ้พวกเครื่องสำอางที่มันขายตรงอ่ะมันก็พยายามหาผู้ขายเป็นทีมใช่ไหมฮะเมื่อผู้ขายเนี่ยคุมชาวบ้านเป็นกลุ่มๆเอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างอยากจะกู้เงินเท่าไหร่เอามาขอมีความเดือดร้อนอะไรบ้านมีใครตายมีใครแต่งงานไปถึงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบเกรงอกเกรงใจช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันนำมาสู่การเมืองระบบใหม่ซึ่งทำให้คุณเลือกตั้งคุณเป็นนักคณิตศาสตร์คุณคำนวณได้เลยนะเวลานี้เนี่ยการเมืองมันไม่ใช่ภาพสวยงามที่บอกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองคือการเลือกตั้งโดยที่ในที่สุดแล้วคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งมีอำนาจแล้วเนี่ยเข้ามาควบคุมทุกอย่างนะฮะอย่างที่คาร์ล ออฟพูดเนี่ยยังคิดว่านี่เป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่ามันคือการจับมือร่วมกันระหว่างกลุ่มทุนและนักเลือกตั้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจเมื่อเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเร่งเรื่อง GDP อย่างเดียวนะที่จริงเนี่ย หลายคนก็พูดว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ใช่ระบบการเมืองที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุดแต่ว่าเวลานี้เนี่ยปัญหาทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศที่ใช้ระบบประชาเนี่ยอาจจะเกิดคล้ายๆกับเราก็ได้นะฮะยิ้นถามหน่อยเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถคัดคนที่มีความสามารถมาไหมสมมติว่าเราต้องการรองเท้าเรารองเท้าเราสึกเราเสียมันพังเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขเราต้องไปหาใครฮะเราต้องไปหาช่างซ่อมรองเท้าใช่ไหมหรือถ้าหากว่าเราเป็นโรคหัวใจเราต้องการไปหาหมอเพื่อมารักษาเราเนี่ยเราต้องไปหาหมอที่โรคหัวใจว่าไอ้ใครที่เก่งที่สุดใช่ไหมแต่ท่านคิดว่าระบบเลือกตั้งสามารถหาช่างรองเท้าที่มีความสามารถหรือช่างหรือหมอผ่าตัดหัวใจให้กับท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะได้คนที่มีความสามารถจริงๆในเรื่องที่เราต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดไปถึงว่าคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะฮะคุณมีความสามารถในเรื่องนั้นหรือเปล่านักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาในระบบปาร์ตี้ลิสต์ท่านมองกวาดสายตาไปดูแล้วท่านคิดว่าคนพวกนั้นมีความสามารถไหมเนี่ยสมมุติว่าเราถ้าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเราไปหาหมอเราเลือกตั้งไอ้พวกนี้เข้ามานี่เราจะไว้ใจให้มันผ่าตัดไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนจะบอกว่าโอ้ยรสนานี่มันแบบต่อต้านการเลือกตั้งเหรอมันไม่ได้ต่อต้านจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งนี่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถกันกรองอย่าไปเรียกว่าเพียงแค่คนดีนะคนที่มีความสามารถเหมาะหรือถนัดกับการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ได้เลยจริงๆระบบเลือกตั้งก็ออกแบบนะคือ1ส.ส.เขตก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับประชาชนเลือกเข้ามาแต่เขาก็เห็นว่าส.ส.เขตที่เลือกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสามารถพอเขาก็เปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คุณมีโอกาสไปคัดคนที่มีความสามารถแต่ถ้าลงไปเลือกตั้งอาจจะแพ้แต่เป็นคนมีความสามารถที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบเหมือนสว.ฮะที่เขามีสว.เลือกตั้งกับสว.สรรหาสว.เลือกตั้งก็อาจจะเลือกจากประชาชนแต่ว่าเมื่อเลือกจากประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมีสว.สรรหาอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกมาจากภาควิชาชีพต่างๆเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะกับการที่จะมาทำงานในสิ่งที่จำเป็นแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสว.ส.ส.อะไรนะฮะส.ส.นี่หนักหน่อยนะพวกปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นการตอบแทนทางการเมืองหรือใครลงขันในทุนคนไหนลงขันเยอะก็เข้ามาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเสียขายแก๊สเสียขายรถยนต์เสียอะไรทั้งหลายเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหมดเลย แล้วก็สงสัยว่าไอ้เสียพวกนี้มันบริหาร

0: บ้านเมืองเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็ต้องกลับมาเรื่องจริยธรรมนะว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามองเห็นแก่เรื่องของส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่แบบเหมาะกับงานแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าโอ้โหกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันได้แต่คนต้องมีเงินอะเข้ามาคนดีก็ไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากเข้ามายุ่งเข้ามาก็ไม่ได้คนมีความสามารถอย่างบอกหมอโรคหัวใจอาจจะเข้ามาสมัครแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกได้นะทั้งที่โรคหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอรักษาโรคหัวใจก็อาจจะมีหมอรักษาโรคหัวใจเข้ามาสมัครเลือกตั้งแต่ถ้าเงินน้อยคุณก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบกระบวนการเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่สามารถกันกรองคนที่มีความจำเป็นหรือเหมาะกับการงานนั้นเข้ามาสู่ระบบได้นะนี่คือสิ่งที่ดิฉันเห็น
1: กกต.นั้นเนี่ยเป็นด่านแรกในการกันกรองคนดีให้เข้าสู่การเมืองนะคะแต่ว่าปรากฏว่ากกต.นั้นเนี่ยแม้แต่คนที่เลือกตั้งเนี่ยบางทีประชาชนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปว่ามีประวัติอะไรบ้างอย่างไรเพราะการที่เราจะใช้กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าเป็นเรื่องที่กกต.เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นให้สมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะฮะที่ว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราคงไม่สามารถที่จะไปกำจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคมแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการกั้นกรองให้มีคนดีเข้าไปสู่การบริหารบ้านเมืองแล้วก็สกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสู่อำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได้เราเองคิดว่าบทบาทอันนี้เนี่ยต้องผลักดันให้กกต.เนี่ยมีกระบวนการในการสรรหาหรือในกระบวนการในการเลือกตั้งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักนักการเมืองดีขึ้นเองคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปค่ะคือดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมากนะคะจากกระบวนการไอ้สภาพการที่เราเห็นเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องการปฏิรูปเป็นระยะเวลาดิฉันคิดว่า6เดือนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหวังดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ให้มันสลายตัวกลับไปเนี่ยการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็การปรับปรุงตัวเองนั้นเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้นักการเมืองนั้นมีจริยธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นอย่างที่เอ็นบอกว่าสมมติเรามีต้นไม้ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าต้นไม้นั้นเราไปใส่ไว้ในตู้ที่ไม่มีอากาศไม่มีแสงสว่างไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำเนี่ยต่อให้ต้นไม้ดีขนาดไหนก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราได้นักการเมืองที่ดีมันก็ต้องมีระบบที่ดีที่จะทำให้คนดีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตได้อากาศได้แสงได้น้ำได้ปุ๋ยต่างๆที่ทำให้เติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือนักการเมืองกับสิ่งแวดล้อมคือประชาชนและระบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันค่ะ
0: ลองดูวันนี้นะสมัยนั้นเองเขียนบทความประชาธิปไตย2นิ้วนี่เป็นการประชุมแก้รัฐธรรมนูญนะท่านเห็นมั้ยชู2นิ้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่ามันชู2นิ้วทำไมปกติเนี่ยในช่องกดคะแนนนะช่องที่1ใช่ไหมคือช่องแสดงตนช่องที่2เห็นด้วยช่องที่3ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักปี55นะฮะตอนนั้นมีสวผู้เอ้ยสสผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสสใหม่ปรากฏว่าโหวตงดออกเสียงในอะไรสักเรื่องหนึ่งนะฮะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะออกมาแถลงข่าวร้องห่มร้องไห้ว่ากดผิดค่ะคืออะไรกดผิดบอกโอ๊ยมันเรื่องสำคัญขนาดนั้นเลยนะขนาดออกมาแถลงว่าที่ไม่กดเห็นด้วยแล้วไปกดงดออกเสียงเนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะสับสนกดผิดหลังจากนั้นปรากฏชู2นิ้วนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทั้งหลายที่ยังอ่อนหัด

จะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากกดออดปุ๊บเข้าไปดูสัญญาณนิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วดูเนี่ยเขาชู2นิ้วนะเดินแบบโอ้โหแบบนี้คิดว่าอย่างกับประมูลอะไรสักอย่างเดินแกไม่สนใจอะไรเลยนะตาหลังแกเห็นว่าดิฉันแอบถ่ายรูปอยู่เรื่อยอะตาหลังแกก็จะชู2นิ้ว3นิ้วคือชูเร็วๆเพื่อให้ถ่ายไม่ทันเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองในสภาเนี่ยฟังไม่ต้องฟังอะไรเลยเวลาเขาอภิปรายกันโอ้โหจะเป็นจะตายไม่ฟังนะอยู่ข้างนอกกินกาแฟนั่งคุยกันใช่ไหมเสร็จพอกดออดลงคะแนนปุ๊บเข้ามาดูนิ้วอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นภาพเสียบบัตรแทนกันตอนนี้ที่ฉันพูดเรื่องเสียบบัตรแทนกันโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนั้นยังไม่มีภาพชัดเจนขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบมาแล้วนะตั้งกรรมการสอบ2ปีแล้วมั้งแล้วก็เงียบหายไปเลยจนตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเลยอะชัดเจนไหมอันนี้คือตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันเองก็ได้ความรู้จากอิตาคนนี้นะมันเสียบบัตรมีทั้ง 3-4 ใบอะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าช่องเสียบบัตร1อันเนี่ยสามารถเสียบแล้วดึงออกเสียบใบใหม่ดึงออกเสียบใบใหม่ได้แต่ปรากฏว่าลายเนี้ยทำให้เห็นวิธีการนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะที่จริงระยะเวลาที่เขาคลิปอันนี้มัน1นาที17วินาที1นาที17วินาทีเนี่ยขอแจมนิดนึงเรื่องพลังงานนะฮะตอนที่เขาขายหุ้นปตท.เนี่ยเขาใช้เวลา1นาที17วินาทีนะคะขายหุ้นหมดเลยนะฮะเท่ากับเวลาที่อีตาคนนี้มันกดบัตรเนี่ยนะฮะ1นาที17วินาทีท่านลองดูนะฮะว่าชาวบ้านที่เขามายืนเข้าคิวกันตั้งแต่ตี5ตี4เนี่ยเพื่อจะซื้อหุ้นปตท.ตอนที่เปิด IPO เนี่ยปรากฏว่า1นาที17วินาทีก็บอกขายหมดแล้วชาวบ้านไม่มีใครได้นะคะมีแต่นักการเมืองได้หมดนักการเมืองได้หุ้นอุปการะคุณไปเป็นล้านๆหุ้นนะคะนี่ตอนนี้ยุคนั้นที่ฉันพูดเรื่องการกดบัตรแทนกันแล้วก็ประธานรัฐสภาตั้งกรรมการสอบจนดิฉันออกมาแล้วยังสอบไม่เสร็จเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ภาพมันก็ชัดเจนจนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสว.เนี่ยเป็นอันเป็นโมฆะไปนะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาพูดว่าไงซาแมนเขาบอกว่าโอ้คนที่กดบัตรแทนกันแค่ 4-5 ใบเองแต่คนที่ลงคะแนนเห็นด้วยเนี่ยมันตั้ง300กว่าไอ้ 4-5 ใบก็เอาออกไปสิอย่าไปนับยังไงก็ชนะอยู่แล้วถามท่านคณาจารย์หน่อยนะท่านนักศึกษาในห้องไม่มีการโกงข้อสอบเนี่ยท่านจะบอกว่าเอ้ยสองสามคนออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะยกเลิกไอ้ข้อสอบชุดนั้นเลยใช่ไหมสมมติบอกข้อสอบรั่วออกมาหรือมีการโกงข้อสอบปุ๊บเนี่ยมันต้องยกเลิกใช่ไหมแต่นักการเมืองพวกเนี้ยเขาพูดบอกว่าอุ้ยยกเลิกได้ยังไงไม่เป็นธรรมเลยใช่ไหมเขากดบัตรแค่ 4-5 ใบก็ตัดออกไป 4-5 คนน่ะแล้วก็พอบอกว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเขาบอกก็ให้รับผิดชอบตัวเองไปเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคนะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุนเวลานี้มันมาครอบงำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งครอบงำบรรดาผู้แทนสว.เองก็ถูกกล่าวหานะฮะว่าโหวตเวิร์ดอะไรเนี่ยน่าจะมีการจ่ายเงินเป็นรายครั้งหรือรายประจำทีนี้เราจะเห็นเลยว่าในเวลานี้เนี่ยในกระบวนการอำนาจที่เราแบ่ง3อำนาจเพื่อให้ถ่วงดุลกันตั้งแต่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติมันรวมเป็น1เกือบจะหมดนะมันเหลือสว.อยู่ติ่งนึงอะจำนวน1เท่านั้นเองที่ยังไม่ถูกครอบงำนะเพราะฉะนั้นเนี่ย2 ส่วนนี้เนี่ยมันก็รวบอำนาจเวลาผ่านกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของทุนน่ะใช่ไหมฮะเวลาคุณจะออกนโยบายสาธารณะคุณยิ่งไปทำอะไรได้ลำบากมากเลยนะเวลาที่จะควบคุมงบประมาณจะมีอะไรโอ้โหไม่มีเหลือฮะสองส่วนนี้เนี่ยหมดละนะเวลานี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยมีเอาไว้ประดับนะแล้วก็ถ้าหากว่ายุ่งมากนักก็ไม่ให้อภิ

เช่นอภิปรายพอวิธีการก็คือคนหนึ่งเสนอขอปิดอภิปรายอีกฝ่ายหนึ่งจะช่วยกันหน่อยนึงก็ขอเสนอให้อภิปรายต่อเสร็จแล้วก็โหวตพอโหวตปุ๊บเสียงข้างมากชนะทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะลีดไปทุกอย่างเลยคุณอยากจะได้อะไรได้หมดอ่ะเพราะนั้นคณิตศาสตร์มันเริ่มมาตั้งแต่การเลือกตั้งอ่ะคุณต้องการเสียงข้างมากคุณให้ได้300หรือ400เสียงแล้วก็รวมวุฒิสภาอีกสักส่วนหนึ่งเนี่ยแค่นี้เนี่ยคุณก็คุมอำนาจสภานิติบัญญัติได้ทั้งหมดแล้วก็อำนาจรัฐก็อยู่ในมืออยู่แล้วเพราะนั้นจะเหลืออะไรเหลือองค์กรอิสระเวลานี้องค์กรอิสระทั้งหลายต้องทำงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลพวกนี้ก็จะถูกดิสเครดิตท่านเห็นไหมฮะนักการเมืองออกมาดิสเครดิตตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้คือการทำลายกลไกการตรวจสอบทวงดุลซึ่งคือการทำลายหลักการของประชาธิปไตยหรือรากฐานประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละพอเวลาที่คุณทำอะไรที่มันเกินจากจุดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะตีกลับมานะไอ้การทำเอกสารปลอมการกดบัตรแทนการส่งสัญญาณโหวตแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตอนที่ผ่านกฎหมายเนียโทษกรรมสุดซอยโน่นตอนเท่าไหร่ตีประมาณตีสี่อ่ะตีสี่ยี่สิบห้านาทีอ่ะมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกโจรปล้นบ้านอ่ะตอนกำลังหลับสนิทพอดีเลยมามุ่งขยันเลยกันนักหนาเนี่ยยาวิกาเลยอ่ะตื่นขึ้นมาพวกประชาชนถูกปล้นซะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะถึงได้ลุกขึ้นมาต่อต้านกันแล้วก็ไอ้เรื่องปิดโอกาสเสียงข้างน้อยนี่ก็เป็นความที่เขาคิดว่าเสียงข้างน้อยไม่มีอำนาจทำอะไรได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดการมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แม้จะเป็นทางที่เล็กมากเพราะนั้นเวลานี้สิ่งที่เขาดิสเครดิตก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกสมคบคิดกันนะสมคบคิดแล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นการพยายามทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาซึ่งเราบอกว่าประชาชนเลือกมาก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะมาคอร์รัปชันได้คุณก็ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายแต่พวกนี้ก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมมีแต่พรรคเขาที่จะโดนยุบพรรคโดนเล่นงานโดนตลอดเวลาเย็นเองเคยคุยกับพรรคพวกบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากไอ้คนที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมไอ้เด็กไอ้ผู้ชายที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องฆ่าเด็กอ่ะติดคุกไปแล้วออกมามันก็ทำอีกติดคุกไปแล้วออกมาก็ทำอีกถ้าไอ้คนนั้นมันมีอำนาจกันมาเป็นนักการเมืองมันคงพูดแบบนี้นะมันจะมาจับแต่ฉันเนี่ยทำไมคนอื่นมั่งแต่แทนที่จะดูว่าก็คุณทำซ้ำซากอ่ะตลอดเวลาใช่ไหมคุณทำซ้ำซากแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนอ่ะใช่ไหมเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมันกลายเป็นเพียงพนักงานบริษัทของพรรคการเมืองเท่านั้นนะการใช้อำนาจเสียงข้างมากอย่างน้อยเนี่ยนะสี่กฎหมายสี่ฉบับนะที่ทำให้คนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาจากไอ้ที่จริงเนี่ยจุดที่เขาตื่นตัวคือไอ้ร่างพรบนิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมเนี่ยขึ้นต้นมาครั้งแรกเพียงแค่ยกเลิกการเอาผิดของคนที่เข้ามาชุมนุมแต่พอมาอยู่ในชั้นกรรมาธิการแก้ไขแปรยติโอ้โหเปลี่ยนซะจนแบบครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี2547จนถึง2556นี่บอกโอ้โหกี่ปีเนี่ย9ปี10ปีมันมีเนียโทษกรรมอะไรที่มันครอบคลุมช่วงเวลายาวนานขนาดนี้คือคนเหล่านี้พอเวลามีอำนาจแล้วมันเหิมเกริมนะมันเกิดความรู้สึกว่าแล้วจะทำอะไรฉันก็ผ่านมาเรียบร้อยถูกต้องสสยกมือทุกคนแล้วมีอะไรไหมดิฉันคิดว่ากรณีร่างพรบเนียโทษกรรมนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประชาชนลุกขึ้นมาใช้เสียงทางตรงของตัวเองรับไม่ได้กับพรบฉบับนี้จนในที่สุดสวนะต้องพลิกลำไม่รับเป็นเอกฉันท์น่าจะ143คะแนนต่อ0เนี่ยซึ่งใน6ปีไม่เคยมีเลยที่มีการลงมติแบบเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้นะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยสวที่ยอมพลิกลำเนี่ยเผลอๆก็คงจะเป็นนายใหญ่เขาพลิกลำ

ยอมให้ถอยอ่ะถ้านายใหญ่เขาไม่ยอมให้ถอยเนี่ยนะคงไม่ถอยหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้จากจุดนั้นน่ะที่เรียนคิดว่ามันเป็นจุดของการเสียศูนย์แล้วมันก็ถอยล่นมาทุกอย่างตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาสวนะฮะซึ่งที่จริงถ้าดิฉันไม่ร่วมไปฟ้องด้วยนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มสวเลือกตั้ง3คนที่ไปฟ้องเพิกถอนไอ้การแก้ไขที่มาสวซึ่งหลายคนเพื่อนสวเลือกตั้งก็ถามเฮ้ยไปฟ้องทำไมขัดขวางทำไมตัวเองจะได้ประโยชน์อ่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าแก้ไขได้พวกเราก็สามารถลงเลือกตั้งได้อีกโดยไม่ต้องเว้นวรรคดิฉันบอกว่าเฮ้ยพวกคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าไอ้หลักจริยธรรมเนี่ยการทำงานโดยปราศจากการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งนะแต่ปรากฏว่านักการเมืองไม่สนใจหรอกใช่ไหมเมื่อเขาไม่สนใจเนี่ยเวลานี้เนี่ยจึงถูกลงโทษแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อไปดูโพลของประชาชนที่ตอบคำถามว่าสิ่งที่ต้องการปฏิรูปเร่งด่วนคืออะไรคือจริยธรรมนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมว่าจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยจะทำอย่างไรเนี่ยคิดว่าสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยนะเราถูกสั่งสอนมาตลอดว่าเฮ้ยเป็นมนุษย์มันต้องมีฮิริโอตปะใช่ไหมแล้วฮิริโอตปะเนี่ยเขาถือว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเป็นธรรมะที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวายนะซึ่งเวลานี้เนี่ยนักการเมืองไม่มีนักการเมืองไม่ได้สนใจฮิริโอตัปปะเพราะนั้นดิ้งคิดว่ามันจะต้องมีกระบวนการการขับเคลื่อนในส่วนของประชาชนอย่างจริงจังในการที่จะทำให้นักการเมืองเราเนี่ยเกิดฮิริโอตัปปะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ดิ้งคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการการตรวจสอบนักการเมืองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือให้ทำให้เขามีจริยธรรมมากขึ้นนั้นเนี่ยต้องทำให้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สว่างคุณต้องฉายสปอตไลท์ไปที่เขาตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เขาไปอยู่ในความมืดใช่ไหมพวกนี้เวลาเข้าสภาอยู่ในความมืดนะดิฉันเองเคยเสนอตอนเข้ามาในวุฒิสภาว่าขอให้ทำโปรไฟล์ของนักการเมืองแต่ละคนเอาเฉพาะสวก่อนก็ได้โดยเริ่มต้นจากการที่ขั้นพื้นฐานสุด1คุณเข้าประชุมเท่าไหร่คุณลงมติเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านทราบไหมกรรมาธิการ22คณะเห็นด้วยดิฉันแค่4คณะอีกที่เหลืออีก10กว่าคณะไม่เห็นด้วยนี่หมออ้าวในเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนน่ะเราต้อง address ต่อปวงชนที่เขาเป็นคนเลือกเราทำไมเราไม่ให้เขารู้แม้แต่งานพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยคุณน่ะเข้ามาประชุมกี่ครั้งแล้วคุณลงมติเท่าไหร่เพราะมีนักธุรกิจเยอะที่เข้ามาเป็นสสสวนะฮะเข้ามาแล้วเซ็นชื่อเสร็จหายไปเลยบางคนไม่เคยมาลงมติเลยยังคิดว่าเอ้ยเขาเอาคุณมาเนี่ยจ่ายเงินเดือนจ่ายสิทธิประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการมาให้คุณมาเขียนลายเซ็นว่าคุณเข้าประชุมเขาต้องการความคิดความเห็นของคุณเขาต้องการคอนทริบิวชั่นของคุณน่ะที่เป็นรูปธรรมซึ่งถ้าทำสิ่งนี้นะเราสามารถทำได้ในระดับเรียลไทม์เพราะว่าเวลาที่คุณโหวตใครโหวตอะไรปุ๊บขึ้นเลยทำไมคุณไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้แล้วไม่ใช่เปิดเผยเป็นเรื่องๆคุณทำไปเลยนายกนางสาวขอนางสาวงอใช่ไหมออกมาเลยเข้าประชุมเท่าไหร่ลงมติเท่าไหร่ลงมติเรื่องอะไรแล้วก็ควรจะลงลึกไปเรื่อยๆในการที่จะรู้ว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าแม้แต่การเดินทางจากต่างจังหวัดมาพวกเราก็นั่งรถไฟเครื่องบินฟรีหมดนะแต่เราเคยรู้ไหมไม่เคยตรวจเลยว่าไอ้นักการเมืองจังหวัดนั้นเดินทางมาแล้วมาเข้าประชุมหรือเปล่ามาลงมติหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสสบุญยอดเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่ามีสสจังหวัดหนึ่งเดินทางโดยเครื่องบินใน1ปี 600,000 บาทก็คนก็ด่าเนี่ยว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอามาต่ออีกนิดนึงอ่ะเข้าใช้เงินเดินทางด้วยเครื่องบิน 600,000 บาทแล้ว

0: ประชุมกี่ครั้งลงมติกี่ครั้งลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรบ้างนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยดร.ประภาสปิ่นตบแต่งแกเคยทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งในช่วง10ปีของการออกกฎหมายในสภานิติบัญญัติเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ปี 35 ถึง 45 หรืออะไรเนี่ยนะพบว่ามีกฎหมายเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนกฎหมายที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประชาชนเลยเป็นเรื่องอย่างอื่นหมดน่ะซึ่งนี้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิจัยที่มันสถาบันทั้งหลายควรจะต้องทำนะฮะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรกันบ้างหรือมีเรื่องหนึ่งตอนที่ดิฉันเข้าไปครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็เข้าไปอยู่ในไอ้กรรมาธิการที่ทำเรื่องงบประมาณด้วยแต่ละปีเนี่ยปรากฏจุดที่ดิฉันเห็นนี่ตกใจมากข้อหนึ่งคือรายรับที่เข้ามาปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยรายรับสมมุติว่าอย่างปี557เนี่ยงบประมาณแผ่นดิน 2.4 ล้านล้านเขาก็จะมีเงินจากการเก็บภาษีทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านส่วนอีก4แสนล้านก็กู้ใช่ไหมฮะดิฉันดูตัวเลขทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบทั้งพลังงานแร่ป่าไม้ทุกชนิดเลยนะฮะท่านทราบไหมว่ามันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของภาษีที่รัฐเอามาใช้มันมีสัดส่วนแค่ 2.5%หมายถึงใน100บาทที่รัฐบาลเก็บจากภาษีทั้งระบบมีภาษีจากทรัพยากรเพียง2บาท50เท่านั้นนะคะอันนี้ดิฉันบอกเฮ้ยนี่ไงนี่คือความเหลื่อมล้ำไงนี่คือการผ่องถ่ายทรัพยากรเนี่ยออกไปในมูลค่าที่ต่ำมากแล้วสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ดิฉันบอกว่าการปฏิรูปถ้าจะให้ได้ผลนะฮะเวลานี้คุณต้องกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจได้เนี่ยบ้านเมืองมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายมันควรจะต้องกลับมาเป็นต้นทุนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศแต่ถูกผ่องถ่ายไปให้กับคนส่วนน้อยเพื่อสร้างความร่ำรวยแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหญิงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ยากในการที่เราจะคิดต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้หญิงคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันยังแก้ไขได้
1: หญิงคิดว่าไอ้เรื่องการปฏิรูปนักการเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไปดูโพยนะคะในช่วงระยะหลังๆเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการปฏิรูปมากที่สุดคือจริยธรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าหากประชาชนตื่นรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ผลักดันการปฏิรูปอย่างจริงจังมันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะว่าในต่างประเทศเขาพูดกันนะฮะว่าประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการให้นักการเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมเราต้องออกแบบวิธีการที่ทำให้นักการเมืองเหล่านั้นอยู่ในที่สว่างเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในที่สว่างเนี่ยคุณจะทําตัวที่แบบไม่เรียบร้อยเนี่ยทําไม่ได้ใช่มั้ยฮะเพราะว่าสายตาเขาจับจ้องคุณอยู่เพราะฉะนั้นหญิงคิดว่าการออกแบบสิ่งต่างๆที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้สายตาหรือสปอตไลท์ของสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการที่จะทําให้นักการเมืองนั้นกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่มีจริยธรรมมากขึ้นค่ะ
2: การที่ได้รับฟังวันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนและการวิจัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองในปัจจุบันซึ่งถ้ารับฟังเสร็จแล้วก็ตีความในมุมของผมก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมิดเหลือเกินสำหรับวิธีการใดที่จะทำให้นักการเมืองประเทศไทยของเราเนี่ยมีจริยธรรมให้สูงขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเมื่อเราเดินไปในอุโมงค์มืดเราก็ต้องมีหวังว่าในอนาคตก็อาจจะเจอแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้ครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของการบรรยายเรื่องประสบการณ์สวของข้าพเจ้ากับปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทยได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์ 02-800-2840-60 หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
1: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสริมให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะน้องกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
2: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
1: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ไม่เกิน
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้น
1: เดี๋ยวถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะจับไม้ค่ะน้อง
3: เจ็บค่ะ
1: ฉันไปห้องพยาบาลได้ค่ะถึงฉันจะไม่ใช่ฮีโร่แต่ฉันก็มีสองมือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: หลากหลายของรสชาติอาหารอีสานที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติและเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นรสเค็มจากเกลือรสฝาดจากผักพื้นบ้านรสขมจากดีและเพี้ยใส่ลาบก้อยรสหวานจากน้ำอ้อยรสเผ็ดจากพริกดีปลีและขิงข่านอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่ผสมอยู่ในเกือบทุกเมนูของอีสานให้รสนัวกลมกล่อมหากเมื่อใดที่นึกถึงอีสานเราจึงนึกถึงปลาร้า
1: คนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลย
2: ไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสาน
3: เป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะ
4: เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรัก

0: ลาร้าเป็นอาหารในวัฒนธรรมอีสานมาเนิ่นนานภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่เกิดจากความจำเป็นและขาดวัตถุดิบอย่างน้ำปลาเพื่อปรุงอาหารทำให้ชาวอีสานมีปลาร้าที่สามารถเก็บไว้กินได้ตลอดปีและยังกลายเป็นรสชาติเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ทำให้หลายคนติดอกติดใจ
1: ปลาร้านี่เป็นตัวหลักในการปรุงอาหารก็คือจะขาดไม่ได้เลยเป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะที่บ้านที่ทำตั้งแต่แม่ก็คือทำปลาร้าปลารวมเป็นปลาตัวเล็กเป็นปลาทุกอย่างรวมกันจะมีทั้งปลาช่อนปลากระดี่ปลาสร้อยอย่างเงี้ยค่ะเอามารวมกันแล้วก็มาหมักไปประมาณไม่ต่ำกว่า6เดือนอันนี้คือปลารวมเป็นปลาเอามาทำกับข้าว2ก็คือเป็นปลาหนงก็คือปลาหนงนี่คือเอาปลาตัวเล็กพวกปลาซิวมาหมักกับเกลืออันนี้เอาไว้ทำส้มตำแล้วก็ปลากระดี่คือเอาปลากระดี่ล้วนๆเอามาหมักกับเกลือแล้วก็ข้าวคั่วเพื่อที่จะเอามาทำพวกน้ำพริกแจ่วพริกดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่แม่ทำก็คือก็จะมีแบบคนงานรับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วมาทำความสะอาดเองอัดปลาเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็จะใช้ระยะเวลาก็คือไม่ต่ำกว่า6เดือนแต่พอมารุ่นพี่อ่ะคนบริโภคเยอะการทำถ้าช้าระยะเวลาขนาดนั้นอ่ะมันไม่พอก็เลยแบบว่าคุยกับคุณแม่ว่างั้นเราไปให้ความรู้กับทางชาวบ้านที่เขาหาปลาแล้วก็แบบวัตถุดิบตรงนั้นอ่ะได้นำเกลือให้เขาแล้วก็ข้าวคั่วอะไรเงี้ยระยะรอบในการผลิตการจำหน่ายมันก็จะเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องแบบไปจมเป็นเวลา6เดือนอย่างก่อนที่จะหมักก็คือหนึ่งเราต้องตัดหัวออกแล้วก็ขูดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ปลาพวกขี้ปลาออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาเคาเกลือแล้วก็อัดสูตรไม่ได้ตายตัวก็คือดูจากวัตถุดิบหลักๆเลยว่าปลาลักษณะนี้ต้องใช้เกลือใช้ข้าวคั่วอะไรเท่าไหร่แล้วก็หมักในโอ่งถ้าปลามันยังสดเพิ่งตายอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลืองเกลือต้องใช้เกลือเยอะหน่อยแต่ถ้าแบบเริ่มน็อกมาได้สักประมาณวันสองวันก็จะใช้ปริมาณก็คือลดลงเพราะว่าเนื้อมันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันแล้วค่ะกรรมวิธีก็คือหลักๆ ก็คือจะต้องสะอาดปลอดภัยเนี่ยค่ะแล้วก็อัดไว้คอยเช็คจากน้ำที่มันดันขึ้นมาจากปากโอ่งค่ะถ้ามันมีสีแล้วก็กลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำปลาเงี้ยก็โอเคแสดงว่าช้าได้แล้วแล้วก็เกลือจะสำคัญมากๆสำคัญในการทำปลาร้ามากๆคือเกลือถ้าเกลือเค็มไม่พอมันจะทำให้ปลาร้ามันเน่ามันกลายเป็นแบบปลาเน่าแล้วมันจะต้องเสียแล้วก็ทิ้งเลยปลาร้าสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับคนรุ่นใหม่ที่สามารถเอาไปต่อยอดทำธุรกิจทำให้เขามีรายได้แล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เป็นมรดกให้กับคนอีสานรุ่นปัจจุบันนี้ค่ะ
0: เราจะสังเกตได้ว่าเมนูอีสานทั้งแจ่วป่นอ่อมส้มตำหมกหรือซุปล้วนแล้วแต่ใส่ปลาร้าทั้งสิ้นครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ2เมนูสุดหนัวรสปลาร้าที่แน่นอนว่าต้องมีวัฒนธรรมผสมผสานในแบบฉบับของคุกคัลเจอร์เมนูแรกในวันนี้เป็นเมนูแกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะไอเดียของ3พี่น้องจากร้านล้อมข้าวขอนแก่นว่ากันว่าเป็นเมนูที่หาทานยากและยังเป็นเมนูเฉพาะฤดูกาลอีกด้วยแหละครับ

สวัสดีค่ะพี่เปียนะคะจากร้านอาหารลอมข้าวขอนแก่นค่ะในมุมของพี่นะคะเสน่ห์ของอาหารอีสานที่เราเห็นได้ทุกวันนี้ก็คือคำว่าเรียบง่ายแต่ทรงด้วยคุณค่ามากมาย

และที่สำคัญนะคะวิธีการประกอบอาหารที่เรียบง่ายของคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นการต้มการนึ่งการย่างซะส่วนใหญ่แต่ความเรียบง่ายตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเรากลับได้อาหารอีสานที่มากด้วยคุณค่าและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถดึงดูดคนทั่วโลกให้สนใจอาหารอีสานได้แกงหวายซึ่งแกงหวายของอีสานเนี่ยเราสามารถที่จะรวมหวายรวมกับผักหวานรวมกับเห็ดเพาะเห็ดป่าเห็ดต่างๆหวายมันจะเป็นยาเย็นยาขับพิษร้อนชนิดนึงที่คนโบราณเขานิยมใช้กันแต่ด้วยความขมของมันค่ะทำให้การเอามาแปรรูปการทำอาหารเนี่ยเมื่อก่อนจะยังไม่หลากหลายแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำให้หวายขมน้อยลงหาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนการเก็บหวายต้องไปเก็บในป่าเข้าไปในป่าลึกๆถึงจะได้หวายมาทานนะคะแต่ทุกวันนี้มีการส่งเสริมการปลูกหวายตามท้องไร่ท้องนาหัวไร่ปลายนามากขึ้นการเก็บหวายง่ายขึ้นชื่อเมนูวันนี้นะคะจะเป็นแกงรวม3สุดยอดอาหารของอีสานเลยนะคะก็คือแกงหวายผักหวานแล้วก็เห็ดเพาะเป็นสุดยอดวัตถุดิบของคนอีสานที่จะสรรหามาแล้วมารวมกันแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างโอ้ลงตัวมากๆอ่ะค่ะประโยชน์หลักของผักหวานป่าก็คือเขาจะมีกากใยสูงนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบบในร่างกายแล้วก็ที่สำคัญพวกนี้จะมีตัววิตามินที่อยู่ในผักหวานนี่สูงมากแล้วอีกตัวนึงที่จะเพิ่มมาคือเห็ดเพาะแต่เห็ดเพาะนี่ความพิเศษของเขาก็คือเป็นเห็ดตามฤดูกาลเขาจะมีเฉพาะช่วงประมาณเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะช่วงสั้นๆที่เราจะสามารถหาเห็ดเพาะทานได้แต่ที่ร้านเรา เราจะซื้อมาเก็บแล้วก็แพ็คแล้วก็ฟรีซในตู้ฟรีซอย่างดีค่ะสามารถทำให้เรามีเห็ดเพาะขายได้ตลอดทั้งปี

ตอนการทำของแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากการตั้งน้ำใบยะนางก่อนตั้งน้ำใบยะนางเสร็จนะคะเติมเครื่องแกงเครื่องแกงก็จะมีพวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้เราลงไปก่อน

หลังจากที่ต้มปลาร้าใส่ใบยะนางพร้อมเครื่องแกงสักพักหนึ่งเราเริ่มใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเห็ดเผาะมาเลยค่ะลงไปเสร็จแล้วตามด้วยนางเอกตัวนึงค่ะก็คือหวายหลังจากนั้นนะคะถ้าเรามีผักพื้นบ้านตัวอื่นๆอย่างเช่นฟักทองบวบงูเราสามารถใส่ลงไปในแกงหวายตรงนี้ได้ค่ะแล้วหลังจากก็ปรุงรสนะคะ

ท้ายสุดนะคะลืมไม่ได้จริงๆต้องปิดท้ายด้วยผักอีตู่บ้านเราเนี่ยค่ะจำเป็นมากสำหรับแกงถ้วยนี้ค่ะต้องมีค่ะพอใส่ปุ๊บเข้าไปปิดฝาค่ะแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลย

ารอีสานนะคะถ้าจะทานให้อร่อยต้องทานคู่กับข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวที่ร้านลมข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวที่พิเศษมากๆคือข้าวเหนียวหางอกค่ะข้าวหางอกก็เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งของคนอีสานซึ่งข้าวตัวนี้ทานคู่กับแกงหวายผักหวานเห็ดเพาะนะคะอร่อยมากๆค่ะแนะนำเลยค่ะของหวานที่อยากนำเสนอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหางอกที่เราพูดไปสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นหลามเข่งข้าวหางอกแต่ว่าด้วยความจำเป็นบางฤดูกาลเราไม่มีกระบอกค่ะเราถึงมาทำข้าวหลามใส่ในเข่งมันเข่งกระทูค่ะเอาข้าวเหนียวมูลใส่เข้าไปแล้วก็จะโปะหน้าด้วยหน้าขนมก็จะเป็นน้ำกะทิผสมกับถั่วต่างๆนะคะถั่วดำเผือกหรือว่าถั่ว

0: นิสงค่ะแล้วก็ราดหน้าเข้าไปค่ะตัวนี้ทานคู่กับอาหารอีสานสักครู่นี้ค่ะเข้ากันมากๆนะกลุ่มลูกค้าที่ทานได้ตอนนี้นะคะวัยรุ่นค่ะ20กว่าสามารถทานแกงหวายได้แล้วเรายังได้ยินลูกค้าพูดนะคะแบบโอ้โหยังปลื้มใจมากเขาบอกว่าทานแกงหวายที่ร้านนี้แล้วเหมือนทานอาหารฝีมือแม่ซึ่งได้ฟังตรงนี้โอ้โหมันลึกซึ้งกินใจมากเลยนะคะทำให้เขาคิดถึงแม่พอทานปุ๊บเหมือนที่แม่เคยทำให้ทานที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะคนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลยตั้งแต่เด็กจนโตเราคุ้นเคยกับปลาร้ามากส่วนคราวนี้แต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละเจ้าแต่ละยี่ห้อเราสามารถที่จะปรุงปลาร้าให้เป็นอาหารประจำถิ่นประจำพื้นของแต่ละที่ได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายที่สุดปลาร้าก็คือความหนุ่มความนัวเพื่อให้เป็นเสน่ห์เพื่อให้ทุกคนดึงมาเพราะฉะนั้นการที่หลากหลายของปลาร้าในแต่ละรสชาติพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้ทานของที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่พัฒนาตามยุคสมัยพี่มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอาหารฟิวชั่นนะคะเหมือนเมื่อกี้พี่พูดไปในมุมของปลาร้านะคะเป็นการหยิบเอาวัตถุดิบจากที่นู่นที่นี่เอามารวมกันเอามาปรุงรวมกันเพื่อให้รสชาติที่ดีขึ้นหลากหลายขึ้นเราจะต้องไปหยิบเอาของดีของที่นู่นมาของดีของที่นี่มาแล้วมาปรุงให้เป็นรสชาติของบ้านเราให้มันลงตัวให้มันกลมกล่อมพี่ว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรทำและจำเป็นมากสำหรับร้านอาหารค่ะ
1: แกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะเป็นแกงใส่ปลาร้าที่ผสมผสานวัฒนธรรมเหนือกับอีสานไว้ด้วยกันอย่างเห็นได้ชัดครับรสปลาร้าของอีสานที่ผสมผสานกับผักที่นิยมทานกันทางภาคเหนือเช่นผักหวานเห็ดเพาะผสมกับรสขมเล็กๆของหวายเป็นสัมผัสของผัก3ชนิดที่น่ารับประทานและดีต่อสุขภาพที่เดียวครับความแตกต่างของรสปลาร้าอีสานนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมและความชอบดังนั้นอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้รสปลาร้าจึงมีความโหน่งนัวไม่เหมือนกันเพราะกรรมวิธีหรือส่วนผสมที่แตกต่างกันตามถิ่นนอกจากชนิดปลาร่ำข้าวและข้าวคั่วที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำปลาร้าแล้วนั้นวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้และหากใส่ไม่พอดีก็ไม่อาจเป็นปลาร้าได้นั่นก็คือเกลือนั่นเองครับ
2: จริงๆเกลืออีสานเป็นเกลือที่พิเศษจริงๆซอสของเกลือที่อยู่ในใต้ดินของอีสานเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากจนถึงขนาดสามารถแบ่งได้เป็น2แอ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็คือแอ่งโคราชนะครับกับแอ่งสกลซึ่งก็จะมีเทือกเขาภูพานเนี่ยแหละเป็นตัวแบ่งเกลือทะเลเนี่ยไม่สามารถหมักปลานะครับได้เหมือนเกลือบกนะครับไม่เหมือนเกลือสินเทาฉะนั้นจริงๆแล้วเกลือสินเทาที่ถูกต้มมันเนี่ยถ้าสำหรับทำปลาเนี่ยเขาจะใส่มะตูมแห้งเข้าไปกลายเป็นเกลือสีชมพูนะครับอย่างบ้านกุดเรือคำที่สกลนครเนี่ยเขาจะมีเกลือสีชมพูเนี่ยเพื่อจะเอาไปหมักปลาโดยเฉพาะทำให้ปลามีรสชาตินะครับที่เขาต้องการเนื้อไม่ยุ่ยไม่เละถือว่าเป็นปลาคุณภาพสูงคุณภาพดีเกลือเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ดีในการที่ดึงความชื้นออกจริงๆแทบมีทุกวัฒนธรรมเลยการที่เอาเกลือไปใส่บนเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือดึงความชื้นออกเนี่ยเป็นการถนอมอาหารไปโดยปริยายการทำชีสคือเอานมมาจนทำเป็นเคิร์ดแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปช่วยดึงความชื้นออกนะครับแบคทีเรียที่มาต่างๆกันนะครับก็กลายเป็นชีสในหลายๆลักษณะมีตั้งแต่ชีสนิ่มยันชีสแห้งคนอีสานไม่ได้ทานนมในลักษณะเป็นชีสนะครับแต่มีการพรีเซิร์ฟตัวเนื้อสัตว์นะครับสังเกตได้ว่าเราจะมีเนื้อแห้งนะครับตัวจะเป็นเนื้อแดดเดียวไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรอันนี้ก็คือการทำเอาความชื้นออกมามากทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยสามารถที่อยู่ได้นานขึ้นการที่ว่าเอาเกลือมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นการพรีเซิร์ฟอาหารที่ดีและง่ายที่สุดคนอีสานเนี่ยกินเกลือทะเลกับเกลืออีสานเนี่ยเราจะรับรู้รสชาติที่แตกต่างกันทันทีเกลืออีสานเนี่ยจะไม่เค็มแหลมแล้วก็จะไม่มีความขมไปปลายอย่างเกลือทะเลความละมุนของเกลืออันเนี้ยที่ทำให้ส่งต่อไปถึงรสชาติอาหารอีสานที่ทำไมอาหารอีสานถึงจะไม่เค็มโดดนักจะไม่เผ็ดโดดนักผมคิดว่ามันมาจากไอ้ตัวเนี้ยแหละตัวการผลิตปลาเองนะครับรสชาติปลานะครับที่ออกมามีความละมุนนะครับหรือที่เขาใช้คำว่ามีความนัวไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสานที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในคำพูดหรือคำอธิบายของอาหารในภาคอื่นๆของประเทศไทยแต่คำว่านัวเนี่ยเป็นคำที่เชฟอีสานบางค

0: เนี่ยให้ถือว่าเป็นคำชมที่สูงที่สุดที่สามารถชมอาหารเขาได้นะครับแต่อีกอันนึงที่สำคัญมากสำหรับการทำปลาร้าก็คือคำว่าโหน่งนะครับโหน่งเนี่ยก็คือการวัดรสกลิ่นโหน่งมันคือกลิ่นหอมแต่ไม่หอมโดดแต่เป็นการหอมละมุนละมุนเป็นหอมที่มาจากตัวปลาเองตัวความมันของปลาเองบวกกับข้าวคั่วบวกกับลำข้าวที่ใส่เข้าไปทั้งสองคำเนี่ยที่เป็นคอมพลีเมนต์ที่สำคัญที่สุดในอาหารอีสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดถึงความละมุนเสมอฉะนั้นจะไม่มีความโดดไปทางใดทางหนึ่ง
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูปลาร้าสุดแซ่บสูตรของคุณเก่งร้านตำกระเทยกับปลาร้าที่ใช้กรรมวิธีสูตรเฉพาะและจะใช้ปลาร้าที่หมักได้ที่จนครบ2ปีเท่านั้นเพื่อความหอมได้รสนัวกับชื่อเมนูที่คุ้นหูอย่างแจ่วบองและอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมาที่นี่เท่านั้นคือแกงหัวปลีใส่น้ำปลาร้านั่นเองครับ
2: ชื่อเก่งจิรเดชเนตรวงศ์นะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านตำกระเทยนะครับเสน่ห์ของอีสานใช่ไหมครับอย่างแรกเลยน่าจะเป็นผู้คนโดยเนเจอร์ของคนไทยก็คือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็เป็นคนที่รักสนุกคนวัฒนธรรมแล้วก็ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอาหารซึ่งอาหารของอีสานเหมือนเป็นทูตนะครับที่เป็นประตูเปิดให้กับคนทั้งโลกนะได้รู้จักประเทศไทยปลาร้ามันเหมือนกับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอ่ะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรักอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าทางสับอาหารก็คือเหมือนกับขาดอูมามินะดังนั้นทุกอาหารนะครับเราก็จะมีปลาเข้าไปเติมมันคือรสนิยมเหมือนการกินอาหารแหละครับบางคนในอีสานชอบปลาที่มีกลิ่นที่แรงที่เขาเรียกว่าปลาโหน่งแต่บางคนก็ชอบปลาที่มีกลิ่นหอมนะครับหอมข้าวคั่วหอมเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องที่มาหมักปลาหอมเนื้อปลาก็จะแตกต่างกันวันนี้จะเป็นเมนูแจ่วบองนะครับแจ่วบองที่เสิร์ฟคู่กับหมูพวงเนื้อทอดซึ่งเป็นเนื้อพวงแล้วก็จะมีปลาส้มแล้วก็จะมีประเภทแกงนะก็คือแกงหัวปีใส่น้ำปลาปกติแกงหัวปีนะครับเราก็จะเอามาแกงแล้วก็ใส่ปลาเฉยแต่นี้เราจะทำให้มันเกิดความแปลกใหม่คือเราจะเอาหัวปีมาผสมกับกะทิแล้วก็ผสมกับน้ำปลาแล้วก็ใส่ปลาทูเข้าไปด้วยนะต้องบอกปลาร้าบองมันสื่อถึงความเป็นพื้นถิ่นตั้งแต่สมัยเด็กบางบ้านเขาจะไม่ได้มีอาหารการกินที่มันแบบคุ้มดีหรือว่าหลากหลายในแต่ละมื้อสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแจ่วซึ่งเป็นแจ่วปลาร้าบองนะครับก็คือจะเอาเนื้อปลาร้ามาสับแล้วก็มาปรุงรสด้วยพริกด้วยหอมด้วยเครื่องเทศต่างๆให้มันมีความลงตัวไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปนะครับแล้วก็ปลาร้าบองตัวนี้ครับสามารถกินได้ตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นปลาร้าบองกับข้าวเหนียวก็กินได้ปลาร้าบองกับผักก็กินได้ปลาร้าบองกับมะม่วงก็กินได้ปลาร้าบองไปกินคู่กับพวกเห็ดต้มหรือไปแค่คู่กับข้าวสวยก็อร่อยเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เก็บได้นานทำ1วันเก็บได้ประมาณ3วันทำ1วันเก็บได้7วันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละท่านอย่างเงี้ยครับมันเป็นเมนูที่มันง่ายแล้วก็นึกเลยนึกอยากกินก็คือกินได้เลยขั้นตอนในการทำต้องบอกว่าปลาร้าบองที่ทางร้านเราเอามาทำนะครับต้องบอกเป็นสูตรที่ตกทอดกันมานะครับจากบรรพบุรุษของผมเองเนื้อปลาร้าเราต้องคัดเนื้อปลาร้าอย่างดีนะครับแล้วก็ให้มันเหลือก้างที่น้อยที่สุดแล้วก็เอามาบดหรือเอามาสับละเอียด

รสชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งในฟิลของความเป็นพื้นบ้านของอีสานต้องบอกว่าถ้าได้ทานนะครับจะติดใจแล้วก็เป็นเมนูง่ายที่สามารถเอาไปทำที่บ้านได้

0: เมนูแกงหัวปีใส่ปลาทูใช่ไหมครับสามารถทานได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวสวยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สามารถทานได้คู่กับน้ำพริกปลาร้าได้อีกถ้าเป็นที่บ้านนะครับที่ร้อยเอ็ดพอเราทำน้ำแกงมาเราจะไม่ทำน้ำแกงที่มันเยอะมากเราจะทำน้ำแกงแบบคลุกคลิกเวลาคำแรกถ้าจะกินแล้วอร่อยนะครับก็คือต้องปั้นข้าวเหนียวมาแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำให้ข้าวเหนียวมันอมน้ำนิดนึงแล้วก็มากัดต้องบอกว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเกิดร่างกายเราคือเหมือนเราเพิ่งมีความรักใหม่นะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันเหมือนร่างกายเรามีเอนโดฟินที่หลั่งออกมาสารความสุขเต็มเปี่ยมนี่คือฟีลลิ่งของแกงหัวปลีนะครับใส่ปลาต้องบอกว่าอาหารมันคือตัวที่เพิ่มอรรถรสหรือความสุขให้กับเราการที่เราเซตแต่ละมื้อมันเหมือนกับการที่เรามารีบูทความสุขหลังจากที่เราเจอมลพิษทางอากาศทางเสียงผู้คนมาแล้วอาหารเป็นตัวที่บำบัดเราอันนี้ในความรู้สึกหรือความเข้าใจส่วนตัวนะครับในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปการเอาอาหารที่เป็นพื้นถิ่นนะครับบวกกับวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหรือภูมิภาคของโลกนะครับมาอะแดปต์รวมกันหรือมาปรับเปลี่ยนรวมกันมันก็จะทำให้1เราสามารถมีจุดเค้าเรียกว่ามีที่ยืนแล้วก็สามารถทำธุรกิจต่อไปได้แต่สิ่งนึงที่ต้องไม่ลืมก็คือรากเหง้าความเป็นพื้นถิ่นซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำส้มตำที่เป็นส้มตำปูปลาแต่เราไม่ใช้ปลามาทำก็จะไม่ใช้ปลาดังนั้นอ่ะอย่างนึงคือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแก่นของเรื่องของอาหารของวัฒนธรรมของวัตถุดิบก่อนที่จะเอามามิกหรือเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนะผู้บริโภคจะสามารถจับต้องได้ถึงอดีตแล้วก็ปัจจุบันความสวยงามได
1: ้ปลาร้าที่ย่างจนหอมได้ที่คลุกเคล้าเครื่องแจ่วจนได้ความเผ็ดร้อนกำลังดีเป็นเมนูแจ่วบ้องที่สามารถอร่อยได้กับทุกอย่างจากข้าวหรือหมูพวงตามด้วยแกงหัวปลีใส่กะทิที่ผสมผสานวัฒนธรรมอีสานและภาคกลางเอาไว้ทำให้เห็นว่ากะทิกับปลาร้าถ้าตั้งใจก็ไปด้วยกันได้อย่างเมนูนี้นี่แหละครับแม้ปลาร้าจะเกิดจากครัวบ้านแต่ความอร่อยและกลิ่นเฉพาะตัวของปลาร้าที่มีกลิ่นโหน่งและรสนัวนี่แหละที่ทำให้อาหารอีสานอร่อยไกลไปหลากหลายประเทศและสำหรับเมนูอาหารอีสานเองหากขาดปลาร้าไปก็คงไม่ใช่เมนูอีสานแท้สมกับเป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ประกอบไปด้วยข้าวเหนียวลาบส้มตำหมอลำและปลาร้านั่นเองครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจัดจ้านครบรสที่เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของคนอีสานที่ว่ากันว่าหากไปที่บ้านไหนแล้วเจ้าบ้านเสิร์ฟเมนูนี้ให้ถือว่าเป็นมื้อพิเศษจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในคุกคัลเจอร์นะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้

วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของความเครียดจัดการได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดการกับความเครียดเนี่ยก็อยากจะพาน้องๆมารู้จักก่อนว่าความเครียดคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะเรา

สังเกตจากอะไรหรือว่าคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเครียดเนี่ยบางทีหน้าตาเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะจริงๆแล้วความเครียดมันคืออะไรกันแน่เนาะความเครียดเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของบุคคลเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราไปเจอกับสิ่งเร้าต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเร้าในที่นี้มันอาจจะบีบคั้นเราทำให้เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่ามันคุกคามเราในสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าความเครียดจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเนาะอารมณ์เนี่ยบางคนจะอาจจะออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อบางคนถ้าอาการมากๆอาจจะมีลักษณะซึมเศร้าท้อแท้นะคะหรือถ้าเป็นด้านอื่นๆที่ไม่ใช่อารมณ์นะคะอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะมือชาเท้าชานะคะหรือจิตใจว้าวุ่นนะคะเวลาที่มันมีความเครียดบางคนเนี่ยหายใจถี่ๆหายใจไม่อิ่มนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนอาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่บ่งชี้ถึงความเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องของความคิดนะคะบางคนก็อาจจะสับสนนะคะวิตกกังวลนะคะคิดหวาดระแวงเอ๊ะคนนั้นเขาจะมองเรายังไงนะคะแบบนี้เราทำถูกหรือเปล่าคิดแล้วเราไม่น่าทำแบบนี้เลยบางคนอาจจะคิดตำหนิตัวเองนะคะหรือบางคนความเครียดทำให้เราเนี่ยตำหนิคนอื่นนะคะต่อว่าคนอื่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะหลงลืมได้ง่ายตัดสินใจไม่ได้ลังเลสับสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดนะคะบางคนรับประทานอาหารมากจนเกินไปนะคะชวนเพื่อนกินหมูกระทะทุกเย็นเลยแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะบางคนอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวปลีกตัวออกมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะคะบางคนเป็นลักษณะของการดึงผมนะคะกัดเล็บนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบไปแย่เพื่อนนะคะเราลองสังเกตสิว่าเพื่อนบางคนที่เขาไม่แย่เราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีภาวะอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดในที่นี้มันไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะต่อไปเวลาที่เราเห็นใครหรือเราสังเกตตัวเองก็อย่าลืมดูให้ครบทุกด้านเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันมีผลกับทุกๆด้านเลยนะคะทีนี้พอเราพูดถึงความเครียดแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่มันอาจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วบางคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วนะคะว่าความเครียดมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีคำถามนะคะว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้หรือเปล่าเราไม่เครียดได้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยบางทีเราไม่พยายามที่จะเข้าไปหามันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างแรกคือก่อนที่คุณจะจัดการความเครียดเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาแต่บางคนเนี่ยกลัวนะคะไม่อยากเครียดอย่างเช่นเวลาใกล้จะสอบแล้วนะคะกลัวเครียดไม่อยากอ่านหนังสือเลยหนีดีกว่าบางคนโดดเรียนนะคะบางคนออกไปเป็นพฤติกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่พาเพื่อนเที่ยวแบบนี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราได้นั่งอยู่เฉยๆเราจะรู้เลยว่าความเครียดมันก็ไม่ได้หายไปเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องกลับมาจัดการกับที่ตัวความเครียดนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ลองอยู่กับมันจริงๆเราอาจจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถที่จะอยู่กับความเครียดได้เนาะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เราจัดการหรือว่ารับมือไม่ได้นะคะในอีกทางนึงก็คือพี่อยากจะให้น้องดูภาพนี้นะคะก็จะมีงานวิจัยนึงนะคะที่เขาทำงานศึกษาเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะคะ
แล้วผลการวิจัยเนี่ยก็พบแล้วว่าความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเป็นความเครียดที่จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอีกด้านนึงของความเครียดเนี่ยบางคนกลัวไม่อยากจะเครียดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันเครียดเนี่ยให้รู้ว่า

จริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากเพื่อนบางคนที่บอกว่าฉันเครียดจังเลยจะสอบแล้วฉันจะทำข้อสอบได้หรือเปล่าอ่านหนังสือตั้งเยอะจำอะไรไม่ได้เลยเครียดมากนะคะแต่ว่าผลคะแนนออกมากับโอ้โหได้คะแนนดีกว่าใครเขาเลยนะคะอันนี้แปลว่าเรากำลังมีความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เครียดเลยในบางภาวะมันก็ทำให้เราตื่นไม่ตื่นตัวใช่ไหมคะเบื่อไม่อยากทำอะไรหรือว่ามันก็จะทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าเออจริงๆแล้วความเครียดนี่มันก็มีประโยชน์นะคะเราลองที่จะรับรู้บ้างแล้วว่าตัวเองเครียดนะคะก็ความเครียดที่มันมีประโยชน์นะคะนอกจากจะช่วยให้เราตื่นตัวมีพลังมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ผลงานออกได้นะคะแล้วก็เป็นภูมิต้านทานเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราผ่านความเครียดไปได้เนี่ยเราก็จะได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เก่งเนาะเราก็อดทนหรือว่าเราก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะคะซึ่งมันก็เป็นตัวที่จะต่อยอดให้เราสามารถทำงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทีนี้นอกจากความเครียดมันมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะคะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยเริ่มอ่อนเพลียเริ่มไม่มีแรงนะคะอันนี้แปลว่าเราอาจจะมีความเครียดที่มันสูงเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจัดการค่ะทีนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่มักจะเจอกับพวกเรานะคะในวัยชั้นปี2ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะปัญหาในวัยรุ่นเนี่ยความสัมพันธ์กับเพื่อนใช่ไหมคะความสัมพันธ์กับแฟนบางคนมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวนะครอบครัวไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอบซึ่งตอนนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเรียนเราอาจจะเรียนออนไลน์ความเครียดมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรียนไม่รู้เรื่องหรือในช่วงที่ใกล้สอบแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะทำคะแนนได้ดีหรือเปล่านะคะสอบแล้วจะเอาจบไปจะทำงานอะไรจะเอาไปใช้อะไรอันนี้ก็เป็นความเครียดเป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทำให้การเงินมันฝืดเคืองนะคะบางคนต้องทำงานหาเงินเรียนเองเนาะบางคนต้องช่วยเหลือที่บ้านนะคะหรือบางคนใช้เงินของที่บ้านแต่ว่าถ้าที่บ้านมีเรื่องของปัญหาการเงินมันก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตเราหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นห่วงเรื่องเงินของคนที่บ้านมันก็เป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันอีกปัญหานึงที่พบบ่อยคือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยพลังงานมันเยอะบางทีเราก็ไม่อยากจะหลับจะนอนนะคะตอนนอนนี่ก็นั่งดูซีรีส์เล่นเกมหรือบางคนเรียนหนักอ่านหนังสือหนักมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะวันนี้เราก็จะมีวิธีการในการจัดการในเป็นภาพรวมนะคะมาฝากว่าเออเราจะดูแลจัดการตัวเองยังไงได้บ้างอย่างแรกก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าความเครียดนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแยกง่ายๆก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเป็นปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ผลการเรียนนะคะก็เป็นปัจจัยภายนอกเนาะบางทีเราไปตัดเกรดกับคนอื่นๆแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะฝนตกรถติดโควิดใช่ไหมคะหรือว่าอุทกภัยที่เราเจออยู่นะคะมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกทีนี้บางคนเนี่ยจะคาดหวังกับปัจจัยภายนอกนะคะเราคนเรามีความคาดหวังได้เนาะแต่บางทีการที่เราไปคาดหวังกับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอยากจะให้เพื่อนเข้าใจอยากให้เพื่อนรักเราอยากจะให้คะแนนที่เราทำนี่มันออกมาดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะปัจจัยภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมแล้วก็จัดการนะคะสิ่งที่เราสามารถจัดการได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในหรือว่าโลกภายในตัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบนะคะคือบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆแต่มันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกมันทำให้ความเครียดมันเข้ามาแต่ถ้าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับความรู้สึกกระทบกับใจเรายังไงเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเองซึ่งมันถามว่าเปลี่ยนที่ภายนอกได้ไหมมันก็พอจะได้เนาะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็มันจะได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้มันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการความเครียด

ด้วยตัวเองอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเราข้างในก่อนค่ะซึ่งปัจจัยภายในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสมันก็มีผลต่อการรับมือหรือจัดการกับความเครียดเนาะวันนี้นอนไม่เพียงพอเราก็อาจจะไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ต่างๆก็ไม่มีแรงเลยอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะถ้าใครที่มีพื้นฐานของความวิตกกังวลอยู่แล้วเวลาที่เจอสถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหรือคุกคามเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะบางคนอย่างที่บอกเลยแพนิคมือชานะคะหนีออกจากสถานการณ์นั้นก็มีนะคะแต่บุคลิกภาพบางคนที่กล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตัวเองแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เรามองปัญหาไปในทางที่มันท้าทายแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ความเชื่อนะคะสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองสิ่งที่เราเชื่อต่อสถานการณ์หรือวิธีการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมีผลกับการจัดการกับความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้การจัดการกับความเครียดเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีการทั่วๆไปที่เราเคยใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกำลังกายนะคะการเล่นกีฬาเนาะบางคนบอกว่าการเล่นกีฬาออกกำลังกายมันเหนื่อยจังเลยไม่อยากจะทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลากหลายเราก็สามารถเลือกให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะบางคนไม่ชอบวิ่งก็อาจจะไปเต้นเนาะเต้น TikTok อะไรอย่างงี้ทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในความสนใจนะคะร้องเพลงฟังเพลงดูหนังนะคะไปเสริมสวยไปซื้อของนะคะไปเที่ยวสังสรรค์พบปะกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าทำงานอดิเรกที่เราสนใจนะคะบางคนอาจจะเล่นเกมแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดในระดับทั่วๆไปจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์พออารมณ์เราเริ่มผ่อนคลายสบายใจขึ้นเนี่ยเราค่อยไปจัดการกับปัญหาเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลกับเรื่องของความคิดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์สัก 80% เนี่ยมีอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่พอใจไม่สบายใจความคิดมันจะทำงานได้แค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดอะไรดีๆออกบางทีอาจจะต้องจัดการกับอารมณ์ซะก่อนให้เรารู้สึกว่าสบายๆนะคะแล้วก็ค่อยไปจัดการกับปัญหาต่อทีนี้บางคนก็ใช้วิธีการเหล่านี้แต่ก็ยังบอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะคะความเครียดมันก็ยังไม่ได้จางหายไปสักทีนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทำนอกจากการดูแลทางด้านอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทางด้านร่างกายนะคะความคิดแล้วก็พฤติกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะอย่างร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะต้องสำรวจสังเกตเนาะว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าร่างกายมันหัวใจเต้นแรงเราอาจจะค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะบางคนร่างกายอ่อนเพลียก็อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะหรือว่าสถานการณ์มันบีบคั้นแบบนี้เราอาจจะพาร่างกายเราออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อให้เรารู้สึกเบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการเหล่านั้นก็ช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ได้นะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือรู้ให้เท่าทันอารมณ์นะคะการรู้ให้เท่าทันอารมณ์คือรู้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างบางคนบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันสู้ฉันไหวแต่ว่าข้างในมันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะคะบางทีการที่เรากลับมารับรู้อารมณ์ตัวเองมันอาจจะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้มากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆแต่เราก็ยังฝืนทำไปสุดท้ายผลที่ออกมามันก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการกับอารมณ์รู้ทันก่อนเศร้าก็เศร้าอ่ะเครียดก็เครียดก็อนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้บ้างเพื่อที่เราจะได้หาทางออกให้กับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องของอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึงคือเรื่องของความคิดนะคะสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือการคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดตามความเป็นจริงบางสถานการณ์เนี่ยเราก็คาดหวังกับมันมากๆแต่อย่าลืมอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะจริงๆเราอาจจะต้องกลับมามองว่าเราทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือยังนะคะจริงๆเราก็คงทำได้แค่ในส่วนของตัวเราอะค่ะส่วนที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วก็
มันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วการสิ่งหนึ่งที่

ที่เราควรจะทำก็คือกลับมาคิดกับตัวเองว่าเออฉันก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคิดในด้านที่ดีก็ได้ค่ะหรือว่าคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์เดียวกันบางคนมีการรับมือกับความเครียดที่มันต่างกันมีเลเวลของความรู้สึกที่มันต่างกันทำไมกันล่ะนะคะบางคนเนี่ยมักจะโทษว่าเพราะสถานการณ์นั้นมันทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือเป็นอารมณ์เนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีความกับสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ว่าเออฉันตีความในสถานการณ์นั้นยังไงนะคะตีความเป็นลบมันก็อารมณ์มันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดเนี่ยความคิดมันคิดอะไรก็ได้นะคะ100อย่างก็คิดได้นะคะคิดได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะตื่นมาเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ทั้งนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่เรารู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดดเด่นมากอาจจะต้องกลับมาสำรวจว่าเออพฤติกรรมที่เรากำลังใช้นะคะวิธีการผ่อนคลายที่บอกมันใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้หลากหลายบางคนใช้วิธีการเดิมๆในการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันเป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่มันก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองนะคะมีพฤติกรรมในการรับมือกับความเครียดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะก็4อย่างนี้เป็น4อย่างที่ควรจะทำให้มันสมดุลกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะไม่ต้องกดดันว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำ4อย่างเลยเหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการอารมณ์ความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้ยังมีความเครียดอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ไหนวิธีการที่ได้พูดคุยกันไปเนาะมันพอที่จะเอาไปใช้ได้ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเครียดมากๆความเครียดในระดับที่มันไม่สามารถที่จะรับมือจัดการได้นะคะหรือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเราไปโทษหรือตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าในบางอย่างที่มันหนักสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของพยาธิสภาพซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้องใช้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยจัดการได้นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤต
ในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุข

ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองเราน้อมนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุขก้าวดีคำพีสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน9 โมง 9 นาที 9 ดี 99 ข้อ

0: ิดนี้มันน่ากลัวนะตาหนูได้ยินว่าคนใกล้ๆหมู่บ้านเราอ่ะติดตั้งหลายคนแน
1: ่พวกเข้าก็อย่าประมาทกาดอย่าตก
0: ตาย่านติดบ
1: ่ย่านคือกันถ้าติดเขาก็รักษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ต้องระมัดระวังทุกผู้ทุกคนเพราะว่าติดมาแล้วเสียเวลาทำมาหากินเสียหอดเงินทอง
0: ย่ามได้โควิดสิเบิดเนาะอยากไปโรงเรียนอยากพ่อมูเวลาเบิ่งข่าวในทีวีสงสารเขาดีเนาะตาดีเนาะที่บ้านเฮาบ่คนติดหลายเหมือนในข่าว
1: ติดคือกันแต่บ้านเฮานี่ให้ความร่วมมือกับทางส่วนราชการเพิ่นคนทุกคนก็ให้ความสามัคคีให้ความเคารพในกฎระเบียบบ้านเฮาเลยบ่แทบสิบ่มีคนติดเลยมีแต่คนติดไปทางนอกอย่าสิว่าบ้านเฮาบ่ติด

0: ชุมชนบ้านของเมืองของเฮามีนักท่องเที่ยวมากหนาหลายตาบ่ว่าสิมาจากต่างประเทศคนไทยก็นํากันก็หลายแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเฮานี่ก็บ่ว่าสิเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมเนาะบ่ว่าสิเป็นปราสาทเขาพนมรุ้งปราสาทเมืองตําปราสาทเขาไปบัดกุฏิฤาษีหรือว่าอโลกขยสารเป็นโรงพยาบาลสมัยก่อนเลยบาลัยพันปีอุโมงค์ต้นไม้นอกจากไปเที่ยวนําสถานที่ต่างๆแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเฮาก็สามารถแวะมาชมมาซื้อสินค้าเฮาก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําจากฝีมือชาวบ้านเฮานี่บ่ว่าสิเป็นทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ของเฮาเลยนะครับก็คือลายพระกูฏทอเสื้อก๊กเฮาเป็นเสื้อก๊กยกลายเนาะเฮ็ดได้รูปลายแบบจักสานนี่เฮาก็มีทั้งสานไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ใหม่คือสานปฏิกเนาะแล้วก็แม้กระทั่งผ้ามักโค่นบาลายพันปีงานฝีมือของชุมชนบ้านของเมืองนี่นะครับมีการรักษาอนุรักษ์สืบสานต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผลผลิตจึงมีคุณค่าน่าสนใจ
1: ทอดแต่อายุ20
2: ตลาดจิตติตาเป็นอย่างนึงคือยังเป็นอันปะน้อยแกยังพอเสื้อปกพอผ้าไหมอยู่เลย
3: เดี๋ยวนี้เขาเอิ้นว่าตลาดออนไลน์เนาะขายทางตลาดออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยมีช่องทางอีกช่องทางนึงปะน้อยเพิ่นเลยยังขายของได
2: ้แม่นๆหนูยังเห็นไอ้แดงอันไรรถขายกล้วยขายมะม่วงขายฝรั่งขายดีน้ำเดตาน
3: ั่นล่ะการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเนาะบ่ว่าสิเป็นเรื่องการทอผ้าของป้าหน่อยเพิ่นน่ะแล้วเพิ่นก็สิมีเวลาได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่นเพื่อว่าย่ําโควิดมันซาลงมันเซาลงเฮาก็สิได้มีสินค้าไว้ให้กับนักท่องเที่ยวกับผู้ที่เพิ่นมาเที่ยวเพิ่นมาซื้อ
2: จ้า
0: เพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหมู่บ้านเฮาก็มีบ้านเฮาก็มีที่พักเนาะเป็นโฮมสเตย์ให้เขามาได้อยู่มาได้นอนมาได้เช้ามากินอาหารพื้นเมืองเป็นฝีมือของชาวบ้านพวกเฮานี่แหละช่วงนี้บ่มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านเฮาก็ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงบ่ว่าสิเป็นปูนาเลี้ยงหนูเลี้ยงหอยเลี้ยงกบครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เป็นการ

0: สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเฮาอีกบางส่วนนะครับที่ชาวบ้านของเฮานี่ที่ผู้เพิ่นมีภูมิปัญญามีองค์ความรู้ด้านสมุนไพรเนาะเพิ่นก็หันมาปลูกสมุนไพรปลูกพืชผักสวนครัวเอาไปขายที่ตลาดครับหลังจากซื้อขายกันแล้วก็แบ่งปันกันกินในชุมชนของเฮา
1: ก็คือสิมีความสุขแท้เนาะเว้าเรื่องราวของหมู่บ้าน
2: บ้านเฮานี่ถึงสิเป็นบ้านน้อยๆเนาะแต่ก็มีความสุขซ้ําฟ้าเลยเฮาอยากเป็นคนทะเยอทะยานจะสิอยากมีอยากเป็นเอาน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวของเฮานี่มาใส่มีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีอย่างก็แบ่งปันกันกินชุมชนเฮาบ้านเฮาก็สิมีความสุขคือจังคือตาเว้านี่ล่ะ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ากันเรื่อยๆขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขั

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

คำจำกัดความของวิศวกรวัสดุใช่ไหมครับถ้าพูดง่ายๆก็คือต้องเป็นกูรูด้านวัสดุเพราะวิศวกรวัสดุเนี่ยจะเหมือนเป็นเอนไซโคปีเดียของวัสดุทั่วโลกเลยเพราะงั้นเราก็จะต้องรู้ว่าวัสดุในโลกนี้มีอะไรบ้างแล้วก็สามารถจะให้คำแนะนำแก่วิศวกรสาขาอื่นๆได้เช่นกันครับ

0: อุตสาหกรรมในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆกันอย่างมากมายและนอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุต่างๆและนำมาออกแบบเปลี่ยนโครงสร้างของวัสดุนั้นๆให้ได้คุณสมบัติใหม่ที่ต้องการและผู้ที่ทำหน้าที่มาจัดการกับวัสดุต่างๆให้เป็นไปตามที่เราต้องการนั่นก็คือวิศวกรวัสดุ
1: สวัสดีครับชื่อสรชัยพิทักษ์กรราชนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดบริษัทสหวิทยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนแล้วก็ยังเป็นวิศวกรวัสดุด้วยครับวิศวกรวัสดุนะครับหรือ Materials Engineer ก็เป็นวิศวกรที่มุ่งศึกษาเรื่องของโครงสร้างสมบัติของวัสดุแล้วก็กระบวนการผลิตแล้วก็สมรรถนะของวัสดุวิศวกรวัสดุนะครับก็ทำงานในรูปแบบไหนบ้างหลายๆงานเนี่ยก็จะทำในส่วนของวิจัยและพัฒนาคิดค้นแล้วก็วิจัยวัสดุใหม่ๆขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดมาตรฐานหรือสเปคของผลิตภัณฑ์ซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่สามารถจะนำไปต่อยอดใช้กับวิศวกรสาขาอื่นได้เช่นกันครับอาชีพวิศวกรวัสดุมีความสำคัญนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นพื้นฐานความรู้ของวิศวกรสาขาอื่นๆวิศวกรวัสดุเนี่ยก็จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆวัสดุใหม่ๆให้กับสังคมหรือกับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรงในตอนนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจากวิศวกรวัสดุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของวิศวกรวัสดุเนี่ยถือว่าสำคัญมากทีเดียวครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรวัสดุนะครับวิศวกรวัสดุเนี่ยเป็นเหมือนเอนไซโคปีเดียก็คือเป็นกูรูด้านวัสดุนะครับเสน่ห์อีกอย่างนึงเนี่ยวิศวกรวัสดุต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับและทำให้เราคิดต่อยอดไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้

ตอนเด็กๆความฝันเหรอครับทั่วไปเหมือนเด็กทั่วไปครับก็คือเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นสจ๊วตอะไรประมาณนี้ครับแรงบันดาลใจที่เป็นวิศวกรวัสดุใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจตอนที่เรียนภาควิชาวิศวกรรมวัสดุนั่นแหละครับเพราะว่าพอเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุมากขึ้นเรียนวิชาต่างๆมากขึ้นเนี่ยหรือได้ไปมีประสบการณ์ทำแลบหรือว่าไปประชุมทางวิชาการเนี่ยเราก็ได้รู้ได้เห็นเรื่องของราวของวัสดุมากขึ้นนะครับมันก็เกิดก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในแง่ของว่าถ้าเราเป็นวิศวกรวัสดุเราจะได้สร้างสรรค์อะไรสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับหรือคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมามันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าต่อไปถ้าเราจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเป็นวิศวกรวัสดุประวัติการศึกษาก็จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ศึกษาต่อปริญญาโทนะครับที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับคณะบริหารธุรกิจครับหลังเรียนจบก็มาเริ่มทำงานที่นี่เลยนะครับบริษัทสหวิทยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนหรือ SSI นะครับพอเข้ามาที่ทำงานที่ SSI นะครับผมก็ทำงานเป็นตำแหน่งวิศวกรโลหะการและวัสดุและบริการทางเทคนิคซึ่งหน้าที่หลักของตำแหน่งนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีปัญหานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนานะครับก็คือเป็น R&D Engineer ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าได้ความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราได้ทำงานเกี่ยวกับวิชาการมากขึ้นนะครับครับสำหรับปัจจุบันนะครับก็ได้มาทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดนะครับซึ่งก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือความต้องการใหม่ๆให้กับทางลูกค้านะครับแล้วก็คิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับโดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรวัสดุนะครับก็ถือว่าทั้ง3ตำแหน่งนะครับก็ได้ใช้ความรู้ด้านวิศวกรวัสดุอย่างเต็มที่ครับงานที่ผ่านมานะครับก็ในแง่ของผลงานวิชาการนะครับก็มีตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัทนะครับ SSI เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยประมาณ5ผลิตภัณฑ์ในรอบ3ปี

แรงสูบใช้สำหรับงานรถยนต์แล้วก็งานก่อสร้างส่วนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นเกรดพิเศษสำหรับการขึ้นรูปถังแก๊สนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซเลยก็คือเราใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงนะครับผ่านกระบวนการพิเศษนำไปใช้เป็นการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กหรือว่าอาคารโกดังสินค้าหรือว่าโรงงานผลิตนะครับเราเรียกว่า SSI Airbnb นะครับซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาดครับ

แนวคิดในการทำงานของวิศวกรวัสดุนะครับจริงๆแล้ววิศวกรวัสดุเนี่ยเราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเราเป็นวิศวกรวัสดุเนี่ยเราต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคิดค้นสิ่งใหม่ๆคิดค้นวัสดุใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าไม่เปิดโลกทัศน์แล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีผลงานหรือว่าวัสดุใหม่ๆออกมาให้กับผู้บริโภคได้ใช้งานส่วนแนวคิดในการทำงานผมเนี่ยก็โฟกัสหรือมีสมาธิหรือว่าคอนเซนเทรตกับงานที่เราทำนะครับพร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้กับงานนะครับผลงานที่เราทำเนี่ยมันถึงจะออกมาดีคำคมที่ใช้ในการทำงานใช่ไหมครับก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เราไปคิดถึงอดีตหรืออนาคตมากเกินไปเนี่ยนะครับเราก็จะไม่โฟกัสอยู่กับปัจจุบันเพราะงั้นงานที่อยู่ตรงหน้าเราหรือว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราควรจะทำมันให้ดีที่สุดซึ่งผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันจะตามมาเองในแง่ของความสำเร็จของงานแล้วก็ผลงานที่เป็นที่ยอมรับครับ

0: สำหรับเงินเดือนของวิศวกรวัสดุที่จบจากมหาวิทยาลัยใหม่ๆจนมีประสบการณ์ทำงาน5ปีขึ้นไปถ้าทำงานในสายอุตสาหกรรมจะได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์ประมาณ 20,000 ถึง 40,000 บาทส่วนวิศวกรวัสดุที่ทำงานกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นก็จะได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์ประมาณ 50,000 ถึง 100,000 บาทขึ้นไป
1: ตอนการทำงานของวิศวกรวัสดุนะครับก็จะยกตัวอย่างงานที่ทำปัจจุบันนะครับก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือการรวบรวมความคิดหรือว่าเรียกว่า brainstorm ก็คือเราจะคิดค้นไอเดียใหม่ๆติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเป็นวัสดุใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะรวบรวมหลายๆฝ่ายหลายๆคนเข้ามาประชุมร่วมกันแล้วก็หารือเพื่อจะเก็ตไอเดียหรือว่าสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้คอนเซปต์ไอเดียจากการเบรนสตอร์มแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องของ feasibility หรือความเป็นไปได้ก็จะมีอยู่2ส่วนหลักก็คือเรื่องของศึกษาความเป็นไปได้ในการขายแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตว่า product ใหม่ที่เราคิดออกมาเนี่ยเราจะผลิตมันยังไงใช้วัสดุอะไรนะครับแล้วเราต้องปรับปรุงคุณสมบัติหรือว่ากระบวนการผลิตยังไงให้ตอบโจทย์ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคผู้ใช้งานหลังจากนั้นพอเราศึกษาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้มาจากไอเดียของเรานะครับผ่านกระบวนการคิดค้นแล้วก็ประเมินศึกษาความเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะผลิตตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทดลองนำไปใช้งานกับผู้บริโภคหรือลูกค้าซึ่งทางลูกค้าหรือผู้บริโภคผู้ใช้งานเนี่ยก็จะให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าผลิตภัณฑ์ตัวที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยใช้ได้ไม่ได้ใช้ดีหรือไม่ดีต้องปรับปรุงในด้านไหนบ้างซึ่งพอเรามาปรับปรุงส่วนผสมหรือว่าคุณสมบัติของวัสดุแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พร้อมสำหรับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดก็จะระดมทีมไม่ว่าจะเป็นทีมขายหรือทีมการตลาดเข้ามาเพื่อให้เขาตั้งโจทย์ผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยจะตอบโจทย์ผู้บริโภคยังไงซึ่งก็จะได้ข้อมูลจากวิศวกรวัสดุก็คือทีมของผมเนี่ยไปใช้เป็นข้อมูลในการโปรโมทตอนที่ยากที่สุดถ้าจะให้บอกก็คือขั้นตอนแรกเลยก็คือ brainstorm เพราะว่าเหมือนกับเป็นการคิดใหม่ทำใหม่เป็นการเอาความคิดที่มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยเอามาจับมันให้มันตกตะกอนเป็นความคิดให้ได้เพราะฉะนั้นการจะคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างยากถึงยากที่สุดเลยนะครับซึ่งในแง่ของการรับมือเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเราก็ต้องมองว่า100ความคิดหรือ200ความคิดเนี่ยออกมา

การเป็นวิศวกรวัสดุที่ดีนะครับจริงๆแล้วอย่างแรกเลยก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าเราทำสิ่งใหม่ๆเราคิดค้นวัสดุใหม่ๆเนี่ยต้องมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ต้องเปิดโลกทัศน์ก็คือเปิดรับความรู้ต่างๆเข้ามานะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถมีไอเดียที่จะคิดสิ่งใหม่ๆได้เลยการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิศวกรวัสดุนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆต้องตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาให้กับผู้บริโภคหรือว่าให้กับผู้ใช้งานครับอาชีพวิศวกรวัสดุมีผลกระทบต่อคนรอบข้างหรือเปล่าใช่ไหมครับก็จริงๆก็ไม่มีผลกระทบนะครับถ้าเราบาลานซ์นะครับระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้เนี่ยก็ถือว่าทำให้เรามีความสุขทั้งการทำงานแล้วก็มีความสุขการใช้ชีวิตนะครับอายุเป็นอุปสรรคไหมเหรอครับจริงๆแล้วไม่เป็นเลยครับก็คือยิ่งอายุเยอะเนี่ยประสบการณ์เราก็จะยิ่งเยอะนะครับฉะนั้นเรามองเห็นสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเมกะเทรนด์อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการมีประสบการณ์เนี่ยจะทำให้มองภาพต่างๆให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ

0: ัสดีค่ะดิฉันนางสาวณภานาคูวงค่ะนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีทั้งหมด9ภาควิชา11สาขาค่ะสาขาที่1นะคะสาขาปิโตรเคมีและวัสดุโพลิเมอร์สาขาที่2สาขาวิศวกรรมเคมีสาขาที่3สาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาที่4สาขาวิศวกรรมอุตสาหการสาขาที่5สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์สาขาที่6สาขาวิศวกรรมวัสดุสาขาที่7สาขาการจัดการและโลจิสติกสาขาที่8สาขาเทคโนโลยีอาหารสาขาที่9สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสาขาที่10สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและสาขาที่11สาขาธุรกิจวิศวกรรมค่ะสำหรับวิศวกรรมวัสดุตรงนี้ที่เราเรียนก็คือจะเกี่ยวกับคุณสมบัติวิธีการผลิตสร้างวัสดุสิ่งใหม่ๆก็คือวิศวกรรมวัสดุจะแตกต่างจากวิศวกรรมทั่วไปก็คือเราต้องคิดค้นวัสดุใหม่ด้วยเพื่อที่ให้มันสามารถใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็ตรงตามที่เราต้องการค่ะ
1: สวัสดีครับชื่อเปรมครับเปรมชัยฉาชลิครับอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครับสาขาวิศวกรรมวัสดุครับชั้นปีที่3ฮะสำหรับผมคิดว่าวิศวกรรมศาสตร์สาขาวัสดุนี้เป็นวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นสาขาใหม่ครับแล้วก็สามารถคลุกคลีกับศิลปะและกันเป็นการบูรณาการได้ครับเรียนจบแล้วอยากเป็นวิศวกรรมศาสตร์ครับที่ใช้มากกว่าแค่ทฤษฎีและวิชาการนะครับอยากใช้บูรณาการทางศิลปะทั้งด้วยครับเพราะว่ามันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ในการที่เราจะใช้วิชาการทำแต่ละอย่างครับศิลปะมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดฉะนั้นเราควรใช้ศิลปะในการช่วยเหลือคนอื่นบ้างครับสำหรับสาขาวิศวกรรมวัสดุนะครับจะเรียนทั้งหมด4ปีครับผมสำหรับปีแรกนะครับผมจะเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ครับผมปีที่2นะครับเป็นพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับวัสดุครับผมปีที่3ครับเป็นการประยุกต์ใช้ของวัสดุต่างๆเช่นคุณสมบัติหรือโครงสร้างครับผมปีที่4นะครับผมจะเป็นการประยุกต์ใช้รวมแล้วครับระหว่างการที่เรียนมาทั้งหมด3ปีไปเพื่อประกอบอาชีพครับผม

0: ผมอาจารย์นิติยงวณิชนะครับเป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาการและวัสดุตัวของวิศวกรรมวัสดุเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์พื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดนะครับมีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีวัสดุก็ไม่มีวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นวิศวะสาขาไหนเนี่ยจะต้องเรียนวิศวกรรมวัสดุทุกสาขานะครับตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพตัวของสาขาอื่นเนี่ยจำเป็นต้องใช้วัสดุเข้ามาหมดเช่นวิศวะไฟฟ้าก็ต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามานั่นก็คือเป็นวัสดุทางไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกลก็จำเป็นต้องใช้ด้านเครื่องมือวัดหรือว่าจะเป็นทางด้านเคมีนะครับก็มีตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งเป็นวัสดุทั้งหมดครับตัวของสายที่จบวิศวกรรมวัสดุเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลักๆอยู่2แนวทางจากที่นี่นะครับ1ก็คือเรียนต่อ2ก็คือไปจบเป็นทำงานเป็นช่างก็คือวิศวกรนะครับตัวของตำแหน่งงานเองเนี่ยจะมีความแตกต่างจากวิศวกรรมพื้นฐานดั้งเดิมก็เช่นเครื่องกลหรือสาขาอื่นๆตรงที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่มีตำแหน่งที่ระบุเป็นวิศวกรวัสดุโดยตรงเนื่องมาจากว่าแต่ละสถานประกอบการหรืออุตสาหกรรมเนี่ยจะแบ่งแยกไปเช่นอุตสาหกรรมเหล็กหรือโลหะอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ยางอุตสาหกรรมเซรามิกก็จะระบุว่าเป็นตำแหน่งวิศวกรเซรามิกวิศวกรโลหะการวิศวกรพลาสติกพอลิเมอร์ตรงนี้ซึ่งในสาขาเนี่ยในเมื่อเราเรียนวัสดุทั้งหมดเราจึงสามารถเข้าไปทำงานในตำแหน่งพวกนี้ก็คือได้ตามคุณสมบัติที่เขาระบุนะครับรวมถึงจะมีสายงานด้านอื่นเช่นวิศวกรรมควบคุมคุณภาพ quality control หรือว่าจะเป็นวิศวกรในสายการผลิตเลย production line ก็คือเวลาเช่นผลิตเป็นสมมติว่าผลิตขวดแก้วออกมาตัวของวิศวกรรมวัสดุเองเนี่ยก็มีความจำเป็นนะครับเราไม่ได้ไป operate หรือว่าไปควบคุมสายการผลิตแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะอยู่ในส่วนของการควบคุมวัตถุดิบและการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ออกมาว่าถ้ามันมีตำหนิออกมาแล้วเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้องการสาขาไหนเป็นไม่ได้นอกจากวัสดุโดยตรงเลยนะครับในปีนี้เป็นปีแรกที่มีระบบ TCAS เข้ามาแต่ว่าตัวของคณะเองและมหาวิทยาลัยพยายามที่จะปรับตัวนะครับใน TCAS จะมี5รอบแต่ว่าตัวของสาขาวิชาเนี่ยที่ผ่านมานะครับจะมีช่องแรกก็คือ TCAS 1ที่ใช้พอร์ตโฟลิโอนะครับพอร์ตโฟลิโอที่ว่าเนี่ยจะมีแบ่งเป็น2ประเภทก็คือพอร์ตทั่วไปเช่นตัวนักเรียนเองไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์หรือทำกิจกรรมกับพอร์ตที่เป็นค่ายอัจฉริยภาพนะครับค่ายวิศวะศิลปากรที่จัดโดยวิศวะเองซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นช่องทางซึ่งตัวเด็กเองยังไม่ค่อยรับรู้มากนักว่าถ้ามาเข้าค่ายซึ่งจัดโดยสาขาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยีเองเนี่ยก็สามารถสมัครได้แล้วก็โดยที่ไม่ต้องสัมภาษณ์เลยนะครับตรงนั้นส่วน TCAS รอบ2จะเป็นโควต้าพิเศษ28จังหวัดรอบๆจังหวัดนครปฐมนะครับส่วนรอบ3รอบ4เนี่ยก็จะเป็นแอดมิชชั่นที่ใช้คะแนนแกตแพทเข้ามาแต่แล้วสาขาเองก็จะกำหนดสัดส่วนคะแนนของตัวเองนะครับจะมีความถนัดทางวิศวกรรมเข้ามาด้วยนะครับส่วนรอบ5ในอิสระเลยของมหาวิทยาลัยครับ
1: สำหรับการเดินทางมาที่มศิลปากรนะคะก็คือมศิลปากรจะตั้งอยู่อำเภอเมืองค่ะซึ่งตรงนี้เราจะมีรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถบัสค่ะก็คือจะผ่านหน้ามอเราส่วนใหญ่แล้วก็สามารถไปถึงแบบว่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคมีรถขึ้นจากตรงนี้ได้เลย
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรวัสดุสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโนวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์trueblupanya.com

0: ำหรับรุ่นน้องที่จะเข้ามาต่อไปนะครับผมก็อย่างแรกที่ต้องมีนะครับคุณสมบัติก็คือทัศนคติที่ดีต่อศิลปะครับผมต่อมาก็เป็นเรื่องของเกรดครับเกรดควรมีคุณสมบัติมากกว่า 2.5 นะครับผมของรายวิชาวิทย์คณิตครับผม
1: ก็คือก่อนอื่นเลยก็คืออยากให้น้องเตรียมตัวในการเลือกหาข้อมูลกับสาขาที่น้องๆต้องการจะเรียนแล้วก็วิชาหลักๆที่เราจะเรียนก็จะมีวิชาฟิสิกส์เคมีแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์ค่ะและที่สำคัญตอนนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะต้องเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็คืออยากให้น้องๆค้นหาข้อมูลแล้วก็มาสมัครกันเยอะๆค่ะ

ความภาคภูมิใจแล้วก็คุณมีความสุขในการทำงานเป็นวิศวกรวัสดุใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็ภาคภูมิใจในแง่ของว่าวิศวกรวัสดุเนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นคนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับคิดค้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งแรกๆที่คิดขึ้นมาของคนในโลกนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิดเราเกิดความภูมิใจว่าเราได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาซึ่งความภูมิใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะสร้างความสุขให้กับการทำงานของเราจริงๆแล้วก็ความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ทำงานกับผู้คนที่หลากหลายนะครับเพราะว่าวิศวกรวัสดุต้องติดต่อประสานงานกับวิศวกรสาขาอื่นๆแล้วก็รวมถึงอาชีพอื่นๆด้วยนะครับก็จะทำให้เราสามารถพบเจอผู้คนนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ทั้งในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตของคนอื่นก็นับว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: ในฐานะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่นำร่องในเรื่องจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนพี่น้องชาวนครศรีอยุธยาทุกส่วนนะครับว่าเราคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดที่มีคุณธรรมที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะภาครายการอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ระดับของครอบครัวของชุมชนที่ท่านอยู่ขององค์กรที่ท่านสังกัดสามารถจะร่วมกันทำได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นตัวที่จันโลงให้สังคมเรามีความน่าอยู่ก็ขอเชิญชวนทุกภาคทุกส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดของเราให้เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องที่เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางให้กับพระนครศรีอยุธยาเรามีความสงบสุขมีความร่มเย็นนะครับและมีความสง่างามในฐานะเป็นเมืองมรดกโลกตลอดไปครับ
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย9เครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเครือข่ายศาสนาเครือข่ายภาคการศึกษาเด็กและเยาวชนเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรเครือข่ายทางสังคม9เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ84หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน355คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานและมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน15องค์กร2ชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วินัยและใส่ใจส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรม ทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของคุณนะครับที่จะ

0: พาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
1: ป
0: ูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่านำเลยนะครับคุณผู้ชมนำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมแล้วพี่พงก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือรูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: วิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะรกล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
3: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนอะฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผมเห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับใช่ครับ
0: หูแล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่ม
0: ๆอยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะนี่มันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้ว
4: น่า
0: นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร
1: ่เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณเนี่ยประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: เศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: ครับ
0: นะพี
1: ่ใช่
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: เพราะเป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมพี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนิดหน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะ
2: หลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันละก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
0: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยพูเห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
0: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำใช่ครับ
0: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแล้งอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
0: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: มันใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพูนไปหมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะทางผู้เต็มแล้วนะ
3: เพราะผู้เต็มหลายแ
0: สน3ตัวเฮ้ย
3: ก็ทั้งหมด
0: แกเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูนึงต่อ1ตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
0: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมียครับ
0: ตัวเมีย
4: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
0: นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงแล้วทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
5: เป็นอาชีพหลัก
0: หาปู
5: ถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
4: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไป มาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
3: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวๆอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย

0: ได้หมดเลยทั้งล่างเลยทั้งล่างเลย
1: สะเดาดินมีชื่ออื่นไหมแต่บ้านเราเรียกว่าอะไร
0: ผักแกนขม
1: ผักแกน
0: แกน
1: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะเดาดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุท
0: ธเอาไปต้ม
1: ไปต้มต้มกินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
2: ไปอมค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพูดได้หมดเลยนะน้องพูก็เอาดินออกอ๋อแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
2: ด
1: ึ
2: งได้แต่มัน
1: จะขาด
2: ใช
3: ่สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
4: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
3: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
1: แล้วอันนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
0: ทั้งปีเลย
1: ทั้งปีเลย
0: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
1: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะท่านบ้าย
0: มันก็ขึ้นตามนี่แหละลดคลอง
1: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำ
0: เกี่ยวไหมจ้ะใกล้น้ำ
1: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
0: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
1: ้
0: ะ
1: อ๋อเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
0: เมื่อก่อนนี่นะมันก็เต็มนี่เด้ทีนี้มันลดลงกับครับสะเดาดินก็ถึง
1: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน่อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อยสะเดาดินไม่เคยกินเลย
0: เดี๋ยวลอง
1: รสชาติมันก็จะขมแบบ
0: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
1: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
0: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
1: อ๋อ
0: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
3: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
1: แม่บุญมีสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอ้วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
5: ค่ะความแซ่บ
1: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
5: แซ่บค่ะแซ่บนัวเลย
1: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
5: แกะปูกันก่อน
1: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
5: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
1: จ้ะ
5: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
5: เริ่มแกะปูนะคะ
1: จ้ะยังไงจ้ะอ๋อแค่นี้เลย
5: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
1: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
5: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
1: เก็บตรงตะปิ้งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
5: มันเยอะค่ะ
1: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
5: ะ
1: ปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
5: มาตำก่อน
1: จ้ะ
5: แล้วก็กรองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอมทำลาบ
1: อ๋อได้ทั้ง2เมนูเลย
5: 2เมนูเลยค่ะ
1: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวปูจะตำให
5: ้
1: ส่วนของตัวปูนี่เนา
5: ะ
1: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอม
5: ใส่หม้ออม
1: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
5: ใ
1: บมะกรูด
5: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
1: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ผู้ตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะ
5: โอเคค
1: ่
5: ะ
1: ได้เลยครับลุยเลยฮะ
3: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
1: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
5: เราไม่ได้ใช้
1: เราต้องทิ้งค่ะ
5: ทิ้งเลยค่ะ
1: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
5: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
1: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เราเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
5: แกงอ่อม
1: ทีนึง
5: ก็ลาบด้วย
1: เราจะเริ่ม

0: ำพริก
1: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
0: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะคอยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
2: แก่นขม
0: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
2: ้ผักมันขึ้นใหม่มันก็มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
1: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
0: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
2: ันปูที่เราแกะออก
0: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
2: ค่ะ
1: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
2: แล้วก็ใส่น้ำปลา
0: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
2: จับต
0: ั
2: วแล้วเห็นไหม
0: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
2: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
0: จัดน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
2: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
0: ครับ
2: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
0: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
2: พอดีแค่นี้พอดี
0: พอดีแล้วนะฮะ
2: ค่ะ
1: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
0: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไปเป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
2: ยกลงเลย
0: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่ง
2: ั้
0: นมันจะ
2: ขมมากค่ะ
0: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
2: ค่ะ
0: ใส่แก่นขมฮะ
2: แก่นขม
0: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
2: ัน
0: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดี
0: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
3: ่จ้ะ
0: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เนาะ
3: จ้ะ
0: แล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนาะ
3: จ้ะ
0: มีต้นหอม
3: ผักชีแล้วก็หอมแดงมะนาว
0: จ้ะเท่านี้เลย
3: ก็พริกน้ำปลา
0: จ้ะ
1: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
0: นี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
3: จ้ะ
0: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ๊ะ
3: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ๊ะ
0: สำคัญคือพุต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
3: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
0: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
3: จ้ะ
0: ไว้ใส่ในลาบนะนะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
1: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
0: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
1: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
0: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
3: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
0: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
3: จ้ะ
0: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีก1อย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ้อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีก1เมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจี่อ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
3: จ้าม
0: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออม ความผมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบผมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
2: หวานเนื้อปู
0: ตาลก็ไม่ได้ใส
2: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
4: เน
2: ื
4: ้อปูมันปูค่ะ
0: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับว่าอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
2: ได้เลย
0: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
2: น้ำปลาแกวน้ำปลาใส
0: ่น้ำปลาราดลงไปหรอแซ่บนัวอร่อยมากมาก
2: อืมมันหวาน
0: อืมแซ่บแซ่บแซ่บทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับโจทย์เมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: พี่ดูดิอ๋อหรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
5: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
1: อ๋อ
5: เราเลยตามเขาไม่ทัน
1: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ พี่ดูดิ
6: อมรินทร์ทีวีก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube Mahidol Channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับศัลยาการช่างวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องตู้เย็นครับทำไมเหรอครับปัญหาใหญ่ของตู้เย็นคือตู้มันไม่เย็นครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆจะทำยังไงกันบ้างครับโอ้ยฟินมากเลยครับเรื่องของตู้เย็นเนี่ยเวลามันไม่เย็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมล้วนๆเลยนะครับเช่นผมตอนนี้นะครับตอนนี้ผมเย็นมากเลยนะครับแต่ของข้างในมันจะไม่เย็นนะครับขออนุญาตปิดก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะไปดูว่าพฤติกรรมอะไรที่ทำให้ตู้ไม่เย็นตู้เย็นแล้วมันไม่เย็นเนี่ยนะครับมาดูเรื่องหลักการทำงานก่อนเราจะได้รู้ว่าพฤติกรรมไหนถึงจะทำให้การทำงานของตู้เย็นมันเหมาะสมนะครับหลักการทำงานง่ายๆตู้เย็นจะดึงความร้อนออกจากของที่เราแช่เข้าไปนะครับวิธีการดึงก็คือเอาพัดลมเป่าลมเย็นนะครับให้หมุนไปเรื่อยๆนะครับลมที่มันร้อนขึ้นก็เอาความร้อนมาทิ้งนะครับวิธีทิ้งก็คือทิ้งไปรอบๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะมีหลังตู้เย็นจะมีตะแกรงเยอะแยะไปหมดนะครับนั่นคือจุดที่เขาใช้ในการระบายความร้อนรุ่นใหม่ๆไม่มีแล้วนะครับตะแกรงมาอยู่ข้างๆหมดแล้วนะครับแล้วก็ปิดให้เราไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จับจะรู้เลยว่ามันร้อนนะครับเรารู้จักการทำงานมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำให้ตู้เย็นไม่เย็นครับนี่ครับปัญหานะครับหลักๆเลยก็คือใส่ของเยอะไปนะครับพอใส่ของเยอะไปปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ลมเย็นภายในตู้เย็นเนี่ยไหลไม่สะดวกนะครับก็จะทำให้ของบางอย่างก็จะเย็นมากของบางอย่างก็จะไม่เย็นนะครับแล้วก็ปกติไอ้ของบางอย่างที่ไม่เย็นเนี่ยมักจะเป็นของที่เราหยิบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นนะครับก็คือจะต้องทำไงก็ได้นะครับให้ของอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแค่ไหนถึงเหมาะสมครับเราใช้ตัวเลขง่ายๆนะครับประมาณ3ใน4นะครับ3ใน4ของตู้เย็นควรจะมีของอยู่แค่นั้นนะครับไม่ใช่ใส่เต็มลมหมุนไม่พอนะครับทีนี้เราเอาของออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะทำยังไงให้มันเย็นขึ้นกว่านี้นะครับลงครับนี่ของคนไม่กี่คนคนเดียวก็ได้นะครับนี่เยอะมากนะครับแล้วก็พอสภาพโล่งๆอย่างนี้แล้วนะครับก็แนะนำนะครับว่า ควรจะใช้ประโยชน์ในการที่จะจัดของตู้เย็นแบบนี้นะครับทำความสะอาดซะนะครับเป็นเวลาที่ดีมากกำจัดกลิ่นนะครับแล้วก็กำจัดพวกฝุ่นเฟิร์นมีอยู่นะครับนี่ยังพอเห็นนะครับพอตู้เย็นโล่งแล้วนะครับแล้วเราปล่อยให้ว่างๆบางคนบอกว่าโอ้ของเยอะแล้วมันไม่เย็นนะครับงั้นก็ใส่ของน้อยๆนะครับของน้อยไปก็ไม่ดีนะครับเหตุผลเพราะว่าเวลาของน้อยๆเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เราเปิดเนี่ยมันไม่มีตัวรักษาความเย็นไว้ความเย็นที่ไม่มีอะไรดึงไว้เลยเนี่ยก็ออกมาหมดนะครับและท่านก็ปิดตู้เย็นกลับไปใหม่ตู้เย็นก็ทำงานหนักเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตู้เย็นเขาถึงมีขนาดเนี่ยฮะต้องควรจะเลือกให้เหมาะกับบ้านเราว่าเราจะใช้ขนาดไหนนะครับโอเคงั้นถึงเวลาที่เราจะเรียงของกลับไปนะครับเฮ้ยใจอยู่เลยครับลักษณะการเรียงนะครับเข้าใจการทำงานนะครับตู้เย็นชั้นล่างนะครับมักจะมีอุณหภูมิเย็นที่สุดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นบนนะครับแล้วก็ที่ประตูนะครับจะมีอุณหภูมิเย็นน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราจำแบบนี้ได้แล้วนะครับหลักการทำงานก็ง่ายๆเลยนะครับอะไรที่เข้าพวกที่ไม่ต้องใช้ความเย็นจัดๆนะครับพวกเครื่องดื่มนะครับอาหารที่ไม่ต้องปรุงเนี่ยนะครับอยู่ชั้นบนๆเข้าไว้นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นพวกนมพวกไข่เสร็จแล้วครับจัดตู้เย็นบางคนบอกไม่เห็นจะต่างจากตอนแรกนะครับรับประกันได้ความต่างเนี่ยมันอยู่ที่ตอนใช้งานครับที่สำคัญอยู่ที่ว่าหลังจากที่จัดแล้วนะครับเราจะเห็นว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นถัดมาทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะไปหยิบที่ไหนต่อให้นะครับต่อให้เราไม่รู้เลยนะฮะว่าในนี้มีอะไรบ้างแต่มันจะลดเวลาในการที่เปิดเคยไหมฮะเปิดแล้วก็ส่องฮะส่องของเราอยู่ไหนแล้วอันนั้นมันคืออะไรนะครับอันนี้รู้เลยว่าของที่กินเหลืออยู่นี่ฮะชั้นนี้ดึงมาทั้งชั้นนะครับหรือแหวกชั้นนี้ชั้นเดียวรู้เรื่องเลยว่าของของเราที่เราต้องการอยู่ไหนนะอีกเรื่องนึงก็คือถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกเนี่ยนอกจากทำให้ลมภายในมันไม่โฟลว์แล้วเนี่ยนะครับมันทำให้หาของยากด้วยนะครับแล้วก็แหวกกันเข้าไปนะครับแล้วแถมบางทีทิ้งไว้ด้วยเรื่องของคราบสกปรกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำนะครับถ้าจัดแบบนี้แล้วนะครับอย่างที่บอกก็คือมันจะทำให้เราหยิบจับของได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาในการเปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็นหนึ่งครั้งความร้อนก็วิ่งเข้าเราปิดปุ๊บตู้เย็นก็เริ่มทำงานใหม่นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้หมดเวลากับสารยาการชั่งแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับผม

0: ได้พี่อย่าเพิ่งดี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้ครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่ไม่เยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะฝากสิว่ามือนะครับผมครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมนิพนธ์เจียมสมบัตินะครับหรือว่าเพื่อนเรีย

0: นายนามเอกวัชช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
1: พี่เอกครับผมครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
0: า
1: ะ
0: ครับไม่ซับซ้อนมาก
1: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
0: ๆไม่ซับซ้อนมาก
1: ไม่ซับซ้อนมาก
0: สบายครับ
1: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
0: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป
1: ็
0: นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
1: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมาก
0: ครับ
1: จะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
0: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซ
1: ึ่
0: งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
1: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮะต
2: ั
1: ดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
0: ่เลื่อยองศาครับ
1: เลื่อยองศา
0: สะดวกหน่อย
1: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
1: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้แต่ว
0: ่
1: าวันนี้ง่ายแน่นอนช
0: ับ
1: เดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
1: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
0: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล
1: ้
0: วแยกเป็น2ทีมนะคร
1: ับ
0: ก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส
1: ่
0: วนตัวขวางนี่คือ40เซน
1: โอเค
0: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
1: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
0: ดีกว่า
1: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
0: ใช่ๆ
1: อ
0: ่
1: ะโอเคเริ่มเลยครับพี่เอกครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี้
0: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
1: มาตรฐานเลยนะเป
0: ็
1: นไม้คัตเอาท์ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ว่าเป็นโครงคัตเอาท์ก็2เมตร40อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
1: นะฮะพอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ่ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไม
0: ้3เส้น
1: ประมาณ3เส้น
0: 3เส้นครับ
2: โอเค
1: เมตร7เมตร7เมตร5
0: ถูกต้อง
1: 40 40
0: 2ตัวครับ
1: โอเคว
0: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวาครับตอนจะตัดจะง่าย
1: เ
0: วลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
1: ทำไม
0: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
1: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
0: ได
1: ้บาลาน
0: ตรงไหนก็ได
1: ้โอ้ครับตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
0: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
1: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
0: ใช่มันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
1: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
0: อยู่ฝั่งขวาน
1: ะเออ
0: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
1: เซฟ
0: จะไม่อันตรายนะครับเราประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องอย่างเงี้ยครับตัวจบละแล้วเดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาท่าเลยไม่ต้องวัด
1: เก่งมากครับเก่งมาก
0: ไว้เลย
3: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
4: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ไปทําแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไ
2: งโอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่เอกครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกครับ
2: แบบเส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันไดอ่ะ
1: ใช่ถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลัก2ชิ้น
1: ใช่
2: ประกบตัวนี้ไว้
1: ใช่ตัว
2: แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช่ม
1: ั้ยใช่ครับตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
0: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: ครับ
1: ตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี่ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
0: พอสุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี้ยมาเมตร70เลย
2: เ
1: พราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์กเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้ามึงมีแบบอยู่ก็มันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมองๆเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีม็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีม็อกอัพแบบนี
0: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
0: แต่นี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: วัดได้ครบทีเดียวเลย
3: ภูมิใจค่ะชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
0: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะป้าปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
4: นี่ให้ฉากคุณไ
5: ทยอ๋อนี่ไง
4: ใช่ใ
2: ช่เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
2: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
1: ับ
2: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
2: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันนึงมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
2: แล้วมีคนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
1: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
2: ้หมุนได้มันจะหมุนได้เลยนะ
0: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
2: ใช่
0: เราจะเจาะสองรูเพราะเราจะล็อกแบบนี
2: ้ใช่
0: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุนนี
2: ่แต่มันซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
0: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
2: ไม่ควร
1: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
2: อย่าให้เลย

0: ไม้คืออยากให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพี
1: ่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
0: สว่านที่เจาะนำไหมพี่
1: ใช่ครับเอาตัวนี้
0: นะ
1: เอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
0: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
1: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะ
0: ฝังหัวสกู
1: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
0: ีเนียนเลยนะฮะ
1: ใช่
0: ต
1: ั
0: วใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกรู
1: เพรา
0: ะหัวสกรูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
1: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
0: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
1: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่ดาวแขวนผ้าอ
0: ย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: ไปต่างๆที่ต้องเจาะนะฮะต่อไปก็คือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: ประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดแต
2: ่
0: ตัวที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบปฐมละกัน
1: เ
0: ข้าไปแอดวานซ์มากขึ้นเดี๋ยวก็ว่ากัน
2: ใช่
1: เบสิก
0: ประมาณ
1: นั้นครับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
2: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกียวปล่อยไปเนี่ยให้เกียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้จะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้วเราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก็
0: ให้
2: ไปลง
0: เลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
2: บางทีมันเลื่อนตกเลื่อนลงถูกต้อง
0: โอเค
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นงี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: เอาข้างเดียวก่อน
2: แล้วเป็นอย่างงี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้าง
1: แต่พอตั้ง
2: เออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
1: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
2: นี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลยปุ๊บ
1: เอาเลยนะ
2: ได้ค่ะถ้าถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: แน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนนะฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
1: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะครับจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะว
1: ัน
0: นี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับแล้วขอ
2: ที่มันเป็นพุก
0: ครับ
2: พุกเลยคง
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้
1: ม
0: ันดอกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝนพวงกุญแจแฝนหมวกก็ง่ายด้วยแต่ถ้าเราไปหมุนเลยเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช่ไหม
0: คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนเราจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เจาะนิดเดียว
0: ให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอสเต็ปท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีมจับแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
0: 3 อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: ใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

ชอบอ๊อฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับ

0: แล้วมันเหมือนแบบเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยทั้งที่มาช่วยความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่นะ
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อยๆ
2: แล้วก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะชาติฟันแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: อาชีพนี้ทำอะไรครับวันนี้ครับผมเราจะมาพูดคุยกับอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับอาชีพนี้ครับเอาความรู้เรื่องธรรมชาติมาสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับพี่โทลี่ครับสวัสดีครับพี่โทลี่ครับ
5: สวัสดีค่ะทำแท้
4: พี่โทลี่ครับพี่โทลี่นี้ทำอาชีพอะไรนะครับ
5: ปัจจุบันนะคะทำกลุ่มนักสื่อความหมายธรรมชาติค่ะชื่อว่ากลุ่ม Nature Field ค่ะเป็นกลุ่มที่พยายามพาเด็กและครอบครัวโดยเฉพาะคนเมืองเนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจธรรมชาติในป่าค่ะอย่างเช่นเขาใหญ่เราก็จะไปค้างที่นั่นตื่นเช้าแล้วก็จะมีพาไปดูนกไปดูแมลงไปดูสัตว์ที่เขาหากินตอนช่วงเช้าค่ะแล้วก็พาไปเดินป่าเขาก็จะเห็นว่าในป่าเนี่ยมีอะไรที่มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไหมทำไมสัตว์ต้องการป่าทำไมป่าจึงต้องการสัตว์เขาก็จะได้เห็นภาพรวมก็จะเกิดความเข้าใจมากกว่าที่เขาเรียนในหนังสือวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเราอยากที่จะปลูกฝังให้เขาเข้าใจที่มาที่ไปและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ค่ะที่กลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเราโฟกัสไปที่เด็กโดยเฉพาะเด็กเมืองและครอบครัวเขา
4: เด็กเมืองนี่คือเด็กในกรุงเทพ
5: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ห่างไกลจากธรรมชาติมากๆเราถึงอยากจะเชื่อมโยงเขาให้เข้าสู่ธรรมชาติสุดท้ายเนี่ยเราหวังลึกๆนะคะว่าอยากให้เขาดูแลทรัพยากรต่อไปในอนาคตค่ะ
4: ก็คือรักษาธรรมชาติ
5: ใช่ใช่ค่ะเป็นกลไกหนึ่งในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
4: กว่าจะมาเป็นหนึ่งกิจกรรมเนี่ยฮะเบื้องหลังมีอะไรบ้างครับ
5: เรามีทรัพยากรบุคคลทรัพยากรความรู้แล้วแล้วเราอยากที่จะปลูกฝังเรื่องอะไร
4: ครับ
5: แล้วก็ลองคิดกิจกรรมคร่าวๆขึ้นมาหลังจากนั้นพวกเราก็ลงไปดูสถานที่จริง
4: ก็คือต้องลงไปดูสถานที่จริงด้วยไปติดต่อสถานที่จริงว่าไปได้ไหมพาใครมายังไง
5: ใช่ค่ะทุกครั้งที่เราทำงานเราจะต้องไปดูสถานที่จริง
4: เสมอ
5: ทุกที่เพราะว่าเราทำงานกับเด็กความปลอดภัยจะมาอันดับหนึ่งค่ะเราต้องรู้สถานที่แล้วเราก็จะครีเอทกิจกรรมได้จากสถานที่ด้วยไปดูสถานที่กิจกรรมนี้ทำได้หรือว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้ตัดออกอะไรเงี้ยสิ่งที่เราคิดมาบางทีมันใช้ไม่ได้
4: 100%
5: ค่ะเราก็ลองทำกิจกรรมดูอะไรเงี้ยเราลองพักเลย2วัน1คืน
4: อ๋อคือไปลองจริงเลย
5: ใช่ค่ะเกิดมีเหตุการณ์อะไรบ้างอะไรอันตรายที่คิดว่าจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราไปจำลองหมดเลยก่อนที่เราจะมาเปิดขายกิจกรรมวันที่จัดกิจกรรมหรือหน้างานเนี่ยเราก็จะมีทีมงานทั้งวิทยากรน้องๆสตาฟ
4: ทำมากี่คน
5: หลายมากหลายคนมากวันๆกับเกือบ10คนค่ายนึงอ่ะ
4: อยากให้พี่โทลี่ลองยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำใน Nature Field มาสัก1กิจกรรมได้ไหมครับ
5: ยกตัวอย่างนะคะเป็นกิจกรรมเดินตามสายน้ำที่เชียงดาวค่ะเป็นแคมป์ที่อยากจะให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้เรื่องของการกำเนิดของแหล่งน้ำที่มาที่ไปเป็นยังไงตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงไหลไปไหนอย่างเงี้ยค่ะเราเชื่อมโยงอะไรกับน้ำบ้างอันนี้คือคอนเทนต์หลักๆจะพาเด็กๆและครอบครัวเขาไปอยู่สถานที่ธรรมชาติเลยไปเรียนรู้ว่าน้ำเนี่ยมันเกิดยังไงโดยที่ให้เขาไปเดินขึ้นไปเลยให้เห็นว่าในลำธารมีอะไรบ้างแล้วทำไมถึงต้องมีป่าถึงจะมีน้ำสุดท้ายเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตัวเขาหมดเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องไปทำลายมันนะเขาจะต้องดูแลมัน
4: อ๋อก็เป็นการปลูกฝังการรักธรรมชาติให้เด็กไปด้วย
5: ใช่ค่ะเป็นการปลูกฝังธรรมชาติทางอ้อมเราไม่ได้สอนเด็กคนเดียวนะแต่คนที่จะได้อ่ะ 3-4 คนบางบ้านมา 4-5 คนเขาก็ได้พร้อมกันหมดเลย
4: พอมาทำงานจริงๆแล้วอ่ะพี่โทลี่ต้องศึกษาด้านไหนเพิ่มขึ้นไหมฮะเหมือนต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นไหมเพื่อที่จะมาทำให้อาชีพของพี่โทลี่เนี่ยพัฒนายิ่งขึ้น
5: แน่นอนค่ะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็อ่านเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติมเรามีวิทยากรและ
4: ครับ
5: เรามีกลุ่มขึ้นมาและเรามีแบรนดิ้งขึ้นมาแล้วจะทำยังไงให้เราขายคอร์สได้เพราะฉะนั้นงานมาร์เก็ตติ้งงานคอนเทนต์จึงสำคัญมากเราคิดว่าการสื่อสารหรือว่าการสร้างความแน่ใจเ

0: เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนยุคนี้เราก็เลยพยายามแบบสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายเราให้เขารู้ว่าเราทำอะไรและสิ่งที่เราทำมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรนี่คือสารที่เราสื่อออกไปค่ะ
1: พี่โทลี่เรียนจบสาขาอะไรมาครับ
0: โทลี่เรียนจบหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ค่ะจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นั่นก็จะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับการนำเอาองค์ความรู้ด้านชีววิทยาเนี่ยมาปรับใช้ในงานอนุรักษ์ค่ะการที่มีสาขาวิชานี้ทำให้มีคนที่มีองค์ความรู้ด้านเนี้ยเข้ามาแก้ปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านงานสิ่งแวดล้อมด้านงานอนุรักษ์ต่างๆบัณฑิตที่จบไปเนี่ยเขาก็จะเป็นนักวิจัยผู้ช่วยวิจัยเจ้าหน้าที่ในองค์กรเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ CSR เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งในองค์กรภาครัฐภาคเอกชนหรือว่า NGO ต้องมีค่ะ
1: ต้องมี
0: ใช่ค่ะก็จะมีการจ้างงานสายอาชีพนี้อยู่พอสมควรค่ะ
1: ครับผมแล้วถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจพอจะแนะนำน้องๆบ้างได้ไหมครับ
0: เขาน่าจะเป็นคนที่มีความชอบนะความชอบเรียนวิทยาศาสตร
1: ์
0: หรือเรียนวิชาอาชีววิทยาหรือชอบสิ่งแวดล้
1: อม
0: ชอบธรรมชาติชอบเดินทางหรือมีแพชชั่นเกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมอันนี้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งนะ
1: ผมว่าต้องชอบก่อนแหละ
0: ใช่เพราะว่าการที่จะมาเรียนสาขาวิชานี้นะคะมันเป็นสาขาที่เอาวิชาชีววิทยาเนี่ยมาปรับใช้ในงานอนุรักษ
1: ์ครับ
0: หมายว่าเอาองค์ความรู้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการที่เราไปทำงานหลายๆองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเราเห็นปัญหาว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการปลูกฝังใช่ปลูกฝังตั้งแต่เด็กซึ่งเราทำได้ไม่เยอะหรอกเราก็ทำได้แค่เท่าที่ทำได้เราก็เลือกทำกับกลุ่มเป้าหมายบางอย่างที่เราจะสื่อสารด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการสื่อสารงานวิจัยก็คืองานวิจัยแล้วถ้าเราเอามาสื่อสารให้คนอื่นเขาเข้าใจเอามาอธิบายคนเขาก็เข้าใจได้แม้แต่เด็กก็สามารถเข้าใจเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: และสำหรับผู้ที่เปิดทีวีผ่านมาทางนี้นะครับหรือเปิดคลิปผ่านมาทางนี้อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในวันนี้กันนิดนึงสินค้าในวันนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ช่วยให้คุณผ่านอากาศในหน้าร้อนๆอย่างนี้ไปได้นะครับอย่างมีความสุขมากขึ้นเรายังไม่พูดถึงเครื่องปรับอากาศครับเพราะว่ามีเฉพาะบางบ้านเท่านั้นที่จะมีกำลังซื้อเครื่องปรับอากาศได้แต่เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศจะต้องมีสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือพัดลมนะครับ

เมื่อพูดว่าเป็นพัดลมแล้วคุณผู้ดูอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็คงจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่น่าจะแตกต่างทุกรุ่นก็น่าจะมีใบพัดซึ่งก็ถูกในส่วนนึงครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราได้ไปเลือกพัดลมมาทั้งหมด4แบบซึ่งเราไม่ได้เลือกมามั่วๆนะครับเราอ้างอิงจากข้อมูลของผู้แทนจำหน่ายซึ่ง4รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในช่วงหน้าร้อนนะครับรูปร่างภายนอกเนี่ยต่างกันและแน่นอนแต่ว่าภายในวงจรของเขาเป็นยังไงวิธีการให้ความเย็น

0: แตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันต่อครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ
0: ทีนี้พัดลมทั้ง4แบบที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับ1ตั้งพื้นครับ2แบบปรับระดับได้3แบบไอเย็นและ4แบบพาวเวอร์ครับ

0: ในสายตาของคนที่มองด้านเทคนิคจริงๆแล้ว4แบบเนี่ยครับเขาต่างกันไหมครับ
1: ก็ลักษณะการให้ลมก็จะต่างกันก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งพื้นกันก็ตัวเล็กน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเรานั่งโต๊ะกินข้าวกันตัวสูงก็จะดูเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดเรานั่งอ่านหนังสือไม่อยากได้พื้นที่กว้างลมเบาๆลอยๆพอก็ไอตัวทาวเวอร์สูงนี่ก็จะดีกว่าแต่ถ้าความร้อนมันเยอะมากเราอยากลดอุณหภูมิความร้อนด้วยก็จะแบบไอ้น้ำก็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้ด้วย
0: ถ้าคนทั่วไปมองผมว่าจริงๆแล้ว2ตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมครับจะมีแปลกประหลาดก็คือ2ตัวนี้
1: อย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนพัดลมทั่วไปนะครับก็จะมีฉลากตรงนี้นะครับเราเห็นว่าเบอร์5ใช่ไหมครับคุณได้ด้วยว่าจริงๆทำไมมันต้องเบอร์5เคยสงสัยไหมมันเบอร์6เบอร์7เบอร์8ได้ไหมแล้วเราเคยเห็นเบอร์4เบอร์3ขายไหม
0: ไม่เคย
1: ไม่เคยคือเบอร์5เนี่ยเป็นค่าขั้นต่ำที่เขาบอกว่าตัวเนี้ยน่าจะขายได้จริงๆพัดลมดีๆเบอร์6เบอร์7ก็มีนะครับค่าการเซฟไฟคือกินไฟสมมุติกินข้าวจานนึงแบกของได้1กิโลไอ้ตัวนึงแบกของได้2กิโลก็ต้องดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีเบอร์6เบอร์7แต่ว่าเขาให้เขียนแค่เบอร์5เป็นค่ากลางเขาไม่โฆษณาแล้วเราคิดว่าเราซื้อวันแรกมาเบอร์5ใช้ไปมันเบอร์5ตลอดไหม
0: น่าจะเป็นไปได้ครับ
1: น่าจะเป็นไปได้ใช่คือกินไฟเยอะขึ้นแต่ไม่ทำงานเลยเป่าลมไม่เคยออกวิ่งช้าวิ่งไม่เต็มที่อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเบอร์4เบอร์3ไม่เฉพาะพัดลมนะพวกแอร์คอมเพรสเซอร์ก็เหมือนกันนะครับแต่ศัพท์ตัวนั้นเขาเรียกค่า EER
0: พวกนี้ก็อาจจะมีเบอร์5เบอร์4เหมือนกัน
1: คือไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีเบอร์5หมดถ้าไม่มีเบอร์5เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ขายยากแล้วแหละบนเชลฟ์อ่ะเพราะว่าเขาก็พยายามคัดเลือกเบอร์5มาขายไม่รวมพวกตลาดนัดพวกที่เราไปดูกันนะพวกนี้อาจจะไม่มีฉลากก็คือจะไม่มีเบอร์5อันนี้คือฉลากประหยัดไฟนะครับ
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าเจ้าเนี่ยเขาจะมีใบพัดแบบเป็นใบอย่างนี้แต่พอเป็นพวกนั้นกับหรือตัวทาวเวอร์เนี่ยเอาละรูปทรงไม่เหมือนและแสดงว่าข้างในระบบการทำงานเขาก็น่าจะไม่เหมือนนะครับ
1: เอาตัวโน้นก่อนละกันนะครับตัวใบพัดเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆหลอดลูกแบตนะครับเห็นไหมครับเป็นทรงกระบอกยาวๆก็จะหมุนในแนวกลมนะครับดูดลมจากด้านข้างหรือด้านบนแล้วก็เป่าออกนะครับพัดลมพวกนี้ก็จะใช้ในพวกเวลาเขาผัดกับข้าวดูดควันอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ลักษณะพัดลมแบบนี้ด้วย
0: เป็นแบบเดียวกันเหมือนพวกที่ดูดควันออกไประบายก็จะใช้แบบนี้กัน
1: ใช่ใช่ใช่ครับลักษณะลมจะคนละแบบกับแบบนี
0: ้แล้วมันต่างกันไงครับอาจารย์อันไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีใช้เฉพาะของมัน
1: ผมว่าดูลักษณะการเหมาะสมของการใช้งานคือตัวนี้พื้นที่ที่เขาควบคุมเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบๆเล็กๆเช่นเรานั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกว่าแต่นี้จะเป็นพื้นที่กว้างๆเรานั่งกัน 4-5 คนอันนี้ก็จะคุมพื้นที่ได้กว้างกว่า
0: แปลว่าตัวนี้อาจจะลมแรงกว่า
1: โดยใบพัดเขาลมแรงกว่าแต่ผมว่าราคาตัวนี้น่าจะสูงกว่านะถ้าเทียบราคาต่อขนาดวัตต์ของมอเตอร์เนี่ย
0: อาจจะเป็นเพราะความสวยงามของ
1: ใช่เขาสวยงามกว่า
0: แต่จริงๆแล้วแสดงว่าตัวทาวเวอร์เนี่ยลมจะเบาหน่อยอาจจะใช้ได้สำหรับ1คนแล้วก็เจาะไปเลยว่าเป่าไปทางนี้นะ
1: ใช่
0: แต่เจ้านี่เนี่ยลมแรงกว่าไปได้ไกลกว่า
1: เป็นหมู่คณะ
0: แล้วก็สายได้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ

0: ทีนี้เนี่ยเจ้า2ตัวนี้ครับที่แม้ว่าเขาจะคล้ายกันแต่ว่าถ้าดูง่ายๆเลยนะครับใบพัดอันนี้จะหลายใบกว่าอันนี้จะมี3ใบตรงนี้มันแตกต่างกันไหมครับอาจารย
1: ์ใบพัดยิ่งเยอะเนี่ยครับเสียงลมมันก็จะเบากว่าแล้วก็ค่อนข้างหมุนได้สมูทกว่าแต่ใบพัดน้อยๆเนี่ยมันก็จะราคาถูกเวลาซื้ออะไรเนี่ยแต่ว่าเสียงก็จะดัง

0: แต่ตัวที่น่าจะต่างจากเพื่อนมากที่สุดเลยก็คือเจ้าพัดลมไอเย็น
1: ครับ
0: อันนี้ครับไส้ในเขามันต่างกับคนอื่นยังไงครับ
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าพัดลม e-wap นะครับมาจากคำว่า evaporator นะครับก็คือการใช้ตัวน้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยให้มันลดอุณหภูมิลงด้วยใช่คือพัดลมตัวนี้จะต้องเติมน้ำก่อนข้างหลังเนี่ยจะมีที่ใส่น้ำป
0: ุ
1: ๊บใส่เข้าไปมันก็จะมีแกนกระดาษเข้าไปจุ่มน้ำเพื่อให้เฮขึ้นมาที่กระดาษแค่กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ดูดลมผ่านกระดาษเนี้ยออกมาอีกฝั่งนึงแต่พัดลมชนิดนี้นะครับห้ามใช้ในพื้นที่ปิดเด็ดขาดคือพื้นที่ที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยห้ามเปิดพัดลมแบบนี้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยความชื้นในอากาศมันจะสูงมากจนเราหายใจเข้าไปแล้วเราอาจจะเป็นปอดบวมได้
0: อ๋อแสดงว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยห้ามเปิดเวลานอนเลย
1: จะไม่ได้เลยครับห้ามเปิดให้เด็กนอนห้ามเปิดในห้องนอนเราห้องปิดให้ไม่ได้ต้องเปิดในพื้นที่เปิดเช่นเราจัดงานเลี้ยงเอาท์ดอร์นอกบ้านมีแขกมาเยอะวันนี้นะครับมันร้อนก็เอาอย่างนี้เปิดอย่างนี้ได้เพราะว่าอากาศมันโอเพนแอร์อยู
0: ่แสดงว่าไอ้พัดลมรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำให้อากาศเย็นลงเหมือนตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนเอาน้ำเข้ามาช่วยทำให้อากาศรอบๆตัวเราเย็นลงแล้วไอ้พัดลมธรรมดาอย่างเงี้ยเขาทำให้เรารู้สึกเย็นได้ยังไงครับอาจารย
1: ์ก็เวลาลมพัดมาเนี่ยครับที่ผิวเราเนี่ยจะมีเหงื่อออกเหงื่อมันก็จะระเหยเร็วขึ้นพอเหงื่อยิ่งระเหยเร็วมันก็พาความร้อนออกจากตัวเราตัวเราก็รู้สึกสบายแต่เราก็จะหิวน้ำนะเข้าใจครับพัดลมเปิดเออยินดีแต่กินน้ำบ่อยก็เพราะว่ามันเสียน้ำออกไป
0: โอเคครับนั่นก็คือเหตุผลนั่นเองครับทีนี้แสดงว่ามีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวที่ทำให้อากาศเย็นลงตัวอื่นเนี่ยเป็นแค่ตัวพาเอาความร้อนที่อยู่กับตัวเราเนี่ยทิ้งไป
1: ครับ
0: แล้วพัดลมเนี่ยมันต่างกับเครื่องปรับอากาศเยอะไหมครับ
1: โอ้คนละเรื่องกันเลยครับสมมติอุณหภูมิห้องสัก40องศาเนี่ยอีแวปเนี่ยอย่างมากลดลงมาได้ก็สัก36 35คือดิฟเทมก็คืออุณหภูมิที่ลดลงมาจากอุณหภูมิปกติเนี่ยไม่เกิน 2-3 องศาแต่แอร์เนี่ยสมมติอุณหภูมิห้องนี้40องศาจะลดลงมาเหลือ18ก็ได้เพราะมันมีสารทำความเย็นนะครับ อันนี้เป็นข้อต่างที่ชัดเจน

0: ทีนี้หน้าร้อนเนี้ยครับผมคิดว่าน่าจะมีคุณผู้ดูหลายท่านเนี่ยไปซื้อพัดลมควรจะเลือกอย่างไรครับว่ารุ่นไหนเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรบ้างรุ่นไหนจะเหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราลองเริ่มจากตัวทาวเวอร์ครับเหมาะกับบ้านไหนไม่เหมาะกับบ้านไหนครับ
1: ตัวทาวเวอร์เนี่ยครับอย่างแรกคือราคามันแพงนะครับแล้วก็สวยงามถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยก็ต้องการ เราพอจะมีกำลังซื้อได้แล้วก็ใช้ลมแคนที่แคบผมว่าตัวทาวเวอร์ก็ดูเข้ากับการตกแต่งของบ้านเราทำให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งได้ในบ้านเราได้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่เป็นบ้านโอเพ่นแบบฝาเปิดริมน้ำนะครับพัดลม2แบบนี้ก็จะดูเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราแค่เป็นการดูดอากาศจากนอกบ้านให้มาโฟลว์ในบ้านเพื่อให้บ้านเราเย็นไอ้พัดลมพวกนี้มันก็จะมีกำลังดูดอากาศจากนอกบ้านเพื่อมาโฟลว์ให้บ้านเราเย็นได้ดีกว่า
0: ซึ่งทาวเวอร์อาจจะกำลังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: แค่ลมพัดวูบมาก็สู้ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่
0: แล้วถัดมาล่ะครับทางตัวไอเย็นเนี่ยครับ
1: ครับบ้านเราสมมติเราเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหลังคาสังกะสีนะครับแล้วก็มีลูกค้ามาค่อนข้างแน่นเป็นฝาเปิดการเปิดพัดลมทั้ง2แบบนี้ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ตัวนี้ก็จะช่วยได้เนื่องจากว่าเขาให้ความชื้นปนเข้ามาด้วยอุณหภูมิข้างนอกซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ร้อนพอผ่านตัวแผ่นกรองตัวนี้ซึ่งมีความชื้นเข้ามาก็จะทำให้ลดพัดลมเย็นแล้วมันเป็นพื้นที่เปิดก็ไม่เกิดปัญหาอะไร
0: อ๋อแต่ก็ต้องระวังสำหรับบ้านที่เป็นบ้านปิด
1: ครับ
0: หรือเปิดเวลานอนเนี่ยก็คือไม่แนะนำเลย
1: ครับเคสห้ามเลยแล้วกันสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับสมมติว่าอากงอาม่านอนติดเตียงอยู่เนี่ยไม่ควรจะเปิดไอ้พวกนี้อัดท่านเข้าไปเพราะทำให้ปอดท่านได้ง่ายมากเพราะพวกนี้ท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วอย่างที่สองหรือลูกเด็กเล็กแดงที่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็ห้องปิดแล้วก็เปิดตัวนี้อัดเด็กอะไรเงี้ยก็ไม่สมควรเพราะว่าเด็กก็ยังปอดไม่แข็งแรง
0: อ๋อเพราะว่าผมเคยอ่านเจอว่าพวกเชื้อราอะไรก็จะไปเกาะเขาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่เพราะว่าในพื้นที่ที่มันเป็นกระดาษกรองตรงนั้นก็จะมีฝุ่นมีเชื้อรามีอะไรเติบโตได้ง่ายมาก

0: เพราะฉะนั้นใครซื้อเจ้าตัวนี้ไป1 นะครับใช้ในที่เปิดจะดีกว่าคือจริงๆในบ้านได้แต่ขอให้เปิดหน้าต่างอะไร
1: ใช่จะให้มันมีทางโปรลงได้ครับ
0: และเมื่อซื้อไปแล้วก็ช่วยล้างหรือเปลี่ยนไอ้ตัวกระดาษที่เป็นตัวซับน้ำแล้วพาขึ้นมาลดอุณหภูม
1: ิ
0: บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่มีเชื้อโรคอะไรไปเกาะทีนี้แบบคลาสสิก2ตัวนี้แหละครับน่าจะเหมาะกับที่ไหนแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับ
1: ก็บ้านคนทั่วไปนะครับถ้าเราไปก็จะมีแค่เจ้า2แบบนี้นะครับที่เราเห็นกันนะครับก็เป็นตัวที่เราใช้กันอยู่ปกตินะครับ

0: เรามาคุยถึงปัญหาที่เราจะเจอกันก่อนดีกว่าว่าเราเจอปัญหาอะไรกับพัดลมบ้างหลายๆคนก็เคยสังเกตว่าพัดลมเนี่ยบางทีทำไมเสียงอื้อแบบไม่เริ่มหมุนแต่ถ้านิ้วไปเคลียร์เนี่ยไอ้อย่างนี้หมุนได
1: ้อ๋อเหมือนกดเปิดมาปั๊บ
0: ครับ
1: อื้อแต่ไม่หมุนแต่พอเอานิ้วเคลียร์ปั๊บปึ๊บว้าบเข้าไป
0: หมุนปกติได้ครับอย่างที่2คือเคยเปิดเบอร์3แล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกมันน่าจะแรงกว่านี้จะใช้ไปใช้มา 3-4 ปีทำไมมันไม่แรง
1: ไม่แรงเหมือนก่อน
0: ไม่แรงเท่าที่เดิมเคยมันแรง
1: เอาปัญหา1ก่อนครับไอ้เสียงอื้อแล้วเราเอานิ้วเคลียร์แล้วมันถึงไปนะครับเกิดจากอะไรครับ
0: อันนี้เราเปิดเลยได้มั้ย
1: ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามนึกภาพตามผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันอาจารย์เอาละครับตอนนี้ทีมงานของอาจารย์เนี่ยช่วยเราแงะเจ้าหัวกะโหลกด้านหลังออกมาแล้วแต่เรายังไม่เห็นมอเตอร์หรือว่าส่วนประกอบอะไรมากนักสิ่งที่เห็นชัดสุดตอนนี้คือฝุ่นครับซึ่งอันนี้เป็นพัดลมที่ใช้อยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆนะครับแล้วก็น่าจะใช้มานานด้วยอาจารย์ก็เลยบอกว่าหยุดตรงนี้ก่อนอาจารย์มีอะไรอยากให้ดูอย่างนึงนั่นคืออะไรครับ
0: พัดลมเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดพัดลมก็ตามนะครับไฟเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่แถวนี้แล้วเขาเรียกสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดูดทำให้ฝุ่นเนี่ยหรือว่าตู้หนังสือหรือว่าฝุ่นตามพื้นเนี่ยมันจะมาออกันอยู่ที่นี่หมดเลยหน้าร้อนเนี่ยผมอยากให้ทุกบ้านนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับก็ควรจะถอดเอาพัดลมเอาโบลเวอร์เป่าให้มันสะอาดตรงนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเชื้อเพลิงสามารถทำให้เกิดไฟลุกได้เดี๋ยวผมจะลองให้คุณเอ็นดูเลยแล้วกันนะครับ
1: นี่ครับ
0: อันนี้ก็คือที่เราถอดมาอย่างเงี้ยนะครับว่าไอ้เจ้าฝุ่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนิดเดียวเองเห็นไหมครับมันติดแล้วจำกลิ่นอย่างเงี้ยไว้นะครับว่าถ้ามันกลิ่นอย่างเงี้ยก็คือฝุ่นอย่างเงี้ยมันเกิดเอาแล้วถามว่าอาจารย์มีไฟแช็กแล้วนี่มันติดไฟแล้วอะไรตรงนี้มันทำให้ไฟติดล่ะก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกคาปาซิเตอร์นะครับ
1: หน้าตาในพัดลมทุกเครื่องคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกักไม้ขีด
0: ใช่เป็นรูปคล้ายกล่องไม้ขีดแล้วกันเล็กๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้พัดลมเนี่ยมันออกตัวได้ที่บอกว่าเราต้องเขี่ยให้มันหมุนตัวนี้จะเป็นตัวปัญหาซึ่งข้างในนี้เขาเรียกคาปาซิเตอร์แบบพลาสติกก็คือมันจะมีอายุอยู่มาสัก 3-4 ปีไม่เกินนั้นพอเกินกว่านั้นไปแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพพัดลมก็จะกินไฟเยอะขึ้นออกตัวลำบากขึ้นบางทีอาจจะเป็นสาเหตุของการที่ลวดเนี่ยมันไฟลุกไหม้ได้
1: แล้วอีกอาการหนึ่งนะครับที่มันเกิดจากการที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่มันเหมือนเปิดเบอร์3แต่มันไม่แรงเท่าวันแรกที่เราซื้อมาอันนั้นจะเป็นเพราะอะไรครับ
0: เราเห็นลวดทองแดงเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าสูสีกับเส้นผมเลยไหม
1: ครับ
0: เส้นนี้เนี่ยตัวนี้คือตัวสร้างกำลังลวดแต่ละเส้นเนี่ยมันไม่ได้ช็อตกันนะครับมันอาบน้ำยาเราจะเห็นเงาวับๆเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำยาเคลือบลวดเพื่อไม่ให้ลวดโดนกันนะครับ
1: โอเคครับ
0: มันเป็นน้ำยาเคลือบลวดแต่ทีนี้พอใช้งานไปนานๆไอ้เจ้าตัวน้ำยาเนี่ยมันก็สึกกร่อนผุไปตามอายุของมันพอมันสามัคคีกันปุ๊บมันเหลือ
1: แต่สามเส้นรวมเป็นหนึ่ง
0: เส้นหมุนไหมหมุนแต่กำลังก็จะน้อยลงแต่กินไฟเท่าเดิม
1: ไม่ว่ามอกจะออกมายังไงก็แล้วแต่พอใช้เวลาผ่านไปปั๊บมันเสื่อมลงได้
0: มันเสื่อมลงได้ทีนี้พอมันเสื่อมลงไอ้เจ้าตัวใบพัดเนี่ยเขาเรียกว่าโหลดอืดจะวิ่งไปไม่ไปมันก็ต้องให้ความร้อนสะสมที่ตัวมันสูงขึ้น อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ What?
1: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพัดลมจะถูกจะแพงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการบำรุงรักษา
0: การบำรุงรักษาใช่
1: อย่าถอดล้างแค่เพียงตัวด้านหน้าเขา
0: ใบพัดเขาใช่ไอตัวข้างหลังนี่ก็สำคัญนะครับแล้วถ้าเราถอดดูนะครับคือสีลวดเนี่ยนะครับไอตัวนี้สีปกติถ้ามันเริ่มสีตุ่นๆออกไปจำคล้ำๆดำๆเนี่ยแปลว่ามันรับสึกมาหลายรอบแล้วมีโอกาสเกิดอันนี้ต้องทิ้งเลย
1: ผมแนะนำคุณผู้ดูนะครับว่าตอนที่เริ่มถอดถ่ายรูปไว้หลายรูปเพราะว่าความยากอะคือตอนประกอบกับพอไอเราแงะออกมาเราจะเอ้ยเราล้างเสร็จเอ๊ะน็อตตัวนี้ของใครเลแล้วไอ้นี่มันอยู่ท่าไหนคุณถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับถ้าคุณไม่ได้เอาไปส่งให้ช่างก็ช่วยนะ
0: คุณดิ๊ดเคยสงสัยไหมครับว่าไอ้ที่เสียบปลั๊กเนี่ยตัวผู้ดีทำไมไม่ต้องมีอยู
1: ่เอาไว้คงมีล็อกอะไรข้างในเต้าเสียบอะครับ
0: คือตัวเต้าตัวเมียที่ถูกต้องอะข้างในมันจะมีตุ่มนูนๆอยู่ตุ่มนึงเวลาเสียบเข้าไปตุ่มนูนๆตัวนี้มันจะขัดเข้ามาในรูตัวนี้ทำให้ดึงออกยากต้องกระตุกแรงๆถึงจะออกนั่นคือเต้าถูกต้องแล้วเต้าตัวผู้ที่ถูกต้องจริงนะขาเนี่ยจะต้องใหญ่ไม่เท่ากันขาข้างนึงต้องใหญ่กว่าขาอีกข้างนึง
1: เราไม่เคยสังเกต
0: เราไม่เคยทำกันเลยที่ประเทศที่เขามีมาตรฐานกว่าเราเขาจะเป็นอย่างนี้คืออันนึงจะใหญ่อันนึงจะเล็ก
1: โอเคผมนึกถึงปลั๊กของญี่ปุ่น
0: ใช่
1: ผมเคยเจอทีนึง
0: เจอใช่ไหมมันใหญ่มาก
1: ขาข้างนึงจะแบบ มันเหมือนตรงปลายเขาครับจะบานๆออก
0: ใช่ใช่มันทำไว้อย่างนั้นแล้วรูตรงนี้มันจะขัดกับเต้าเพื่อให้มันขัดเอาไว้ให้มันตุ่มมันเข้ากันแน่นคือให้ลึกถึงว่าถึงแล้วดูแลเสียมจะดังแก๊กนั่นคือเต้าที่ดีที่ถูกมาตรฐานแต่ของไทยไม่มี
1: เราก็สบายสบาย ของไทยเราก็เสียบกันโยกๆไปอย่างนั้น
0: ใช่
1: แล้วถ้าเวลาเราเสียบไปแล้วมันโยกๆอย่างนั้นมันจะอันตราย
0: อันตรายสิครับแทนที่ไฟเนี่ยจะมาเข้าพัดลมมาเข้าตรงเต้ารับแทนเต้ารับก็จะร้อน
1: ร้อน
0: แล้วก็เกิดไฟลุกได
1: ้อาจารย์บอกก่อนหน้านี้ด้วยว่าไอ้พวกก่อนที่จะเกิดแบบไฟไหม้หรือว่ามีเหตุอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีสัญญาณเตือนไอ้สัญญาณนี่คืออะไรครับ
0: ก็มันจะเริ่มมีกลิ่นตะกี้ไงเห็นไหมก่อนควันจะเกิดมันต้องมีกลิ่นก่อนของมันไหม้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวะกระแสเกินภาวะกระแสเกินอย่างที่มันเกิดอย่างนี้คือมันต้องใช้เวลามันไม่ได้เกิด1วินาที2วินาทีมันอาจจะใช้เวลา20นาที30นาทีกลิ่นมันจะมาก่อนเมื่อพลาสติกเหล่านี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับสายพลาสติกพวกนี้เขาจะเขียนว่าเป็นสายคูณ2คูณ 0.5 สแควร์มิล70องศาC PVC PVC insulator ทนอุณหภูมิได้แค่70องศาC เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอุณหภูมิตัวเนี้ยมากกว่า70องศาสายเส้นเนี้ยจะเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟติดคือถ้าสายเส้นนี้มันร้อนเกิดไอ้นี่มันหลวมสายเดินไม่สะดวกถ้าเกิดมันร้อนเนี่ยสายเส้นนี้ก็จะลุกเป็นไฟ
1: ทีนี้เวลาไปซื้อครับฉลากตรงนู่นมันบอกอะไรได้บ้างไหมครับอาจารย
0: ์ตัวเลขที่เราต้องสนใจนะครับคือตัวนี้มันกินไฟ50วัตต์ตัวเลขตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของค่าไฟดูที่ว่ามันสอดคล้องกันไหมตรงกันไหมนะครับก็คือตรงรุ่นกันไหมบางทีตรงนี้เขียนน้อยแต่ตรงนี้เขียนเยอะอะไรเงี้ย
1: แสดงว่าผู้ผลิตจะโกงเราเงี้ย
0: เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะมันเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์แปะเองนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ๊ะมันบางทีเขาเอาของรุ่นอีกรุ่นนึงมาแปะรุ่นนี้ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กินไฟเยอะแล้วเขาไปแกะไอ้รุ่นที่กินไฟน้อยมาแปะให้เรา
1: เพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ราคาดีเฮ้ยกินไฟน้อยด้วยซื้อละกันแต่ในความเป็นจริงแล้วคือกินสะบั้นหันแหลกเลย
0: ใช่ก็เป็นไปได
1: ้ทีนี้คุณผู้ดูที่จะซื้อพัดลมเนี่ยยิ่งแพงจะยิ่งดีกว่าหรือเปล่าครับ
0: ผมใช้คำว่าถ้าเขาแพงเนี่ยนะส่วนมากเขาจะใช้วัสดุที่ดีกว่าเกรดพลาสติกเขาอาจจะดีกว่าเกรดลวดเกรดมอเตอร์อาจจะดีกว่าแต่ไม่ได้ปลอดภัยกว่านะความปลอดภัยมันขึ้นอยู่การใช้งานของเราด้วยว่าเราจะใช้งานมันอย่างไรของถูกก็ปลอดภัยได้ถ้าเราเข้าใจว่าตรงนี้ใช้ได้แค่นี้ถ้าเราจะทำงานอย่างนี้ใช้ตัวนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหา
1: อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ
0: ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าสินค้าอย่างแรกต้องมีมอกก่อนนะคือถ้ามีมอกเนี่ยผมบอกเลยว่าวันที่เราซื้อมาเนี่ยปลอดภัยแน่แต่สมมติเรามาใช้กันอยู่แล้วบ้านเราน้ำท่วมเราต้องยกสินค้าหนีน้ำเกิดบางตัวก็เปียกแล้วก็ล้างกลับเฮ้ยก็ใช้ได้เลยนี่หว่าสินค้าก็มีมอกสมมติลมตัวนี้มันจมน้ำเอาเปล่าน้ำก็มีมอกถามว่าปลอดภัยไหม
1: ตอนออกมาจากโรงงานอาจจะปลอดภัย
0: ใช่
1: แต่มันเคยจุ่มน้ำไปแล้ว
0: มันเคยจุ่มน้ำไปแล้วแต่กลับมาเปิดใหม่ก็เปิดได้นี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
1: มันก็เหมือนว่าไม่ผ่านมอกแล้วล่ะตอนนี้
0: ใช่วันที่คุณซ่อมเสร็จเขาเปิดดูได้เปิดพัดลมได้แล้วถ้าคุณกลับไปแล้วไฟมันไหม้บ้านเขาใครรับผิดชอบไป
1: เพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครับมอกใช้ได้ก็จริงแต่เป็นเฉพาะวันที่ออกมาจากร้านที่คุณซื้อเท่านั้น
0: เขาประกอบได้มาตรฐาน
1: สามปีห้าปีผ่านไปอาจจะต้องมาคุยกันใหม่อาจจะต้องยกไปให้ช่างเขาดูหน่อยว่าเฮ้ยตอนนี้มันยังแบบ 80% 90% ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ทุกอย่างมันต้องเทส before use ถูกไหมก็คือเทสปลอดภัยปลอดภัยก็ใช้ไม่เกิดเรื่องแน่แต่ถ้าคุณไม่เทสแล้วบอกเฮ้ยมันไหม้มันช็อตนี่ซื้อมาแพงนะ

0: ของยี่ห้อยุโรปฝรั่งทำมันก็เกิดขึ้นได้บางทีน็อตเลือดมันหลวมเขย่าหลุดก็เป็นไปได้หมด
1: นั่นแหละครับคือสาระประโยชน์นะครับที่ได้จากอาจารย์หลายๆท่านที่ไม่ได้เรียนฟิสิกส์มานะครับอาจจะต้องสะกิดเพื่อนๆหน่อยเฮ้ยมาฟังหน่อยสิอาจารย์พูดอะไรเอ้ยอันนี้แปลว่าอะไรเราเริ่มจากแค่เรื่องพัดลมตัวเดียวนะครับคือไปได้ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทั้งบ้านเลยซึ่งก็น่าจะเหมือนกันว่าคุณใช้เขาอย่างไรสำคัญพอๆกับเขาได้มอกหรือเปล่าได้มาตรฐานหรือเปล่า
0: ใช่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่มองนะอะไรที่แปลงไฟฟ้าให้เป็นความร้อนหรือเป็นความเย็นตัวอย่างเช่นเป็นความร้อนเช่นแอร์การ์ต้มน้ำหม้อต้มสุกี้อันนี้แปลงไฟฟ้าเป็นความร้อนที่เป็นความเย็นเช่นตู้กดน้ำดื่มตู้เย็นพวกอุปกรณ์เหล่านี้อันตรายทุกตัวนะครับพร้อมที่จะรั่วได้ทุกเมื่อเพราะมันใส่อุปกรณ์แปลงเหล่านั้นสัมผัสกับมนุษย
1: ์
0: พวกอุปกรณ์เหล่านี้ต้องดูแลแล้วก็มันตรวจสอบโดยละเอียดทุกครั้งพัดลมอย่างนี้ผมถือว่าไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ต่อให้มันรั่วมันช็อตเนี่ยมันก็ยังห่างตัวไม่สัมผัสโดยตรงแต่ถ้าปุ๊บไอ้ตู้กดน้ำเย็นหรือว่าเครื่องทำความร้อนมันใกล้ตัวเรามากนะครับถามว่าคนถูกไฟดูดกี่โวลต์ตายมันจริงๆถ้าแค่10กว่าโวลต์ถ้าเข้าจุดสำคัญหัวใจอะไรพวกนี้ก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอบอย่างเงี้ยมันตอบไม่ได้แต่ผมบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยอันตรายทุกเมื่อเราไม่ระวังมันก็อยากให้หน้าร้อนเนี่ยทุกคนตรวจเช็คก่อนจะเข้าสู่เดี๋ยวมันจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแอร์ไม่เคยเจออุณหภูมิประมาณ40องศาเลยเดี๋ยวมันเมษาพฤษภาก็เข้าแล้วมันเคยรันอยู่25 26คอมเพรสเซอร์อาจจะระเบิดเป็นไปได้

0: พราะฉะนั้นนอกจากการเลือกซื้อแล้วนะครับว่าอันไหนเหมาะกับคุณหรือว่าราคาถูกแพงอะไรยังไงการใช้เขาการบำรุงรักษาเขาสำคัญมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดุสิตมากๆครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ข้อมูลแน่นสะใจผมจริงๆส่วนคราวหน้าเนี่ยจะมาคุยหรือว่าให้ข้อมูลในการซื้อสินค้าอะไรนะครับแฟนๆของรายการซื้อเก่งติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ดุสิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ตอนที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินทองทองอีกล่ะ
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลา

นายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวหลักพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน

รามีสวนที่เราปลูกพืชปลูกดอกไม้ตอนเราเดินเข้าไปเราไปเจอดอกไม้เจอใบไม้ที่สามารถเอามาทานตอนดิบได้เลยโดยยังไม่ต้องผ่านความร้อนเคยนึกถึงเมนูข้าวยำปักใต้

0: าจะพาไปดูอะไรสวยๆอ
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปก่อนอื่นสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: น้อยครับ
0: น้องคนดีค่ะ
1: เป็นไงคนดีใบนี้ใบอะไรรู้จักไหมเนี่ย
0: ไม่รู้
1: อันนี้มันเป็นใบไม้จากต้นหูกวาง
0: จากต้นหูกวางค่ะแล้วมันมีประโยชน์อะไรฮะไหนหมอไอ้บอกว่าจะพาหนูไปดูอะไรสวยๆ
1: ใบไม้ใบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับปลาชนิดหนึ่งซึ่งคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดู
0: ปลาชนิดหนึ่ง
1: อยากรู้ไหมว่ามันปลาอะไร
0: หนูอยากรู้ละค่ะหน้าตามันต้องสวยมากๆแน่เลย
1: แน่นอนที่สุดมันเป็นหน้าที่ของเราไงที่ต้องสร้างความแปลกใจให้ท่านผู้ชมจะบอกตอนนี้ก็ไกลอยู่ใช่ไหมเพราะศาสตร์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
3: Animal Speak
1: สวัสดีครับน้องคนดีครับนี่

0: คุณลุงอาแล้วก็คนนี้คุณหมอส้มโอคุณหมอส้มโอเนี่ยเป็นผู้ที่จะให้คำตอบเราเกี่ยวกับปลาสวยงามคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องปลาหมอไม่ได้โกหกคนดีด้วยจะพามาดูปลาสวยๆ
1: แต่หมออ้อยตอนแรกหมออ้อยบอกว่าจะพามาดูปลาสวยๆแล้วทำไมต้องให้หนูเก็บใบไม้แบบนี้ด้วย
0: เคล็ดลับปลาสวยมันอยู่ที่ใบนี้
1: อ้าว
0: ไม่เชื่อถามคุณลุงดูดีกว่าอันนี้ใบอะไรคนได้รู้ยังใบอะไร
2: มันเขาเรียกว่าใบหูฟางนะ
0: ใบหูฟาง
2: อันนี้ใบแห้งๆกรอบๆเนี่ยเขาสำหรับใส่น้ำสำหรับให้ประกัดคือป้องกันโรคเพราะอันนี้จะมีสารเทนนินอยู่ในเป็นยารักษาโรคนะใส่แล้วก็จะอยู่ได้หลายวันปลาประกัดก็จะแข็งแรงไม่เป็นโรคง่ายนะ
0: เป็นเพราะอะไรครับคุณหมอส้มโอ
3: ค่ะในใบหูกวางนะคะก็คือเขาทุกอย่างที่คุณบอกก็คือจะมีสารเทนนินอยู่นะคะแล้วซึ่งแล้วก็จะมีพวกกรดต่างๆซึ่งจะทำให้เวลาไปแช่ในตู้ประกัดเนี่ยจะช่วยมีการในยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียค่ะหรือว่าพวกโปรโตโซต่างๆก็คือจะช่วยทำให้เขามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นได้
0: เป็นการรักษาโดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
3: ใช่ค่ะลดการใช้สารเคมีค
1: ่
3: ะ
1: ดีจังเลย
0: เก็บไว้เอาไปหมักตอนกลางคืนเวลาอาบน้ำนะ
2: เริ่มจากประกัดตัวที่ต้นกำเนิดประกัดทองที่ทำจากที่ฟาร์มเนี่ยนะคือตัวเนี้ยพระเอกของเรื่อง
0: อ๋อนี่คือพระเอกเลยฮะไม่เคยที่อื่นเลยนะครับ
2: ไม่มีที่อื่นฮะเราเป็นคนเริ่มต้นทำ
0: เขาเรียกสีอะไรนะฮะ
2: ทองนะประกัดทองเขาเรียกประกัดทองคือพ่อพันธุ์จากพวกป่าประกัดป่าใต้หรือป่าอีสานอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: แล้วก็มาเหมือนกับผสมสีเนี้ยคือพัฒนาสีพัฒนาเกล็ดให้เกิดความเงางาม
0: จากตัวที่ไม่สวยให้กลายเป็นตัวสวย
2: ใช่สมัยโบราณปลาจะไม่สวย
1: แล้วทำไมคุณลุงถึงได้มาสะสมปลากัดเยอะขนาดนี้คะ
2: ก็ชอบใจรักเราใจรักแล้วก็ทำเรื่อยๆนะ
0: นี่ก็จะมีใบอยู
2: ่แม้จะอันนี้จะมีบักหูฟางแล้วคือจะอยู่ได้เป็นเดือนปกติถ้าปลาจะอยู่น้ำใสเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน3วันเดี๋ยวก็จะเป็นโรคจุดขาวมั่งหรือเป็นโรคสนิมมั่งนะ
1: อุ้ยหมออ้อยคะหนูเห็นตู้ปลาเนี่ยค่ะแล้วหนูอยากทำมากเลยอ่ะ
0: ทำอะไรฮะ
1: ทำตู
0: ้มีให้จัดตู
2: ้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะฮะ
0: อันนี้เขามีต้องเตรียมอุปกรณ์
2: ต้องเตรียมอุปกรณ์คือมีตู้สัก12นิ้ว14นิ้วก็ได้นะที่เป็นฟางหน่อยนะแล้วก็เตรียมน้ำสักครึ่งตู้เงี้ยนะแล้วก
0: ็
2: เอาสาหร่ายใส่นะจะกินก็บอกกิน
1: สาหร่ายนี่มันช่วยอะไรนะคะ
4: ให้มันเป็นธรรมชาติ
2: ให้เป็นธรรมชาติแล้วก็เอาหูฟางมาฉีกใส่ใบหนึ่งปั้มไปนั่นแหละทีนี้ก็ใส่ปลาไปแล้วเดี๋ยวปลาก็จะมาก่อวอใต้หูฟางเนี่ยนะใส่ปลาใส่เกลือไปด้วยใส่เกลือ
0: เกลือนี่
2: เกลือสัก
0: ใส่เพื่ออะไร
2: น
0: ิ
2: ดหน่อยลอยนิดตัดนิด
3: ก็คือเกลือนะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยที่ว่าเรื่องพวกคลายเครียดของปลาด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเหมือนปรับสมดุลในร่างกายของเขาอะค่ะ
2: พอ
3: แล้วก็อาจจะมีฤทธิ์พวกช่วยให้ทำให้ยับยั้งพวกการเจริญเติบโตของพวกปรสิตหรือแบคทีเรียได้ถ้าเป็นเกลือที่เหมาะสมคือต้องพยายามหาที่เป็นที่ไม่มีส่วนผสมของไอโอดีนะคะเพราะว่าไอโอดีเนี่ยอาจจะทำให้เขาแบบระคายเคืองหรือเป็นพิษต่อปลาได้
1: ที่ว่าวอร์ดค่ะมันคือนี่ปะคะน้ำลายมันปะคะ
2: ใช่ถูกต้องเขาจะคายน้ำลายมันเป็นฟองมันบ้านสร้างบ้านก็เรียกปลูกบ้านเขาจะเข้ามาล่อตัวเมียเข้าไปอยู่ใต้นี่แล้วเดี๋ยว 2-3 ชั่วโมงก็จะสร้างวอร์ดตัวเมียธรรมชาติเลยจะมีไข่ทุกตัวปลาตัวเมียเราจะลงเพาะตอนเย็นๆช่วงเย็นนะสัก 4-5 โมงเดี๋ยวตอนเช้าเขาก็จะรัดกันประมาณ 9:00 น 10:00 นเขาจะรัดถึงตอนบ่ายๆถึง
0: ครับ
2: เพราะถึงจะหมดไข่แล้วตอนเย็นค่อยเอาตัวเมียออกแล้วก็ให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไป
1: ตัวผู้เลี้ยงลูก
2: ฮะต้องตัวเมียออกเพราะตัวเมียเลี้ยงไม่เป็น
1: อ้าว
2: ตัวเมียเดี๋ยวจะกินลูกหมดรำคาญลูก
0: ตัวผู้เขาจะบีบรัดตัวเมียเพื่อรีดไข่ออกใช่ไหม
3: ครับใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีการปฏิสนธิค่ะระหว่างน้ำเชื้อกับไข่ภายนอกร่างกายค่ะแล้วก็จากนั้นตัวผู้เนี่ยเขาก็จะเหมือนอมไข่แล้วก็มาปล่อยไว้ในวอร์ดอะค่ะใช่แล้วจากนั้นก็คือเราก็ต้องย้ายตัวเมียไป
0: น้องคนดีรู้ไหม
1: ม
0: ันกินอะไรมันต้องให้อาหารมา
2: ฮะสมัยใหม่นี่มันมีทั้งอาหารทั้งลูกไรทั้งหนอนแดงทั้งไรทะเลก็กินได
0: ้กินได้หลายอย่าง
2: นี่หลายอย่างตอนนี้เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีอาหารสำเร็จรูปแล้วอาหารมีโปรตีนมีสารต้านอนุมูลอิสระมีอะไรทุกอย่างนี้
0: สุดยอดนะน้องคนนี้รู้ว่าปลากัดมีกี่สี
1: ไม่รู้ค
0: ่
1: ะ
0: เยอะมากเลยใช่ไหมคุณลุงปลากัดเนี
2: ่
0: ย
2: เยอะหลายสีหลายรากสีแล้วแต่เราจะผสมขึ้นมา
0: น้องคนนี้เห็นปลากัดลายธงชาติเปล่า
1: เคยเห็นของจริงมันสวยมาก แต่ไม่รู้เขาผสมกันยังไงอ่ะ
0: จะต้องถามเทคนิคคุณลุง

0: เอาแล้วทำไมเราต้องถามคุณลุงอ่ะคนอื่นก็ถามได้ไม่ใช่หรอ
1: เอาก็คุณลุงเป็นคนที่เพาะพันธุ์สีนี่คนแรกคุณลุงนี่ก็คือที่คุณลุงจะ
2: พาดูวิธีผสมสีหรือว่าสายพันธุ์ปลานะที่เรามีกี่สายพันธุ์ถ้าเป็นคีบยาวก็ประเภทหลักๆก็มี 4-5 ชนิดอ่ะคือคีบยาวก็มีดับเบิ้ลเทล
1: ดับเบิ้ลเทลคืออะไรครับจ๊ะ

0: tháng nào cũng được ăn măng cụt.
1: คราวนี้มาดูสีดีกว่าคุณลุงเรารู้สายพันธุ์ละสีน้องคนนี้เมื่อกี้น้องคนนี้บอกว่าอยากรู้สีไหนนะ
2: ค่ะหนูอยากรู้สีธงชาติว่าผสมอย่างไร
0: สีธงชาติมาจากสีขาวสีขาวกับน้ำเงินแดงเอามาผสมกันมันก็จะเกิด3สีได้ตัวคือแต่แล้วแต่เขาจะเรียงยังไงเรียงสียังไงนะบางตัวก็เรียงเป็นสีธงชาติบางตัวก็เรียงไม่เป็นแต่เราก็จะคัดลูกตัวที่เรียงเป็นมาผสมกันอีกทีนึงทำอย่างนี้หลายๆทีมันก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
2: แล้วสีทองผสมยังไงอ
0: ่
2: ะ
0: ก็อย่างพวกสีทองเนี่ยสีทองนี่เกิดจากปลาที่เขียวเนี่ย
1: ครับ
0: ผสมกับพวกสีน้ำเงินสีแดงมันจะเกิดเป็นสีทองแดง
1: ครับ
0: เราก็จะเอาสีเขียวอ่ะผสมกับทองแดงสีเขียวพวกเมทัลลิกที่เป็นวงเงาผสมกับสีทองแดงมันจะเกิดเป็นทองเหลืองพอจากทองเหลืองเนี่ยเราจะเอาแพลตินัมปลาขาวเนี่ยผสมกับอีกทีนึง
1: ครับ
0: ทีนี้ลูกออกไปเป็นทองอ่อนแล้วจนกระทั่งสีทองอ่อนเนี่ยในข้อมันจะมีสีเข้มๆเราก็จะจับตัวเข้มๆมาผสมกันมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นแล้วก็จับตัวในข้ออีกมาผสมกันอีกเรื่อยๆจนกระทั่งเข้มจนเป็นสีทองเข้ม
1: แล้วคราวนี้มันก็จะได้สีอย่างนี้ไปตลอด
0: ตลอดเลยที่คือทำเป็นเลือดให้เราเป็นเลือดนิ่งเลยสีทองนี่ใช้เวลา5ปีเต็มที่ที่ทำให้ทองเป็นทองบริสุทธิ
2: ์เขาไปรู้ได้ไงคะว่าเราต้องผสมสีนี้ผสมสีนี้ไปเรียนรู
0: ้อะไรเงี้ยคะอ๋อลุงเคยเป็นเด็กอู่มาก่อนนี่คือจบป .4 เนี่ยยากจนมากสายทั้งประมาณก็เข้าอู่รถไปทำงานอู่รถเนี่ยทีนี้เราก็เรียนรู้ว่าเกี่ยวกับการเคาะพ่นสีรถยนต
1: ์
0: สมัยใหม่เนี่ยเริ่มดีกันมันมีสีเม็ดพวกเมทัลลิกเม็ดพวกสีบอลเมทัลลิกอะไรมาแล้วก็เป็นช่างผสมสีด้วยแล้วก็ผสมสีให้เหมือนกับรถรถคันไหนเข้ามาเราจะเทียบสีให้เหมือนกันเราก็ใช้เทคนิคการผสมสีนะมาใช้กับปลา
2: หนูอยากเห็นของจริงแล้วอะค่ะ
1: อยากเห็นของจริงใช่ไหมคือของจริงเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการผสมอย่างที่คุณลุงเล่ากว่าจะคลอดลูกกว่าจะอะไรแต่วันนี้เนี่ยหมอเตรียมอย่างอื่นมาให้คนดีดูดีกว่
2: า
1: เป็นหลักการผสมสีนี
0: ่
1: เราสมมุติว่าตัวนี้เป็นประกาศสีเขียวแล้วกันประกาศสีแดงผสมกันจะเป็นสีอะไรอย่างนี้ก็คือลูกของประกาศ2ตัวจะออกมาเป็นสีอะไรลองดูไหมนี่เราให้ผู้มีประสบการณ์ดีกว่าอันน้องคนดี
2: อยากได้สีส้มค่ะ
0: สีส้มก็เริ่มจากเหลืองกับแดง
1: เป็นสีส้มแล้ว
0: ส
1: มมุติอันนี้เป็นลูกคอกแรกครับ
0: ลูกคอกแรก
1: ยังไม่พอใจน้องคนเดียวได้เหลืองคนนี้อยากได้ส้มคนนี
0: ้แล้วก็หาตัวที่มัน
1: อันนี้เป็นลูกนะ
0: เอาเหลืองใส่ไปทีนึงทีนี้เราก็จะได้สีที่อ่อนลงนะ
3: ใช่ค่ะอ่อนลง
1: นี่ก็คือหลักการคุณลุงก็ต้องลองผิดลองถูกนี้ไปเห็นไหมน้องคนดีมันเป็นเรื่องที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆกันนะหลักการผสมสีคราวนี้เราก็เอามาใช้เกี่ยวกับการที่เราทำปลาได้ด้วยแล้วคราวนี้พอเราผสมสีอย่างประกาศเนี่ยถ้าเราผสมสีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถึงจุดๆนึงที่มันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเลือดชิดรู้จักคำว่าเลือดชิดไหมครับ
2: ไม่รู้จัก
1: เดี๋ยวให้คุณหมอส้มโออธิบายดีกว่าเป็นไงฮะ
4: ค่ะภาวะเลือดชิดก็คือการที่เหมือนเอาพี่น้องอะค่ะมาผสมกันก็คือเขาก็จะมีพวกสายเลือดหรือว่าพันธุกรรมเนี่ยที่ใกล้เคียงกันนะคะพอมาผสมกันก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติในการสร้างอวัยวะอาจจะทำให้เกิดการพิการหรืออะไรอย่างนี้ได้ค่ะ
2: แล้วปลาเป็นโรคอะไรได้บ้างอะคะ
4: ปลาสามารถเป็นได้หลายโรคมากเลยค่ะมีทั้งโรคติดเชื้อแล้วก็โรคไม่ติดเชื้อนะคะถ้าดูว่าเขามีพวกปรสิตภายนอกหรือเปล่าเราก็จะต้องทำการตรวจกันค่ะ
0: เนี่ยปลาป่วยคือ
4: เขามีอาการยังไงบ้างคะ
0: เขาจะดุกดิกแล้วหางไม่บานเขาจะหางห่อๆเนี้ย
1: เขาดูเหมือนไม่สบายตัวมากคุณลุง
0: เกิดจากการน้ำไม่ได้ถ่ายหลายวัน
4: ก็จะกินอาหารได้ไหมคะ
0: ก็จะกินน้อยกินน้อยปกติ
4: จะเป็นการตรวจเบื้องต้นก็คือจะขูดตรวจผิวหนังดูปรสิตภายนอกค่ะว่าเขาแบบมีเชื้อราหรือว่ามีพวกปรสิตอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้นะคะ
1: ก็คือช้อนปลาขึ้นมา
4: ช้อนเขาขึ้นมานะคะขูดตามที่เป็นเขามีดูมีความผิดปกติอะค่ะ
1: ก็คือคุณหมอเขากำลังขูดเอาเมือกออกมาตรวจนะคะเพราะว่าพวกปรสิตภายนอกเนี่ยมักจะเกาะอยู่ตามเกร็ดถ้าเราขูดออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเขามีปรสิตก็จะเจอตัว
4: เมื่อขูดตรวจมาแล้วนะคะก็จะมาส่องดู
1: เจอไหมฮะ
4: เจอเหรออะไรวิ่งวิ่งด้วยค่ะที่เห็นก็คือจะเห็นไหมคะเป็นตัววิ่งวิ่งอยู่
2: มันเหมือนแบบหนอน
4: กลมกลมอาจจะเป็นพวกโปรโตซัวอะไรอย่างนี้ในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบจากพวกอาจจะที่ว่าจากไม่ได้เปลี่ยนน้ำก็คือบอกว่า
1: เป็นตัวสีสันคุณลุงเห็นไหม
4: เกิดการแบบพวกหมักหมมอะไรของเสียค่ะก็ทำให้เกิดแบบมีพวกโปรโตซัวอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมาได
1: ้คราวนี้พอเราเจอพวกนี้แล้วครับ ทำไงต่อฮะ
4: เราก็ต้องเปลี่ยนน้ำก่อนใช่ก่อนเปลี่ยนน้ำก็คือก็ต้องมีการพักน้ำก่อนถ้าเป็นพวกโปรโตโซอะไรเงี้ย

0: ค่ะก็คือเขาก็จะมีพวกเป็นอาจจะมีเป็นสารเคมีที่สามารถกำจัดโปรโตซัวได้หรือกับร่วมกับการใช้ยาพวกยาฆ่าเชื้อต้องสังเกตเขาบ่อยๆว่าเขามีความผิดปกติไหมเราจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงที
1: เป็นหลายๆวันแล้วก็รักษาย
2: ายังไม่หมดแค่นี้นะน้องคนดี
3: อ้าวมีก็
2: เดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูปลายชนิดนึงแต่คุณหมอยังไม่บอกอุบไว้ก่อนใช่ไหมครับคุณหมอส้มโอแล้วอุบน้องคนดีไว้ก่อนดีกว่า
0: ใช่เลยยังไม่บอก
2: น้องคนดีจะต้องชอบแน่เลยยังไงวันนี้ก่อนที่เราจะไปเลือกปลาเราต้องขอบคุณคุณลุงก่อนนะครับขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้เราเห็นปลากัดสายพันธุ์ต่างๆผมขอข้อคนนี้ขออนุญาตไปเลือกปลาเลยนะครับ
1: เลือก
3: นี่ทุกคนตามมาเร็วเดี๋ยวเราจะพาไปเลือกปลาสวย
2: ๆรู้ยังปลาอะไรที่จะพามาดู
3: ไม่รู้อ่ะเอ๊ะหรือว่าปลาบับเป็นปลาอะไรอ่ะ
2: ไม่ใช่สวัสดีครับ
4: คร
2: ับอันนี้คนนี้น้องคนดีนะครับ
4: ครับ
2: คุณหมอกบ
5: สวัสดีค่ะ
2: คุณพล
4: สวัสดีครับ
2: คุณหมออ้อยนะครับวันนี้ก็พาน้องคนดีมาดูปลาชนิดนึงแต่ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นปลาอะไรให้น้องคนดีทายดีกว่าเป็นปลาอะไรปลาอะไร
5: ปลาอะไรเอ่ยที่ลักษณะเหมือนกับจานบิน
2: ปลาอะไร
3: เหมือนจานบิน
5: คล้ายผีเสื้อ
3: ปลาเสือ
2: ปลาเสือใช่ไหมฮะเสือเหมือนจานบินไม่เหมือน
5: ปลามีหาง
2: มีหางยาวๆด้วย
3: ปลากระเบน
2: ปลากระเบน
5: โอ้ถูกต้องค่ะ
4: นี่คือปลากระเบนนะครับผม
3: เฮ้ยตัวนี้ชื่ออะไรคะมันน่าจะมีชื่อ
4: ครับตัวนี้ชื่อแบล็คไดมอนด์ครับ
3: โอ้ชื่อเท่เนาะแล้วตัวตรงนู้นนะคะที่กำลังมาตรงนั้น
4: ตัวนู้นชื่อโพคาดอทครับ
3: แล้วทำไมถึงพอมองก็รู้ได้เลยคะ
4: ลักษณะจุดที่หลังนะครับถ้าน้องคุณดีดูเนี่ยมันจะต่างกันนะครับถ้าตัวแบล็คไดมอนด์เนี่ยจุดเขาจะเยอะกว่าเขาจะมีทั้งจุดที่ขอบนะครับแล้วก็จุดที่หลังที่แน่นกว่าแต่พอไปเปรียบเทียบกับโพคาดอทแล้วเนี่ย จุดที่โพคาดอทเนี่ยจะมีลักษณะที่น้อยกว่าก็เลยมองได้แตกต่างชัดเจนที่น้องคุณดีเห็นว่าทำไมถึงมีสีดำเหมือนกันทำไมถึงมีจุดขาวเหมือนกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโพคาดอทกับแบล็คไดมอนด์เนี่ยเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะเพียงแต่ว่าเขาเกิดกันคนละแหล่งแม่น้ำเป็นปลาอเมซอนเหมือนกันสายพันธุ์เดียวกัน
3: เอ๊ะทำไมหนูเห็นตัวมีแผลด้วยคะทำไมจานเขาแหว่งเลย
4: ตัวที่มีแผลเนี่ยแปลว่าตัวนั้นน่ะเพิ่งถูกผสมพันธุ์ไปลักษณะการผสมพันธุ์ของปลากระเบนเนี่ยจะค่อนข้างแปลกนิดนึงคือตัวผู้เนี่ยนะครับเขาจะคอยไล่ตัวเมีย
2: ไล่กัด
4: ไล่ไปเรื่อยๆครับจนกว่าเขาจะกัดที่ขอบจานของตัวเมียได
2: ้
4: พอเขากัดที่ขอบจานของตัวเมียได้เนี่ยเขาก็จะพยายามว่ายพาตัวเมียเพื่อที่จะยกตัวเมียให้สูงขึ้นจากพื้นน้ำนะครับแล้วก็ทำการพลิกตัวผสมพันธุ์ปลาเนี่ยนะครับจะคลอดเนี่ยต้องตั้งครรภ์เป็นเวลาทั้งหมด 90-120 วันนะครับโดยผมก็จะแยกไว้แบบนี้นะครับตัวเมียก็จะแยกออกมาดูแลพิเศษหน่อย
2: คือหลังจากเห็นแผลเหรอ
4: ใช่ครับ
2: หลังจากเห็นแผลก็แยกออกมาเลย
4: ใช่
2: ดูยังไงฮะ
4: ก็ที่ท้องด้านหลังเขานะครับมันจะหนวกหนวกขึ้นมา
2: อ๋อนี่นูขึ้นมาตรงเหนือโคนหางใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับผมตรงนั้นจะเป็นบริเวณท้องเขากระเพาะเขา
3: เอ๊ะมันจะว่ายหนี
4: เนี่ยครับเห็นท้องไหมครับท้องเขาจะหนูนขึ้นมาอย่างเง
2: ี้
4: ยปลากระเบนนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนหางของเขาเนี่ยจะมีพิษ
2: ส่วนตรงไหนครับ
4: นี่นะครับพิษเขาจะอยู่ที่หางนะครับต้องระวังนิดนึง
2: ไอ้ตรงที่เป็นเงี้ยงเงี้ยง
4: ใช่ครับเนี่ยครับเงี้ยงแหลมแหลมตรงที
2: ่
4: จะเป็นอาวุธเพียงส่วนเดียวของกระปากระเบนนะครับผมเมื่อเวลาที่เขาตกใจหรือเมื่อเวลาที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขาก็จะเหวี่ยงหางสะบัดหาง
2: ครับ
4: แล้วก็แทงเป้าหมายนะครับตัวนี้ครับเชื่องมากเดี๋ยวให้น้องคนดีมาตรงนี้เดี๋ยวน้องคนดีนะครับลูบหัวได้เลยลูบหัวลูบหัวลูบหัว
3: ขนแบบ
4: นิ่มไหมนิ่มไหม
3: นิ่มมากอะค่ะมันเหมือนกับว่าน
2: ี่ท้องปูดด้วยท้องเนี่ยนี่ปวดท้องเลยนี่คือท้องใช่ไหม
4: นี่คือท้องอยู่นะครับ
3: มันนิ่มมากค่ะหมอเอ้ยหนูจะบอกว่ามันเป็นเกล็ดแบบแข็งๆ
2: ม
3: ัน
2: จะมีแบบ
4: มันจะเป็นปุ่มหนังนะครับครับ
2: ออกลูกมาประมาณยังไงฮะกี่ตัว
4: ปลากระเบนถ้าเป็นสายพันธุ์นี้เนี่ยครับก็จะออกลูกอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 4-6 ตัวเพศนะครับเราดูง่ายมากครับปลากระเบนนะครับจะมีตัวผู้ตัวเมียโดยที่ตัวผู้จะมีอวัยวะเพศยื่นออกมาทางด้านครีบหลังนะครับ2แท่งเรียกว่าแคสเปอร์ส่วนตัวเมียก็ตรงกันข้ามก็จะไม่มี
2: อะไร
4: ใช่ครับตัวเมียก็จะเป็นครีบเปล่าๆอุณหภูมิในนี้นะครับต้องควบคุมไว้เนื่องจากว่าปลาที่นี่นะครับเป็นปลานําเข้ามาจากป่าเมซอนซึ่งมีอากาศร้อนชื้น
2: คร
4: ับ เราเลยจําเป็นที่จะต้องคุมอุณหภูมิไว้เพื่อให้เขาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะส
2: ม
4: นะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่ระหว่าง 28-32 องศา

0: ไอ้ถัง3ถังนี่คือระบบกรองฮะ
1: ตรงนี้คือระบบกรองใช่ครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นระบบน้ำรอดน้ำล้นคล้ายๆกับบ่อปลาครับแต่ถังกรอง3ถังเนี่ยสามารถใช้กับบ่อ 15,000 ลิตรแต่ว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยสามารถวนน้ำได้เนี่ยอยู่ที่ 5,000 ลิตรครับผมส่วนบ่อนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าบ่อนี้ปลาทำไมตัวมันเล็กกว่าบ่อนี้จะเป็นบ่อที่ทางฟาร์มเนี่ยเพาะขึ้นมาเองเพื่อจะพัฒนาสายพันธุ์ของเขาต่อไปบ่อที่เราเห็นมาเนี่ยจะเป็นปลาป่าหมดเลยแต่ว่าบ่อนี้จะเป็นปลาที่เราเพาะขึ้นมาน
2: ี่เขาอยู่ที่นี่เขากินอะไรกันนะคะ
1: ครับอาหารหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเหยื่อปลาทั่วไปที่ตัวเล็กกว่านะครับหรือว่าจะเป็นกุ้งไส้เดือนก็ให้ได้
0: อ
1: าย
0: ุขัยเฉลี่ยเท่าไหร่
1: อายุขัยเฉลี่ยเกิน10ปีขึ้นไปครับบ่อนี้เป็นเพลเลครับที่แปลว่าไข่มุกจะเป็นอีกสายพันธุ์นึง
0: เพราะว่า
1: ลักษณะลายเขาเนี่ยจะเป็นเส้นๆแล้วก็เส้นของเขาเนี่ยมันลากกันจนเป็นลักษณะวงกลมบ้างเลข8บ้างวงรีบ้างลักษณะคล้ายๆไข่มุก
0: สวยมาก
1: โดยลักษณะของเพลเลนะครับก็จะมีหลายสีนะครับมันจะมีทั้งหมด3สีก็คือจะมีสีเหลืองสีน้ำตาลแล้วก็สีดำสำหรับเพลเลตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมแทบจะเป็นอันดับ1แล้วของเมืองไทยตอนนี้กระแสมาแรงมากสำหรับเพลเล
0: มาแล้วดูสิ
1: ครับผมตัวนี้จะเป็นปลากระเบนนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อเป็นแบล็กไนมอนแม่เป็นโคคาดอทเป็นตัวเมียครับปัญหาของเขาคือเขาไม่กินอาหารมาหลายวันแล้ว
0: ครับ
1: ผมเลยว่าจะให้คุณหมอช่วยดูหน่อย
2: น้องคุณดีเห็นไหมคะว่าถ้าปลาป่วยเนี่ยค่ะสีมันจะแตกต่างจากตัวที่เมื่อกี้เราที่เราดูที่บ่อใช่ไหมคะสีมันจะออกซีดๆหน่อยนะคะและที่สำคัญคือจริงๆแล้วเนี่ยปลามันอยู่ในน้ำใช่ไหมคะน้ำก็คือบ้านของเขาทีนี้บ้านของเขามีอะไรบ้างเขากินอาหารหาอาหารก็คืออยู่ในน้ำขับถ่ายของเสียทุกสิ่งทุกอย่างของปลาเนี่ยอยู่ในน้ำหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพน้ำก็มีความสำคัญกับบ้านของปลาวันนี้พี่หมอจะสาธิตอันดับแรกสำหรับปลาเนี่ยที่เขาเซนซิทีฟหรือว่าเขาไวต่อการคุณภาพน้ำที่ไม่ดีก็คือเรื่องของแอมโมเนียเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือเทสคิทที่ใช้สำหรับตรวจคุณภาพน้ำอะค่ะเรามี3ตัวด้วยกันอันดับแรกก็คือเราจะต้องตักน้ำในบ้านของเขาขึ้นมาก่อนน้องคนดีช่วยพี่นะคะตักน้ำให้ได้ปริมาณเท่านี
0: ้ขีด5
2: ml ขีด5 มิล5มิลลิลิตรโอเคนะคะเราก็จะมาเทียบสีกันค่ะกับคุณภาพน้ำอันนี้คือตารางเทียบสีคุณภาพน้ำปกติแล้วเนี่ยคุณภาพน้ำที่ดีเนี่ยนะคะก็คือถ้าได้ศูนย์ของค่าแอมโมเนียจะดีมากคือค่าแอมโมเนียคือค่าของเสียที่อยู่ในน้ำ
0: ครับ
2: อือฮึแต่ 0.25 ก็พอยอมรับได
0: ้ครับ
2: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไปเนี่ยอันนี้เนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำเอาละค่ะทีนี้น้องคุณดีเทียบสีให้พี่ดูนะคะ
0: ก็อยู่ระหว่าง0 0.25 เนาะที่ใกล้กันอยู่ตรงกลาง
2: ถือว่าโอเคละน้ำผ่าน
3: น้องๆทราบไหมครับว่าการขูดตรวจผิวหนังในปลานั้นเนี่ยเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของเขานะครับ
2: การตรวจเนี่ยนอกจากจะดูแค่ข้างบนแล้วเนี่ยเราควรจะต้องดูที่ท้องที่ภายล่างด้วย
0: โอเคนี
2: ่กันดูกันหน่อยเห็นไหมคะ
0: เหมือนยิ้มด้วย
2: ตรงนี้
0: ปากยิ้ม
2: เห็นไหมอันนี้ปากเขาค่ะอันนี้เหงือกเขาค่ะ
4: แล้วอันนี้อะไรอ่ะ
2: อันนี้
4: คลีบทิศทางเนี
2: ่ยอันนี้ดูโอเคนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าค่อนข้างจะแดงนิดนึงอะค่ะหมายถึงว่าผิวหนังด้านล่างช่วงท้องอะค่ะ
0: ผิวหนังแดงนี่หมายความว่ามีโอกาสที
2: ่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ของการติดเชื้อขึ้นมาได้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของอาหารทางเดินอาหาร
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าระบบทางเดินอาหารจะมีปัญหาทางที่ดีเนี่ยอาจจะลองให้ยาปฏิชีวนะช่วยในคุมเรื่องของการติดเชื้อแต่ให้ดีเนี่ยถ้าจะลาเขาได้เนี่ยค่ะ
1: ครับ
2: ก็น่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีพวกแบคทีเรียในทางเดินอาหารหรือพวกโปรโตซัวภายในที่ติดมากับพวกอาหาร
5: บ๊ายบายนะสู้ๆนะหายไวๆนะ
0: ครับวันนี้เราก็ได้เห็นได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปลากัดปลากระเบนคราวนี้เราเห็นเคสปลาป่วยเนี่ยบางคนก็คิดว่าอุ๊ยปลากัดปลาทองเราซื้อมาตัวละ5 บาทบางตัว10 บาท เอามาหาหมอเนี่ยโหไม่คุ้มแล้วไม่อยากจะเลี้ยงไม่อยากจะซื้อตัวใหม่คุ้มกว่าเนี่ยคุณหมอมีความเห็นว่าไงฮะกับการที่คนเลี้ยงต้องคิดอย่าง
2: น
0: ี
2: ้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ1ชีวิตเหมือนกันนะคะคือไม่ว่าจะเป็นปลา1ตัวราคา5บาท10บาทหรือว่าเป็นปลา1ตัวราคาเป็นหมื่นเป็นแสนบาทมันก็คือ1ชีวิตของสัตว์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากทุกคนไว้ว่าอยากจะให้ช่วยกันดูแลเขาก่อนที่เราจะตัดสินใจเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตามทีเนี่ยอยากให้เราศึกษาเรื่องของชีววิทยาการกินอาหารแหล่งที่อยู่ว่าเราควรจะเลี้ยงเขายังไงก่อนที่เราจะตัดสินใจเลี้ยงเขาเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยก็อยากให้เราดูแลให้จนถึงที่สุดด้วยอะค่ะ
0: สุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพลแล้วก็หมอส้มโอหมอกบนะครับที
6: ่
0: ให้ความรู้ข้อมูลแล้วก็อุตส่าห์ให้เรามาเยี่ยมชมฟาร์มปลากระเบนสวยๆ
6: ครับผมยินดีครับผม
0: เสียดายจริงๆนะครับเวลาวันนี้หมดลงแล้วแล้วเราจะค้นหาความน่ารักของสัตว์ต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนึงนะครับในอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
7: ครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
8: ้ยังต้องมี
0: Animal Speak

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้ลูกช้างจะไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาที่วัดขอให้แม่ย่านางคุ้มครองให้ลูกช้างขับขี่ปลอดภัยด้วยเถิด

0: หอยขับช้าอะไรกันขนาดนี้เนี่ยถ้าขับช้าขนาดเนี้ย
1: ลงไปจุงเลยปะ
2: รู
0: ้รู้ไหมว่าคนกำลังจะรีบไปหาผู้อ่ะต้องบีบแตรไล่สักหน่อยละสามสี
3: ่อะไรจะรีบไปไหนกันเนี่ยถ้ารีบแล้วทำไมไม่ออกมาตั้งแต่ตีห้าเลยล่ะ
0: อุ๊ยอย่างนี้มันต้องแซงซ้ายไปก่อนไม่รอแล้วนะ
3: เมื่อกี้รถชนกันหรอขับรถประสาทอะไรกันเนี่ยอ่อนหันเหลือเกิน
4: โอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วนะ
3: นั่นเสียงใครอ่ะ
4: ฉันเองแม่ยานาแสนสวยพี่เธอไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าทำผิด
3: ผิดอะไรอ่ะ
5: ฮัลโหลครับคุณฮิโรชิ
6: ครับครับ
5: อีกเดี๋ยวอีกประมาณ15ทีถึงครับตัวเลขที่เซ็นสัญญานี่เท่าไหร่ล่ะครับ
6: ฮะ25ล้านเหรอครับ
5: จะรีบไปแบบนี้เหรอครับสวัสดีครับ
6: คือขับช้าไม่ควรแช่ขวานะมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแบบนี้ต้องตกไฟสูงเตือนสักหน่อยละ
3: ไอ้นี่ก็อีกคนเราจะให้ฉันเร่งได้ไงล่ะในเมื่อฉันขับตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วฉันไม่ผิดนี่ไม่หลบหรอก
4: ไม่เธอกำลังคิดผิดต่อให้เธอขับมาด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดแต่ถ้าคันหลังขับมาเร็วกว่าเธอต้องหลบให้และรู้ไหมว่าการขับช้าขวางเส้นทางผิดพ.ร.บ.จราจรมาตราที่35
7: A few minutes later
8: ฮัลโหลครับคุณเคนนี่มา15นาทีหรือ15ชั่วโมงครับ
5: เดี๋ยวก่อนครับคุณฮิโรชิคุณฮิโรชิฮัลโหล
8: ซายโยนาระนะครับ
5: โอ้ย
4: ถึงแม้ฉันจะมีอิทธิฤทธิ์มากมายแค่ไหนแต่ฉันก็ช่วยเธอไม่ได้หรอกนะมันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและการกระทำของเธอ
3: ได้ค่ะ
4: ไปละบาย
3: โอ้ยจะรีบไปไหนเนี่ยหวยยังไม่ได้ขอเลยโถ

กากหมูเนี่ยนะคะทานกับอะไรก็อร่อยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะใส่ได้ในน้ำพริกทุกเมนูป้าก็เลยคิดว่าน้ำพริกพริกไทยอ่อนซึ่งเป็นน้ำพริกที่เป็นการผัดพอมาผัดกับกากหมูแล้วเนี่ยมันจะทำให้ได้ริมรสความอร่อยของกากหมูที่ไปกับน้ำพริกเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตังและทีมงานพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะขามเทศเพชรโนนไทยจะมีความรู้ดีๆอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับคุณลุงคุณป้าจะพาสตังมาเก็บเด็ดมะขามเทศเพชรโนนไทยในอดีตนั้นชาวบ้านมีอาชีพทำนาและทำไร่มันสำปะหลังแต่ด้วยสภาพพื้นที่ตำบลโนนไทยมีความแห้งแล้งสลับกับน้ำท่วมในบางปีอีกทั้งมีสภาพดินเค็มทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยประสบปัญหาการขาดทุนมีรายได้ต่ำจึงเริ่มมีการหาพืชชนิดใหม่มาทดแทนในปีพุทธศักราช2537สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทยมีโครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตรได้นำเกษตรกรไป

0: ไปดูงานที่จังหวัดสระบุรีและพบว่าพื้นที่ปลูกมะขามเทศของจังหวัดสระบุรีนั้นมีสภาพพื้นที่เป็นดินเค็มเช่นกันจึงเห็นว่ามะขามเทศน่าจะเป็นพืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในอำเภอโนนไทยจึงได้นำมะขามเทศพันธุ์พระพุทธบาทมาให้เกษตรกรในอำเภอโนนไทยทดลองปลูกและพบว่ามีรสชาติและลักษณะแตกต่างจากเดิมคือมีรสชาติหวานมันเนื้อกรอบฝักอวบใหญ่ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นอันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันจึงได้ตั้งชื่อมะขามเทศใหม่ว่ามะขามเทศเพชรโนนไทยพื้นที่ในอำเภอโนนไทยนั้นเนื่องจากมีลักษณะดินเค็มน้ำกร่อยจึงถือว่าเป็นจุดเด่นในการปลูกมะขามเทศจนตั้งเป็นสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยมะขามเทศเพชรโนนไทยและนอกจากนั้นยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา
1: ที่มันออกมาแบบนี้คือบ้านผมเรียกว่าแยะครับแยะหมายความว่าแยะแยะแตกแตกออกจากกัน
2: นี่คือ
1: ภาษากลางก็คือแยะแตกออกจากกัน
2: นี่ชัดเจน
1: แต่บ้านผมว่าแยะ
2: ขออนุญาตได้ไหม
1: ครับครับได้เลยครับ
2: ได้เลย
1: นี่หวานด้วยครับ
2: หวานเลยเหรอ
3: แต่ต้องแยะแบบนี้แล้วหวานจ
2: ้ะโอ้ถ้าแยะแบบนี้แล้วหวาน
1: ถ้าแยะแล้วมันจะหวานครับที่เปรียบเทียบระวังกินกินฝักไม่แยะกับฝักแยะรสชาติจะผิดกัน
2: ขอลองฝักไม่แยะดูได้ไหม
1: ครับครับ
3: ได้เดี๋ยวลองฝักเขียวๆแบบนี้มันจะมันเฉยๆมันจะไม่หวาน
1: ป้าต้องไปลอง
3: มันจะหวานมากมันจะมันมันจ้ะ
2: ป้าครับอันนี้หวานจริง
1: ลองลองลองอร่อยแยะ
2: คือมันจะมีเม็ดดำๆอยู่นิดนึงนะ
3: จ้าแล้วก็แกะออกจ้า
2: เราก็แกะออกแล้วมันก็จะขาวๆแล้วเนื้อแน่นๆ
3: ไม่มีสารพิษด้วย
1: ร้อนสารพิษ
2: หวาน
3: หวานจ้ะที่นี่มันกินฝักเขียวจะฝักเขียวมันจะออกมันมันจะออกจะไม่หวาน
1: มันจะไม่หวานเท่าฝักแยะ
2: เรามาดูฝักเขียวที่มันยังไม่แย่นะ
1: โอ้พูดยาก
2: มันจะเป็นยังไงอันนี้ฝักเขียวๆครับ
3: มันมันไหมจ๊ะ
2: มันพะยะค่ะ
1: ความหวานจะลดลงมาม
2: ันไม่หวานเท่ากับฝักแย่นะ
1: ครับครับไม่หวานไม่หวานเท่าฝักแย
2: ่แสดงว่าตัวตังชอบฝักแย
1: ่คนส่วนใหญ่จะชอบฝักแย
3: ่ชอบซุกงอม
2: แบบโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะฝักแยกนี่คือแบบหืมคือทั้งแต่เนื้อมันกรอบแน่นมากครับคุณผู้ชมครับ
3: คือ
2: แ
3: บบ
2: เนื้อแน่นเลยเน
3: า
2: ะแล้วก็แบบแน่นๆอย่างเงี้ยร้อยอ่ะ
3: ร้อยจ้ะ
0: ในปัจจุบันพื้นที่อำเภอโนนไทยมีการปลูกมะขามเทศเพชรโนนไทยซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอจนได้มีการจัดงานเทศกาลวันมะขามเทศอีกด้วยล่ะครับมะขามเทศเพชรโนนไทยคือมะขามเทศพันธุ์ฝักใหญ่ลักษณะทรงฝักโค้งเป็นวงกลมหรือโค้งเป็นวงซ้อนคล้ายสปริงเมื่อแก่ลักษณะฝักจะนูนอวบใหญ่มีรอยหยักเล็กน้อยตามตำแหน่งที่มีเมล็ดผิวเปลือกมีสีเขียวปนแดงเนื้อกรอบสีขาวขุ่นปนชมพูหรือปนแดงรสชาติหวานมันค่าความหวานอยู่ที่ 8-10 องศาบริกมะขามเทศถือเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเป็นลำดับต้นๆของผลไม้ไทยนอกจากนี้ยังมีวิตามินอีอีกด้วยมะขามเทศจึงมีสรรพคุณช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและยังมีเส้นใยสูงช่วยในเรื่องการขับถ่ายสรรพคุณพื้นบ้านใช้เปลือกต้นฆ่าพยาธิรักษาแผลแก้ท้องร่วงใบแก้ปวดฟันแก้ปวดหูลดอาการอักเสบเนื้อผลรักษาโรคเหงือกลดเสมหะบำรุงร่างกายเมล็ดรักษาแผลในกระเพาะอาหารลดอาการแน่นหน้าอกรากสามารถนำมาล้างบาดแผลแก้ท้องเสียหมอพื้นบ้านใช้เปลือกมาต้มน้ำแล้วอมช่วยแก้ปากเปื่อยแผลในปากแก้ปวดฟันดื่มแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงแก้อาเจียนและใช้ล้างแผลใช้เปลือกต้มกับน้ำรวมกับเปลือกคอยและเกลือแกงแล้วนำมาอมจะช่วยแก้ปวดฟันรากนั้นแก้ท้องร่วงกระชับโลหิตและน้ำเหลืองเนื้อหรือผลช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บเส้นผมช่วยซ่อมแซมเซลล์ร่างกายลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันการอ่อนเพลียของร่างกายและสามารถใช้ฝักแก่จัดนำมาโขลกเพื่อพอกหน้า ส่วนดอกและใบอ่อนใช้ทำยาย้อมผมหรือยาสระผมและสามารถทำสีย้อมผ้าย้อมแหย้อมอวนเมล็ดแก่นำมาคั่วกระเทาะเปลือกกินเป็นยาถ่ายพยาธิในท้องเด็กเมื่อมีการปลูกมะขามเทศกันมากขึ้นจึงพบปัญหาช่วงที่ผลผลิตออกพร้อมกันเป็นจำนวนมากและไม่สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้นานทำให้ผลผลิตเกิดการสูญเสียศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้คิดค้นหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการนำมาแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วาสนาพานุรักษ์ผู้อำนวยการศูนย์ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์วัฒนาพรโชคชัยรัตน์เป็นหัวหน้าโครงการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้มีชื่อว่าอาหารว่างและขนมไทยจากมะขามเทศปัจจุบันคิดค้นและพัฒนาได้จำนวน19หลักสูตรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะขามเทศเพชรนวลไทยให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนต่อไปนี่คือเมนูขนมพื้นบ้านอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกะหรี่ปั๊บนะครับแล้วก็ใช้มะขามเทศมาเป็นไส้ด้วย

มาถึงเมนูแรกในวันนี้สตางได้รับเกียรติจากป้าเปรมน้าไพลีและน้องส้มตั้งใจจะมาปรุงเมนูให้คุณผู้ชมได้รู้จักมีชื่อว่าขนมจีนน้ำยากะทิมะขามเทศเพชรโนนไทยจะอร่อยแค่ไหนไปลุยกันครับ

0: การเตรียมปอกมะพร้าวส่วนสตังซอยหั่นตะไคร้จัดการแกะเปลือกเตรียมไว้คือหอมแดงและกระเทียมตามไปจึงซอยคาตามมาจึงหั่นกระชายป้าเปรมช่วยได้เฉาะมะพร้าวก่อนจะนำมาสาวขูดฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเด็ดคั่วพริกแห้งแล้วจัดแจงช่วยกันแกะเนื้อมะขามเทศน้าไพลีบอกว่าหากเราแกะเอาเฉพาะเนื้อออกมาแบบนี้สามารถเก็บแช่ช่องฟิตไว้อยู่ได้เป็นปีเลยล่ะครับที่นี่มีสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยต้องมะขามเทศ
1: เพชรโนนไทย
0: เพชรโนนไทยแล้วเตรียมจุดเตาก่อไฟเทน้ำลงใส่ต้มให้เดือดสักพัก

แล้วตักน้ำอุ่นมาคั้นบีบกะทิซอยหั่นไว้คือเง่ากระชายตามต่อได้นำสมุนไพรลงกระทะเดาะเกลือเล็กน้อยปล่อยต้มไปให้สุกเดือดสักพัก

0: เราไม่จำเป็นจะต้องปั่นให้เนื้อมะขามเทศมันละเอียดมากนะครับเวลาที่เราใส่ไปในน้ำยาเนี่ยมันจะทำให้ดูรู้สึกเหมือนได้มีชิ้นได้รสสัมผัสเนื้ออยู่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม

0: ติมใส่น้ำกะทิลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะนำพริกแกงลงใส่เคี่ยวไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมจากนั้นจึงเติมใส่คือกะปิปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือน้ำตาลทราย
1: ไฟมันแรงเนี่ยน้ำพริกแกงดีดขึ้นมือเลยอ่ะตอนนี้เมื่อเราผัดพริกแกงหอมแล้วเราก็พร้อมที่จะใส่มะขามเทศลงไปพริกแกงหอมมากเลยปกติเราจะใส่เนื้อปลาแต่อันนี้คือการประยุกต์ดัดแปลงเอามะขามเทศมาแทนเนื้อปลานั่นเองครับที่สำคัญไม่มีก้าง
2: ไม่มีก้าง
1: ไม่มีก้างรับประกันโหนี่ถ้าเนื้อปลาก็หลายตังค์กันเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะถ้าเป็นปลาทับทิมก็หลายตัว
3: หลายตัวเลย
1: หลายตัวเลย
0: น้าไพลีเติมลงใส่คือน้ำที่เราต้มเคี่ยวสมุนไพรไว้นะครับก่อนจะนำลงใส่ปิดท้ายคือใบมะกรูดและกระชาย
1: และสุดท้ายนะครับเราจะใส่เนื้อมะขามเทศหรือที่เรียกว่าจาวลงไปด้วยเปรียบเสมือนเราใส่ลูกชิ้นนั่นเองครับใส่ได้เลยเนาะ
2: ใส่ได้เลยค่ะ
1: นี่เป็นลูกชิ้นมะขามเทศ เราไม่ต้องการให้เนื้อมะขามเทศมันสุกนานเกินไปเมื่อใส่ลงไปปุ๊บเอาขึ้นเลย
2: ใช่ความกรอบอยู
1: ่โอเคหอมมากเลย

รสชาติน้ำยาขนมจีนกะทิมะขามเทศให้ความพิเศษที่มีความมันปนความหวานประสานน้ำกะทิบวกผสมกับเนื้อมะขามเทศปั่นหอมโดนใจนั้นคือกลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายอร่อยมากมายเมื่อกินคู่ขนมจีนเข้ากันลงตัวน้ำยาคลักไปด้วยเนื้อมะขามเทศแต่ละคนจึงอร่อยแบบพิเศษอย่างนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวมูนมะขามเทศเพชรนนท์ไทยซึ่งเราจะทำ2หน้าเป็นหน้าหวานและหน้าเค็มจะออกมาอร่อยเต็มๆอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

ริ่มต้นจัดการนึ่งข้าวเหนียวไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นจึงปอกมะพร้าวก่อนจะแช่กุ้งแห้งสตังช่วยซอยรากผักชีเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดนำพาพริกไทยขาวลงไปโคลกตามไปคือรากผักชีก่อนจะเติมใส่คือกระเทียมแล้วเตรียมเติมถ่านใส่เตานำเอาใบมะกรูดมาซอยจัดการฟาดกระเทาะมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกกุ้งแห้งตอนนี้ได้เวลาพลิกกลับสลับข้าวเหนียวน้าไพลีเรียกว่าการกระเต็ดนะครับแกะเตรียมไว้คือเนื้อมะขามเทศจากนั้นจึงเตรียมขูดมะพร้าวแล้วคั้นน้ำกะทิเตรียมไว้ตามไปปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายคนให้ละลายเข้ากันต่อจากนั้นจึงนำมาเคี่ยวในกระทะเมื่อเคี่ยวจนเริ่มร้อนจึงยกมาเทใส่กะละมังนำข้าวเหนียวที่นึ่งไว้ลงไปมูลจูนความหวานมันให้แทรกซึมเข้าสู่เมล็ดนำพาหม้อซึ้งตั้งเตาเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจึงช่วยกันซอยหั่นมะขามเทศเมื่อน้ำเดือดจึงนำพาถ้วยขนมไปนึ่งแล้วจึงเตรียมปั่นเนื้อมะขามเทศด้วยน้ำกะทิ

0: มาตอกใส่กะละมังก่อนจะคั้นบีบขยำด้วยใบเตย
1: เหตุผลที่เรานำไข่มาคั้นกับใบเตยนะครับเนื่องจากว่าไข่เป็ดเนี่ยก็จะมีกลิ่นคาวอยู่หน่อยๆเนาะแล้วก็กลิ่นของใบเตยก็จะไปช่วยดับคาวและที่สำคัญจะทำให้เวลาที่เราคั้นเนี่ยไข่เป็ดมันจะได้แตกตัวออกได้ง่ายนี่คือเคล็ดลับครับน้องส้มนะครับจบทางด้านโภชนาการบอกว่าในพวกใบเตยใบตองเนี่ยมันจะมีสารกันบูดอยู่ในตัวเวลาที่เรานำมาคั้นกับไข่อะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถนอมอาหารไปในตัว
2: ใช
3: ่เก่งมากเลย
0: จากนั้นจึงเติมใส่คือน้ำตาลปี๊บคลุกขยำให้ละลายตามต่อได้คือน้ำกะทิตัดรสเค็มด้วยเกลือเล็กน้อยต่อจากนั้นจึงนำสามเกลือลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือกุ้งแห้งตามไปคือเนื้อมะขามเทศปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและเกลือผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดตอนนี้ไส้หน้าเข็มก็เป็นอันเรียบร้อยสตางค์ช่วยผ่าแบ่งไว้คือมะขามเทศก่อนจะกรองรองไข่ด้วยผ้าขาวบางได้เวลาเปิดหม้อซึ้งนำไข่ที่เตรียมไว้เติมหยอดใส่ในถ้วยขนมปล่อยนึ่งไปจนกว่าจะได้หน้าสังขยาใช้ระยะเวลาประมาณ40นาทีนะครับในระหว่างรอมาสานต่อเตรียมตักข้าวเหนียวมูลใส่ใบตองตักไส้เค็มโปะลงหน้าเห็นชัดเจนว่า

นี้ให้อารมณ์2แบบในส่วนไส้เค็มจะให้รสสัมผัสแบบเค็มปนหวานประสานความมันจากข้าวเหนียวอร่อยด้วยเนื้อกุ้งส่วนหน้าสังขยาบอกได้เลยครับว่ามีความนุ่มเนียนหวานมันอร่อยมากเข้ากันได้ดีกับข้าวเหนียวมูลเนื้อมะขามเทศที่เป็นส่วนผสมก็น่าชมให้ความมันเป็นเมนูประยุกต์ที่สร้างสรรค์ช่วยต่อยอดให้มะขามเทศได้ดีเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับในภาวะโควิดแบบนี้เรายังไม่สามารถที่จะร่วมล้อมวงรับประทานอาหารมื้อเย็นกันได้นะครับสตางค์จึงต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะขามเทศเพชรโนนไทยสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ที่สนามสอบแข่งรถสมาร์ทปลายทางเป็นการสอบขับรถในช่วงโควิด-19โดยในการสอบครั้งนี้นะครับจะเป็นการเปิดประสบการณ์รูปแบบใหม่โดยจะให้ผู้เข้าสอบนั้นเข้าไปในรถจำลองซึ่งพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นการขับรถจริงๆเลยแต่ความจริงของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะเรามีสมหมายคุณยนต์ AI อัจฉริยะที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณ
1: สวัสดีครับผมสมหมาย
2: เอาล่ะเริ่มการทดสอบได้
3: โอเคคุณเอขึ้นรถแล้วใช่ไหมครับขับเลนซ้ายตลอดนะครับ
4: พี่มันไม่ได้
5: ขอโทษพี่ขอโทษโอเคนะพี่ถ่ายกันนะพี่โอเคนะ
4: เอามา
5: โอเคนะ
6: ทำไมต้องให้ผมขับชิดซ้ายอย่างเดียวเลยล่ะไม่ให้ผมข้ามไปเลนขวาบ้างเหรอ
0: แต่การขับรถที่ถูกต้องคือการขับช้าชิดซ้ายไม่ใช่เหรอครับคุณเอ
6: แต่ผมก็ขับชิดขวามาตลอดนะไม่เห็นมีใครมาเดือดร้อนเลย
7: แต่มันผิดกฎหมายนะ
8: ผิดกฎหมายเหรอข้อไหนไม่ทราบ
0: สมหมายอย่าเพิ่งอธิบายเรื่องข้อกฎหมายนะอธิบายในสิ่งที่เขาควรจะเข้าใจก่อนโอเคไหม
9: ปลาหนอนขอปลาเทลา
10: เอาแบบมนุษย์พูด
11: สาเหตุที่เรานั้นต้องขับชิดซ้ายและไม่ใช่ขวาก็คือประเทศเราเนี่ยมีพวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถจึงมองเลนขวาได้ง่ายกว่าทำให้เลนขวาเป็นเลนที่เอาไว้แซงเพื่อทำความเร็วการที่เราขับแช่ขวาเนี่ยมันทำให้คันด้านหลังต้องเปลี่ยนไปแซงซ้ายและก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายรวมถึงคันด้านหลังอาจจะหัวร้อนเพราะคันด้านหน้าขับช้าเกินไปถ้าเกิดคันด้านหลังเป็นรถฉุกเฉินมันจะเป็นการถ่วงเวลาเขานะ
6: แต่ไงผมว่าการขับแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดคนไทยอ่ะมีความอดทนสูงอยู่แล้วแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกอยากสโลไลฟ์ไม่ได้เหรอ
12: ปิดระบบรถ
13: ไม่คุณบังคับผมไม่ได้หรอกผมจะแช่ขวา
14: เปิดการสั่งสอนขั้นสูงสุด
13: สมัยคุณจะทำอะไรน่ะสมัย
11: ถ้าเกิดเหตุการณ์ครั้งที่แล้วไม่ใช่การปาดหน้าแต่เป็นการที่รถที่อยู่ด้านหลังคุณไม่สามารถแซงคุณได้เพราะคุณแช่ขวาอยู่ล่ะแต่เขาไม่ได้จอดเพื่อมาคุยเล่นๆเขามีอาวุธ
6: ใครมันจะพกปืนมาบนถนน
11: แต่ถ้าเอาจริงๆคุณก็สามารถที่จะถูกปรับได้ในกฎหมายมาตรา34ในข้อหาขัดขวางการจราจรและจะถูกปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทถ้าจะขับรถให้ได้ก็ต้องเคารพกฎหมายก่อนถูกต้องไหมครับคุณเอ
6: โอ้ไม่ได้เลย
11: แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่เอาความสุขสบายของตัวเองเป็นที่ตั้ง
15: สัญจรดีวิถีไทยรักษาวินัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางและอย่าลืมขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายกันด้วยนะทุกคน

จอแร้งเนี่ยเป็นเมนูจากทางภาคใต้ของทางบ้านเรานี่เองนะครับเชฟนำมาทำในสูตรเฉพาะของแหลมเจริญซีฟู้ดนะครับคือเน้นรสชาติที่เข้มข้นของสมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆนะครับซึ่งก็จะขาดวัตถุดิบจากระยองไม่ได้ถือเป็นจังหวัดต้นกำเนิดของร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการมาซูโม่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมบอกว่าแบบผมอยากลองเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเป็นแบบ traditional sport มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนานวันนี้เราก็ได้มาลองที่โรงเรียนบูรณวิทย์นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ชั่วคราวสำหรับการซ้อมซูโม่ของทีมชาติไทยนะครับผม
3: พี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมาจอยด้วยสวัสดีครับอันนี้กำลังวอร์มอัพกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกีฬาต่อสู้ทั่วไปการวอร์มก็คือต้องวอร์มให้เยอะเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อทุกส่วนป
3: ้
1: องกันการบาดเจ็บค่ะ
3: ก็จริงวันนี้ผมก็อยากมาลองเล่นเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบซูโม่เป็นยังไงเราก็จริงๆอ่ะเหมือนที่ผมแบบเคยเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่เล่นซูโม่อ่ะจะต้องแบบบอดี้แบบดูใหญ่ต้องมีแรงเยอะหรือเปล่าจริงๆมันจำเป็นไหมครับอย่างผมถ้าตัวประมาณเนี้ยสามารถเล่นได้ไหมครับ
1: เล่นได้ค่ะจริงๆเนี่ยซูโม่อ่ะมีทั้ง2ประเภทก็คือแบบที่เราจะเห็นนักซูโม่ตัวใหญ่ๆจากในทีวีที่แบบว่าเป็นภาพผ่านตาชินตากันเป็นซูโม่อาชีพซ
3: ึ่
1: งอันนั้นน่ะมันจะมีกําหนดเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงเราก็เลยจะเห็นนักซูโม่ที่ตัวใหญ่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วซูโม่มีซูโม่สําหรับสมัครเล่นค่ะก็คือเป็นกีฬาที่ไปจัดแข่งในรูปแบบของมหกรรมกีฬาเหมือนซีเกมส์เช่นเกมโอลิมปิกเหมือนกันค่ะ
3: ซึ่งจะไม่กําหนดอะไรเลย
1: เราจะกำหนดน้ำหนักแล้วก็เป็นรุ่นบุคคลชายบุคคลหญิงค่ะก็คือตัวเล็กสามารถเล่นได้เพราะว่าก็จะมีตั้งแต่รุ่นไลท์เวทของผู้หญิงก็น้ำหนักไม่เกิน65กิโล

0: ของผู้ชายก็จะเป็นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลก็คือถ้าเราไม่เกินเราก็จะได้เล่นรุ่นไลท์เวทก็จะเจอคนที่หนักอยู่ในพิกัด
1: แล้วจริงๆโซโม่มันเป็นกีฬาที่เรื่องของน้ำหนักมันมีแบบผลเยอะไหมครับ
0: จริงๆมีผลค่ะเพราะว่าซูโม่เกมเนี่ยมันจะดูเหมือนถ้าเราดูมันจะเร็วมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนาะแรงความเร็วมวลมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาตัวเท่าๆกันมวลอาจจะไม่ได้มีผลมากก็จะมีเรื่องความเร็วเรื่องอย่างอื่นที่มามีผลแต่ถ้าเกิดว่ามวลต่างกันคนที่ตัวเล็กก็อาจจะต้องมีแรงของความเร็วที่เข้ามาบวกเยอะกว่าถึงจะสามารถได้เปรียบ
1: ก็ผมแปลว่าก็น่าจะมีผลแหละเนาะถ้าในเชิงแบบความเล่นจริงเนี่ยเพราะที่สนามมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันขนาดเท่าไหร
0: ่ 4.55 เมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง
1: ก็คือจริงๆกฎของมันง่ายๆก็คือพอกรรมการนับปุ๊บ1 2 3แล้วก็ดันกัน
0: ก็คือกรรมการจะมีคำสั่งว่าฮักเขี้ยวฮักเขี้ยวก็คือให้เริ่มแข่งขันแล้วก็นักกีฬา2ฝั่งก็จะวางจดมือเค้าเรียกจดมืออยู่ตรงหลังเส้นแล้วพอกรรมการสั่งก็คือขึ้นพร้อมกันค่ะซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยตอนจังหวะขึ้นก็คือเขาจะเรียกว่าผัดชัยหรือถ้าแบบฟังพ้องเป็นคำไทยก็คือตัดใจก็คือต้องพุ่งออกไปเลยเพราะว่าทุกจังหวะมันคือเสี้ยววินาทีถ้าจังหวะนั้นเรายื่นแล้วคู่ต่อสู้พุ่งมาเราก็จะเสียเปรียบส่วนกติกาก็ง่ายๆค่ะก็คือส่วนที่สูงกว่าข้อเท้าแตะพื้นสนามแพ้ในวงหรือออกนอกวงก่อนแพ้
1: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมอยากลองก่อนอื่นเนี่ยต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนครับต้องใส่ชุดให้มันพอเพิ่มกับการเล่นของมัน
0: ใช่ค่ะถ้าสำหรับนักกีฬาผู้ชายนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่สเตย์ทับในเขาก็จะพันเป็นผ้ามาวาชิอย่างเดียวใช
1: ่โป๊หน่อย
0: มันก็ไม่โป๊เพราะว่ามันมีวิธีการพันที่แบบว่าเซฟทุกอย่างไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างในไทยอะค่ะก็คนไทยที่อายบางทีก็มีใส่สเตย์ไว้ข้างในหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อยืดแต่จริงๆก็ถ้าไม่ใส่เสื้อยืดเวลาที่เล่นถึงระดับนึงจริงเราจะรู้สึกว่าเสื้อมันเกะกะ
1: โอเคซึ่งวันนี้ตอนแรกที่มาถึงก็เห็นพี่ๆนักกีฬาทุกคนเขาแต่งตรงแต่งตัวกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องแต่งแบบนั้นเปล่าเราต้องถอดเสื้อแบบแล้วก็ใส่ที่คาดอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราต้องแต่งแบบนี้มันจะเป็นยังไง
2: กีฬาซูโม่เป็นกีฬาที่มีประวัติอันยาวนานนะครับตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วเขาสืบค้นมาจากรูปปั้นแล้วก็รูปแกะสลักของอียิปต์โบราณนะครับซูโม่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นมานานแล้วตั้งแต่ยุคยาโยคำว่าซูโม่เนี่ยคือการต่อสู้กันนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาชินโตด้วยเหมือนกันนะครับตำแหน่งสูงสุดของนักซูโม่นะครับก็จะได้รับสัญลักษณ์ของที่อยู่ในศาลเจ้าก็คือเป็นผู้ระยะตรงผู้ระยะเนี่ยไม่ใช่ใครที่จะใส่ได้นะครับต้องเป็นโยโกซุนะเท่านั้นเปรียบเทียบกับนักซูโม่เหมือนกับเทพเจ้าอย่างหนึ่งชาวบ้านก็จัดกีฬาซูโม่ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น
3: ท่านี้เรียกว่ามาวาชิซิซิชอช้าง
1: อ๋อมาวาชิ
3: ครับผมแต่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาค่อมผ้าเลยครับขาค่อมผ้าทีนี้เราใช้คางเหน็บผ้าไว
1: ้ครับ
3: แล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยที่ไว้ผ้าจะได้เข้า
1: หมุนอยู่กับที่
3: อยู่กับที่ใช
0: ่ครับอันนี้ดึง
1: ขึ้นดึงขึ้น
0: แล้วปรับ
1: หมุนต่อใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวก่อนที่จะวอร์มอะค่ะที่จะสอนการเคารพแบบซูโม่ก
1: ็
0: คือซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่มีท่าเคารพเฉพาะของกีฬาตัวเองเรียกว่าชิริโชสึก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันเราก็จะเคารพก่อนคือจริงๆชิริโชสึหมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าในมือไม่มีอะไรค่ะ
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อน
0: ได้ค่ะเรานั่งเขาเรียกว่าเป็นนั่งซังเกียวค่ะนั่งบนต้นเท้าตัวเอง
1: บนต้นเท้าเลยใช่ไหม
0: ค่ะเสร็จแล้วมือเหยียดไว้ในวงนะคะแล้วก็ขึ้นมาวนซ้ายขวา2ทีเสร็จแล้วก็วนตกมือไม่ต้องวนอย่างเงี้ยวนซ้ายขวาปุ๊บแล้ววนตกมือแล้วก็แบมือออกแล้วก็กางมือขึ้นอย่างนั้นแล้วก็พลิกมือลง
1: มันท่าหลีบเหมือนกันนะครับ
0: วอร์มเลยนะคะวอร์มก็คือเราก็จะวอร์มไล่จากหัว
1: ลงไป
0: หนึ่งสองสามสี
1: ่เจ็ดแปด
0: เอียนหนึ่งสองสามสี
1: ่หกเจ็ดเราก็ได้มีการวอร์มอัพกันก่อนเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อป้องกันการบาดเจ็บ

0: และหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงการฝึกซ้อมเบสิกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกซ้อมเบสิกหลายท่าด้วยกันท่าแรกเลยก็เป็นท่าที่เขาเรียกว่าตักน้ํา
1: ท่าแรกจะเป็นท่าตักน้ําก็คือเป็นพื้นฐานเรื่องการสร้างกําลังขาหลายๆกีฬาก็จะมีกันก็คือจริงๆง่ายๆ

0: งแล้วก
1: ็ทำไมต้องเก็บคาง
0: เพราะว่าในเทคนิคการแข่งซูโม่มันจะมีการยันคางได้ถ้าเราไม่เก็บคางจังหวะขึ้นไปเราก็จะโดนยันคางเปิดขึ้นมา
1: อาจจะเจ็บตัว
0: ใช่ค่ะเตรียมเริ่ม1นับด้วย2 3 4อีกเทคนิคนึงที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของการม้วนตัวถ้าลักษณะที่เป็นม้วนแล้วก็กลับมานั่งคือจริงๆม้วนตัวก็จะมีหลายแบบค่ะอย่างยูโดก็จะมีเบสิกการม้วนตัวแต่ของเขาจะมีลักษณะการตบเบาะเพื่อกระจายแรงแต่ของซูโม่เนี่ยถ้าเป็นสนามแข่งจริงๆมันจะเป็นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ตบแบบว่าลงพื้นครึ่งตัวเขาก็จะตบแล้วก็ม้วนกลับมานั่งเป็นการเซฟตัวเองก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเราก็เริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ความม้วนไปปุ๊บการม้วนข้ามไหล่ปุ๊บแล้วก็
1: กลับมานี้
0: เป็นลักษณะเหมือนกลับมาเตรียมพร้อมโอเคเข้าไปกับเทคนิคต่อไปก็จะเป็นการชิโกะชิโกะก็คือท่ายกขาของซูโม่ที่เราจะเห็นเป็นภาพ
1: ชิโกะ
0: ค่ะก็คือจะเป็นภาพที่เราชินตาใช่ใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกถึงเทคนิคเคล็ดลับจริงๆที่แบบว่าเวลานักซูโม่ใช้ทำชิโกะเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะมันต้องถ่ายแรงยังไงมันต้องยกขาอย่างไรตอนแรกก็คือจะเป็นการนั่งแบบซูโม่อย่างเงี้ยค่ะนั่งทิ้งน้ำหนักลงตรงกลางให้เท้าแยกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแรงให้ได้ซ้ายขวาจังหวะแรกเวลาที่จะทำท่าชิโกะก็คือจะเป็นท่าเตรียมพร้อมอันนี้คือจังหวะที่1จังหวะที่2ก็จะถ่ายแรงไปข้างขวาก่อนน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้งถึงนิ้วกลางจะถ่ายแล้วก็ตรงนี้จะติดพื้นไว
1: ้
0: เข่าก็จะเป็นแนวแรงตรงนี้เหมือนกันจะไม่เลยออกไปจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันจังหวะที่2เนี่ยพอเราถ่ายแรงมาแล้วปุ๊บเราก็ค่อยยกขาขึ้น
1: ซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสำหรับผมคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่อันนี้คือเป็นการฝึกกำลังขาคือเราต้องย่อเสร็จแล้วเราต้องฝึกในการถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าแต่ละข้างแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาให้สูงแล้วก็ทำสลับไปไงครับสองข้างแต่ว่าผมก็พยายามทำอย่างเต็มที่ซึ่งรู้ตัวอีกทีอ่ะพอเราฝึกไปเรื่อยๆแรงของเราก็เริ่มไปแล้วครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนแบบพอมันใช้แรงเยอะโดยที่แบบเราตั้งใจมากไงมันก็เลยแบบหมดแรงเร็วมาก
0: โอ้จริงๆวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามีพื้นฐานของร่างกายที่ดีพอสมควรเลย

0: ซึ่งทางนี้เนี่ยก็ทำอยู่ประมาณนึงครับแล้วก็พอทําได้ปุ๊บพี่แดนก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกสเต็ปต่อไปการเดินแบบซูโม
1: ่ต้องจับอะไร
2: อันนี้คือจําลองว่าเราจับผ้ามาวาชีของคู่ต่อสู้ก็ออกตัวปุ๊บก้าวอย่าก้มค่ะอย่าก้มสืบเท้าสืบเท้าสืบเท้าลักษณะสืบเท้าเหมือนเราสืบเราคิดว่าเราใช้ตรงนี้ใช้ช่วงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเดินไปข้างหน้า
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ยากสำหรับผมมากในการเดินเพราะว่าตอนแรกคือพี่แดนก็ให้ผม observe พี่ๆนักกีฬาทุกคนว่าเขาเดินกันยังไงเขาทำท่าประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็ทว่าเฮ้ยการเดินที่ถูกต้องแบบซูโม่จริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามดูแล้วก็ copy เขานะแต่ว่าเวลาทำจริงอ่ะมันงงว่าแบบเฮ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนสไลด์เท้าแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็กลายไปว่าสิ่งที่เราทำคือเรายกเท้าไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของแบบหลังเราจะเป็นยังไงเราต้องหลังเราต้องตรงคางเราต้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆฝึกการสไลด์เท้าไปทีละเล็กทีละน้อยท่าไม่ต้องสวยก่อนตอนแรกเพื่อให้เราเข้าใจจังหวะเราก็แบบพอเราได้ลองทำท่าที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยท่ามันต้องแบบสวยตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความรู้สึกที่ถูกต้องมาก่อนเนี่ยพอมันเกิดการทำสิ่งนี้

0: นะมันก็เลยทำให้ผมเริ่มเก็ทจังหวะในการเดินแบบซูโม่
1: เดี๋ยวจะลองจะลองฝึกเทคนิค
0: การชนนะครับ
2: ค่ะบูสึตะลิ
0: บูสึตะลิ
1: เดี๋ยวเราจะอะไรกันฝึกชนกับพี่โบนนะครับที่เป็นโค้ชของ
2: เอเป็นโค้ชโครงการประจำปีของกกท.ที่จะดูแลเด็กที่ฝึกใหม่ทั้งหมดเลยของนักกีฬาซูโม่แล้วก็จะเวียนไปดูที่แบบจังหวัดต่างๆ
0: คร
2: ับ จังหวัดแรกที่เข้าไปก็คือจังหวัดที่เรานั่งนะคะก้าวเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็นั่งท่าของซูโม่ที่เตรียมออกนั่งลงไปก่อนให้เรารู้ระยะที่มันแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวางมือทีเนี้ยตามองตรงนี้ไว้จังหวะที่เราชนมือสองข้างจะเข้าตรงนี้ยกลงใต้
1: ราวนม
2: แต่ว่าหัวจะชนตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเดี๋ยวลองแค่จังหวะนี้ก่อนต้องไม่ก้มหัวนะคะถ้าก้มหัวมันจะเป็นอันตรายใช้ตรงนี้ชนตรงนี้คือจุดที่แข็งแรงและก็หนาที่สุดเก็บคางแต่ว่ามองข้างหน้ามองจุดที่เราจะชนเวลาที่ออกแรงเราเก็บศอกเราอย่ากางศอกเพราะเรากางศอกปุ๊บแรงก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนักซูโม่จะต้องปิดไม่ให้เขาจับมาวัดชี้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะที่ขึ้นไปต้องปิดศอกมือออกแรงยกเสร็จแล้วก็ดันแล้วจังหวะที่เราออกแรงเดินเราออกแรงจากเอวเราไม่ยกอย่างนี้พอเรายกเขาขึ้นแล้วเราเอาเอวเราเป็นตัวยกให้เขาตัวลอยขึ้นแล้วก็หัวดัน
1: แล้ว

0: หลังจากที่เราได้เรียนเบสิกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นในสนามจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองกับคู่ซ้อมหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นน้องบิวที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีลองกับพี่แดนด้วยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะมีลองกับนักกีฬาซูโม่ชายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาจริงก็ตื่นเต้นมากเลยพอถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวายไปนึงเป็นแบบว่าไอ้หนุ่มนักซูโม่ตัวจิ๋วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับปะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมได้เล่นกับทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่ที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างคู่แรกก็คือเป็นน้องผู้หญิงเราก็มีความแบบไม่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบเออเราจะอะไรได้ยังไงบ้างเนี่ยก็มีความกังวลแต่ว่าพี่แดงก็บอกว่าเป็นปกติของกีฬาซูโม่เพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยชายหญิงเนี่ยเราซ้อมด้วยกันหมดมันคือกีฬาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าแบบโอ้ยชายต้องซ้อมกับชายหรือหญิงซ้อมกับหญิงเท่านั้นทุกคนคือคิดว่ามันคือการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีนะสุดท้ายคือเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะหรือว่าความสนุกของการแบบดันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเป็นคู่ที่2กับน้องผู้ชายนะครับอันนี้ก็แบบเป็นรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่มันที่สุดเพราะว่าพอเราผ่านอันแรกมาปุ๊บอันที่2ไฟมันเริ่มติดมันเริ่มอยากเอาชนะขึ้นมันแบบมันอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบผลักกับเขาไปผลักกับเขามามีการยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะแบบแพ้เร็วมากแล้วก็แบบยื้อกันไปยื้อกันมาในระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านเขาไม่อยู่ก็แพ้อยู่ดีนะครับคู่ที่3ก็คือเล่นกับพี่แดนเลยที่เป็นคนฝึกสอนผมวันนี้นะครับซึ่งพี่แดนก็คือแบบโหมาถึงก็แบบใส่เต็มผมก็ทําตัวไม่ถูกมามือมางี้คอก็เลยแพ้อย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3กับพี่แดนแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับ
1: ทำไมเตะเตะโอชิเตะมาตานับฮักกิโอตะลักกดตะลักกดตะลักกดตาตะลักกดตะลักกดตะลักกดตาตะลักกดตะลักกดตะลักกดตาตะลักกดตะลักกดตะลักกดตาตะลักกดตะลักกดตะลักกดตาตะลักกดตะลักกดตะลักกดตาฮักกิโอตะลักกดตะลักกดตะลักกดตาตะลักกดตะลักกดตะลักกดตา

0: Sí.ฮิเกชิโนกัช
1: ปะทะกันนะครับผมก็พยายามดันเขาเต็มที่แต่ว่าดันแค่ไหนก็ไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าดันพลังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่พอสลิ

0: ีล้าเราเล็กเราแบบดันยังไงก็ไม่ไปแล้วเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็หมดแรงแล้วอ่ะเราก็เพิ่งฝึกวันแรกอ่ะมันก็ยังแบบไม่ได้รู้เทคนิคหรือว่าเบสิกเราก็ยังแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จับผมยกอุ้มออกนอกสนามเลยก็กลายเป็นภาพนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบเอาจริงก็ตลกดีเหมือนกัน
1: ผมชื่ออติชาติตันเจริญนะครับเป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยและก็ได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินกีฬาซูโม่นานาชาติด้วยครับการคัดเลือกเป็นกรรมการครับ1อันดับแรกกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ได้ไลเซนส์อบรมนานาชาติก่อนอันดับที่2ที่ได้นะครับก็คือเป็นการแชร์กรรมการให้ครบทุกโซนทุกโซนของประเทศที่ไปแข่งในเวิลด์เกมนะครับเพื่อความเป็นกลางในการตัดสินแตกต่างกีฬาอื่นสําหรับซูโม่นะครับเยอะพอสมควรเนื่องจากกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เยอะมากใน1การแข่งขันใน1แมตช์เพราะว่ามันจะไม่มีการกําหนดเวลาเหมือนกีฬาอื่นเพราะฉะนั้นการชนะกันเนี่ยภายใน1วิหรือ10วิก็สามารถชนะกันได้แล้วการมีสติอยู่กับเกมอันนี้ถึงเป็นสิ่งสําคัญในการตัดสิน
2: ถ้าจะพูดถึงเรื่องซูโม่นะครับต้องแบ่งออกมาเป็น2อย่างก่อนคือซูโม่อาชีพหรือว่าเราเรียกว่าโอซูโม่อีกอย่างนึงก็คือซูโม่สมัครเล่นของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยก็คือกีฬาซูโม่สมัครเล่นนะครับโอซูโม่เนี่ยไม่จํากัดน้ําหนักแต่จะมีขั้นต่ำของเขาคือ80ขึ้นไปมีความสูงตั้งแต่175ขึ้นไปถึงจะสมัครได้แล้วโอซูโม่เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไต่ขั้นตั้งแต่การเป็นนักซูโม่พื้นฐานแล้วก็ชนะเรื่อยๆการชนะไต่ขั้นของซูโม่เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยเราต้องชนะเกินครึ่ง8ครั้งต่อ7ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลอันดับรองยกชนะเนี่ยมีอันดับขึ้นและลงได้ถ้าแพ้ก็ลงถ้าชนะก็ขึ้นอันดับสูงสุดของซูโม่ก็คือโยกุสึนะโยกุสึนะจะอยู่อันดับสูงสุดถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของมืออาชีพพอเลื่อนขึ้นถึงโยกุสึนะแล้วเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วมีแต่ลาออกจากการเป็นนักกีฬาซูโม่อย่างเดียวพอลาออกอาชีพต่อไปก็เป็นเจ้าสำนักหรือเรียกว่าโอยากตะครับผมก็ฝึกนักซูโม่ขึ้นมาเพื่อไต่อันดับต่อไปโอซูโม่ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินเดือนนะครับผมยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งมีเงินเดือนเยอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์รอบๆอันนั้นคือป้ายสปอนเซอร์ที่นักซูโม่จะได้ในแต่ละคนซูโม่อาชีพจะมีสำนักแต่ละสำนักก็ต้องขึ้นทะเบียนกับโอซูโม่ก่อนนะครับแล้วข้อจำกัดมากๆเลยของคนต่างชาติคือแต่ละสำนักรับคนต่างชาติแค่คนเดียวนี่จะยากมากดังนั้นที่เราจะไต่เข้าไปได้คือเราต้องชนะเป็นแชมป์โลกให้ได้และเราจะได้ถูกการเชิญเข้าไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเราถึงจะได้เข้าโอซูโม่ได้ครับผม
1: โอซูโม่เนี่ยถ้านิยามง่ายๆเหมือนมวยไทยบ้านเราถ้าพูดถึงความเก่งก็ยังยกให้ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ยุโรปก็ไม่น้อยหน้าแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเองประเทศที่โดนแบนไปด้วยคือรัสเซียก็เก่งนะครับยูเครนเองก็ส่งแล้วก็ไปทางโปแลนด์ก็เยอะนะครับทางยุโรปเองก็เยอะครับส่วนทางเอเชียเราก็จะมีอินเดียของเราไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงไทเปเนี่ยครับที่ควอลิฟายขึ้นไปแข่งในแมตช์นี้ได้ครับแต่ส่วนในเรื่องของความป๊อปปูล่าบัตรโซเอาทั้ง2วันไม่มีเหลือเลยที่อเมริกา
2: เมื่อก่อนเนี่ยเซนเซ่นะครับคือนายกสมาคมคนก่อนเนี่ยออกเงินซัพพอร์ตทางด้านต่างๆเพียงผู้เดียวแล้วก็ท่านเป็นคนญี่ปุ่นก็คือยังไม่รู้วัฒนธรรมของประเทศไทยว่าเป็นยังไงจะเผยแพร่อย่างไรได้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยซูโม่เนี่ยมันจะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทบุคคลนะฮะคือเราสามารถฝึกซ้อมกันเองได้แล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย
1: อันดับแรกเลยนะครับใจรักก่อนแล้วพออยากเล่นกีฬานี้อันดับ2ที่ตามมาคือความแข็งแรงสุขภาพของบอดี้นักกีฬาซูโม่เห็นอ้วนๆนะครับไม่ใช่อ้วนแบบเละหรือย้วยนะครับอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงในกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้ออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยครับอีกอย่างนึงก็คือความอยากชาเลนจ์ตัวเองก้าวหน้าในอนาคตอยากจะเป็นทีมชาติเนื่องจากกีฬาซูโม่ครับยังเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแบบฟุตบอลมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากําลังสร้างนะครับสร้างให้มีนักกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็มากขึ้นในเมื่อตัวเลือกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเรื่อยๆครับ
3: ก็จริงๆพี่เป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เล่นทั้งถึงระดับทีมชาติ ECเกมแล้วก็มาเป็นโค้ชยูโดของกีฬามหาลัยเสร็จแล้วทีนี้ในช่วงระนาบพานักกีฬามาคัดตัวชาติของซูโม่เสร็จแล้วท่านนายกท่านก่อนค่ะมิสเตอร์ซูมิโอะคุรัสวะก็เหมือนกับเห็นว่าเรายังแบบเล่นได้อยู่เห็นเราเป็นโค้ชที่แบบแข็งแรงก็เลยให้เราลองคัดแล้วปรากฏ

0: ็ติดไปด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2011
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้มาก็11ปีแล้ว
1: 11ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: ก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าปีอย่างปีนี้ก็ได้โอกาสรับหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเวิร์คเกม2022ด้วย
1: แล้วอย่างแบบพอพี่แดนเล่นยูโดมาก่อนเราเปลี่ยนมาเล่นซูโม่มารู้สึกว่าเราเจอเสน่ห์หรือเราหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้ที่แบบเล่นมา11ปีแล้ว
0: ซูโม่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันเล่นง่ายมันเหมือนแบบดูไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยมันแบบมีดีเทลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากคือจริงๆทุกกีฬาค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ว่าซูโม่เนี่ยพอด้วยความที่เกมมันเร็วมากๆเวลาที่เราแตกย่อยของมันออกมาเพื่อที่จะฝึกให้มีเทคนิคหรือมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องแบบใช้ทุกอย่างที่เรามีมากๆจริงๆแล้วก็คือต้องแบบต้องมีแพชชั่นกับมันจริงๆเราถึงจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆพัฒนาในแต่ละจุดเล็กๆเพื่อปรับให้ในการเล่นอาจจะเปลี่ยนแค่แบบแค่จุดนึงในวินาทีนึงอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นกีฬาซูโม่เติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทยครับหลังจากนี้
2: อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้พวกอาหารการกินมันหาง่ายมากเลยการออกกำลังกายมันน้อยลงมากแล้วก็อยากจะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเอาที่ชอบมีเยอะแยะเลยกีฬาซูโม่เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะออกกำลังกายได
1: ้ครับ
0: สำหรับพี่นะคะก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นสนุกไหมสนุกแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดมันชุดมันแปลกนะหรือแบบว่าใส่แล้วมันดูแบบเอ๊ะไปใส่ชุดกีฬาอื่นมันดูเท่กว่านี้ไหมแต่ที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งพอเวลาที่เราไปแข่งในระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากคือเท่แบบว่าเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเล่นทุกอย่างด้วยมือเปล่าเราไม่มีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธได้เรามีแค่ผ้ามาวาชิผืนเดียวแต่เราจะทำยังไงให้เราชนะคนอื่นที่เขาเก่งที่เขาแบบมาแบบระดับนานาชาติอย่างยุโรปอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกกีฬาค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเรามาเล่นอย่างจริงจังเราเปิดใจให้มันแล้วเรามาสัมผัสเราจะรู้เองว่าเอ้ยเราชอบหรือไม่ชอบกีฬานี้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวตนของเราพี่ว่านักกีฬาทุกประเภทคนที่เป็นสปอร์ตแมนชิพคือเท
1: ่เห็นด้วยมากๆมันสนุกกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะการแค่ดันกันไปดันกันมาเนี่ยมันจะสนุกยังไงแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมาในสนามแล้วได้เล่นจริงๆเนี่ยความสนุกมันคืออยู่หน้าโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าไฟมันอยากจะเอาชนะมันพุ่งขึ้นมาแบบจังหวะที่เราจะแพ้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าทุกวินาทีมันยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้แค่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ถอดใจอ่ะมันยังยื้อกันไปได้หรือจังหวะเหวี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ทุกเสี้ยววิมันเปลี่ยนเกมได้หมดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือความอดทนความที่เราต้องฝึกแบบให้แข็งแรงมากพอแล้วก็ลงไปลุยแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่ามันคือการที่เราไม่กลัวรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้คนที่เขามาเล่นที่นี่เขาน่ารักมากเขาแบบใจดีมากเขาพยายามที่จะสอนแล้วก็อยากให้กีฬามันไปได้อีกอะไรเงี้ยผมเห็นท่านของทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาเวลคัมมากๆเขาอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองอะไรเงี้ยซึ่งผมเองพอได้มาลองผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครดูอยู่แล้วอยากลองเล่นก็เรียนเชิญนะครับผมว่าสนุกแล้วก็จะเจอโมเมนต์พิเศษแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอวันนี้ก็แฮปปี้มากครับ

ต้าเป็นอาหารพื้นเมืองประจำจังหวัดภูเก็ตนิยมรับประทานเป็นอาหารว่างผมนำมาสร้างสรรค์ใหม่ด้วยการนำความเป็นต้มยำมาชูรสให้มีรสชาติที่จัดจ้านเข้ากับโอต้าที่มีความกรอบนอกนุ่มในซึ่งสามารถทานเป็นอาหารทานเล่นหรือทานเป็นมื้ออิ่มก็ได้ครับ

หลังจากที่เราได้เตรียมตัวกันมาแล้วครับผมคิดว่าสมาชิกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมแล้วไปกันเลย Marching ย่ำเท้ากันก่อนครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับในพาร์ทที่1ยกเข่าให้สูง1 2ย่ำซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 One more time 4 3 2 9เท้าขวา10พัดเยี่ยมมากครับผมเกร็งหน้าท้องไว้เยอะๆหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องรีบนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ1 2 3 4ตอนนี้ระบบหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นระบบไหลเวียนเราเริ่มทำงานมากขึ้นก้าวยาวๆอยากให้ทุกคนย่อยืดขึ้นเยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆกับเสียงเพลงตามจังหวะเสียงเพลงเลยนะครับผมโอเค4 3 easy walk ก้าวเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคเลเวลที่1ก้าวให้กว้างเหยียบเท้าให้เต็มยืดอกขึ้นเกร็งหน้าท้องตอนนี้หัวใจเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นสุดยอดมากครับผมว่าทุกคนทำได้ดีมากไปเรื่อยๆเลเวลที่2อยากให้สมาชิกย่อลงเล็กน้อยเพิ่ม power ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้ทำงานมากขึ้นย่อลึกๆเยี่ยมมากครับไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วหัวใจเราเริ่มเต้นมากขึ้นท่าใหม่เตรียมตัว4 3 2 step touch forward ก้าวทัดไปด้านหน้าถอยไปด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7เอียงขวาเอียงซ้ายถอยหลังโอเคเสร็จทัดเยี่ยมมากครับเป็นไงครับน้องไม้เยี่ยมมากสุดยอดครับผม4 3 Laker Single Double Laker Single Double เยี่ยมมากครับเป็นการยกขาขึ้นให้แตะก้นนะครับผม Lakerซิงเกิลท่านี้นะครับผมหัวใจเราจะเต้นแรงมากขึ้นดึงส้นเท้านะครับให้แตะที่ก้นเลเคอร์ซิงเกิลดับเบิลย่อแล้วยืดย่อพาวเวอร์ย่อเลเคอร์เลเคอร์เยี่ยมมากมือไขว้ยืดอกขึ้นลาสต์วัน4 32 marching marching ย่ำเท้าอยู่กับที่เหมือนเดิมกลับมาโฮเหมือนเดิมนะครับผม1 2 3 4รอบต่อไปดูตั้มให้ดีนะครับ4 3 mambo cha cha cha mambo cha cha cha ไปด้านหลังเกร็งหน้าท้องตัวต้องตรงตลอดเวลาจังหวะที่บิดมองไปด้านหน้าโอเคจังหวะหน้าช้าช้าช้าถ้าเกิดเราจะเล่นหรือว่าอยากให้เป็นแบบซูมบ้าซาวช้าช้าช้ายังนะครับผมอีก2รอบ last one 4 3 step touch hold step touch basic ไว้ดนตรีเริ่มเปลี่ยนไปหัวใจเราเติมแข็งแรงมากขึ้นเริ่มหายขึ้น step touch ย่อหน่อยย่อย่อย่อยืดย่อยืดสิบแท็บสิบแท็บ perfect ขอเสียงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยเร็วเยอะมากครับผมย่อยืดตอนนี้ฮาร์ดเรทเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นรีแลกซ์หน่อยนะครับผมหายใจปกตินะครับผม1 2 3ขออีก3รอบเรามาลองมานับพร้อมกันดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 hop baby baby marching เอาใหม่ marching เอาใหม่ครับ1 2 3 ย่ำ baby baby marching marching marching
ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับมาร์ชิ่งยกเข่าให้สูงยกเข่าให้สูงเราจะเริ่มมูฟไปด้านซ้ายด้านขวาท่าใหม่4 3 2 Gap Wide 9ไข้9ชิดเยี่ยมมากครับ5เยี่ยมมากตอนนี้เหงื่อเราเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มซึมแล้วนะครับผมเฮ้ยขอมือหน่อย1 2ท่าใหม่เตรียมตัวนะครับผม4 3 pony pony pony and pony ขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากครับผมลองเงียบดูนะครับว่าหัวใจเราเต้นแรงแค่ไหนไปด้วยกันสัก30วินาที Let's go ย่อแอนเบาขวาซ้ายเสียงหน่อยคู่ไหม Go ดีมาก Go อีกสัก10รอบได้ไหม Go Bow and bow เพิ่ม powerOne more, four, three. Step touch, step touch. เยี่ยมมากครับต่อให้กลับไปแล้วกลับมาท่าเดิมผมว่าสมาชิกทางบ้านน่าจะไปได้ด้วยกันนะครับโอเคเล็กเคอร์เล็กเคอร์เล็กเคอร์ดึงให้สุดยืดอกเลเวลที่หนึ่งพับขาให้สุดเยี่ยมมากครับผมเหงื่อเริ่มมาแล้วครับอยากให้สมาชิกย่อให้ต่ำแล้วยืดย่อทึบยี้มากครับผมสุดยอด Go เริ่มมาเริ่มเหนื่อยขึ้นเสียงผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะหัวใจเริ่มเต้นไม่ปกติแล้วทีนี้เพราะว่าฮาร์ทเรทเราเริ่มไหลเวียนเร็วขึ้นOne more, four, three, marching ho, marching, marching. ย่ำเท้าเหมือนเดิมทูบอลองนับพร้อมกันนะครับ4 3 2 easy walk โอเคก้าวเป็นรูปตัว V ท่าใหม่ดูตั้มนะครับผม4 3เอ็กเซ็ต V เอ็กเป็นรูปตัว X ย่อแล้วยืดย่อแล้วยืดย่อย่อแล้วยืดย่อแรงกว่านี้ย่อให้ต่ำต้นขาเราทำงานมากขึ้นเวลาเราออกแรงหัวใจเราทำงานมากขึ้นผมเชื่อว่าสมาชิก

shot it. 3เข้าไป4 3 2 10ทัด10ทัด last one 4 3 10ทัด L let's go move ไปด้านข้างเป็นรูปตัว L perfect ที่สุด1 2สวยงามมากครับยืดอกไว้นะครับไม่ตัวงอไม่ตัวโก่งยืดไว้เกรงหน้าท้องทุกครั้ง Let's go 1 2 3 1 more 4 3ซาเช่ด้านข้างครับชะชะชะขอมือยกให้สูงชะชะชะ1 2 3ชะชะชะไงครับครูไม้เริ่มสึงแล้วเหยียดให้สุดชะชะชะ last one 4 3 marching marching okay 4 3 lock back ครับผม lock back 9 lock back marching lock back ถ้าอยากจะแอดวานซ์ขึ้นดูตั้มนะ lock back lock backแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้นะครับให้กลับมาท่าเดิมท่าแรก One more time 4 3 10ทัดเบสิกไว้ Last one One more 4 3 2 Pony Pony ยกมือขวาซ้ายตอนนี้หัวใจทำงานมากเร็วมากขึ้นแล้วเริ่มใส่อารมณ์ไปกับเพลงได้โดดให้สูง power jump and jump น้องไม้สูงขึ้นนี้

0: สมาชิกที่อยู่ทางบ้านเป็นไงเนาะ
1: เหนื่อยตรงไหน
0: ครับผมว่าน่าจะเหนื่อยนะครับ One more time รอบสุดท้าย4 3 Laker single double Laker single double Laker single ยืดให้สุดเฮ้ยเยี่ยมมากครับผมอีก2 8ไปต่ออีก4รอบเรามานับพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 One more time 4 3 2 3 member 1 and 2 and 3 march march 1 2 3 4 5 6 7 8ดูตั้มนะหน้าข้างหลังย่ำย่ำหน้าข้างหลังมาร์ทมาร์ทแอดวานซ์ขึ้นด้านหน้าแมมโบข้างหลังมาร์ทรอบสุดท้ายเสร็จทัดเป็นไงครับเหงื่อเริ่มมาแล้วครับสุดยอดหัวใจเราเต้นแรงมากขึ้นย่ออีกนิดนึงย่อย่อยืดเยี่ยมเจ็บพัด One more 4 3 2 pony and pony โดดซ้ายขวาย่ำเหมือนโพนี่ขวาซ้ายชะชะเยี่ยมมากครับผม4 3 Mambo Mambo Basic Mambo หน้าหลังหน้าหลังเราอาจจะเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไป1 2 1 more 4 3 Double Leg Curlเสร็จพัดเปลี่ยนข้างกันหน่อยโอเค4 3เก็บบายไปด้านข้าง1 2 3 9ไขว้9ชิด9ไขว้9แตะเจียมัด Go Perfect 1 2 3 4 2 more time โค้ชมายครับเซฟทัดเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเราจะไปล็อกแบ็คสวยๆ4 3 2ล็อกแบ็คล็อกแบ็ค1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8มาร์ทมาร์ทย่ำย่ำเหมือนย่ำอยู่กับที่ไขว้เป็นล็อกแบ็คมาร์ชชิ่ง1 2 3 4 5 6ย่ำย่ำเยี่ยมมากครับ4 3 easy walk ย่อรอบนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมย่อลึกๆฮาร์ทเรทเราจะเริ่มทำงานมากขึ้นย่อแล้วยืดขออีก10รอบได้ไหม10 98 7 6ดีมาก5 4ขอเสียงหน่อย3ไปอีกขออีกได้ไหม One more time 4 3เสร็จทัดเสร็จทัดเสร็จทัด9ชิดเยี่ยมมากครับผมถ้าต่อไป Laker 4 3 2Laker Laker เยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆดนตรีเริ่มเปลี่ยนท่าเริ่มมาเรื่อยๆนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4อยากเห็นทุกคนย่อมือทั้งสองข้างวางไว้ด้านข้างไขว้ย่อหน่อยขอแรงกว่านี้ได้ไหมฮึชเสื้อ Yeah, man. Last one. 4, 3, 2. 10ทัด 10ทัดสังเกตได้เลยนะครับผมว่าเหงื่อครูตั้มเองนะครับกับโค้ชมายก็เริ่มไหลออกมาเยอะเลยเพราะว่าหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นฮาร์ทเรทระบบไหลเวียนเลือดอย่างที่บอกครับผมคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงเต้นทุกครั้งย้ำๆสามารถทำให้หัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นเราจะไปกันอีกรอบนึงนะครับรอบสุดท้ายของเรานะครับโอเคพร้อมไหมครูไม
1: ้
0: Let's go ย่อท่านผู้ชมทางบ้านแล้วพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วไปกับผมเลยนะรอบสุดท้ายย่อให้สุดย่อยืดอันแทบแทบ One more time 4 3 Easy walk 4 3 Except Except 1 and 2 3 and 4ย่อถอยก็ย่อยืดย่อแล้วยืดดีมากครับผมตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้วครับโอเคไหมครับย่อย่อลึกๆได้ไหมครับโค้ชไมค์ย่อแล้วยืดสุดท้าย4 3 2 Mambo Mambo Mambo 1 2 3 4 3Mambo cha cha cha Mambo cha cha cha cha cha cha ขอสวยๆหน่อยอ่ะ cha cha cha One more time เราจะต่อกันด้วยซาเช่สวยๆนะพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมไหมท่านผู้ชมทางบ้านอ่ะเอาใหม่ 4 3 ซาเช่ cha cha cha ยกมือขึ้นยืดให้สุด1 and 2พร้อมสะบัดเยี่ยมมากสุดท้ายโอเคไปอีกสุดครับรอบสุดท้ายนะเฮ้ย4 3 2 10ทัด10ทัดสุดยอดมากครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะเหนื่อยเหมือนเรานะ
1: ใช่คร
0: ับ ฮาร์ดเรทเราเต้นแรงมากเลยนะครับทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกเช้านะครับทุกเช้ากับช่องทีถูกต้องไปเลยนะครับผมรอบสุดท้ายขอ X10 แล้วย่อให้ลึกนะครับทำเป็นรูปตัว X 4 3 2Except your marching hold ขวาย่ำขวาย่ำเท้าขวานะครับ 4 3 Except your แล้วยืดเอาไหมให้กลับมาที่เดิมของเราเกรงหน้าท้องทุกครั้งที่ย่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแรงกว่านี้ได้ไหมย่อลึกๆโค้ชครูไม้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมครูตั้มก็ไม่ไหวเอาไหม1 2 3 4ย่อ4 3 2สเต็ปทัด4 3 marching marching marching โค้ชไม้ครับโอเคไหมครับโย่ marchingone two three เสร็จทัดโหโหโหเยี่ยมมากครับผมโหเหงื่อครูไม้แล้วบอกหมดแล้วครับโอเคมาร์ชิ่งมาร์ชิ่งโอเคครับผม

0: โอเคครับเมื่อกี้เราก็เต้นแอโรบิกไปแล้วร่างกายเราเริ่มล้ามากขึ้นนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วก็จะมีการ stretching นะร่างกายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บอันดับแรกเราก็ยกแขนขวานะขึ้นมาโฟกัสที่หัวไหล่นะครับโอเคเชิงซ้ายเปลี่ยนข้างครับยืดเหยียดหัวไหล่ดึงก็หาลำตัวนะครับให้รู้สึกฟิลที่หัวไหล่นะครับโอเคครับยืดต้นแขนด้านหลังนะครับไตรเซ็ปส์ extension นะครับยืดไตรเซ็ปส์เปลี่ยนข้างครับหายใจเข้าลึกๆนะครับผมหายใจปกติหลังจากนั้นวาดแขนเท้าชิดทั้งสองข้างชิดย่อเข่าเล็กน้อยจับข้อมือนะครับผมดันตัวขึ้นให้เป็นโค้งนะครับสังเกตที่ลำตัวตั้งนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นหลังด้านล่างนะครับผมหลังจากนั้นนะครับถอยเท้าขวายืดหน้าท้องเป็นการยืดหน้าท้องนะครับผมเปลี่ยนข้างครับไปพร้อมๆกันนะครับผมเปิดส้นเท้าหลังนะครับเหนื่อยหน้าขึ้นโอเคครับแล้วก็ยืดต้นขาด้านหน้านะครับผมดันสะโพกนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาที่ด้านหน้านะครับยืดออกมาเมื่อกี้เราใช้ขามากเลยครับเปลี่ยนข้างครับผมดันสะโพกไปด้านหน้าโอเคครับผมหลังจากนั้นยืดต้นขาด้านในนะครับหันปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาด้านในนะครับเชิงซ้ายช้าๆไปตามเสียงเพลงนะครับสุดยอดเลยครับคุณไมค์วันนี้หวังว่ายืดขึ้นมานะครับผมเท้าสองข้างยกเข่าขึ้นมานะครับกดปลายเท้าลงนะครับยืดตัวให้ตรงเปลี่ยนข้างครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ด้านบ้านครับทางบ้านนะครับต้องยืดทุกครั้งนะครับเวลาเราออกกำลังกายโอเคยืดตัวออกมาบิดลำตัวเล็กน้อยนี่อย่างเซ็กซี่ด้วยครับเปลี่ยนข้างครับผมทั้งสองข้างประสานกันก้มลงไปให้จับโอเคครับผายมือออกด้านหน้าบิดซ้ายขวาโอเคครับก็จบลงไปนะครับกับคลาสสปอร์ตเดย์วันนี้นะครับผมซึ่งผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่นะครับคงได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับโค้ชไมค์เป็นไงครับวันนี้
1: สนุกกว่าครั้งที่แล้วนะคะวันนี้ร
0: ู
1: ้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นด้วยค่ะและทีนี้สำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะคุณตั้มติดตามเราตอนเช้าไม่ทันเนาะสามารถเซิร์ชคำว่าทีมสปอร์ตเจ็ดได้ที่ช่อง YouTube และทางแฟนเพจ Facebook เราด้วยนะคะคุณตั้มโอเคค่ะถ้างั้นพบกับพวกเราได้ทุกวันนะคะทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะทีมสปอร์ตเจ็ดตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ตั้มนะครับผม
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาคุณไป Active ร่างกายในยามเช้าครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้ Active ในการทำงานทุกๆวันด้วยนะคะคุณตั้ม
0: และในวันนี้นะครับเราจะมา Activity ร่างกายกับคลาส Sport Day ซึ่งคลาส Sport Day นะครับจะเป็นคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเราดีมากขึ้นซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถทำตามได้เลยครับ
1: แล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มแรกนะคะครูตั้มเดี๋ยวเราให้ผู้ชมทางบ้านได้ไปเตรียมตัวก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

หลังจากที่เราได้เตรียมตัวกันมาแล้วครับผมคิดว่าสมาชิกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยมาร์ชิ่งย่ำเท้ากันก่อนครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับในพาร์ทที่1ยกเข่าให้สูง1 2ย่ำเท้าขวาซ้ายไปเรื่อยๆครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 1 more time 4 3 2 9เท้าขวา10พัดเยี่ยมมากครับผมเกร็งหน้าท้องไว้เยอะๆ